0: ไอ้วันเพิ่งหายป่วยไปยมจบนี่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนี้นะถ้าป่วยไปเนี่ยใครจะดูแลหน่อยนะ
1: พี่เป็นห่วงอ้วนด้วยหร
0: อพี่ไม่ได้ห่วงอ้วนพี่ห่วงงานถ้าสมมติว่ามึงเป็นอะไรไปเนี่ยงานที่ไม่เสร็จทำไงเฮ้ยร้องไห้ทำไม
1: ตังเอกอะปังทยอนอะตายแล้ว
0: อยากตายตามเข้าไปไหมอ
1: ะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้
0: แล้วแต่เลย
2: ยังโสดโสดอยากมีรักมันโหลดโหลดหนึ่งฉันหนึ่งไม่ต้องโสดฉันยังโสด
3: คนร้ายมักหน้าโหดคนโสดมักน่ารักนะครับ
2: บอกเจ๊เหรอ
3: บอกตัวเองนั่นแหละ
2: นี่อย่างฉันนี่นะโสดอย่างกล้าหาญขึ้นคานอย่างทะลันน้อง
3: ป้าบอกตัวเองเหรอ
2: ก็บอกแกไงนี่รีบทำงานเลยอุ้ยมาจีบฉันอยู่นั่นแหละ
4: อ่าอ่าทำอะไรกันอยู่คะสองคนนี
5: ้สามคนคะนี่ทำงานอยู่ด้วย
4: นี่เจมจีบป้าเขาเหรอ
0: โอ้จีบก็บอก
4: น
0: ี่เห็น
4: ใ
0: จแต่ผมขอตัวไปก่อนนะงานเยอะมากเลย
4: นี่ประชดใช่ไหม
0: เปล่า
4: เออนี่อะฝากให้เจ้าอ้วนมาหน่อย
5: เอ้าคิดว่าจะมาฝากผมด้วยอุตส่าห์เดินตามมา
1: เดี๋ยวนะ
4: เห็นนางชอบ
1: คุณน้ำตาลค่ะฮะไอ้อ้วนมันชอบก็จริงค่ะแต่คุณน้ำตาลก็ไม่ควรที่จะตามใจมันขนาดนี้นะคะเพราะไอ้อ้วนเนี่ยมันทั้งกินแล้วก็อ้วนพออ้วนเสร็จโรคภัยก็เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย
4: หุยป้าเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเป็นห่วงทุกคนในออฟฟิศเราเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้านะน้ำตาลซื้อเป็นพวกแบบผลไม้จิ้มแบบพริกเกลืออะไรอย่างงี้มาฝากดีกว่าเนาะ
1: อุ้ยเหมือนจะดีนี่คุณน้ำตาลรู้ไหมคะ
4: ค่ะ
1: ไอเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยสิ่งที่สำคัญเรื่องนึงคือความเค็มเนี่ยแหละค่ะไอ้พวกที่ชอบกินผลไม้แล้วจิ้มพริกเกลือเยอะๆเนี่ยนะแล้วกินโดยไม่ระวังเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเสี่ยงอย่างแรงเลย
4: จริงเหรอคะ
1: ต้องระวังไว้นะคะคุณน้ำตาลก็เห็นกินบ่อยมากจะเตือนหลายครั้งแล้ว
4: คือจริงๆน้ำตาลเป็นคนชอบทานเค็มค่ะเพราะว่าก็คิดว่าดีกว่ากินหวาน
1: ตาย
5: โอ้ยมันจะตายอะไรขนาดนั้นเล่นใหญ่เกิน
1: ไม่ก็จะบอกว่าคิดยังไงไม่ได้ไง
5: โอ้ยนี่ก็มันถึงตายขนาดนั้นเหรอเล่นซะใหญ่เวอร์เชียวบอสตกใจหมด
1: เหม
5: ือ
1: นมากเอาเนี่ยไปกินเลยปวดปากจะได้ไม่ต้องพูดเยอะ
5: เอามา
1: ห่วงเนี่ย
5: ฝากอ้วนไม่ใช่เหรอ
1: เออไปอยู่ไหน
4: ไปแบ่งกัน
1: แล้วมันเป็นแล้วแกไปกินแล้วก็เป็นต
5: ่อได้ของแล้วไปแล้ว
1: ยังจะกินโอ้ยไม่ได้นะคะพี่คงพี่เกลือ

0: ำไมปวดหัวมึนๆแบบนี้เนี่ย
1: โอ้ยปวดอะ
2: อะไรอะไรเป็นอะไรฮะลูกน้องสุธีรักษ์ของพี่เป็นอะไรจ๊ะ
0: เสียงหวานมาเลยนะจ๊ะก็เป็นคนสวยเหมือนเดิมอะค่ะหัวหน้าสุดหล่อ
2: ไม่ได้ถามว่าสวยเหมือนเดิมอะไรยังไงหรือเปล่า
3: เฮ้ย
4: หัว
3: ไม่ไปแอบทำไมเนี่ยฮะ
4: โอ้โห
3: เข้ามาเดินข้างในดีๆก็ได้ไม่ต้องไปแอบขนาดนั้น
2: อ๋อมันเป็นยังไงนะฮะ
0: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดๆมึนๆอะพี่แล้วตอนเช้านะหนูมีคลื่นไส้ด้วยแล้วก็ตามหัวด้วย
5: คลื่นไส้ไปแล้ว
0: ตอนนี้กำลังคิดว่าหรือว่าอ้วนนอนน้อยอะ
2: แล้วรู้สึกหัวใจเต้นถี่ป่ะ
0: หุยก็นิดนึงอะพี่
2: เป็นเพราะว่าแกไม่ดูแลตัวเองไงอ้วนดูดิกินแต่ละอย่างเนี่ยขนมหวานน้ำตาลกินโน่นกินนี่เนี่ยไม่เคยมีอะไรที่มันมีประโยชน์เลยแล้วถามหน่อยเถอะมี

0: ลาออกกำลังกายบ้างป่ะไม่มีแล้วก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ระวังจะป่วยเอาสักวัน
1: ยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุด
0: ต้องหรอกวันนี้แกป่วย
2: แล้ว
0: แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไปนอนห้องพยาบาลก่อนไหม
3: เงาอ่ะหรือยังจะไปนอนวัดนี่ถ้าไม่อยากจะไปนอนทั้งสองอย่างนี้นะฟังเลยนะไอความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินของหวานกินเค็มจัดหรือว่าไขมันเยอะๆแต่เหล้าบุหรี่หรือไวน์ของมึนมังหลายเนี่ยเป็นเหมือนกัน
1: แต่น้ำตาลว่าดื่มไวน์นิดๆหน่อยๆนี่คงไม่เป็นไรมั้งคะคุณตา
0: ลโอ้โหคุณน้ำตาลครับต้องบอกเลยนะครับอย่างคุณน้ำตาลเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรหรอกครับโอ้ยแต่ก็จริงๆแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ครับเพราะว่าคนที่ดื่มเยอะๆสูบบุหรี่เยอะๆทำอะไรพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากๆหรือที่เขาเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าฆาตกรเงียบเฮ้ยเห็นไหมหรือว่ามัจจุราชมืด
2: นี่มันจะมาตอนกลางคืน
0: ไม่ใช่จะบ้าเหรอโอ้มันหมายถึงว่ามันจะมาแบบเราไม่รู้ตัวครับมันไม่แสดงอาการครับจนกว่าเราจะไปตรวจเราไปตรวจกับคุณหมอแล้วทีนี้เราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยฉันกำลังเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ากลัวไหม
2: มาก
4: แต่ผมไม่อ้วนผมไม่น่าเป็นนะพี
0: ่โอ้ยอ้วนผอมไม่เกี่ยวเลย
4: จริงไหมเนี่ย
0: พี่จะบอกให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์รู้ป่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นนะลูกก็จะเป็นเหมือนกันแต่จะได้รับมรดก3เท่า
2: ฮะฮะฮะ
0: ถูกต้อง
2: 3เท่า
0: ใหญ่ขึ้น
2: พ่อกับแม่เป็นทั้งคู่เลย
3: เป็นพ่อแม่เป็นจะไม่ที่บ้าน
2: ใช่ความดันโลหิตสูงทั้งพ่อทั้งแม่เลย
0: พวกเราไปเตรียมชุดดำกันดีกว่า
5: ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะงั้นทุกคนพอเพราะว่าตอนนี้อ้วนคิดว่าอ้วนต้องไปหาหมอแล้วแหละงั้นทุกคนหลีกทางให้คนสวยเดินไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวหาหมอเสร็จแล้วกลับมาทำงานด้วยนะงานพี่ค้างอยู
5: ่เป็นห่วงงานจังเลยนะคุณไปแล้วค่ะ
0: ทำงานไม่เสร็จ
3: ไปด้วยเหรอ
0: เอาแต่กินแล้วก็ดูซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ไหนดูดิมันถึงตอนไหนแล้ววะน่าสนใจ
2: เ
0: น
2: ี่ยขอหน่อยขอหน่อยปืนไปแล้วเราดูต่อ
0: เฮ้ยเดี๋ยวนึกขึ้นมาได้พอดีถ้าเกิดว่าทุกคนกลัวการที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะเว้ยผมจะแนะนำให้หนึ่งหมั่นไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพไปตรวจความดันเรื่อยๆจะได้รู้ระดับความดันโลหิตของตัวเองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันออกกำลังกายด้วยและที่สำคัญต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ทันขาดคำเลย
4: ขโมยทุก
0: ไม้ไม่กินจะบ้าเหรอพี่เป็นคนรักสุขภาพเก็บไว้ให้พี่ด้วยเข้าใจแล้วดูซีรีส์กันต่อดีกว่า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคโรคหนึ่งซึ่งโรคนี้ไม่ได้บ่งบอกอาการนะครับแล้วก็เราทุกคนสามารถเป็นได้นะฮะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าพนักงานที่ใช้พลังงานหรือออกกำลังนะครับเขาบอกว่าโรคนี้ยังมีผลทำให้เกิดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะถึงพิการได้ฟังแล้วดูรุนแรงครับและโรคที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับวันนี้คุณหมอมาพูดคุยกับเรานะครับท่านอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงโรคความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: นะฮะไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็น
1: ไม่มีครับหลายคนเข้าใจผิดว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องมีอาการเรื่องของเวียนศีรษะบางคนบอกว่าปวดศีรษะหน้ามืดแล้วเป็นความดันโลหิตสูงนะครับ
0: ไม่ใช่
1: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับปกติเนี่ยก็ไปรักษาด้วยโรคอื่นแล้วเวลาคุณหมอเขาต้องมาขอตรวจวัดความดันก่อนที่จะมาพบคุณหมอนะครับก็พบว่าความดันโลหิตสูงที่มีอาการอยู่บ้างก็คือว่าในคนที่ความดันโลหิตสูงๆบางคนก็จะมีเรื่องของอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยตอนตื่นนอนแต่ว่าเจอน้อยครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการดีกว่าเราอยากจะให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยตระหนักว่าความดันโลหิตสูงไม่มีอาการอะไรเป็นเหมือนภัยเงียบเขาบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัมพาตไงเส้นเลือดที่สมองเนี่ยมีการแตกหรือว่าตีบใช่ไหมครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่หัวใจเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงดันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็โรคหัวใจวายหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนะครับที่ไตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมของไตก็จะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรัง
0: มีผลขนาดนี้เลยฮะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แค่เรื่องความดันจุดเดียวนะฮ
1: ะ
0: ส่งผลต่อโรคอื่นอีกมากมายเลย
1: ใช่คร
0: ับ คุณหมอครับความดันปกติคนเราก็อยู่ที่120-80
1: อันนี้ความดันที่ดีที่สุดของคนเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน120-80แต่การที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือว่าความดันโลหิตตัวบนหรือความดันซิสโตลิกเนี่ยเกิน140ความดันตัวล่างหรือความดันไดแอสโตลิกเนี่ยเกิน90ความดันเลือดนี่คือแรงดันเลือดที่หัวใจต้องบีบเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงตามอวัยวะต่าง
0: ๆเหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเลือดนะครับ
1: ปกติหัวใจเราจะต้องเป็นบีบเลือดออกไป
0: สูบฉีดโลหิต
1: ใช่เพื่อจะไปเลี้ยงสมองเลี้ยงที่ขาเพราะฉะนั้นหัวใจต้องบีบตัวให้มากกว่าความดันของหลอดเลือดนะครับเพื่อจะส่งเลือดไปได้ปกติเนี่ยถ้าความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆหัวใจก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น
0: เพราะมันเหมือนกับเราเร่งเครื่องมา
1: ใช่ครับแล้วที่สมองนะครับเขาก็จะมีหลอดเลือดหลอดเล็กๆนะครับเวลาที่รับแรงดันเลือดตลอดเวลาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดเลือดแตกที่เราจะบอกว่าเป็นอัมพาตหลอดเลือดแตกหรือว่าหลอดเลือดตีบที่ไตก็ต้องรับกับแรงดันของเลือดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็เวลาเจอแรงดันเลือดที่สูงนานๆก็จะทำให้เป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังมีความเสื่อมของไต
0: มีผลต่อไต
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของค่าความดัน
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีไหมฮะว่าบางมันแค่สูง140แต่ตัวหลังมันคงที่หรือมันต้องสูงทั้งคู
1: ่ส่วนใหญ่เนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวบนสูงตัวล่างก็จะสูงด้วยนะครับแต่ในผู้สูงอายุนะครับมันจะมีความเสื่อมของหลอดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดใช้งานมานานอายุเยอะ
0: เวลานานมาก
1: ใช่ครับก็จะมีเรื่องของความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะมีความแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับก็จะทำให้ความดันตัวบนสูงอย่างเดียวตัวล่างไม่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะของผู้สูงอายุครับ
0: มีอย่างนี้ไหมคุณหมอ
1: ครับ
0: เคสที่กรณีที่ว่าบางสัปดาห์ไปตรวจก็สูง
1: ครับ
0: บางสัปดาห์ไปตรวจก็ต่ำหรือปกติอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
1: ต้องบอกก่อนว่าความดันโลหิตของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของหัวใจในการบีบตัวเรื่องของหลอดเลือดในการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราเดินไปหรือว่าคุณพันเนี่ยออกกำลังกายเดินไปเดินมาจ็อกกิ้ง หัวใจก็เต้นเร็วมากขึ้นหลอดเลือดก็บีบตัวมากขึ้นไปวัดความดันตอนนั้นก็ได้ความดันโลหิตสูงนะครับที่สูงมากกว่า140 90นะครับบางทีนั่งสบายๆพักผ่อนเนี่ยก็วัดความดันได้130 90อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไม่สูงเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนล่ะที่จะเป็นค่าความดันที่แท้จริงปกติคุณหมอเนี่ยเวลาที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวัดความดันเนี่ยให้นั่งพักก่อนสักประมาณสัก15นาทีนะครับแล้ววัดความดันสัก2ครั้งเพื่อจะเทียบกัน
0: ในแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราความดันสูงเนี่ยมันจะสูงทั้งวันไหมหรือเช้าสูงแล้วเย็นมันต่ำมันมีโอกาสเป็นได้ไหม
1: มีครับมีมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีตามหลักของทางการแพทย์ว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาจะมีความดันโลหิตสูงหรือว่าตอนกลางวันที่ทำกิจกรรมนู่นนี่ก็มีความดันโลหิตสูงจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอยู่เช่นเดินไปเดินมาความดันขึ้นบางคนมีเรื่องของอาการปวดใช่ครับมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ส่งผลความดันขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลายปัจจัยนะครับ
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอยู่ในขั้นอันตรายสูงขนาดไหนคุณหมอที่แบบว่าค่อนข้างอันตราย
1: ที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมตระหนักนะครับก็คือว่าถ้าความดันสูงเกินกว่า 140-90 เราอยากให้ตระหนักไม่อยากจะให้ไปถึงว่าอันตรายแบบโอ้โห
0: ไม่ไหวแล้ว
1: 180-90 โอ้ยเส้นเลือดจะแตกแล้วอันนี้นี่เราไม่อยากจะให้หรือว่าต้องอันตรายนะเราอยากจะให้ตระหนักว่าถ้าของคุณสูงเกิน 140-90 อันเนี้ยถ้าคุณ
0: พบแพทย์
1: ใช่ครับคุณทิ้งไว้ระยะยาวเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเช่นแบบคนอายุ 40-50 อ่ะมาเจอความดันโลหิตสูง 150-90 อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งไว้ระยะยาวเขาอายุ60อายุ70ลองคิดดูว่าหลอดเลือดเขาจะเสื่อมมากแค่ไหนเราอยากให้ตระหนักตั้งแต่วันนี้แล้วก็มาดูแลรักษาเพื่อจะได้ป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในอนาคตนะครับ
0: ถ้าในมุมของคนวัยทำงานทั่วไป
1: ครับ
0: เราควรตรวจความดันโลหิตนี่สัปดาห์ละครั้งหรือว่ามันมีเกณฑ์ไหมว่าประมาณเท่าไหร่คุณหมอเพื่อหาที่ป้องกัน
1: คือปกติในวัยทำงานเนี่ยที่อายุเขายังไม่มาก
0: ครับ
1: เราก็อยากให้เขาตรวจเช็คอย่างน้อยๆปีละหนึ่งครั้งดูว่าความดันโลหิตของคุณเนี่ยเกิน 140-90 ไหมนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ120-80โอ้โหนี่ดีมากเลยสุขภาพดีนะครับดีครับสิ่งที่เราสามารถจะทำได้แล้วป้องกันได
0: ้ครับ
1: อยากให้ประชากรวัยทำงานหรือคนวัยทำงานเนี่ยตระหนักก็คือว่าลดเรื่องของการกินเค็มหลายคนไปเข้าใจว่าเค็มเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ
0: น้ำปลา
1: เกลือ
0: น้ำปลา
1: ใช่อาหารน้ำปลาหรือเกลืออย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของผงชูรสซุปไก่ก้อนเงี้ยเนี่ยโซเดียมโมโนกลูตาเมตเงี้ยนะครับก็จะมีโซเดียมครับแล้วมีนี่นะครับไอ้ของกรุบกรอบอ่ะไอ้มันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: โอ้นี
1: ่โซเดียมสูงนะครับ
0: นี่เวลาพักเที่ยงชอบซื้อมาทานระหว่างมื้อมากเลยนะ
1: ครับอันนี้ถ้าเกิดเงี้ยรอให้ลดกินเค็มก่อนถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะให้ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนี่มันดีหลายอย่างนะครับช่วยทำให้หัวใจกับปอดแข็งแรงนะครับอีกอันหนึ่งช่วยลดความเครียดได
0: ้เคสที่หมอเจอบ่อยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่พบบ่อย
1: ตรวจพบโดยบังเอิญ
0: เช่นอาจจะเป็นหวัด
1: ครับ
0: วัดความดันแล้วเอ้าความดันโลหิตสูง
1: ครับมาตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงนะครับมาตรวจเรื่องของเวียนศีรษะแล้วพบความดันโลหิตสูง
0: โปรโมชั่นแถมไป
1: แถมไปบางคนก็ตกใจเอ๊ะเป็นความดันเหรอไม่เห็นมีอาการอะไรเลย
0: ฉันเป็นหวัดนะหมอทำไมฉันเป็นความดันสูงด้วย
1: อย่างที่บอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยหลายสาเหต
0: ุ
1: และเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับก็คือว่าเป็นโรคที่รักษาดูแลได้แต่ไม่หาย
0: ควบคุมไว้
1: ใช่
0: ไม่ให้สูง
1: ใช่ครับ
0: ความดันโลหิตสูงกับความดันโลหิตต่ำ
1: ครับ
0: อันไหนน่ากลัวกว่ากัน
1: ความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่มีความเสื่อมของอวัยวะก็คืออวัยวะที่ต้องรับแรงดันเลือดสูงๆเป็นเวลานานๆเนี่ยต่อไปเขาจะเสื่อมนะครับก็จะเป็นเรื่อง
0: ภาพเร็ว
1: ครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ความดันโลหิตต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเป็นภาวะถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำน้อยคุณจะมีความดันโลหิตต่ำก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยๆและเป็นผู้หญิงความดันโลหิตคุณก็อาจจะต่ำอยู่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดเชื้อสายเลือดก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำคือมันเป็นภาวะเพียงแต่ว่าภาวะไหนจะเป็นภาวะที่ปกติไม่ร้ายแรงภาวะไหนที่จะเป็นภาวะที่ร้ายแรง
0: เชื่อวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่ หมายความว่าค่อนข้างกระจ่างมากๆเลยฮะคุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยฝากไว้หน่อยกับใครที่ยังกังวลใจเชิญครับคุณหมอ
1: คือมาตรวจตอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงเวลาที่เราเจอที่มันสิ่งผิดปกติเล็กน้อยเราจะได้ดูแลแก้ไขได้ทันนะครับไม่อยากจะให้ไปตรวจตอนที่เป็นมากแล้วบางโรคบางภาวะเนี่ยมันเอากลับขึ้นมาไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอัมพาตแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามารักษาความดันโลหิตสูงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการแล้วควบคุมดูแลไว้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงที่หลายคนกังวลและกลัวเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาตลอดชีวิตต้องกินยาตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยก็กังวลว่ากินยานานๆไปตลอดเนี่ยมันจะสะสมที่ไตไหมที่ตับหรือเปล่า
0: ครับ
1: ต้องบอกเลยว่าโรคความดันโลหิตสูงต่างหากที่เป็นตัวการที่ทำให้ไตมันเสื่อม
0: ไม่ใช่ยา
1: ใช่และยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะครับในบางตัวเนี่ยช่วยขยายหลอดเลือดที่ไตด้วยช่วยป้องกันการเสื่อมของไตด้วยนะครับบางทีมันเป็นความเข้าใจที่แบบเราบอกต่อๆกันมาเป็นความเข้าใจที่ผิดที่มานานจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเป็นยาอะไรกันแน่นะครับยาลดความดันเนี่ยจริงๆแล้วเขาช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของไตดังนั้นต้องกินตลอดเพื่อจะควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลานะครับดังนั้นอย่าได้ไปกลัวยาจนเกินไปนะครับ
0: ผู้ชมครับโรคความดันโลหิตสูงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะมาตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้งเมื่อเจอแล้วปรึกษาคุณหมออย่าเพิ่งกลัวไปก่อนเดี๋ยวคุณหมอบอกดูแลรักษาได้อยู่ที่ตัวเราเองคุณจะมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงอย่างแน่นอนครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: ครับยินดีครับ

โรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแต่รักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่ไม่มีอาการชัดเจนผู้ที่ทำงาน

0: งโต๊ะในสำนักงานจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานใช้กำลังถ้าเกิดความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกายเราบ้างและจะเกิดโรคใดบ้างความดันโลหิตสูงหลายท่านคงยังไม่เข้าใจหมอจะขออธิบายก่อนนะครับเลือดคือสิ่งสำคัญที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราความดันโลหิตถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญเพราะจะต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีค่าปกติของเราคือ 120/80 ไม่ควรเกิน 140/90 การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะดีที่สุดซึ่งโรคความดันโลหิตสูงหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากผลที่จะตามมานั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สิ่งที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติคือต้องรับยาสม่ำเสมอโดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์การลดน้ำหนักก็ถือเป็นหนึ่งในการช่วยควบคุมความดันโลหิตออกกำลังกายอย่างละ30นาทีอาจใช้เวลาการเดินวิ่งช้าๆปั่นจักรยานว่ายน้ำก็สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได
1: ้นี่นั่งทำงานนานๆนี่ปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะที่ตาเป็นปะ
2: โอ้โหใช่เนี่ยนั่งนานๆมาสักพักเนี่ยเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเหมือนกันแต่พี่นั่งเล่นเกมกำลังเพลินเลย
1: ตั้งใจนี่คิดว่าทำงานสุดฤทธิ
3: ์ก้มเล่นอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ต้องปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แน่นอนเนี่ยเพราะเราอยู่นะคะก้มนานๆคอเราก็ตึงใช่ไหมคะท่านก็บริหารต้นคอก่อนเลยก็เริ่มจากการขยับคอของเราเนี่ยทุกองศาเริ่มจากก้มคอให้สุดหงายท้องให้ส
2: ู
3: ดดึงเนาะแล้วก็หงายท้องให้สูดโอเคอันนี้นะคะเอียงศีรษะพยายามเอาหูชิดไหล่ฝั่งเดียวกัน
2: เราเอาไหล่มาชิดหูได้ไหม
3: ได้แค่ไหนแค่นั้นดึงได้แค่ไหนแค่นั้นเอียงอีกข้างหนึ่งยืดให้ตึงโอเคจากนั้นนะคะหมุนมองข้ามไหล่ตัวเองหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายอันนี้ก็คือเป็นการขยับคอเบื้องต้นก็คือตามทิศทางที่คอเนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้ใช่ไหมคะ
2: แล้วแบบบางคนชอบแบบสะบัดแรงๆครับโอ้ยเมื่อยก็แค่เงี้ยมันดีไหม
3: ครับจริงๆไม่ควรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในท่าเดิมนานๆกล้ามเนื้อเราตึงอยู่แล้วพอเรามีการยืดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วหรือว่ามีการขยับกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันก็อาจจะเกิดการฉีกขาดหรือว่าเกิดเคล็ดขึ้นมาได้ก็มีจะมีอาการปวดตามมาได
4: ้เสพขึ้นมาได้
3: งั้นต้องค่อยๆทำช้าๆจะให้ดีเลยเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราประคบอุ่นก่อนก็ทำให้กล้ามเนื้อคลายขึ้นระดับนึงก่อนที่เราจะบริหารกล้ามเนื้อคอต่อเนี่ยก็ทำให้การบริหารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้มาเราขยับคอเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่าเกาะเก้าอี้ไว้เอามือนึงข้างซ้ายเกาะเก้าอี้มืออีกข้างนึงจับศีรษะตัวเองแล้วก็ยืดไปด้านตรงข้ามก็คือมือข้างนี้ของเราเนี่ยเอาไว้เป็นจุดฟิกจุดเกาะใช่ไหมคะเราจะได้ยืดได้มากขึ้นใช
2: ่
3: เสร็จแล้วสลับทำอีกข้างนึงอาจจะเนี่ยยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบ่าก็ยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10แล้วก็พอ
2: กี่เซตดีครับ
3: จริงๆทำสัก10ทีก็ได้นะคะจริงๆก็คือพอเรารู้สึกว่าเริ่มทำงานสักพักนึงสักชั่วโมง2ชั่วโมงเริ่มมีอาการตึงเนี่ยก็คือให้พักก่อนแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะอาจจะยืดสัก 2-3 ครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะจะสลับกัน2ข้างกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อบ่าแล้วเสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อสะบักก็เหยียดแขนไปเหยียดแขนก็คือก็คือตรงอยู่ด้านหลังของเราใช่กล้ามเนื้อสะบักเป็นด้านหลังใช่
2: ตรงนี้เป็นสะบักนะครับ
3: ใช่เพราะว่าเวลาเราพิมพ์คอมเนี่ยเราอยู่ในท่าที่ยักบ่าแล้วก็หดคอใช่มั้ยยื่นคอไปข้างหน้ายักบ่า
2: แต่ป
3: าก
2: ด้วยอัตโนม
3: ั
2: ติ
3: ใช่มันก็เพราะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่มันก็จะมาพร้อมๆกันหมดใช่มั้ย
2: เอาสะบักครับ
3: สะบักนะคะก็คือเหยียดแขนไม่ได้ตรงข้างใช่ยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างนึง
4: ดังกรึบ
3: แล้วก็สุดท้ายก็คือยืดกล้ามเนื้อด้านท้องแขนก็คือ

0: เอียง
1: ก็ยืดมาฮึบก็สลับกันเหมือนกัน
2: ต้องทาละครมา
1: ก็ยืดเหมือนกันยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็พอนแล้วก็ทาสลับกันอีกข้างนึงใช่ถ้าทําบริหารตามที่บอกเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่มีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะคะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนทำงานเนาะนั่งทำงานออฟฟิศนานๆนะคะเอาไปใช้กันได้รับรองว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะ
4: ครั้งหน้านะครับโรคออฟฟิศซินโดรมจะโดนจัดการได้ด้วยท่าบริหารด้วยท่าไหนต้องติดตามครับ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ลูกหมากคืออะไรแล้วมันโตได้ยังไงผู้ชายทุกคนต้องเป็นไหม
7: เป็นครับคือ
6: สวัสดีครับพบกับรามาแชร์ลิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่ผู้ชายที่มาบ่อยครับต่อมลูกหมากโตผู้ชายทุกคนต้องเป็นไหม
8: เจอกับจันเวิร์ดครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: จริงๆคนส่วนใหญ่จะคิดว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันคืออันทะของลูกเน
9: า
10: ะ
9: อ้าวไม่ใช่เหรอ
10: ไม่ใช่นะจริงๆต่อมลูกหมากมันอยู่ข้างในตัวนะครับมันขวางทางเดินปัสสาวะของเราอยู่หน้าที่ของเขาเนี่ยมีหน้าที่เดียวครับคือสร้างสสารบางอย่างมาปนกับน้ำอสุจิของเรา
6: และคราวนี้โรคต่อมลูกหมากโตคืออะไรครับ
10: พอเวลาเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆต่อมลูกหมากมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่เสร็จมันไปกดเบียดทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยเรามีอาการปัสสาวะผิดปกติ
6: แล้วใครจะเป็นต่อมลูกหมากโตได้มั้ยเราผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องเป็นมั้ย
10: เป็นครับคือขึ้นอยู่กับขนาดครับคือแต่ละคนเนี่ยจะมีความใหญ่ของต่อมลูกหมากอยู่แล้วเวลาเราอายุเยอะขึ้นแต่ว่าบางคนจะมีอาการหรือไม่มีอาการมันก็แล้วแต่คนอีกทีนึงสมมุติคุณแคนพออายุเยอะขึ้นก็จะเริ่มมีอาการปัสสาวะผิดปกติแล้วนะครับก็ปัสสาวะเริ่มยากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วตื่นมาปัสสาวะกลางคืนอาการต่างๆเหล่านี้มันเป็นบ่งบอกถึงภาวะต่อมลูกหมากโต
6: เอาตายละพอบอกว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์เป็นก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์เป็นดิ
10: ใช่
6: เดาไม่ได้เลย
10: ใช่ครับคือจริงๆโรคต่อมลูกหมากโตมันจะเริ่มเห็นชัดเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปครับ
6: ยังไม่ถึงเฮ้ยยังชิวๆอยู
10: ่ยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแต่ก็ไม่แน่เพราะบางคนอายุน้อยสัก40ก็เริ่มมีอาการคนต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันถ้ามันอาการผิดปกติไปต่างจากเดิมขึ้นมาอย่าลืมไปหาคุณหมอดูอีกทีนึงเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดต่อมลูกหมากโตได้
6: สมมติถ้าเกิดเริ่มเป็นและรู้ในการตรวจว่ามีอาการแล้วหรือว่าเป็นไปแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนวิธีในการรักษา
10: จริงๆไม่หายอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะยับยั้งความชราได้แต่จริงๆมันเป็นโรคของคนผู้สูงอายุนะครับแปลว่าคุณแคนมีอายุยืนถึงได้เป็นถ้าสมมติว่ามีอาการแล้วเราเริ่มจากการปรับพฤติกรรมก่อนดื่มน้ำเยอะน้ำ3ลิตร4ลิตรอันนี้ก็เยอะปรับลดลงให้เหลือสัก2ลิตรบางคนชอบดื่มน้ำก่อนนอนก็ปรับครับไปกินตอนเช้าแทนตอนกลางวันแทนพวกนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาตื่นมาฉี่ปัสสาวะกลางคืนชากาแฟถ้าชอบกินก็ต้องงดเพราะพวกนี้ขับปัสสาวะลองปรับพฤติกรรมก่อนถ้าไม่ดีขึ้นก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาครับเริ่มจากการกินยาครับคุณหมอจะมียาให้กินยา1ชนิดยา2ชนิดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นปัจจุบันก็มีการผ่าตัดมีการส่องกล้องมีการใช้ไอน้ำเข้าไปรักษามีการใช้ขวดลวดเข้าไปรักษาซึ่งดีมากครับทำเสร็จกลับบ้านได
6: ้ครับโอเคโรคต่อมลูกหมากโตอุ๊ยมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งนึงถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็สามารถชะลอได้สิ่งสำคัญคือการไปปรึกษาหมอนั่นเองสิ่งสำคัญกว่านั้นครับคือการดูรายการรามาแชร์ลิงของเรานั่นเองฮะวันนี้ขอบคุณจันเวิร์ดครับ
10: สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
3: ไม่
2: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้อยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
3: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
5: เข็มทองจะไหนพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
5: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
6: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
1: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
2: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
4: นี่นะหมุนออกมาเลย
2: หืมโอ้ย
7: เย้ยเย้ฉลาดมากเข็มทอง
1: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
8: ไปเร็ว
2: โอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร็วๆค่ะเร็วค่ะ
2: โอ๊ย
6: เกือบไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
1: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
5: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
6: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
7: ฮะ
6: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย
3: ์จอยออย
1: เมยเจ้าปัน
9: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
1: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
5: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริงๆ
9: พวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
1: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
9: ถูกต้องแล้วศิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
5: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
9: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ฟังซิ
6: ขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
5: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
9: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
5: เจ้า
6: ขอร
5: ับ
6: ท่านอาจารย
9: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
9: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
0: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
7: คำถาม
6: คำไทย
1: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
6: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
6: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
1: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
6: อ้าวก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
6: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

วัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ป่ะแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่าเอ็กซ์เรย์นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์พันทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ตันกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิติเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซเรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับกระดูกต่างๆในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดและม้ามเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบเอ็กซเรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของลมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใช่ป่ะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจเอ็กซเรย์ใช่ป่ะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ป่ะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ป่ะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ป่ะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI จะเอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ป่ะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มแบบเดิมเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซเรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้เยอะมากเลยนะเราพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วราวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โรคข้อขับเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างเลย
0: ข้างไหนเป็น
1: เรื่องข้างนี
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค่ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ย
0: ค่ะสุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับ
1: โก่ง
0: การรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นง่ายเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการป่วยได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆโดยไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ายเธอใช่ปะซึ่งร่างกายของคุณเนี่ยสามารถสั่งเคราะห์มันขึ้นมาเองหรือมันอาจจะได้รับจากการทานอาหารประเภทไขมันโดยตรงเช่นหมูสามชั้นถึงคุณจะชอบกินมันแค่ไหนก็เถอะน้ำมันหรือว่าเนยเป็นต้นแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเธอไม่ว่าคุณหมอจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้แค่ไหนก็เถอะฉันจะต้องขออนุญาตกินมันต่อไปแต่เอาจริงๆปะเธอไม่ควรกินหรอกเพราะว่าถ้าร่างกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม 1. มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยน้อยกว่า150เนี่ยนั่นถือว่าดีแต่ถ้ามันอยู่ที่150ถึง199เนี่ยแบบกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม 1. มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยน้อยกว่า150เนี่ยนั่นถือว่าดีแต่ถ้ามันอยู่ที่150ถึง199เนี่ยแบบกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม 1. มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ย 4. ทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆเช่นผักธัญพืชกับถั่วเธอและเธอรู้ป่ะว่าการทานอาหารซึ่งมีไขมันดีหรือว่าโอเมก้า3เยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยเช่นกันเช่นปลาแซลมอนทูน่าหรือว่าซาร์ดีนเป็นต้น 5. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีแป้งน้ำตาลหรือว่าอาหารใดๆที่มีไขมันสูงเช่นไส้กรอกแฮมหรือว่าเค้กเป็นต้นซึ่งขออนุญาตเลยนะนี่คืออาหารทั้งหมดที่ฉันชอบกิน 6. ลดการกินแอลกอฮอล์แล้วก็เลิกสูบบุหรี่ถ้าเธอสามารถทำตามนี้ได้ใช่ป่ะคุณเชื่อพี่เลยนะว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริยัติจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปคิวเพลงลำวงมาเถอะถามว่าทำไมถึงพี่ลำอยู่ใช่ป่ะก็เขาบอกพี่ผู้ผลิตบอกพี่ว่ามันจะต้องถึง3นาทีให้ได้ฉะนั้นเผื่อว่าคิวนี้สั้นเกินไปใช่ป่ะคุณจะได้โอกาสดูพี่ลำก่อนแป๊บนึง

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ

0: แป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
1: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
2: โอ้ยโอ้ย
3: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
2: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
4: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
5: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
2: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
5: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
4: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
5: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
2: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
5: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
2: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
4: โห
0: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
6: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้แอมโซแซ
7: ดเอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
6: Really ไปค่ะ Let's go now
0: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
6: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
7: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
7: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่น

0: หรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เฮ้
5: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
6: เมย์อันตรายรีบหนี
7: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
8: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
9: ปลอดภัย
10: ครับ
1: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
8: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
1: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
8: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย

0: ไอเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่ๆเคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
0: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
2: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
0: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
4: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
5: ขอองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
2: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
4: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
2: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

สอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินรีเวชที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกค้างผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นก้อนเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมา
0: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: ช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
5: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับ
4: เราจะต้องทำยังไงบ้าง

0: จอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องวันนี้สำคัญมากๆเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตอนไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรานะครับคือการช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคน
0: ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนี่คืออะไรกันแน่
1: เป็นภาวะเหมือนหัวใจทำงานผิดปกติครับทำให้เลือดไปสูบฉีดในร่างกายไม่ดีครับคนไข้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับ
0: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
1: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนเวลาไหนครับ
0: ถ้าเกิดคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นแน่นอนเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เราจะต้องทำยังไงบ้าง
1: ต้องตั้งสติก่อนเลยครับอย่างแรกครับต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราปลุกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับคุณแขกใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
0: ถ้าเกิดสมมุติเป็นในเคสที่หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกกู้ชีพครับผม
0: ครับ
1: ซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแคนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดจะลึกได้ครับคุณแคน
0: ครับ
1: แล้วก็อัตราครับก็ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
0: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
1: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
0: โอเค
1: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแคน
0: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
1: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
0: ครับ
1: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
0: เครื่อง AED คือ
1: ครับเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
0: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก
1: ็ตั้งสติก่อนครับคุณแคนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669ครับขอรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่ง
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิ๊งค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิ๊งค่ะ

0: และเช้าวันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์บ้างคะหลายคนนะคะเตรียมข่าวมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะลูกเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินลือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันกลมหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะไหว้ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องนิ้วโป้งต้องอยู่ตรงไหนคะนิ้วหัวแม่มือของเด็กๆต้องอยู่ตรงปลายจมูกแบบนี้นิ้วชี้อยู่ตรงไหนนะคะตรงกลางระหว่างคิ้วนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะออกมาสนทนาข่าวกันแล้วบ้างขอให้เด็กๆนั่งตัวตรงๆแล้วยกมือค่ะน้องซินเชิญค่ะวันนี้น้องซินมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: เมื่อวานหนูไปเรียนพิเศษ
0: เมื่อวานหนูไปเรียนพิเศษมาหรอคะคุณแม่ให้หนูไปเรียนอะไรมาคะเรียนเรื่องอะไรคะลูกทำอะไรมาบ้าง
1: เขียน
0: เขียนอ๋อหัดเขียนหรอคะลูกแล้วหนูจับดินสอถูกต้องไหมคะดีมากๆเลยค่ะมือของหนูก็จะได้แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรอีกไหมคะนอกจากการไปเรียนพิเศษมีอะไรอีกไหมลูก
1: ตอนลูกเรียนแม่มารับ
0: อ๋อแล้วคุณแม่ก็มารับหนูแล้วไปไหนต่อไหมคะ
1: กลับบ้าน
0: ก็กลับบ้านเลยใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะน้องซินไปไหนมาคะเพื่อนๆไปเรียนพิเศษเขาทำอะไรคะฝึกเขียนใช่ไหมคะการฝึกเขียนเด็กๆคนไหนเคยฝึกเขียนแล้วบ้างใช้อะไรเขียนคะดินสอเวลาเด็กๆเขียนเด็กๆต้องจับใช้นิ้วไหนจับบ้าง
2: นิ้วโป้งกับนิ้วชี
0: ้แล้วทำยังไงอีกคะ
2: เขียน
0: จับอะไรก่อนจับดินสอใช่ไหมลูกและเด็กๆอย่าลืมใช้นิ้วกลางนะคะจับด้วยเพราะว่าต้องรองทั้ง3ด้านของดินสอเวลาจับดินสอนะคะเด็กๆจะได้จับได้ถนัดขึ้นนะคะลูกแล้วก็ถูกต้องด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวกันอีกบ้างนะเอามือแตะเข่าแตะหูยกมือค่ะขอเชิญน้องมะลิค่ะมะลินั่งตัวตรงๆแล้วก็ยกมือนะคะน่ารักมากๆเลยวันนี้น้องมะลิมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: แม่หนูพาไปทะเล
0: คุณแม่พาไปที่ทะเลมาวันหยุดเหรอคะลูกแล้วไปทำอะไรมาที่ทะเลบ้างคะ
3: ไปเล่นทราย
0: ไปเล่นทรายมีของเล่นไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะหนูเอาไปทำอะไรที่ทรายบ้างคะ
3: ที่ตาก
0: ที่ตากมีที่พิมพ์ไหมคะ
3: มีค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
3: มี
0: หนูไปเล่นกับใคร
3: ไปเล่นกับน้อง
0: ไปเล่นกับน้องมีใครไปกับหนูบ้างคะลูก
3: แม่
0: คุณแม
3: ่ยาย
0: คุณยาย
3: ทวด
0: คุณทวดด้วยเหรอคะโอ้แล้วมีใครอีกคะ
3: มี
0: แล้วก็มีน้องใช่ไหมคะแล้วก็มีหนูใช่ไหมลูกโอ้โหแล้วเวลาไปเล่นที่ทะเลหนูได้เล่นน้ำทะเลหรือเปล่าคะ
3: เล่นค
0: ่
3: ะ
0: แล้วหนูระมัดระวังตนเองยังไงคะลูกเวลาเล่นน้ำหนูระมัดระวังตนเองอย่างไรหนูไปเล่นไกลๆผู้ปกครองหรือเปล่าหนูเล่นอยู่ตรงไหนคะ

0: ใกล้ใกล้
1: เล่นอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆทราบไหมคะเวลาเราไปเล่นน้ำทะเลถ้าเราเดินลงทะเลไปลึกๆจะเป็นยังไงคะอาจจะเกิดอันตรายก็หรือจมน้ำได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไปที่ไหนมาคะไปที่ทะเลมาไปกับใครบ้างคุณแม่น้องคุณยายคุณทวดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวของน้องมะลิเองเป็นกี่คนนะเป็นกี่คนลองนับสิคะ1 2 3 4 5ไปกันกี่คนคะ5คนเลยค่ะเด็กๆต้องฝึกการนับบ่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆนับจำนวนได้เก่งขึ้นนั่นเองแล้วน้องมะลินะคะไปเล่นอะไรมาบ้างที่ทะเลคะไปเล่นอะไรมาบ้างลูกน้ำทะเลเล่นอะไรอีกคะเล่นทรายด้วยใช้อะไรเล่นบ้าง
2: ที
1: ่ตักทรายใช้อะไรอีกคะใช้อะไรอีกแม่พิมพ์เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เคยทำไหมคะคุณครูปิ๊งนะคะเคยไปทะเลก็เคยไปเล่นแบบนี้เหมือนกันเล่นก่อทรายขึ้นมาเป็นปราสาทเลยเด็กๆน่าจะชื่นชอบแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะขอตัวแทนออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์กันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังและคุณครูปลายทางฟังเดี๋ยวเราออกมาเล่าข่าวกันต่อเลยค่ะ

0: โอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าข่าวนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเช้ามาใช่ไหมคะเอ๊แต่ว่าคุณครูปิ๊งได้ยินเสียงแว่วๆว่ามีคนรับประทานโจ๊กมาด้วยนะใครรับประทานโจ๊กมาเหมือนคุณครูปิ๊งบ้างนะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนวันนี้น้องกรีนรับประทานอะไรมานะลูก
1: โจ๊ก
0: กินโจ๊กมาเหมือนกับคุณครูปิ๊งเลยใช่ไหมคะแล้วในโจ๊กของน้องกรีนมีอะไรอยู่บ้างคะ
1: มีผัก
0: มีผักมีอะไรอีกคะ
1: ไข
0: ่มีไข่ด้วย
1: มีหมู
0: มีหมูด้วยมีอะไรอีกไหมคะมีทั้งข้าวที่เป็นโจ๊กใช่ไหมคะแล้วก็มีไข่มีหมูแล้วก็มีใส่ผักนิดหน่อยใช่ไหมลูกแล้วใส่ซอสไหมคะใส่ซอสด้วยข้างบนใช่ไหมคะเหมือนกันกับคุณครูปิงเลยค่ะแล้วหลังจากที่น้องกรีนรับประทานโจ๊กแล้วน้องกรีนทำอะไรต่อคะดื่มอะไรมั่งไหมคะ
1: ดื่มน้ำ
0: ดื่มน้ำด้วยใช่ไหมคะแล้วมาโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะมาโรงเรียนเลยโอ้โหปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะวันนี้นอกจากโจ๊กที่น้องกรีนนะคะรับประทานเหมือนกันกับคุณครูปิงเลยนะคะมีเด็กๆคนไหนรับประทานไม่เหมือนน้องกรีนบ้างนะขอเชิญน้องมากกี้ค่ะน้องมากกี้วันนี้น้องมากกี้รับประทานอะไรมาลูก
1: กิน
0: ข้าวกับอะไรมาคะตอนเช้า
1: ขนมแล้วก็กุ้งแล้วก็นม
0: อ๋อมีข้าวกับผัดกุ้งเหรอลูกข้าวกับผัดกุ้งแล้วก็ดื่มนมด้วยใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบรับประทานกุ้งบ้างคะถ้าเด็กๆนะคะไม่แพ้อาหารทะเลนะคะเด็กๆก็สามารถรับประทานกุ้งได้เช่นเดียวกันกับน้องมากกี้เลยค่ะปรบมือให้มากกี้หน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนออกมาบอกเล่านะคะเรื่องราวข่าวสารค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสร้างสรรค์ต่างๆนะคะที่เด็กๆอยากออกมาเล่านะคะหรือจะเป็นเรื่องอาหารเช้าที่เด็กๆได้รับประทานมาค่ะล้วนเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะสำหรับการเล่าข่าวนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้จดจำเรื่องราวของตนเองค่ะมาบอกเล่าด้วยภาษาของตนเองให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆชอบออกกำลังกายกันหรือเปล่านะชอบใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะชื่นชอบการออกกำลังกายยามเช้ากันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะมีเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะนะคะกับเด็กๆค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักเรียกว่าอะไรคะเครื่องดนตรีชนิดนี้เรียกว่ากลับกรุงกริ้งนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะคุณครูปิ๊งก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะ

หวะแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะสัญญาณจังหวะช้าเด็กๆต้องเคลื่อนไหวช้าช้านั่นเองค่ะถ้าแบบนี้ล่ะลูกสัญญาณจังหวะเร็วเด็กๆต้องทำอย่างไรคะเคลื่อนไหวให้เร็วๆค่ะ2ครั้งดังติดกันเด็กๆต้องหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเริ่มจำได้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรในเสียงสัญญาณค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยนะคะห่างๆกันเลยใครยังตัวใกล้กันอยู่ห่างๆกันนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเคลื่อนไหวกันเลยนะคะ

ายคนนะคะตัวแข็งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปลายทางทำท่าอะไรอยู่นะคะทำท่าขายของเหรอคะโอ้โหขายก๋วยเตี๋ยวนั่นเองทำท่าลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรอยู่ลูกหลบกระสุนโอ้โหมีท่าแปลกใหม่อีกแล้วค่ะน้องนับตังราคาทำท่าอะไรอยู่ครับวิ่งอยู่เหรอคะอันตาล่ะคะลูกตำส้มตำโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าสามารถเคลื่อนไหวไปด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้ค่ะถอยหลังก็ได้นะใครทำตัวสูงๆเหมือนคุณครูปิ๊งบ้างนะเดี๋ยวดูสิน้องกีนทำท่าอะไรอยู่ลูกตัวสูงใช่ไหมคะอุ๊ยน้องก้าวล่ะคะเป็นนกอินทรีเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหหลายคนนะคะมีท่าแปลกใหม่ด้วยน้องโอโซนทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: กบ
0: ใช่ไหมคะน้องสกายล่ะคะ
2: ทำท
0: ่
2: านอน
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะหลายคนท่าทางไม่เหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งค่ะจะให้เด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามกันต่อค่ะแต่ก่อนอื่นขอแถวเด็กๆ4แถวก่อนได้ไหมคะเข้าแถว4แถวนับ1 2 34 5 6 7 8 9แล้วก็12 3 3ใช่ค่ะ31 2 3และ4ใช่ไหมคะอ่ะขยับค่ะเอามือแตะไหล่เพื่อนยืดแขนออกไปเอ๊ะแถวเลข1ทำไมเยอะจังเลยคะแถวเลข1ทำไมถึงเยอะคะ
2: มากี้ไม่จำแถว
0: มากี้อยู่แถวไหนคะลูกใช่ค่ะแตะไหล่เลยค่ะลูกแตะไหล่เพื่อนและยืดแขนออกไปให้ตึงๆจะได้ไม่เบียดกันเวลาทำกิจกรรมดีไหมคะแตะไหล่

ทั้งคะแต่หลายเพื่อนสิคะอ่ะทั้งหมดแถวตรงกิจกรรมวันนี้ค่ะคุณครูปิงจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวเป็นผู้นำและผู้ตามเด็กๆต้องดูจากใครคะดูจากคุณครูหรือ

0: ดูสิผู้นำทำท่าไหนคนทำตามต้องทำตามถูกต้องนะโอ้โหหลายคนทำถูกต้องค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำเราก็จะผัดคนขึ้นมานำคนใหม่นั่นเองไม่ต้องชิดมากนะคะต้องถอยหลังไปอย่าตัวชิดกันถ้าตัวชิดกันเดี๋ยวทำท่าไม่พอค่ะเดี๋ยวมีพื้นที่ไม่พอนะคะพร้อมไหมคะผู้นำพร้อมไหมคะคิดท่าห้ามเหมือนกันนะจ๊ะห้ามเหมือนเพื่อนนะจ๊ะทำท่าอะไรก็ได้ห้ามเหมือนกันเปลี่ยนผู้นำค่ะคิดท่ายังคะขยับถอยหลังหน่อยค่ะแถวนี้ถอยหลังลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ตัวห่างๆกันด้วยห้ามคนที่สองมาตัวชิดเพื่อนถอยมีระยะห่างมีระยะห่างของแถวเว้นช่องไป1ช่องเว้นช่องกระเบื้องไป1ช่องนะจ๊ะเว้นช่องกระเบื้องไป1ช่องไม่ชิดกันทาร่าถอยไปอีกช่องนึงลูกพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะดูใครดูผู้นำที่แถวของตนเองโอโซนจะทำท่าได้จ๊ะทำยังไงคะตั้งท่าไว้รอก่อนตั้งท่าไว้รอก่อนเลยหนูจะทำท่าอะไรลูก
1: หลบลูกกระสุน
0: หลบทำยังไงคะหลบยังไงคะ
2: แบบน็อตดีแน
0: ่แบบนี้นะคะหนูทำท่าอะไรคะว่ายน้ำแบบไหนคะแล้วหนูล่ะคะ
3: โช
0: กพร้อมแล้วเริ่มค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำแล้วค่ะคิดท่าไว้ด้วยนะห้ามเหมือนเดิมนะเอาท่าใหม่ๆมั้งนะห้ามเหมือนเดิมนะคะพร้อมหรือยังจ๊ะขยับมาช่องหนึ่งลูกใครดูแถวตัวเองต้องดูช่องด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวอย่ามาเบียดเพื่อนนะจ๊ะถ้ามาชิดเพื่อนเกินไปเดี๋ยวจะมองไม่เห็นว่าผู้นำทำท่าอะไรโอเคค่ะพร้อมหรือยังจ๊ะมากี้ทำท่าอะไรดี
4: กระต่าย
0: กระต่ายทำท่าอะไรดีจ๊ะ
4: แมงมุม
0: แมงมุมทำท่าอะไรดีจ๊ะฮะ
4: แมว
0: แมวแล้วหนูล่ะคะยิงปืนพร้อมแล้วทำท่ากันเลยค่ะค้างไว้แล้วนะโอ้โหดูซิทำท่าเหมือนผู้นำหรือเปล่าโอ้เหมือนจริงๆด้วยปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะให้10จังหวะกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ปรบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดร่างกายกันนะคะโดยการเหยียดขาออกมา

0: ค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะได้ดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนที่ได้แล้วก็หยุดเคลื่อนไหวได้ดีมากเลยวันนี้ยังได้เคลื่อนไหวนะคะเป็นยังไงคะเป็นอะไรคะวันนี
1: ้ผู้นำ
0: เป็นผู้นำและเป็นผู้ตามด้วยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะสามารถคิดท่าทางนะคะตามจินตนาการของตนเองค่ะแล้วก็สามารถกล้าแสดงออกนะคะมาเป็นผู้นำนะคะในแถวของตนเองค่ะรวมถึงนะคะสังเกตค่ะและทำตามเพื่อนๆที่เป็นผู้นำของแถวตนเองได้อีกด้วยค่ะก็คือการเป็นผู้ตามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักนะคะดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยากหน่อยครับหมอ
2: กินไรนี่พี่บังข่มคอเลย
1: กินต่อในหัว
2: พอพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
1: ครับครับ
3: สำหรับปัญหากินปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

ร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นเนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจากทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะสบายท้องอิ่มท้องกันหรือยังคะใครชอบดื่มนมบ้างคะโอ้โหถึงว่าทำไมเด็กๆหน้าตาสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีร่างกายที่เป็นอย่างไรคะแข็งแรงนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรดีนะ
1: ก
0: ิน
1: ผ
0: ักน้องน็อตบอกว่าอะไรนะลูก
1: ก
0: ิน
1: ผ
0: ัก กินผักเหรอคะใช่หรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่เรียนเรื่องอะไรดีล่ะมีใครอยากบอกอีกไหมคะมารีคิดว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรคะลูก
2: กินของที
0: ่
2: ม
0: ี
2: ประโยชน์
0: กินของที่มีประโยชน์เหรอคะโอ้โหเกือบถูกแล้วค่ะมีใครอยากบอกอีกไหมคะ
3: ผลไม
0: ้หนูจะพูดว่าอะไรคะเมื่อกี้
3: ก
0: ิน
3: ผักเยอะๆก็ได้แข็ง
0: แรงอ๋อรับประทานผักเยอะๆจะได้แข็งแรงน้องกรีนว่ายังไงนะลูก
4: ก
0: ิน
4: ผักเยอะๆจะได้ตัวโตๆ
0: ตัวโตๆใช่ไหมคะหน่วยนี้ค่ะมีชื่อว่าเดี๋ยวเด็กๆฟังคุณครูปิ๊งพูดดีๆนะหน่วยนี้นะคะชื่อว่าหน่
1: วย
0: อาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์ใช่แล้วค่ะหน่วยนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องอาหารหลัก5หมู่เด็กๆพูดตามค่ะเรื่
1: อง
0: อาหารหลัก
1: 5หม
0: ู
1: ่
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากเราจะเรียนในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์แล้วนะคะวันนี้เราจะได้เรียนถึงเรื่อง

0: าหารหลักมีกี่หมู่นะคะ5หมู่นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูปิ๊งมีคำของจองมาฝากเด็กๆกันด้วยอยากฟังไหมคะคำของจองนี้ชื่อว่าคำของจอง
1: อาหาร
0: 5
1: หม
0: ู
1: ่
0: ผู้
1: แต
0: ่
1: ง
0: จำนัน
1: สนอเม
0: ื
1: อง
0: อาหารดี
1: น
0: ั้
1: นม
0: ี
1: 5หม
0: ู
1: ่
0: พวกหนูหนูจำไว้เถิดหนา
1: หม
0: ู่
1: ที
0: ่
1: 1
0: เนื้อสัตว์นมไข
1: ่
0: เต้าหู้
1: แผ่นใหญ
0: ่และถั่วนานาหมู่
1: ที
0: ่2
1: ข
0: ้
1: าวแป
0: ้
1: งน
0: ้
1: ำตาล
0: ข้าวโพดเผือกมัน
1: ที
0: ่
1: ฉันถามหา
0: หมู่
1: ที
0: ่3
1: ประเภทผ
0: ัก
1: สด
0: ล้างให้หมดจด
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: พ
0: ิ
1: ษยา
0: หมู่
1: ที ่
0: 4
1: ม
0: ี
1: ผลไม
0: ้ทุกคนกินได
1: ้
0: ประโยชน์เหลือคณาหมู่
1: ที
0: ่
1: 5
0: ประเภทไขมัน
1: จากส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: พืชพ
0: ัน มะพร้าวถั่
1: วงา
0: จำได้
1: ไ
0: ว้ใช้
1: จนโต
0: ประโยชน์
1: อ
0: ี
1: โ
0: คเฮโลสารพาโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะพูดตามครูปิงได้เสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะเอ๋ท่องคำคล้องจองไปพร้อมๆกับคุณครูหรือเปล่าคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆอ่านคำคล้องจองกันแล้วเด็กๆคิดว่าคำคล้องจองบอกถึงอะไรคะบอกถึงอะไรใครอยากออกมาตอบยกมือเลยเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตคะในคำของจองบอกถึงอะไรบ้างคะ
2: เนื้อสัตว
0: ์เนื้อสัตว์อยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: ที่1
0: โอ้บอกถึงเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มีอะไรบ้างคะมีหนูรู้จักเนื้อสัตว์อะไรบ้าง
2: ไก
0: ่ไก่มีอะไรอีก
2: ปลา
0: ปลา
2: หม
0: ูโอ้โหปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าน้องน็อตฟังคำของจองของครูเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่ามีเนื้อสัตว์นั้นเป็นหมู่ที่1แต่นอกจากเนื้อสัตว์นะคะที่เป็นเหมือนที่น้องน็อตมีหมูมีปลาใช่ไหมคะมีไก่ใช่ไหมคะมีอะไรที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แล้วเป็นหมู่ที่1อีกเมื่อสักครู่น้องโอโซนค่ะเชิญค่ะเมื่อสักครู่น้องโอโซนบอกมีอะไรอยู่ในหมู่ที่1อีกคะ
3: ถั่ว
0: ถั่วด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมคะที่หนูจำได้ที่หนูดื่มไปเมื่อสักครู่นี้หนูดื่มอะไรมา
3: ด
0: ื่มอะไรมาเมื่อสักครู
3: ่ผัก
0: ดื่มอะไรมาคะ
3: นม
0: ดื่มนมมาใช่ไหมคะนมและถั่วที่น้องโอโซนบอกก็อยู่ในหมู่ที่เท่าไรเหมือนกันเลยหมู่ที่1เอาปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้วต่อมาล่ะคะใครจำได้บ้างว่าหมู่ที่2หมู่ที่2จะมีอะไรบ้างนะ
1: ไข
0: ่ใช่หรือเปล่าไข่เป็นเนื้อสัตว์อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่ที่1อะไรอยู่ในหมู่ที่2เด็กๆคนไหนจำได้มั่ง เดี๋ยวคุณครูปิงอ่านให้ฟังอีก1รอบตรงหมู่ที่2เด็กๆฟังดีๆนะหมู่ที่2ข้าวแป้งน้ำตาลข้าวโพดเผือกมันที่ฉันถามหามีอะไรบ้างคะขอเชิญน้องซินค่ะหมู่ที่2มีอะไรบ้างคะ
2: ข้าวแป้ง
0: แป้งมีอะไรอีกคะมีอะไรนะคะ
2: ข
0: ้าวมีแป้งมีข้าวมีอะไรอีกมีอะไรนะคะ
2: มีข้าวโพด
0: มีข้าวโพดด้วยปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเห็นไหมคะเป็นพวกข้าวแป้งน้ำตาลต่างๆนะคะทั้งข้าวโพดทั้งเผือกและหัวมันก็ด้วยนะคะเป็นหมู่ที่2ค่ะต่อมาหมู่ที่3ล่ะหมู่ที่3เป็นอะไร
4: เป็น
0: แครอทจัดเป็นอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรเชิญมากี้ค่ะมากี้คะหมู่ที่3เป็นอะไรนะลูก
2: ผัก
0: เป็นผักนะคะเป็นผักต่างๆเลยน้องมากี้รับประทานผักได้ไหมคะได้ค่ะแล้วหนูเวลารับประทานผักหนูต้องทำอะไรก่อนด้วย
2: ล้างมือ
0: ล้างมือแล้วล้างผักไหมคะ
2: ล้าง
0: ผักเพราะว่าอาจจะมีอะไรอยู่คะ
2: มีเชื้อโรค
0: มีเชื้อโรคหรือว่ายานั่นเองยาหรือสารเคมีที่มากับผักนะคะต้องล้างก่อนนะลูกนะปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะมีผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักสีเขียวๆสีเหลืองๆหรือสีส้มนะคะผักแต่ละสีนะคะก็จะมีวิตามินเกลือแร่ให้ร่างกายของเด็กๆนั่นเองและหมู่ที่4ล่ะคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะหมู่ที่4หมู่ที่4เด็กๆคิดว่าเป็นอะไรอีกนะเป็นอะไรเอ๊คุณครูปิ๊งคุณครูปิ๊งบอกในคำคล้องจองว่าเป็นอะไรนะคะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนคะหมู่ที่4น้องกรีนคิดว่าเป็นอะไรลูก
2: ผลไม้
0: เป็นผลไม้เพราะว่าเป็นยังไงคะมีอะไรคะ
2: มีผลไม้
0: มีประโยชน์ไหมคะ
2: มี
0: ประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะผลไม้น้องกรีนชอบรับประทานอะไรคะ
2: แตงโมกับส้มกับเนาะ
0: อ๋อดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วหมู่ที่5ล่ะคะหมู่สุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะหมู่ที่5แล้วเดี๋ยวคุณครูปิงอ่านท่อนนี้ให้ฟังนะหมู่ที่5ประเภทไขมันจากสัตว์พืชพันธุ์มะพร้าวถั่วงาเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะไขมันไขมันเป็นอะไรคะขอเชิญขอเชิญคนที่นั่งตัวตรงๆค่ะแล้วยกมือค่ะขอเชิญเชอแตมค่ะเชอแตมรู้จักประเภทไขมันไหมคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะที่เป็นไขมัน
2: เนยใส่ทำอาหาร
0: เนยเหรอคะแล้วอะไรอีกคะ
2: น้ำมัน
0: ต่างๆใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เชอแตมหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะเคยเห็นนะคะอาหารต่างๆที่มาจากอาหารทั้ง5หมู่แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพกันต่อค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอยู่ในอาหารหลัก5หมู่ค่ะอาหารหลัก5หมู่ของเรานะคะก็จะมีหมู่ที่1เรียกว่าโปรตีนพูดสิคะ
4: โปรตีน
0: มีอะไรบ้างคะมีเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูปลาไก่นะคะไข่นมและถั่วนั่นเองค่ะโปรตีนนะคะจะช่วยให้เด็กๆนะคะมีร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ร่างกายของเรานั่นเองหมู่ที่2ค่ะเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตพูดสิคะหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะคะก็มาจากข้าวแป้งจากขนมปังหัวเผือกหัวมันนะคะข้าวโพด ป็นคาร์โบไฮเดรต

จะช่วยให้พลังงานกับเด็กๆนะคะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายด้วยค่ะและหมู่ต่อมาเป็นหมู่ที่3ได้มาจากอะไรคะผักใช่ไหมคะเด็กๆพูดตามครูปิ๊งก่อนหมู่ที่3เกลือแร่เกลือแร่หมู่ที่3ก็จะได้มาจากผักนั่นเองค่ะผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีม่วงนะคะก็จะให้เกลือแร่หรือแร่ธาตุกับร่างกายของเราช่วยร่างกายของเราให้ทำงานเป็นปกตินะคะผิวพรรณก็จะสดใสต้านทานเชื้อโรคด้วยคนไหนที่รับประทานผักก็จะไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายดีไหมคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนั่นเองหมู่ต่อมาเป็นหมู่ที่เท่าไหร่แล้วคะหมู่ที่4หมู่ที่4วิตามินหมู่ที่4วิตามินวิตามินได้จากอะไรคะลูกผลไม้ต่างๆใช่ไหมคะผลไม้เด็กๆชอบกินไหมคะชอบรับประทานกันทุกคนเลยเพราะว่าผลไม้นะคะจะช่วยต้านทานเชื้อโรคเช่นกันจะไม่เป็นหวัดน้ำมูกไหลแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายของเด็กๆด้วยดีไหมคะดีมากๆเลยค่ะและหมู่สุดท้ายค่ะหมู่ที่5หมู่ที่5หมู่ที่5ไขมันไขมันนั้นจะได้มาจากทั้งพืชและสัตว์ค่ะพืชก็เช่นอะโวคาโดมะพร้าวถั่วงาเป็นพืชใช่ไหมคะก็จะสกัดเป็นน้ำมันได้พวกชีสนะคะก็จะมาจากไขมันสัตว์นะคะมาจากนมชีสนะคะจะมาจากนมเนยอย่างเงี้ยก็จะมาจากไขมันของสัตว์นะคะจัดว่าเป็นไขมันเพื่อให้ความอบอุ่นและให้พลังงานแก่ร่างกายเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหเด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมว่าวันนี้คุณครูปิ๊งจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรมาให้เด็กๆทำกันอยากทำไหมคะ yeah. วันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆนะคะแบ่งกลุ่มเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะแบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มนะคะแล้วก็ร่วมกันสังเกตอาหารในกลุ่มของตนเองนะคะว่าวันนี้คุณครูให้ตะกร้าอาหารชนิดใดกับเด็กๆบ้างในตะกร้านั้นนะคะเมื่อดูสังเกตเสร็จแล้วเด็กๆนะคะจะต้องส่งตัวแทนออกมาบอกให้เพื่อนๆฟังว่าในกลุ่มของตนเองค่ะได้ตะกร้ามีอะไรอยู่บ้างแล้วคิดว่าเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสังเกตสิ่งของในตะกร้าหรือยังคะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าสังเกตแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสังเกตแล้วค่ะเดี๋ยวคุณ

0: จะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาบอกค่ะว่ากลุ่มของตนเองนะคะได้อาหารมีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างและเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่ค่ะขอเชิญกลุ่มแรกค่ะกลุ่มที่1เชิญน้องซินค่ะน้องซินกลุ่มที่1ของหนูนะคะมีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างลูก
1: แครอท
0: แครอทมีอะไรอีกคะมีผักอะไรอีกคะ
1: ฟักทอง
0: ฟักทองอะไรอีกลูก
2: บรอกโคลีเน
1: ี่ย
0: บรอกโคลีสีม่วงๆล่ะคะกะหล่ำ
1: ปี
0: กะหล่ำปีสีม่วงใช่ไหมแล้วก็มีสีขาวๆด้วยนะเขาเรียกอะไรรู้จักไหมคะเด็กๆบางคนบอกไม่รู้จักค่ะหัวชัยเท้าพูดสิคะ
1: หัวชัยเท้า
0: แล้วหนูคิดว่าในตะกร้าของหนูเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่เท่าไหร่คะใช่หรือเปล่าหมู่ที่1หรือเปล่าคะหมู่ที่เท่าไหร่นะลูก
1: ที่3
0: หมู่ที่3ก็คือผักต่างๆใช่ไหมคะปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแสดงว่าน้องซินฟังคุณครูบอกใช่ไหมคะว่าให้ดูว่าอาหารในกลุ่มของตนเองนะคะเป็นอะไรบ้างและจัดอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะขอเชิญกลุ่มต่อมากลุ่มที่2ค่ะขอเชิญน้องทาร่าค่ะในกลุ่มที่2ของน้องทาร่าใช่ไหมคะมีอะไรอยู่ในตะกร้าลูก
1: มีกล้วย
0: มีกล้วย
1: มีแอปเปิ้ล
0: มีแอปเปิ้ลมีอะไรอีกคะ
1: มีแตงโม
0: มีแตงโม
1: มีมังคุด
0: มังคุดมีอะไรอีกคะมะละ
1: กอ
0: ใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะลูกสีเขียวๆล่ะคะมีอะไรคะลูกสีเขียวมะม่วงใช่ไหมคะและหนูคิดว่าตะกร้าของหนูที่เป็นผลไม้จัดอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: สอง
0: หมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่เท่าไหร่คะมากี้หมู่ที่เท่าไหร่นะเด็กๆจำได้หรือเปล่าผลไม้อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่หมู่ที่เท่าไหร่นะคะ4ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจำไว้แล้วนะเมื่อสักครู่กลุ่มที่1ผักอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่คะผักอยู่ในหมู่ที่3กลุ่มที่2เมื่อสักครู่ผลไม้อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่4กลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะมาทางนี้ครับลูกน้องก้าวครับกลุ่มของน้องก้าวได้อะไรอยู่ในตะกร้าบ้างครับ
1: ไข
0: ่ไข่อะไรนะนม
1: ไก
0: ่ไก
1: ่หมู
0: หมูแล้วน้องก้าวคิดว่าอาหารที่น้องก้าวได้อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: อยู่ที่3อยู่ที่3
0: หมู่ที่เท่าไหร
1: ่1
0: หมู่ที่เท่าไหร่นะลูก
1: 2
0: เท่าไหร่กันแน่หันหน้าไปหาเพื่อนๆค่ะอยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: 4
0: อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่กันแน่คะ
1: 4 1
0: ฮะ
1: 1
0: หมู่ที่1เรียกว่าโปรตีนพูดสิคะ
1: โปรตีน
0: โปรตีนอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่นะ
1: โปรตีน
0: หมู่ที่เท่าไหร่นะคะ
1: 1
0: หมู่ที่1นะคะปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะและกลุ่มต่อมากลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะน้องน็อตน้องน็อตกลุ่มน้องน็อตมีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างลูก
1: ถั่ว
0: ถั่ว
1: เนย
0: เนย
1: น้ำมัน
0: น้ำมัน
1: ชีส
0: ชีสแล้วน้องน็อตคิดว่าในตะกร้าของน้องน็อตเนี่ยเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: 5
0: หมู่ที่
1: 5
0: หมู่ที่5เรียกว่าไขมันใช่ไหมคะ

0: และกลุ่มสุดท้ายเชิญค่ะน้องมารีเชิญค่ะทางนี้ลูกมารีเดินมานี่เลยน้องมารีในตะกร้าของน้องมารีมีอะไรบ้างคะ
1: มีตัว
0: มีอะไรนะลูก
1: มีตัว
0: มีน้ำ
1: มี
0: อะไรที่หวานหวานนะเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: เกลือ
0: ไม่ใช่เกลือลูกน้ำตาลน้ำตาลนะคะมีน้ำตาลมีอะไรอีกคะ
1: มีมันฝรั่งเนี่ย
0: มีมันฝรั่งมีอะไรอีกคะ
1: มักกะโรนี
0: มักเส้นมักกะโรนีใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าในตะกร้าของหนูเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: เป็นขน
0: ฮะหมู่ที่เท่าไหร่นะลูก
1: สอง
0: หมู่ที่สองถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอาหารที่ตนเองได้ในกลุ่มนะคะเป็นหมู่ที่เท่าไหร่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาวางเรียงนะคะตามหมู่ของอาหารค่ะกลุ่มไหนได้หมู่ที่หนึ่งเชิญลุกค่ะเชิญลุกค่ะใช่หรือเปล่าเด็กๆลองมองสิคะหมู่ที่หนึ่งอยู่เลขไหนคะอันไหนเลขหนึ่งปรบมือให้หน่อยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆหมู่ที่หนึ่งก็คืออาหารต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไข่นมเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องใครได้หมู่ที่สองคะลุกขึ้นค่ะเชิญค่ะหมู่ที่สองถูกต้องไหมคะเพื่อนๆหมู่ที่สองข้าวแป้งน้ำตาลนะคะก็จะเป็นอาหารในหมู่ที่สองนั่นเองและต่อมาค่ะหมู่ที่สามเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะหมู่ที่สามเป็นอะไรนะลูกหมู่ที่สามเป็นเชิญค่ะยกไหวไหมลูกยกไหวไหมคะ
2: ต้อง
0: ให
2: ้เยอะ
0: ได้ค่ะสองคนก็ได้ถ้ายกไม่ไหวสองคนก็ได้ค่ะน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆหมู่ที่สามก็จะเป็นผักต่างๆอาจจะหนักสักนิดนึงใช่ไหมคะหมู่ต่อมาหมู่ที่สี่ล่ะคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะเชิญค่ะช่วยกันยกมาได้ลูกถ้าตะกร้าหนักช่วยกันยกได้นะคะใช่ค่ะค่อยๆเดินนะคะเป็นหมู่ที่4นั่นเองโอ้โหหนักใช่ไหมคะเก่งมากค่ะหมู่ที่4ของเราก็จะเป็นผลไม้ต่างๆค่ะและหมู่สุดท้ายล่ะคะเป็นอะไรเอ่ยหมู่ที่5เป็นอะไรคะไข่มันน้องอิงฟ้าขยับถอยไปนิดนึงลูกเดี๋ยวเพื่อนเดินไม่ได้อิงฟ้าหมู่ที่เป็นไข่มันเชิญค่ะหมู่ที่เป็นไข่มันเชิญลูกน้องซินนั่งให้เรียบร้อยค่ะเชิญค่ะวางเลยค่ะลูกปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็สังเกตร่วมกันนะคะว่ามีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างค่ะและสามารถนะคะออกมาจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะครบทั้ง5หมวดหมู่เลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สำหรับไอจิลนะครับก็คือการลมยาในแบบแพทย์แผ่นจีนนะครับซึ่งจะใช้การเผาสมุนไพรที่เรียกว่าโกจูลาลัมพานมาลมบริเวณจุดฝังเข็มจุดเส้นลมปานที่มีอยู่บนร่างกายครับสำหรับสรรพคุณของโกจูลาลัมพาหรือในภาษาจีนกลางเรียกว่าไอเย่นะครับมีฤทธิ์อุ่นนะครับสามารถบำรุงหยางได้มีคุณสมบัติเด่นก็คือจุดติดไฟง่ายนะครับและก็ให้อุณหภูมิความร้อนที่คงที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับโดยที่ไม่ให้ความร้อนจนสูงเกินไปไอจิลหรือว่ากล่องลมยานะครับค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้สำหรับคนจีนอาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยที่นู่นเขาอากาศค่อนข้างมีหนาวเย็นนะครับจึงนิยมเอาไอจิลนั้นมาลมตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือบนจุดเส้นลมปานนะครับผ่อนคลายความหนาวนะครับขับความชื้นความเย็นออกจากเส้นลมปานนะครับบำรุงกำลังได้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลมปานนะครับปรับสมดุลของการทำงานในอวัยวะต่างๆของร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ปวดท้องประจำเดือน
1: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับชีพจรจมแน่นนะครับลิ้นมีลักษณะใหญ่สีคล้ำฝ้าสีขาวนะครับก็ในทางแพทย์จีนนะครับเป็นการปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมินะครับซึ่งมีภาวะความเย็นมาอุดกั้นเส้นลมปานนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ชอบกินของเย็นๆคือการลมยานะครับ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ1เดือนนะครับถ้าไม่ดีเราก็จะใช้การฝังเข็มเสริมควบคู่เข้าไปกับการลมยาด้วยการลมยาในแบบแพทย์แผ่นจีนนะครับการลมผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการลมยานะครับตัวอย่างเช่นกล่องไอจิลนะครับหรือว่ากล่องลมยานะครับที่เราเลือกใช้ในการลมรักษาไอจิลนะครับก็จะมีความรู้สึกที่อุ่นๆสบายๆไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับในการที่จะทำไอจิลเนี่ยเราต้องอยู่ในการควบคุมการดูแลของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงจนเกินไปสำหรับการฝังเข็มและการลมยานะครับสองศาสตร์เนี้ยมีการพัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตนะ
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันชีวิตอัด แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนอยากสร้างสรรค์ผลงานนะคะศิลปะสวยๆแล้วบ้างคะโอ้โหหลายคนยกมือค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนนะคะยกมือขึ้นมาค่ะกำแบค่ะกำค่ะแบค่ะกำค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแมงมุมไต่ขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามเอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมปั้นค่ะอุปกรณ์ก็จะมีดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ของเราก็จะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมนี้ก็จะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและสีเทียนนั่นเองแล้ววันนี้เป็นกิจกรรมใหม่กิจกรรมที่3ของเราค่ะจะเป็นกิจกรรมการพิมพ์ภาพนะคะจากผักค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแผ่นรองนุ่มค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์พร้อมภาชนะสำหรับใส่ฟองน้ำค่ะวันนี้ก็จะใช้ผักนะคะในการพิมพ์ภาพค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะกิจกรรมการพิมพ์ภาพเด็กๆ เคยทำแล้วหรือยังคะ เคยทำแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ ก็จะสามารถพิมพ์ภาพได้วันนี้คุณครูปิ๊งให้เด็กๆใช้สีนะคะ2 สีในกล่องเดียวฉะนั้นเด็กๆใช้หัวผักนะคะพิมพ์ทั้ง2 สีแบบนี้ได้ไหมคะทำไมล่ะคะเดี๋ยวฟองน้ำเราจะเลอะแล้วก็ผสมกันนั่นเองฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตด้วยถ้าหัวผักสีหนึ่งพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินไปแล้วเราก็ต้องใช้พิมพ์สีน้ำเงินเหมือนเดิมถ้าหัวนี้พิมพ์ด้วยสีแดงเราก็ต้องใช้สีแดงเหมือนเดิมทำได้ไหมคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเด็กๆ ก็วางคว่ำไว้เพื่อให้เพื่อนได้ใช้บ้างนะคะโดยที่วางคว่ำไว้แบบนี้นะคะทำได้ไหมลูกวางคว่ำไว้เพื่อให้เพื่อนนะคะเห็นว่าเราใช้พิมพ์ด้วยสีอะไรไปเช่นอันนี้คุณครูปิงจะพิมพ์ฝักกระเจี๊ยบด้วยสีแดงแบบนี้คุณครูปิงก็จะพิมพ์ใช้สีแดงอย่างเดียวแบบนี้

0: ครูปิงอาจจะพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บครูปิงก็ทำยังไงไว้คะทำยังไงไว้คะลูกความวางไว้อันนี้ใช้สีแดงไปแล้วนะคุณครูปิงอยากใช้สีน้ำเงินอันนี้คุณครูปิงก็จิ้มที่สีน้ำเงินคุณครูปิงได้ใช้อันเดียวกันไหมไม่ได้ใช้นะคะถ้าใช้อันเดียวกันไปจิ้มที่ไปจุ่มที่สีแดงและสีน้ำเงินนะคะฟองน้ำในภาชนะใส่ก็จะปนกันเห็นไหมคะคุณครูปิงสามารถสร้างภาพนะคะแต่ละสีได้ทั้งสองฝั่งคุณครูปิงอาจจะใช้หัวผักกาดนะคะมาพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะและเปลี่ยนนะคะหัวผักกาดด้วยสีแดงเห็นไหมคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการของตนเองและนำผลงานไปไหนเสียก่อนคะไปตากให้แห้งเสียก่อนค่ะก่อนที่จะนำมาบอกเล่านะคะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะทำกระถางดอกไม้2กระถางค่ะเด็กๆก็สามารถคิดแล้วก็จินตนาการเปิดมุมให้เด็กๆได้เลือกเล่นกันหลังจากที่เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วกี่กิจกรรมคะลูก2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบล็อกค่ะมุมบทบาทสมมุติค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่1ทำอะไรครับลูก
2: หยิบน้ำมัน
0: หันหลังเลยครับไปหยิบดินน้ำมันแล้วแผ่นรองปั้นเลยกลุ่มที่2ล่ะคะโอเคค่ะเดินไปหยิบกระดาษเลยแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะกลุ่มที่3ล่ะคะ
3: พ
0: ิ
3: มพ์ภาพ
0: ได้ไหมคะเดี๋ยวเชิญไปต่อแถวเหมือน

0: เก็บดีดีอย่าวิ่งสุกสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเราสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วนั่งตัวตรงๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมใน3กิจกรรมตามข้อตกลงของเราหรือเปล่าคะครบใช่ไหมคะวันนี้เมื่อคุณครูนะคะร้องเพลงเก็บของคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้ถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งขอโชว์ผลงานของเพื่อนๆนะคะห้องเรียนต้นทางก่อนนะผลงานนี้เป็นของใครคะทาร่าเชิญค่ะทาร่าวันนี้ทาร่าพิมพ์ภาพจากผักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทาร่าพิมพ์เป็นรูปอะไรคะลูก
1: เป็นรูปดอกไม
0: ้เป็นดอกไม้หรอคะโอ้โหมีเกสรสีแดงใช่ไหมคะดอกไม้สีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองมีกี่ดอกคะลูก
1: 3ดอก
0: 3ดอกสวยไหมคะเพื่อนโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะขออีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นภาพนี้ด้วยนะ

0: โอ้โหภาพนี้พิมพ์จนเต็มเลยค่ะของใครคะของใครคะลูกอ๋อน้องโอโซนเชิญครับน้องโอโซนวันนี้น้องโอโซนพิมพ์ภาพจากผักเป็นภาพอะไรครับ
1: รถ
0: รถวิตรงไหนมองเป็นรถคะเพราะมีอะไรอยู่ด้วยคะ
1: มีล้ออ
0: ๋อมีล้อสองล้ออยู่ใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าเป็นรถนั่นเองสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนเราสามารถนะคะจินตนาการนะคะเป็นอะไรก็ได้อย่างที่เด็กๆอยากให้เป็นอาจจะพิมพ์ภาพนะคะต่อกันเป็นรอยยาวๆต่อกันหรือว่าบอกว่าพิมพ์กลมๆตรงนี้คล้ายๆล้อรถเลยใช่ไหมครับลูกเก่งไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้โอโซนอีกคนหนึ่งค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปิ๊งขอโชว์อีกหนึ่งผลงานค่ะของคนปั้นดินน้ำมันค่ะของน้องน็อตค่ะน้องน็อตวันนี้อยากนำเสนอผลงานปั้นใช่ไหมลูกเชิญครับมาด้านนี้เลยครับ
2: น็อตทำอะไรอ่ะ
0: อุ๊ยเพื่อนอยากรู้แล้วค่ะว่าวันนี้น้องน็อตสร้างสรรค์ผลงานปั้นเป็นอะไรครับ
2: กรงไดโนเสาร
0: ์เป็นไดโนเสาร์อยู่ที่ไหนครับลูก
2: ในกรง
0: ไดโนเสาร์อยู่ในกรงแบบนี้หรอครับทำตรงๆแบบนี้เป็นกรงใช่ไหมคะโอ้โหแล้วอันนี้คือไดโนเสาร์ใช่ไหมคะเพื่อนๆว่าสวยไหมคะโอ้โหปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยครับเดี๋ยวเชิญที่เลยครับสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆมีความคิดจินตนาการของตนเองดีมากๆเลยค่ะและยังสามารถนะคะทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามข้อตกลงก็คือ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเด็กๆยังเลือกเล่นนะคะตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะโดยเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและก็เก็บของเล่นเข้าที่ตามข้อตกลงนะคะเมื่อคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็รีบกลับมานั่งที่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะขนมจีบซาลาเปาปลาท่องโกข้าวต้มมัดขนมถ้วยฟูมาสิมาชิมกันดูหรือยังคะอยากเล่นแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาดูเกมใหม่ของเราวันนี้ค่ะมีชื่อว่าเกมภาพตัดต่อผักสดสะอาดค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพเกมก่อนนะคะว่ามีผักอะไรบ้างชิ้นนี้วางไว้ก่อนชิ้นแรกที่หนึ่งเหลือชิ้นที่เหลือนับตังจะเอาชิ้นไหนมาต่อนับตังต้องสังเกตภาพนี้ก่อนว่าเอ๊มีส่วนของสีม่วงและมีส่วนของสีอะไรคะสีอะไรคะสีเขียวแล้วก็สีเหลืองหายไปเอ๊นับตังคิดว่าจะเป็นชิ้นไหนที่จะมาต่อภาพชิ้นนี้คะชิ้นไหนดีคะชิ้นไหนดีคะลูกเอามาต่อเลยค่ะลองดูสิคะว่าใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้นับตังหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆน่าจะเล่นเกมนี้กันบ่อยครั้งแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆไปทดลองเล่นเกมนี้กันดูดีไหมคะช่วยกันสังเกตนะคะสีของภาพค่ะในกลุ่มกันด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆจะสามารถนำภาพมาต่อกันได้ถูกต้องเหมือนภาพที่สำเร็จแล้วที่คุณครูให้ดูเมื่อสักครู่ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเล่นร่วมกันเสร็จแล้วต้องทำอะไรด้วยคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมด้วยค่ะเมื่อได้ยินสัญญาณครูปิ๊งนะคะให้เปลี่ยนกลุ่มเด็กๆก็นำเกมการศึกษาชุดนี้ค่ะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเกมชุดเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มือวางที่ตักค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาสนุกไหมคะเกมการศึกษาวันนี้เป็นเกมอะไรคะลูกภาพอะไรคะภาพตัดต่อภาพตัดต่ออะไรคะผักใช่ไหมคะลูกผักสดสะอาดนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถสังเกตสีได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะคุณครูนะคะก็สังเกตเห็นเด็กๆค่ะสังเกตสีต่างๆนะคะแล้วก็นำมาต่อภาพกันได้อย่างถูกต้องเด็กๆนะคะช่วยเหลือกันในกลุ่มดีมากขึ้นค่ะวันนี้นอกจากเกมการศึกษาที่ได้เล่นแล้วเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้างคะเมื่อมาถึงโรงเรียนของเราเด็กๆ ก็จะได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์เป็นกิจกรรมที่1ของเราค่ะและเด็กๆนะคะออกมาบอกเล่าข่าวได้หรือเปล่าลูกได้ใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆได้ออกมาบอกเล่าข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆที่เด็กๆจดจำมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนะคะหรือเล่าเหตุการณ์นะคะในการรับประทานอาหารเช้ามาก็ได้หรือว่าเด็กๆเดินทางมาอย่างไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เด็กๆนะคะจะนำมาเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะมาถึงกิจกรรมที่2ของเราละคะเด็กๆทำอะไรต่อคะลูกเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะจากเครื่องดนตรีเช่นเดิมเลยเด็กๆยังสามารถบอกได้นะคะว่าสัญญาณจังหวะอะไรเด็กๆต้องทำท่าทางให้เร็วหรือว่าช้าตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะและเด็กๆยังสามารถหยุดนะคะในต้องค่ะหมู่ที่1มีอะไรคะหมู่ที่1มีอะไรบ้างเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วใช่ไหมคะหมู่ที่1เรียกว่าโปรตีนพูดสิคะแล้วหมู่ที่2ล่ะคะมีอะไรบ้างคะหมู่ที่2มีอะไรบ้างคะในหมู่ที่2มีอะไรลูกขนมปังมีอะไรอีกคะหมู่ที่2มีอะไรอีกนะลูกน้ำตาต่างๆเรียกว่าเกลือแร่เกลือแร่เกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆนั่นเองค่ะแล้วหมู่ต่อมาล่ะคะหมู่ที่4ก็คือผลไม้นั่นเองค่ะเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินนั่นเองและหมู่สุดท้ายน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันจากอะโวคาโดหรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาต่างๆค่ะถ้าเป็นไขมันจากสัตว์เด็กๆอาจจะได้จากนมเนยใช่ไหมคะจะเป็นไขมันจากสัตว์นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้มาถึง3กิจกรรมแล้วทีนี้กิจกรรมใหม่ของเราเป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: พ
0: ิ
1: มพ์
0: ภ
1: าพ
0: พิมพ์ภาพจากอะไรคะจากผักค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถพิมพ์ภาพตามจินตนาการของตนเองได้ดีขึ้นด้วยนะคะ

0: และยังสามารถออกมาบอกเล่าผลงานของตนเองให้คุณครูได้จดบันทึกด้วยค่ะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆ ก็ทำตามข้อตกลงก็คือเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้เด็กๆยังเล่นและร่วมกันเก็บของเล่นได้ดีไหมคะดีมากๆเลยค่ะและเกมการศึกษาเป็นเกมที่เด็กๆได้เล่นเมื่อสักครู่นี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะชื่อเกมว่าอะไรนะคะ
1: เกม
0: อะไรคะภาพภาพอะไรคะภาพตัดต่อผักสดสะอาดเก่งมากๆเลยเด็กๆสามารถเล่นเกมกันได้ทุกคนเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ค่ะหมดเวลาสนุกๆของเรากันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันก่อนดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอบุมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

0: วันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณ
1: เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้ซึ่งหมอก็มาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดทีละนิดเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็อ๋อถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
0: เรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพราะผู้สูงอายุเนี่ยมวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับ
3: จริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีก
2: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เรื่องของผู้สูงอายุแต่ว่าจะเจาะไปที่มวลกล้ามเนื้อเพราะผู้สูงอายุเนี่ยมวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับคราวนี้อาหารสำคัญมากๆเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยคืออะไรอะ
3: จริงๆเป็นภาวะที่เจอได้ตามวัยของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อกับกระดูกจะมีความคล้ายกันตรงที่ว่ามันจะสร้างและขึ้นไปถึงจุดที่เรามีกล้ามเนื้อและกระดูกสูงสุดที่อายุประมาณ25ปีพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นเช่นอายุเกิน30เนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มสูญสลายละ
2: ถ้าเกิดผมถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็คือช่วงอายุเลยเหรอครับหรือมีสาเหตุอื่นไหม
3: จริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีกเช่นคนที่มีภาวะขาดสารอาหารกินอาหารพลังงานไม่เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือกินโปรตีนไม่เพียงพอรวมถึงไม่ค่อยขยับไม่มีการออกกำลังกายก็จะเป็นเหตุทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยสูญสลายไปเร็วขึ้นนะคะหรือไม่ต้องสูงอายุมากก็ตามถ้ามีโรคประจำตัวเช่นมีภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นจากโรคมะเร็งโรคตับโรคไตเบาหวานโรคหัวใจพวกในร่างกายมีการอักเสบก็ทำให้กล้ามเนื้อมันสูญสลายเร็วยิ่งขึ้นก็คือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเราน้อยกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงสมรรถภาพทางกายก็จะแย่ลงเช่นบางคนนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงขึ้นบันไดไม่สะดวกซึ่งพวกนี้พอเป็นเยอะๆก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะไม่เขาเกิดภาวะหกล้มพอหกล้มเนี่ยผู้สูงอายุที่ต้องระวังคือว่าบางทีเนี่ยจะเกิดกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกก็ทำให้เขามีปัญหาแทรกซ้อนต่างๆตามมาได
2: ้คราวนี้ถ้าเกิดจะถามถึงวิธีการป้องกันแหละครับว่าเนี่ยตั้งแต่วัยเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันณตั้งแต่ตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
3: จริงๆคือการที่เราสร้างกล้ามเนื้อไว้ตั้งแต่สมัยที่เราเป็นหนุ่มสาวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือทานอาหารให้ดีพลังงานโปรตีนให้เพียงพอรักษาน้ำหนักให้ไม่อ้วนไม่ผอมออกกำลังกายแบบที่ชนิดที่สร้างกล้ามเนื้อเราก็จะมีต้นทุนดีละเป็นพวกเราคนอายุปกติใช่ไหมคะเราต้องการโปรตีนประมาณ 0.8 กรัม1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นคุณแคนน้ำหนัก50สมมติก็ต้องการตีกลมๆ1กรัมต่อกิโลคือต้องการโปรตีน50กรัม
2: กินดีละออกกำลังกายละพอไหมฮะ
3: พอในการที่เราจะดูแลสุขภาพให้เป็นปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะที่เกิดกล้ามเนื้อน้อยแล้วในผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากการที่เราจะต้องรับประทานพลังงานให้เพียงพอเนี่ยการรับประทานโปรตีนต้องเพิ่มขึ้นอีก 20% ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่มีเรื่องของโรคไตเสื่อมต้องคุยกับคุณหมอเพราะในคนไข้บางคนคุณหมอเขาจะแนะนำให้จำกัดโปรตีนเพื่อชะลอความเสื่อมของไต
2: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับเราจะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับขอบคุณอาจารย์ฝนด้วยครับ
3: ค่ะ
2: ครั้งหน้ารามาแชร์ริ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ
0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้

0: ยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่าเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวก

0: ึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัตนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุ้หูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
1: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
2: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
1: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
2: ขอบคุณครับพี่
1: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: หมอขอบ่นเดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาบ่นคนไข้กันบ้างไม่รู้จะบ่นคนไข้เรื่องอะไรดีนะอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณหมอ
5: วันนี้หมอขอมาระบายนิดนึงนะครับญาติคนไข้มักจะบอกเวลาอาการของคนไข้เนี่ยผิดนะครับก็จะมีทั้งคนไข้บอกเวลานึงญาติบอกเวลานึงญาติคนที่2บอกอีกเวลานึงหมอปวดหัวมากเลยครับผู้ป่วยเคสนี้มาหาหมอด้วยเรื่องอาการแขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ได้นะครับหมอก็เลยต้องไปถามญาติแล้วครับว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในกี่ชั่วโมงญาติคนที่1เข้ามาบอกหมอว่าเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังกลับไปญาติคนที่2บอกเจอครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วเอาละครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของหมอแล้วต้องทำยังไงดีเพราะว่าระยะเวลาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากหมอก็ส่งคนไข้ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็มานั่งคุยกับญาติอีกทีนึงสรุปว่าเป็

0: การรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่และผิดพลาดเท่าไหร่ผลของการให้ยาเนี่ยเป็นผลเสียกับคนไข้เท่านั้นดังนั้นหมอขอย้ำนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญญาติคนใดที่อยู่กับผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้ายผู้นั้นควรให้ประวัติที่ชัดเจนถือว่าหมอขอนะครับ
1: อยากให้คนที่เรารักได้รับการรักษาอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดเนี่ยญาติผู้ป่วยนะครับต้องตั้งสติให้ดีย้ำนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนครับหมอบอกมาแล้วนะ

อาหารถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นและสำคัญมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างนั้นเรารู้จักอาหารมากดีพอแล้วหรือยังหลายคนคิดเพียงแค่ความอยากความอร่อยและกระแสนิยมอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟชั่นเพราะในอาหารหนึ่งจานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและซ่อนความลับอยู่อีกมากมายซึ่งพวกเราไม่เคยรู้

0: ติกรรมการกินของคนไทยนะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตคือ 40-50 ปีก่อนเนี่ยพลังงานหลักๆที่คนไทยได้ในยุคนั้นคือข้าวนั่นเองต่อมาเนี่ยพัฒนาการต่างๆเริ่มมีในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีเมืองไทยก็เลยมีการผลิตอาหารจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตอาหารอื่นนอกจากข้าวเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกละมันอาหารในหลักอื่นเช่นโปรตีนพลังงานหรือไขมันเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงการกินของคนไทยเริ่มเปลี่ยนละเรากินข้าวลดลงนะฮะสัดส่วนพลังงานที่ได้โปรตีนไขมันเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้อาหารของไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นอาหารที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดเนี่ยเรามาผสมผสานในรูปแบบของคนไทยมันวิธีการกินของคนไทยก็จะมีการสนุกสนานกับอาหารที่หลากหลายที่เข้ามานะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าการกินสมัยนี้เราจะเน้นเรื่องรสชาติความอร่อยความหรูหราเป็นหลักคุณค่าโภชนาการเนี่ยจะไว้ที่หลังละ
1: จากปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ด้านโภชนาการของประชาชนภายในประเทศปีพ.ศ. 2520สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการและมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการเวลาคุณปรุงอาหารคุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมไม่รู้คุณค่าสารอาหารและคำนวณหาค่าวัตถุดิบไม่ได้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Thai School Ranch
2: ที่มาของซอฟต์แวร์ Thai School Ranch นะคะก็สืบเนื่องมาจากทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับสำนักงบประมาณประเมินคุณค่าอาหารที่โรงเรียนจัดบริการอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็พบว่ายังมีปัญหาของคุณภาพอาหารในแต่ละมื้ออยู่ซึ่งอันนี้คงจะต้องอาศัยนักโภชนาการที่จะไปประเมินคุณค่าอาหารและจัดอาหารให้เหมาะสมแต่ในประเทศไทยเราคงจะยังไม่สามารถมีบุคลากรระดับนี้ประจำถึงระดับโรงเรียนหรือท้องถิ่นนะคะขณะที่คุณครูมีหน้าที่จัดบริการพยายามให้เด็กได้อาหารครบทุกวันแต่ในเรื่องของการประเมินที่จะรู้คุณค่าอาหารก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับคุณครูจึงเกิด

0: แนวคิดของการที่จะพัฒนาตัวช่วยนะคะทำซอฟต์แวร์เฉพาะกิจเพื่อการช่วยให้คุณครูที่ไม่ใช่นักโภชนาการสามารถจะรู้คุณค่าอาหารที่รายการที่ตัวเองเลือกมานะคะแล้วก็สามารถจัดปรับคุณค่าได้ระดับหนึ่งโดยตนเองค่ะ
1: โปรแกรม Thai School Lunch เป็นโปรแกรมการจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการแบบออนไลน์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าอาหารที่จัดได้ด้วยตัวเองโดยแสดงคุณค่าสารอาหารคะแนนและมีฐานข้อมูลในการจัดเมนูอาหารมากกว่า1,000รายการมาถึงตอนนี้มีโรงเรียนเข้ามาจัดเมนูอาหารจากทั่วประเทศมากถึง 30,000 โรงเรียนและในวันนี้อาจารย์อุไรพรจะมาสาธิตการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมระหว่างอายุ 6-12 ปีโดยเน้นถึงหลักโภชนาการเป็นสำคัญไปดูกันว่าอาหารกลางวันมื้อนี้จะถูกออกแบบมาหน้าตาเป็นอย่างไร
0: จากฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งฐานข้อมูลกลุ่มข้าวกับข้าวผลไม้ขนมต่างๆนะคะลองมาดูเช่นว่าในกลุ่มของกับข้าวแกงจืดเราก็จะมีแกงจืดต่างๆที่เตรียมเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ก็สามารถจะเลือกรายการที่ต้องการจัดโดยปกติเหมือนกับว่าอยากจะกินแกงวุ้นเส้นนะคะก็มาดูว่าพอใจรายการนี้แล้วก็สามารถจะคลิกเลือกเข้าไปในการสำรับตอนนี้เราก็จะมีแกงจืดวุ้นเส้นนะคะเข้ามาในสำรับแล้วซึ่งก็จะมีคะแนนนะคะคุณค่าอาหารของสารอาหารถึง10ตัวจากการที่จะต้องมาจำว่าต้องการแคลอรี่เท่าไหร่แล้ววิตามินกี่มิลลิกรัมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราก็เลยพัฒนาระบบคะแนนนะคะคือคุณค่าอาหารขึ้นอย่างง่ายที่คุณครูหรือผู้ใช้นะคะเราเลือกสำรับอาหารต่างๆเนี่ยจะมีคุณค่าอาหารแสดงเป็นลักษณะคะแนนในโรงเรียนจะต้องมีการจัดนมโรงเรียนเสมอฉะนั้นเราก็จะมีการเลือกนมเข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าคุณค่านมและอาหารที่เราจัดเป็นไงนะคะกับข้าวทานกับข้าวนะคะแล้วก็เลือกข้าวเข้ามาเลยค่ะว่าแกงจืดนี้จะทานกับข้าวสวยสัก2ทัพพีครึ่งซึ่งเป็นข้อแนะนำสำหรับเด็กประถมกรณีนี้เราจะเห็นว่าวิตามินซียังแสดงตัวสีแดงซึ่งเราจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นอย่างง่ายว่าตัวนี้ยังต้องการปรับปรุงนะคะเราก็จะพบว่าเรายังมีสิทธิ์จะเลือกขนมหรือผลไม้เข้ามากรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ขนมหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะอีกอย่างน้อยสัก2คะแนนเช่นเราลองเลือกส้มเขียวหวานครึ่งผลตอนนี้เราก็จะเห็นว่าวิตามินซีไม่ติดตัวแดงอีกแล้วนะคะ
1: หลังจากจัดเมนูอาหารเสร็จแล้วเรายังสามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch คำนวณหาค่าวัตถุดิบทั้งหมดและหาค่าเฉลี่ยต่อคนเพื่อจัดสรรไม่ให้เกินงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเมนูอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนได้อีกด้วยส่วนบางคนที่ไม่อยากจัดเมนูอาหารด้วยตัวเองก็สามารถไปเลือกเมนูอาหารในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วโดยสถาบันโภชนาการและเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆที่แบ่งปันไว้
0: ในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของโปรแกรมทางด้านสนับสนุนโภชนาการเนี่ยจะเห็นว่าในหลักการของโปรแกรม Thai School Lunch เมื่อสามารถช่วยให้เราจัดอาหารสำหรับนักเรียนได้นะคะเราก็จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่ต้องจัดบริการอาหารสำหรับวัยอื่นๆใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ต้องจัดบริการสำหรับคนไข้ซึ่งเราก็ยังจะไม่มีนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัดสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เขาปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการสร้างฐานข้อมูลเฉพาะในแต่ละกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: คุณเคยทราบไหมว่าอาหารเหล่านี้มีภัยมืดที่คุณคาดไม่ถึงอะไรที่อยู่ข้างในภาชนะเหล่านั้นแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร
2: ที่เห็นอยู่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะปิสนิทรูปแบบคืออาจจะอยู่ในกระป๋องนะครับอยู่ในขวดแก้วหรือแม้กระทั่งอยู่ในปี๊บการที่อาหารต้องเก็บนานเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่มีการไล่ออกซิเจนหรืออากาศออกจากอาหารเนี่ยก็จะทำให้อาหารนั้นอายุการเก็บสั้นลงเพราะเนื่องจากออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับอาหารวิธีการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นกระป๋องเหล่านี้จะเห็นว่าฝากระป๋องมันจะโค้งลงเห็นไหมฮะมันจะโค้งลงเงี้ยก็แสดงว่าข้างในไม่มีอากาศเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับหรือตัวปี๊บ

0: เองก็จะโค้งเว้าลงแบบนี้ก็คือไม่มีอากาศนั่นเองนะครับเหมือนกันที่เราสร้างสภาวะที่ไม่มีอากาศเราก็สร้างความเสี่ยงในเรื่องอันตรายของอาหารที่เกิดขึ้นละนะในสภาวะที่ไม่มีอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสปอร์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ของมันต่อนะฮะสปอร์ของเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าClostridium botulinumมันจะติดอยู่ตามวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ผลิตอาหารนี่แหละนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยในสภาวะที่ไม่มีอากาศและสภาวะที่ไม่เป็นกรดพอก็คือไม่เปรี้ยวพอนั่นเองมันจะงอกพอมันงอกเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสารพิษสารพิษนี่เรียกว่าบอทูลินัมท็อกซินนั่นเองนะฮะสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมากตามทฤษฎีเนี่ย1หยดในฆ่าคนได้ตั้ง 5,000 คนในสงครามเนี่ยคนจะใช้เป็นอาวุธชีวภาพด้วยซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถือรุนแรงมากเหตุการณ์ที่เกิดที่น่าสลดใจมากก็คือที่เกิดที่จังหวัดน่านหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาหน่อไม้ปีไปกินโดยที่ไม่ได้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยที่มีผลต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายก็จะไม่สามารถหายใจได้นะครับช่วงนั้นเราจะต้องสั่งสารต้านพิษนะฮะหรือเป็นเรื่องอันไททอกซินเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคนป่วยเกือบ200คนนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่สุดในโลกเราใช้เงินประมาณ50กว่าล้านบาทเพื่อรักษาคน200คนภายใน7วันแค่นั้นเอง
1: ได้เห็นถึงความอันตรายและน่ากลัวของเชื้อClostridium botulinumแล้วอาจารย์วิสิทธิ์จะมาแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิด
0: เราจะต้องฆ่าสปอร์ให้ตายให้หมดตัวสปอร์ต้องได้รับความร้อนอย่างน้อย 121.1 องศาเซลเซียสนะฮะเป็นเวลาประมาณ 3-4 นาทีมันอุปกรณ์ในการฆ่านะครับอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันอาจจะทำให้สภาพของอาหารเนี่ยเสียไปยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะถ้าเราให้ความร้อนเป็น100องศาเนี่ยต่ำกว่า 4.8 สปอร์ของเจ้าเชื้อClostridium botulinumมันจะไม่งอกพอไม่งอกเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สร้างสารพิษวิธีการเหล่านั้นก็เรียกว่าวิธีการปรับกรดซึ่งอาหารเนี่ยเราจะเลือกชนิดของอาหารที่สามารถเติมกรดแล้วรสชาติเป็นที่ยอมรับได้อย่างเช่นเงาะที่มีไส้สับปะรดก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเงาะนี่มันเปรี้ยวอีกนิดนึงคนก็ยังยอมรับรสชาติได้มีอาหารอีกประเภทนึงซึ่งเราควบคุมการเจริญเติบโตของสปอร์หรือการเติบโตของเชื้อClostridium botulinum 0.85 เนี่ยถือว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อพวกนี้ละเชื้อพวกนี้จะไม่โตละอีกกลุ่มหนึ่งคือขวดแก้วทีนี้ตัวขวดแก้วเองเนี่ยกระบวนการผลิตก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาหารไหนที่สามารถปรับกรดได้เราก็จะปรับกรดนะฮะในกลุ่มที่เราเอามาดูตรงนี้ส่วนมากจะปรับกรดได้เป็นส่วนใหญ่ยังวุ้นตัวนี้เติมกรดไม่ได
1: ้บูทูลินัมสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกันทำวิจัยและคิดค้นวิธีการปรับกรดในหน่อไม้ปี๊บเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตภัณฑ์ได้ในต้นทุนที่ต่ำและปลอดภัยในขั้นตอนแรกนั้นให้นำหน่อไม้มาปอกเปลือกหั่นให้มีขนาดเล็กลงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากหน่อไม้และยังทำให้หน่อไม้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยต้มไปเรื่อยๆจนน้ำที่ต้มมีสีเหลืองจากนั้นให้คีบหน่อไม้ขึ้นมาโดยไม่ให้น้ำที่ต้มติดขึ้นมาด้วยเพราะจะมีสารที่ทำให้การปรับกรดไม่ได้มาตรฐาน
0: อันนี้เป็นหม้อที่เราใช้ในการปรับสภาพกรดนะฮะก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละฮะแล้วเราต้มให้เดือดนะฮะแล้วก็มีการเติมกรดมะนาวลงไปหรือกรดซิตริกลงไปนั่นเองปริมาณที่เราเคยวิจัยเนี่ยก็คือว่าจะเติมไปประมาณ 0.65% นะก็หมายความว่าถ้ามีน้ำเปล่าเนี่ย100ซีซีเนี่ยนะฮะเราก็จะเติมไอ้นี่ไปประมาณ 0.65 กรัมกรดซิตริกนี่คือเล็กกว่ากรดมะนาวเนี่ยฮะเราใส่เข้าไปเพื่อจะปรับให้ค่า pH เนี่ยได้ตามที่เราต้องการค่า pH จะได้ตามต้องการเมื่อไหร่ก็เมื่อที่ว่าเวลาเราเอาน้ำที่มีกรดซิตริกแล้วผสมกับหน่อไม้นะฮะในปีแล้วเนี่ยผสมกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย pH มันจะต้องต่ำกว่าค่า 4.6 การที่เราพยายามจะใช้ค่า pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เนี่ยเพื่อจะกดนะฮะไม่ใช่สปอร์ของClostridium botulinumเนี่ยสามารถงอกได้นะครับโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือ 4.8 นะฮะมันจะไม่งอกเราก็เผื่อไว้2จุดคือเป็น 4.6 นะฮะ
1: ก่อนนำหน่อไม้มาบรรจุต้องมีการทดสอบค่า pHว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยนำหน่อไม้ที่ต้มแล้วกับน้ำที่มีการเติมกรดมาปั่นเข้าด้วยกันและทำการทดสอบด้วยเครื่อง pH meter หากได้ค่า pH ต่ำกว่า 4.6 แล้วก็นำหน่อไม้ที่ต้มและน้ำปรุงที่เติมกรดมาบรรจุลงปี๊บ
0: ภาชนะที่เราใช้บรรจุหน่อไม้ปี๊บนะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นภาชนะที่เราถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย

0: ื่องจากเป็นภาชนะใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเปลวไฟที่มีการไปต้มบนไฟโดยตรงเนี้ยนั่นถือว่าผิดกฎหมายขณะเดียวกันตรงฝาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นฝาแบบนี้ซึ่งฝาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีแต่ใช้เครื่องที่ปิดแบบนี้นะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยจะใช้ปิดผนึกฝาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับปิ๊บอย่างนี้และเครื่องบรรจุแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายเราก็พยายามวิจัยหาทางออกให้แบบหนึ่งนะครับก็คือว่าจะใช้ปิ๊บแบบนี้เป็นปิ๊บภายนอกแต่ขณะเดียวกันภายในเนี่ยใช้ถุงพลาสติกที่ทนร้อนแบบหนานะครับใช้บรรจุตัวหน่อไม้แล้วก็น้ำปรุงนะฮะแล้วขณะเดียวกันมีฝาปิดเหมือนกันแต่ฝาปิดเนี่ยปิดเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้ถุงพลาสติกมันแตกแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ต้องป้องกันอากาศเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ว่าเราคิดว่าเอามาทดแทนในกรณีของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนน้อยขณะนี้เขาจะแผ่ถุงเข้าไปในปี๊บนะฮะเพื่อจะให้เต็มพื้นที่ของปี๊บนะครับถุงพลาสติกที่เราใช้นี่ครับกันความร้อนได้ประมาณ110องศานะฮะซึ่งอุณหภูมินี้สูงกว่าน้ำเดือดอยู่แล้วนะฮะก็ทำให้มันสามารถทนความร้อนของน้ำที่เราจะใส่เข้าไปได้นะครับเราจะเทน้ำปรุงที่ร้อนนี่นะฮะจนท่วมหน่อไม้นะฮะเพื่อให้หน่อไม้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำปรุงก็ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับอากาศขณะเดียวกันเนี่ยการที่น้ำปรุงท่วมหน่อไม้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ความเป็นกรดจะถูกปรับเมื่อน้ำปรุงเนี่ยแช่อยู่ในหน่อไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอเราเทเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยประมาณ65องศาเซลเซียสนะฮะจะเป็นอุณหภูมิที่เราใช้ค่าพวกเซลล์ของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำลายมันจะทำให้หน่อไม้เน่าเสียได้นะครับเวลาแม่ค้านะฮะเอาไปจำหน่ายนะครับเขาก็จะเปิดถุงพลาสติกเนี่ยตัดถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยใส่ในกะละมังเลขก็ตามจำหน่ายไปตัวถุงพลาสติกเนี่ยก็ทิ้งไปนะครับแต่ตัวปี๊บเนี่ยยังใช้ได้ไปส่งคืนให้ผู้ที่ผลิตหน่อไม้นะครับเพื่อจะเอามาใช้ต่อไปได้มันต้นทุนเลยครับปี๊บก็จะประหยัดลงนะครับขณะเดียวกันตัวถุงพลาสติกเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหน่อไม้ปี๊บที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้โดยที่สามารถยังผลิตหน่อไม้ที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีสารพิษจากตะกั่วมาปนเปื้อนนะครับแล้วก็ยังปรับกรดได้ด้วยนะครับ
1: เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดื่มนมเพราะว่านมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมอันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
0: ถ้าเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นมคร่าวๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นนมที่เรียกว่าโฮมิลค์ภาษาอังกฤษเรียกโฮมิลค์หรือนมที่เต็มไขมันนะครับก็คือจะเป็นนมที่มีปริมาณไขมันเนี่ยใกล้เคียงกับนมธรรมชาติมากเลยขณะเดียวกันปริมาณโปรตีนและแคลเซียมก็เหมือนนมสดจริงๆอีกอันนึงก็คือเป็นนมที่เราลดไขมันลงมาหน่อยนึงเราเรียกนมพร่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องระวังในเรื่องของการกินพลังงานมากเกินไปกินไขมันมากเกินไปก็จะเป็นตัวนี้อีกชนิดหนึ่งคือนมขาดมันเนยนะครับนมขาดมันเนยนี่จะมีไขมัน 0% ในแง่สุขภาพคนที่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักมากเกินไปหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะในแง่ผลสู่สุขภาพอันนี้ก็จะดีกว่าอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนบางคนเนี่ยไม่สามารถกินนมที่ไม่เติมอะไรได้เนื่องจากรสชาติมันจะไม่อร่อยนะก็มีการเติมน้ำตาลการเติมน้ำตาลทำให้คุณค่าของตัวนมหายไปเนื่องจากน้ำตาลไปแทนที่เนื้อนมเวลาซื้อต้องดูฉลากว่ามีส่วนประกอบของเนื้อนมเท่าไหร่นมทั้ง 3-4 ชนิดที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่กินน้ำตาลแลคโตสแล้วแพ้ก็คือว่ากินน้ำตาลแลคโตสแล้วท้องเสียว่างั้นเถอะนะฮะกินไม่ได้เขาก็เลยมาเลือกกินบางกลุ่มนมกลุ่มอื่นแทนประเภทโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนี่ก็คือเป็นนมเปรี้ยวนั่นเองการทำนมเปรี้ยวเนี่ยเราจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นกรดทำให้นมนั้นมีรสเปรี้ยวคนที่กินนมชนิดนี้ก็จะไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องเสียผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่เรียกเป็นผลิตภัณฑ์นมก็คือแต่คนไทยจะเรียกว่านมถั่วเหลืองข้อดีของนมถั่วเหลืองคือมีโปรตีนในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันใกล้เคียงกับนมแต่ปัญหาคือโปรตีนในนมถั่วเหลืองเนี่ยคุณภาพจะสู้ในนมโคไม่ได้ในนมถั่วเหลืองก็จะไม่มีแคลเซียมด้วยผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงนะฮะคือนมข้นหวานนะฮะซึ่งไม่อยากจะเรียกว่านมเพราะจริงๆมันมีเนื้อนมอยู่ในระดับนึงแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องมาเจือจางน้ำอีกตั้ง5เท่าเพื่อให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นสารอาหารของ

0: ในนมเองจะหายไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราทานนมข้นหวานเองเนี่ยเราจะได้แต่รสชาติที่อร่อยนะฮะแต่คุณค่าทางโภชนาการดีมันเราจะมาใช้แทนนมไม่ได
1: ้นมพวกนี้คือนมทั่วไปในท้องตลาดแต่ยังมีนมอีกกลุ่มหนึ่งที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมที่มีในท้องตลาดได้อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราเรียกนมชนิดนี้ว่านมแลคโตส 0%
2: ที่รู้ว่าแพ้น้ำตาลในนมนะคะก็น่าจะสักประมาณวัยรุ่นตอนปลายอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดื่มนมมาอยู่แล้วแล้วก็หยุดดื่มไปพอกลับมาดื่มอีกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับแน่นๆท้องไม่ค่อยสบายท้องมีอะไรโครกคลากอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือถ้าดื่มเยอะเนี่ยท้องเสียเลยเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแพ้นมแต่พอหยุดไม่ดื่มนมอ่ะมันก็อาการก็หายไปพอกลับมาดื่มอีกก็เป็นอีกก็เลยรู้ว่าเราแพ้นม
0: หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าแพ้นมนะครับจริงๆแพ้นมเนี่ยในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือการแพ้โปรตีนในนมนะซึ่งคนที่แพ้โปรตีนในนมเนี่ยเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการข้างเคียงเยอะแยะเลยเช่นอาจจะเกิดผื่นที่ผิวหนังหรืออาการเจ็บปวดอย่างอื่นขั้นรุนแรงบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตนะครับแต่การแพ้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือคนทั่วไปอาจจะยกแพ้น้ำตาลนมนะฮะแต่จริงๆก็คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลในนมได้ซึ่งน้ำตาลในนมเรียกว่าน้ำตาลแลคโตสร่างกายคนบางคนย่อยไม่ได้เนื่องจากขาดน้ำย่อยเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปในระบบการย่อยอาหารเนี่ยพอไปถึงลำไส้เนี่ยจุลินทรีย์มันใช้แทนพอมันย่อยเป็นน้ำตาลตัวเล็กออกมา2ตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้เป็นพลังงานจุลินทรีย์ใช้พลังงานมันก็สร้างกรดกับสร้างแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้เราท้องเสียแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะที่เห็นตรงหน้านี้คือผลิตภัณฑ์นมนะฮะที่ไม่มีแลคโตสซึ่งเราพัฒนาขึ้นที่สถาบันโภชนาการนี่เองนะฮะเพื่อสำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่สามารถบริโภคนมได้เนื่องจากไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้วิธีการทำนมแลคโตส 0% นะฮะก็เป็นวิธีการซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับแต่ก็คือจะต้องอาศัยเอนไซม์นะฮะตัวนี้เอนไซม์คือน้ำย่อยนั่นเองนะฮะเอนไซม์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำย่อยที่เขาสกัดมาจากจุลินทรีย์แลคโตเบซิลัสนะฮะซึ่งเป็นจุลินทรีย์กรดแลคติกนั่นเองนะฮะซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยจะย่อยน้ำตาลแลคโตสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาแลคโตสน้ำตาล2ตัวนี้เนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ก่อปัญหาที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับในการผลิตเนี่ยเราจะเติมเอนไซม์ตัวนี้นะฮะลงไปในน้ำนมหลังจากนั้นแล้วจะเอาน้ำนมเนี่ยไปบ่มในตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงพอครบ20ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำตาลแลคโตสจะถูกเอนไซม์หรือน้ำย่อยเนี่ยย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลกาแลคโตสกับกลูโคสหมดละหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเราจะน้ำนมตัวนั้นเนี่ยมาให้ความร้อนอีกทีนึงนะฮะด้วยกระบวนการพาสเจอไรส์อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีหลังจากนั้นแล้วถึงจะเอาน้ำนมนั้นไปบรรจุใส่ภาชนะบรรจุแล้วก็ทำให้เย็นมีอายุประมาณ2สัปดาห
2: ์นมแลคโตส 0% เนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานดื่มครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเติมน้ำตาลหรือเปล่าก็ได้สอบถามกับทางสถาบันนะคะก็เขาก็บอกว่าไม่ได้มีการเติมน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมตามธรรมชาติอยู่แล้วพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการมวนท้องหรือแน่นท้องเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจที่เราจะดื่มได้ถึง2ขวดต่อวัน
1: อีกหนึ่งความลำบากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติอันเนื่องมาจากแผลของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษาแล้วอาหารแบบไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้พวกเขาพอใจได้
0: ที่มาของยินดีโภชนาก็เนื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งในช่องปากนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารได้การที่คนไข้ไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอเนี่ยทำให้เขามีปัญหาการขาดสารอาหารนะครับก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะงั้นการที่ว่าคนไข้เหล่านี้มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังกายในการต่อสู้โรคได้รสชาติของยินดีโภชนานะฮะที่ทำขึ้นมาขณะนี้ที่มีสองรสชาติรสชาติของชาก็รสใช้คล้ายชาโบราณนะฮะแล้วอีกอันก็คือรสมะม่วงนะซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อมะม่วงอยู่ในนี้ด้วยนะครับลักษณะของเจลลี่โภชนานะฮะ ก็มี

0: ตาไคร้เต้าหู้อ่อนจะมีสารอาหารซึ่งค่อนข้างครบถ้วนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับ1กล่องเนี่ยก็เท่ากับอาหาร1จานนะครับซึ่งจะมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่คนไข้เนี่ยน่าจะได้รับใน1มื้อทำให้คนไข้เนี่ยสามารถได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการขณะเดียวกันเนี่ยเขาสามารถรับประทานทางปากได้ลักษณะที่เป็นเจลเนี่ยสามารถเคี้ยวนะฮะโดยไม่ทำให้เจ็บในช่องปากแต่ขณะเดียวกันเวลากลืนแล้วเนี่ยก็ทำให้กลืนได้โดยที่ไม่ติดคอนะครับ
1: ส่วนประกอบหลักๆในการทำเจลลี่โภชนาแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่1ส่วนของวุ้นก็คือแซนแทนกัมเป็นสารเพื่อใช้เพิ่มความเหนียวให้กับเจลลี่โดยทำการสกัดจากแบคทีเรียส่วนที่2คือสารอาหารคือโมโตเดกตรินเป็นสารอาหารประเภทแป้งให้คาร์โบไฮเดรตนมผงให้สารอาหารประเภทโปรตีนและน้ำมันรำข้าวให้สารอาหารประเภทไขมันจากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกัน
0: หลังจากผสมส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการผลิตจริงเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะในระบบท่อซึ่งอุณหภูมิจะประมาณ140องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ45องศาเซลเซียสแล้วบรรจุใส่กล่องปลอดเชื้อนะครับซึ่งกล่องปลอดเชื้อก็มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เย็นหลังจากนั้นก็มีการเช็คคุณภาพก่อนที่จะส่งไปให้คนไข้ต่อไปนะครับ
2: ตอนที่ได้รับทานเจลลี่โภชนานี่นะคะมันก็นิ่มนิ่มแล้วก็ลื่นลงไปง่ายดีไม่ลำบากรสชาติมันก็ดีค่ะเหมือนหุ้นนิ่มนิ่มมันทานอร่อยอ่ะมันรสมันเปรี้ยวนิดนิดเนี่ยไม่รสจัดจ้านเกินไปในฐานะผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณของผู้คิดหรือผลิตเจลลี่อันนี้ขึ้นมาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการช่วยผู้ป่วยที่ให้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในเรื่องของการกินและก็ทำให้ร่างกายนี้สมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนมีความสดชื่นแข็งแรง
0: ผลงานนี้เป็นผลงานที่ทางสถาบันโภชนาการร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมพระราชทานเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้เนี่ยได้เงินงบประมาณที่พูดง่ายๆพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็เลยต้องไปถวายงานให้ท่านได้ทรงทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ได้ทรงให้ข้อคิดหลายๆอย่างมาโดยเฉพาะอันที่หนึ่งคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ท่านก็บอกว่าบรรจุภัณฑ์คล้ายนมมากเพราะถ้าไปตั้งในห้างเนี่ยคนจะเขย่าเราก็จะทำให้เจลมันเสียไปก็ทรงสั่งว่าน่าจะมีรูปแบบอื่นและทรงช่วยคิดมาว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่นอนเพราะคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่นมก็จะไม่มีการเขย่านะครับอันที่สองที่ทรงบอกว่าอาหารทั้งหลายที่ทำให้คนไข้ทานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงรสชาติให้ดีเพราะคนไข้คือคนป่วยทางด้านจิตใจต้องช่วยเหลือเขาเพราะร่างกายเขาป่วยแล้วอันนี้คือเป็นข้อคิดที่คิดว่านักโภชนาการทั้งหลายที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ในการเป็นแนวคิดในการพัฒนานะครับ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วปวนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่ฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห

0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: www.dhd.th. กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
2: หร
3: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
1: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มมีสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
3: อ๋อปัสสาวะเป็นฟอง
1: เป็นฟองค่ะ
3: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
1: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
3: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตเนี่ยครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ไตวายค่ะต้องล้างไต
3: หรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะคร
1: ับ ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
3: ครับ
1: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานด้วยการเจาะเลือดถ้าอายุ3
4: วันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
1: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นยุคกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แค่เชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทําให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรง
1: ครับอ
0: ย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
1: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ่
0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะเคยได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดอักเสบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้น
1: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
0: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไข้หวัดใหญ่ต่อกันได้ไหม
0: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
1: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสิสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพร่ได
0: ้มีสิทธิ์แพร่ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนคำว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
1: ้เรื่องราวไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์กันได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับนี่ง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับ
2: ครับ
1: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLT

0: ทีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับเรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบอกแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชาย

0: ปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับหนึ่งในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสาร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนอกจากนี้ยังมีกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และข้าราชการร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล
1: ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ประสานไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมถึงองค์กรศาสนาทุกศาสนาให้จัดกิจกรรมตามหลักความเชื่อของแต่ละศาสนาพร้อมกับเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมกันทำความดีเจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญประโยชน์และประกอบศาสนกิจถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
0: กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบ7วันสตะเมื่อวาน15วันปันนระสัมมวาน50วันปัญญาสัมมวาน100วันสตะเมื่อวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนในวาระได้แก่วาระครบ7วันสตะเมื่อวานในวันพุธที่17มิถุนายน2569วาระครบ15วันปันนระสัมมวานวันพฤหัส

0: สบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันปัญญาสัมมวานวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันสะตะมะวานวันศุกร์ที่18กันยายน2569กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: และวันนี้นะคะทั่วประเทศก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันสัตตะมะวานแห่งการสิ้นพระชนอย่างเช่นที่จังหวัดพิจิตรนะคะนางสาวธนิยาไนยพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะมะวาน7วันณวัดท่าหลวงด้วยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนตั้งใจมาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดพระชนชีพส่วนที่วัดพุทธภูมิจังหวัดยะลาก็จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญพระกุศลมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขณะที่จังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะมะวานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจพลเรือนเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวสระบุรีเข้าร่วมณวัดมงคลชัยพัฒนาปิดท้ายกันที่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: สมาคมภริยาอัยการจัดพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐในฐานะเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายคุณเกศรแก้วทิพย์นายกสมาคมภริยาอัยการพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักกฎหมายและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมคุณเกศรกล่าวว่าสมาคมภริยาอัยการสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถครั้งทรงปฏิบัติราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าอย่างเป็นอเนกอนันต์ทั้งยังทรงแผ่พระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรและผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยสิ่งเหล่านี้จะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวอัยการและประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณกิจกรรมจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ร่วมพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเร

0: เทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริมหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกล่าวคำถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณบรรยากาศทั่วไปภายในงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและสมพระเกียรติทั้งนี้ค่ะประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่างพร้อมใจกันร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
1: พระองค์ท่านเป็นกันเองนะครับเมตตาเลยกับทุกคนนะครับผมจำได้ว่าผมกับท่านผอ.ธีรพันธ์เนี่ยได้เข้าเฝ้าถวายกระเป๋าเพื่อที่จะเป็นของที่ระลึกซึ่งผลิตโดยชุมชนนะครับเพื่อให้พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชุมชนซึ่งพระองค์ท่านก็ยังไม่ทันรอช้าเราทั้งสองคนยังถวายรายงานไม่ทันเสร็จนะพระองค์ท่านเข้าใจแล้วว่าเราต้องการอะไรพระองค์ท่านก็ให้ช่างภาพมาถ่ายภาพโดยใช้กระเป๋าที่ชุมชนนำมาถวายแล้วเราก็ถวายให้พระองค์ท่านซึ่งยังความปรับปลื้มปิติยินดีมายังกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเราจำภาพนั้นได้ไม่รู้ลืมนะครับ
2: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสภากาชาดไทยจัดโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อร่วมสืบสารพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสามารถเช็คจุดรับบริจาคโลหิตใกล้บ้านได้รวมทั้งบริจาคได้ในกิจกรรมบริจาคโลหิตที่ทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานรัฐจัดขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดสตูลครับเมื่อวานนี้ก็จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสตูลเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งในงานมีข้าราชการและประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นางสาวดุษฎีพฤกษเศษรองผู้ราชการจังหวัดสตูลได้เชิญชวนประชาชนชาวสตูลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันมีความต้องการใช้โลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วยทุกประเภทในจังหวัดสตูลเฉลี่ยประมาณ500ยูนิตต่อเดือนขณะที่การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณ100ถึง330ยูนิตต่อเดือนเท่านั้นซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะ

0: คะได้เดินทางถึงสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเตรียมร่วมประชุมในเวทีอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมค่ะพร้อมกับมีการพบปะกับภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำก่อนที่จะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานาธิบดีรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของรัสเซียมีสุภาพสตรีในชุดประจำชาติมอบขนมปังถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพแสดงถึงความจริงใจและความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังที่พักที่โรงแรมลิเวียร่าก่อนเตรียมทำภารกิจสำคัญพบปะกับเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมพบปะภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนซึ่งไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันโครงการความร่วมมือกันก่อนที่ในช่วงค่ำค่ะนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมณโรงละครที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซีย
1: ท่านี้ครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวจำนวน4ฉบับด้วยกันซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวซึ่งก็ประกอบไปด้วยร่างที่1ครับคือร่างปฏิญญาคาซานคิตศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นสำคัญอาทิความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
0: ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียด้วยความร่วมมือด้านพลังมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาคร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางนวัตกรรมที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรมและสุดท้ายคือร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียปี2026ถึง2030ซึ่งกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างเช่นการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
1: นางสาวลลิดาเพริศยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนั้นจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและเสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศต่อไป
0: รัฐบาลเดินหน้าในการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนนะคะสู่ ACFTA 3.0 หวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดอุปสรรคทางการค้าและเปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นมากขึ้นประเทศไทยกำลังเร่งปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในอนาคตรัฐบาลจึงเห็นชอบเดินหน้ายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA สู่ฉบับใหม่ที่เรียกว่า ACFTA 3.0 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมของไทยสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งให้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ประเทศไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนให้ความตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไปสำหรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนถือเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคโดยครอบคลุมทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนเพื่อให้สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหัวใจสำคัญของ ACFTA 3.0 ในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การลดภาษีเพิ่มเติมหรือการเปิดตลาดใหม่แต่เป็นการปฏิรูปและปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้าให้ทันสมัยเพื่อทลายกำแพงอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: พิธีศาลยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA 3.0 ค่ะเพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสอดคล้องกับการค้าของโลกยุคใหม่นะคะสาระสำคัญคือไม่ได้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มค่ะไม่ได้ลดภาษีเพิ่มและไม่ต้องแก้กฎหมายไทยนะคะแต่เป็นการปรับปรุงข้อบทในการค้าให้สะดวกมากขึ้นค่ะเช่นพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายภายใน6ชั่วโมงค่ะมาตรฐานสินค้าสุขอนามัยพืชและอาหารรวมถึงเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวห่วงโซ่อุปทานและการส่วน SME ค่ะเรื่องนี้จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้านะคะและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยโดยเฉพาะรายย่อยค่ะใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียนจีนได้มากขึ้นค่ะ
0: ACFTA 3.0 ยังให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการส่งเสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบควบคู่กับการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวผ่านความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเปิดโอกาสให้ไทยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคอย่างเต็มศักยภาพในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่การแข่งขันไม่ได้วัดเพียงแค่เรื่องภาษีอีกต่อไปแต่หมายถึงความสามารถในการปรับตัวเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ ACFTA 3.0 อาจเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกขนไง
2: ฝึกขนจะไปแสดงขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปี

0: ถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really? ไปค่ะ Let's go now
2: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
0: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์สนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
2: โ
3: อป้าน่ะ
2: ผู้ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีวันเด็กนะครับเขาจะตื่นกันหรือยังไม่รู้ฮะ
1: ตื่นแล้วตอนนี้ต้องเรียกให้พ่อแม่พาไปเที่ยวแล้วค่ะ
0: จริงใหญ่แต่งตัวเสร็จแล้วก็ได้รออยู่เมื่อไหร่จะได้ออกไปเที่ยวเดี๋ยวก่อนอยู่ดูรายการกันก่อนนะครับทั้งผู้ปกครองและเด็กๆทั้งหลายครับเพราะวันนี้ Healthy Fine Day จะมาพร้อมกับอาหารที่ดีกับลูกๆของผู้ชมโดยคุณหมอเอนะครับเช่นเคยมาพบผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่2แล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคร
1: ับ มันยาวเกินไป
0: ยาวมากเลยฮะแต่ก็คุณผู้ชมก็จะได้ทราบแล้วว่าทำไมถึงชื่อยาวแบบนี้แล้วก็ภาควิชาที่ดูแลก็ยาวมากเลยอ่ะเก
1: ี่
0: ยวข้องกับอาหารโภชนาการใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ชีวเคมีด้วย อันนั้นคือเพื่ออะไรนะฮะบอกย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องมีชีวเคมี
1: ก็ทำให้ดูแลชีวิตและสุขภาพของคนที่ดีขึ้นโดยที่เราดูนอกเหนือจากแค่ดูอาการเราก็จะดูเรื่องของผลเลือดการเจริญเติบโตต้องการสารอาหารที่ดีนะคะเพื่อจะให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคต่าง
0: ๆองค์นั้นยิ่งสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะการดูแลตั้งแต่เด็กๆเนี่ยสำคัญกว่าจะมาพอมาดูตอนแก่บางทีไม่ทันใช่ไหมฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เอาล่ะงั้นนั่งลงก่อนนะครับถ้าเตรียมจะออกไปเที่ยวมาดูกันนิดนึงว่าอาหารที่เหมาะกับเด็กเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เห็นวางอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็มีทั้งขนมปังมีกล้วยมีเนยถั่วใช่ไหมฮะแล
1: ้
0: วน
1: ั่
0: นก็มะม่วงสุกอู้เมนูแรกจะเป็นอะไรครับ
1: บานาน่าซูชิค่ะ
0: บานาน่าซูชิ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดูทำยากนะฮะ
1: ทำไม่ยาก
0: ซูชิเราใช้กล้วยนี่เหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะตามด้วยเมนูอีกอันนึงจะเป็นไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: ไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มาพร้อมกันเลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะอร่อยมากรับรองได้เด็กๆต้องชอบค่ะ

0: รียกว่าเป็นอาหารประเภทไหนยังไง
1: อาจจะเรียกว่าเป็น raw food ก็ได้ไหมคะคือเอาอาหาร
0: raw
1: food ที่เป็นอาหารด
0: ิบใช
1: ่ค่ะเป็นของที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งเนาะก็เป็นอาหารวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารให้เราทานกันอีกทีนึงค่ะ
0: อ๋อจะปรุงแต่งให้น้อยที่สุดอย่างงี้ใช่ไหม
1: คือ
0: raw food อาจจะมีขนมปังหน่อยที่ผ่านกรรมวิธีอ
1: ะ
0: ไรหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เหลือก็หรือว่า
1: เนยถั่วนิดนึง
0: อะไรแบบนี้แต่ฟังดูชื่อเหมือนจะทำยากซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศครีมมะม่วง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงทำยากใช่ไหมครับ
1: ง่ายง่ายมากอันน
0: ี้แน่นะฮะ
1: แน่นอนค่ะใครไม่เคยทำก็ทำได
0: ้
1: เริ่มต้นจาก
0: ขนม
1: ปังนะคะเราก็จะเลือกเป็น
0: โฮวีตเนี่ย
1: ใช่เป็นโฮวีตเป็นขนมปังธัญพืชนะคะเพื่อจะให้มีไฟเบอร์สำหรับเด็กๆนะคะ
0: ไม่เอาขาวล้วน
1: ไม่เอาขาวล้วนนะคะ
0: จะมีเมล็ดอะไรอยู่ธัญพืชต่างๆทำอะไรต่อฮะ
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้
0: อ
1: ัน
0: นี
1: ้ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ขนมปังเนี่ยบี้ให้มันแบนเพื่อจะทำเป็นเหมือนแผ่นซูชิ
0: ลองดูเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะเอาแบนๆเลยค่ะ
0: อุ้ยผมว่าอย่างเงี้ย
1: สนุกนะคะเด็กๆชอบ
0: ช่วยกันทำเลยเด็กๆจะชอบขั้นตอนนี้ผมทำยังสนุกเลยแบนพอไหมฮะ
1: ได้ค่ะเอาให้แบนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอากล้วยมาวางอย่างนี
0: ้
1: ก็ควรจะขนาดพอๆกับกล้วยนะคะ
0: ครับคิดว่า
1: น่าจะพอแล้ว
0: เอาให้แบนที่สุดเลยได้แล้วฮะ
1: เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแผ่นแป้งข้างนอกนะคะ
0: ค
1: แล้วเราก็เอาเนยถั่วมาทานิดนึงไม่ต้องทาเยอะนะคะ
0: นิดเดียวใช
1: ่
0: ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะทาบางๆค่ะ
0: ทาบางๆ
1: ทาบางๆค่ะ
0: แหมอันนี้อาจจะขัดใจเด็กหน่อยนะฮะบอกขออีกขออีกอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ก็ขึ้นกับเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กผอมจริงๆแล้วอยากจะให้เด็กตัวโตกันนิดนึงนะคะมีน้ำหนักตัวดีอันนี้อาจจะใช้เยอะนิดนึงก็ได้ค่ะ
0: เพราะมันให้พลังงานเยอะ
1: ใช่ค่ะให้พลังงานเยอะปัญหาก็คือว่าหลายคนจะกังวลเรื่องเด็กอ้วนแต่ว่าจะบอกว่าเด็กเลือกกินหรือว่าเด็กผอมก็ยังมีปัญหาในสังคมเรานะคะ
0: ทำไมเลือกเนยถั่วฮะ
1: อร่อยมั้งคะเด็กๆชอบหรืออาจจะใช้เป็นช็อกโกแลตก็ได้นะคะ
0: ครับแต่เนี้ยก็ต้องแน่ใจว่าลุงคุณไม่แพ้เนยถั่ว
1: ใช่ใช่อันนี้ก็จะมีในฝรั่งจะเยอะนิดนึงค่ะที่จะแพ้พวกถั่วลิสงโอเคแล้วก็เอากล้วยมาเอาเปลือกออกก่อนนะคะ
0: เปลือกออกนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็วางให้มันพอดีกัน
0: ได้ครับแกะเปลือกออก
1: ยากมากเลย
0: แล้วทำอะไรต่อฮะ
1: ก็วางลงไปตรงนี้เลย
0: วางลงไปเลยเหรอ
1: หั่นให้มันพอดีอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ม้วนได
0: ้วางไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่หั่นเราก็ต้องพอดีความยาวสิ
1: ก็อาจจะให้มันนั่นนิดนึงก็ได้ค่ะโอเคแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะเหมือนซูชิเลยแน่นๆใช่ค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้ว
0: สนุก
1: โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเสร็จละ
0: บายได้ละ
1: ก็คือเหมือนจริงๆก็คือให้เขากินกล้วยแล้วก็หั่นเหมือนซูชิเลยค่ะคราวนี้หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ
0: ขอหั่นปลายทิ้ง
1: ข้างนอกไม่สวยอันนี้มีดต้องคมนะคะมีดไม่คมแล้วมันจะเละ
0: จริงด้วย
1: โอเคค่ะก็
0: อย่างนี้ฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ตาเป็นอย่างนี้จากนั้นหั่นเลยไหมฮะ
1: ได้ค่ะก็หั่นเป็นชิ้นๆ
0: 3 ชิ้นแล้วกันนะคร
1: ับ แล้วแต่ค่ะ

0: นะคะก็จะเป็นแบบนี
1: ้ได
0: ้ละสำหรับซูชิบานาน่
1: าเดี๋ยวเราทำเพิ่มได
0: ้โอเค
1: ทีนี้การทำไอศกรีมเน
0: ี่
1: ยอัน
0: นี้ก็ฝั่งนี้ก็จะใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะแล้วก็มาหั่นให้เป็นลูกเต๋าแล้วเราก็ไปเข้าตู้เย็นช่องฟรีซไว้ก่อน
1: ยังไม่ต้องทำเป็นไอศกรีม
0: ก็กินได้แล้วใช่อันนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยบางช่วงเวลามันอาจจะไม่มีเราก็จะเก็บไว้ได้นะคะ
1: แช่เย็นไว้เลย
0: ใช่เมื่อไรอยากทานก็ค่อยไปเปิดเอามาทานอ
1: าจจะใส่ในช่องแช่แข็งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้เราก็เอาทั้งหมดเนี่ยค่ะใส่ลงไปในเบรนเดอร์ของเรา
1: เพื่อจะปั่น
0: ใช่ค่ะมันจะหกไหมเนี่ยโอเค
1: ได้ไหมฮะ
0: เรียบร้อยค่ะใส่เลยแล้วก็ปึ๊บปิดเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเราก็

0: ียบร้อยอันนี้ก็จะได้เป็นมะม่วงที่ปั่นมาเรียบร้อยแล้ว
1: ระหว่างนี้ผมให้ทำซูชิเพิ่มนะคร
0: ับ โอเคหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ปั่นเรียบร้อยเราก็เอามาใส่กล่องแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าตู้เย็นพอมันแข็งตัวเราก็จะมาตักเป็นไอศกรีมได้เลย
1: อ๋อเป็นเหมือนหวานเย็นนะฮะ
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ต้องไปปั่นอะไรเพื่อให้เป็นไอศกรีม
0: มันก็จะเป็นไอศกรีมที่ไม่ต้องมีเนี่ยค่ะแค่นี้จริงๆตอนนี้มันก็เหนียวพอที่จะเป็นไอศกรีมให้เราได้แล้ว
1: จริงด้วยจริงด้วยโอ้เหนียวจริงเลยฮะไม่ได้ใส่อะไรนะแ
0: ค
1: ่แค่มะม่วงแล้วก็ไปแช่เย็นไว้เหนียวจริงด้วยอร่อยเนี่ย
0: ชิมแล้วใช่ไหม
1: อร่อยมากเลยดีมากแต่เพื่อให้มันมีความแข็งกว่านี้อีกหน่อยก็เดี๋ยวแช่เย็นต่อนะฮะดูเนื้อเนียนมากเลย
0: ดูเนื้อเนียนเนาะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเทียบกับกินไอศกรีมปกติก็อาจจะดีกว่านิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าเป็นไอศกรีมปกติก็จะมีการเติมน้ำตาลเนาะ
1: อ๋อใช่
0: แล้วก็จะมีนมหรือกะทิใช่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเชอร์เบทนะคะแล้วบางที่นี่ก็จะใส่พวกสารปรุงแต่งอะไรเงี้ยค่ะหรือเจลาตินทำให้มันคงตัวมากขึ้นแล้วแต่
1: นี่ของเราไม่เลย
0: ไม่ใส่อะไรเลย
1: เป็นมะม่วงล้วนๆเด
0: ี๋
1: ยวใส่ตู้เย็นไว้ให้นะ
0: โอเคค่ะ
1: มาแล้ว
0: เรียบร้อยอันนี้เราก็ทำซูชิบานาน่าเพิ่มนิดนึงนะคะ
1: เยี่ยมมากเลย
0: โอเคงั้นเราก็จัดเสิร์ฟเลยแล้วกัน
1: ดีครับ
0: โอเคว
1: ิธีการเสิร์ฟ
0: เดี๋ยวคุณแอสเสิร์ฟ
1: วางซูชิไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ

0: หน้าตา
1: ต้องรีบชิมอ่ะเดี๋ยวละลาย
0: เอาเลยครับเชิญเชิญเลยฮะ
1: หอยติมก่อนเนาะ
0: ติมก่อนเลยใช่ไหมฮะ
1: หอมมากอร่อยมาก
0: เนียนหอมหวาน
1: ใช่อันนี้อีกอัน
0: ลองลองกับซูชิเราด้วยคือเป็นไงฮะแล้วถ้าจะผมว่าจะต้องเสิร์ฟด้วยกัน
1: ต้องดีใช่ไหมต้องกินด้วยกัน
0: จะต้องด้วยกันนะจะ
1: อร่อยมากเข้ากันค่ะระหว่างเนยถั่วกับตัวกล้วย
0: แต่ว่ามันจะต้องด้วยกันแปลกมากเข้ากันได้ดีมากเลยเห็นไหมคุ้มค่าการยังไม่ออกไปเที่ยวเนี่ยได้อีกหนึ่งเมนูแล้วที่ทำไม่ยากเลยทำก็สนุกด้วยอร่อยอ่ะต้องลองทำนะครับคุณพ่อคุณแม่และลูกๆหลานๆที่บ้านลองทำดูเพราะว่ามันทำง่ายมากแล้วก็สนุกในตอนทำด้วยแล้วก
1: ็
0: ได้ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยด้วยเป็นซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศกรีมมะม่วง
1: น้ำดอกไม
0: ้ซึ่งเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม
1: ้ค่ะ
0: เขาจะออกไปเที่ยวกันแล้วครับ
1: เมนูต่อไปอีกนิดนึงมากินแล้วต้องมีน้ำด้วย
0: ใช่เรายังไม่ให้เขาออกไปนะเพราะเมนูต่อไปนี่ก็ต้องอร่อยเหมือนกันนั่นคือ
1: เป็นไอศกรีมของตัว
0: อีกแล้วนะฮะไอศกรีมแ
1: ตงโมอันนี้เป็นแบบลักษณะที่เป็นแท่งเหมือนที่เป็นน้ำแข็งที่เขาถือกัน
0: อ๋อโอ้ยเด็กชอบเลย
1: ใช่
0: เหมือนไอติมแท่งอย่างนั้น
1: ใช่แล้วก็จะมีเมลอนพาราไดซ์ค่ะ
0: โอ้โหงั้น
1: เดี๋ยวรอดูกัน
0: เหลืองแล้วเดี๋ยวไปแดงทำยังไง

0: ช่วงเวลาที่เด็กรอคอยมาถึงแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นไอศครีมแตงโม
1: ใช่แล้ว
0: ไอศครีมแตงโมแล้วก็อะไรนะอะไรพาราไดส
1: ์เมลอนพาราไดส
0: ์เมลอนพาราไดส
1: ์ค่ะชื่อเพราะ
0: มากมากเลยฮะเอาล่ะ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก
0: ่อน
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องปั่นตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีแตงโมนะคะแล้วก็กีวีแล้วก็แคนตาลูปทั้งหมดเนี่ยพอเราปอกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเข้าตู้เย็นเอาไว
0: ้
1: เมื่อไหร่จะทำก็ได
0: ้เราไม่ได้ซื้อเป็นแช่แข็งมาใช่ไหม
1: ไม่ค่ะอันนี้คือปอกสดค่ะ
0: มันต่างยังไงซื้อเป็นแช่แข็งได้ไหม
1: พอได้อะค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรในลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางช่วงเนี่ยหน้าของผลไม้มันจะมีเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีกินไม่ทันเราก็เก็บไว้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามีสดก็ซื้อสดมาทำดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับลงมือเลยปั่นเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
1: โอเคคุณแอจะปั่นไหม
0: ปั่นอะไรก่อนดี
1: โอเคปั่นแตงโมก่อนก็ได้ค่ะ
0: แตงโมก่อนนะครับ
1: ค่ะใส่ลงไปเลย
0: แตงโมนี่ก็เราหั่นเอาไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะฮะ
1: อ
0: ่
1: ะค่ะต้องบอกว่ามันเป็นไอศครีมแตงโมที่แตกต่างจากทั่วไปเพราะเราอ่ะจะทำให้มันเป็นรูปร่างเหมือนแตงโมเลย
0: ก็เอาไปปั่นเหมือนเมื่อกี้ไงมะม่วงใช่ไหมออกมาก็เป็นแดงๆแล้วตักกิน
1: แต่ว่าแตงโมมันจะต้องมีเปลือกสีเขียวแล้วก็มีเมล็ดด้วย
0: อ้าว

0: ถูกไหมคะ
1: แล้ว
0: เราจะมี
1: แสงมันจะใส่เปลือกไป
0: เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ค่ะลูกเกดเป็นเมล็ดนะคะแล้วกีวีที่วางอยู่นี่คือสีเขียวเดี๋ยวแทนเปลือกแตงโม
1: อ๋อเลยออกมาเป็นแท่งนี่จะเหมือนกับเป็นแท่งชิ้นแตงโมที่มีเปลือกเม็ดนี่นะ
0: เดี๋ยวเราลองดู
1: ดูนะฮะงั้นปั่นนี่ก่อนนะครับ
0: ปั่นแตงโมก่อนค่ะโอเค
1: แล้วเร็วมากเลย
0: แตงโมปั่นพร้อมแล้วอันนี้เราก็จะมีพิมพ์นะคะที่เราจะใส่ไว้
1: อ๋อเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่เราจะใส่ประมาณ3ใน4นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเหลือที่ไว้สำหรับเปลือก
1: ไม่ต้องเต็มใช่ไหมครับ
0: ไม่ต้องเต็มค่ะพอละแล้วอีกข้างหนึ่ง
1: เยอะไปไหมเว้นที่ไว
0: ้โอเคคราวนี้เรามาเติมเมล็ดแตงโมกัน
1: เติมเมล็ดแตงโมด้วยกัน
0: ใช่ค่ะใส่ลูกเกดลงไปมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเอาอันนี้จิ้มมันลงไปข้างล่าง
1: ทีนี้เมล็ดแตงโมก
0: ็ต้องอยู่ข้างล่างนิดนึง
1: แล้วก็หลายเมล็ดหน่อย
0: แล้วแต่ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเมล็ดแตงโมที่กินได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะอันนี้กินได้หมดเลยแล้วเราก็ใช้ไม้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องทำเป็นไอศกรีมอ๋อ
1: เสร็จไว้
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: โอเคหลังจากนั้นเราก็จะเอาอันนี้ไปเข้าตู้เย็นเลยนะคะ
1: ฮะซึ่งจริงจะว่าไปก็เหมือนกับ2อันนี้ที่เราทำไว้แล้วใช่ไหม
0: ใช่อันนี้เราทำไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ปุ๊บจะมาเป็นอย่างนี
0: ้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นส่วนที่เป็นเปลือกแตงโมโดยใช้กีวีค่ะ
1: แล้วก็หยอดลง2อันนี้เลยที่แข็งแล้วพอเราแช่เย็นไว
0: ้แล้วเราก็เข้าตู้เย็นอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นสีเขียวอยู่ด้านบนเป็นเปลือกแล้วก็มีเนื้อแตงโมแล้วก็เม็ดแตงโม
1: ตรงนี้เดี๋ยวผมปั่นกีวีต่อ
0: ได้เลยค่ะ
1: หมดแล้วนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นแตงโมหวานแล้วก็จะเจอตัดรสเปรี้ยวของกีวีนิดนึง
1: ใช่เลย
0: ค่ะไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่ากีวีเขาน้ำน้อยกว่าส่วนที่เป็นแตงโมค่ะจะปั่นยากนิดนึงปั่นยากมากก็เติมน้ำนิดนึงได้ค่ะ

0: ราก็เรียบร้อย
1: เปลือกเราพร้อมนะครับ
0: ค่ะเราก็จะเทลงไปในส่วนที่2 อันนี้คืออันที่เราแช่ไว้เรียบร้อยละเราก็จะเทใน2 อันนี้
1: 2 อันนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: สีก็จะไม่ได้เขียวสดมากนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: แต่จะแยกชั้นอยู่แล้วเพราะว่า
0: เราเอาไปเข้าตู้เย็นได้แล้วใช่ค่ะจริงๆจะใช้เป็นพวกน้ำฝรั่งก็ได้เนาะแต่ว่าฝรั่งมันจะออกหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตัดรสกันค่ะ
1: อ๋อนี่เราเลือกใช้กีวีเพราะว่ามีรสเปรี้ยวด้วยใช่ไหม
0: กีวีมันจะออกเปรี้ยวค่ะ
1: คร
0: ับ มีเปลือกมีเมล็ดมีแตงโม
1: เปลือกหนาหน่อยนะตัดรสกัน
0: โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นไอศครีมแตงโมนะคะซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็มีแตงโมรวมทั้งมีเมล็ดแตงโมด้วย
1: ระหว่างนี้ก็ขอเติมเปลือกไปเรื่อย
0: ค่ะแล้วเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นอีกรอบนึงนะคะพอทั้งหมดแข็งก็เลยจะได้เอามาทานได้เลย
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: นี่เราเห็นแววแล้วนะฮะจะเป็นอย่างงี้เดี๋ยวแช่ตู้เย็นต่อนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งอย่างที่ต้องปั่นก็คือ
0: แคนตาลูปค่ะแล้วใช่เราก็จะเก็บเอาไว้3ส่วนแล้วเดี๋ยวก็จะมาวางด้วยกัน
1: โอ้นี่3 สี
0: เป็นชั้นค่ะ
1: แดงเขียวส้ม
0: แล้วก็ส้ม

0: ันนี้เนียนมากอันนี้แทบจะตักกินได้เลย
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ลงไปในแก้วก็ตักกีวีก่อน
2: เพราะมัน
1: จ
2: ะหนัก
1: ใช่กีวีแล้วก็ตามด้วยแคนตาลูปแล้วก็ตัวแตงโมอยู่ข้างล่างข้างบนสุดอันนี้ตามสมควรนะคะอยากจะได้เท่าไหร่
3: ตามสมควร
1: ใช
2: ่เรียงชั้นนี่คือดูตามความหนัก
1: ใช่ค่ะ texture ของมันเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ย

0: เราใช้ของเบาปุ๊บใส่ของหนักไปมันจะจมลงไปข้างล่าง
1: เพราะเราจะให้แยกชั้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแยกแล้ว
1: จริงด้วย
0: เพราะมันเป็นชั้น
1: เพราะมันมีน้ำหนักข้างล่างหนักกว่าก็ยังต้านไว้อยู่ได้แยกชั้นเลยแยกชั้น
0: ชอบอันไหนมากก็ใส่อันนั้นมากได้นะคะ นี่ตามความชอบใจ แล้วต่อด้วยแตงโมค่ะโอเคก็วางหลอดสวยงาม
1: เมลอนพาราไดส
2: ์ว้าวยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม

0: ช่วงเวลาความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
1: เหมาะสำหรับเด็กๆทุกอย่างเลยที่เราเคยทำ
0: แล้วสีสันมันด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับแต่
1: เราจะได้ดูว่ามันเป็นแตงโมจริง
0: ๆนี่แหละ
1: พิสูจน์
0: พิสูจน์ดีกว่า
2: วิธีการแกะก็คือเอาไปแช่
1: ในน้ำ
2: อันนี้เราไปน้ำอุ่นๆหน่อย
1: ค่ะจะได้ง่ายขึ้น
2: เอาไปแช่น้ำธรรมดานะผ่านน้ำหน่อยมันก็จะแกะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วค่ะออกมาแล้วเห็นไหมคะเป็นเปลือกแตงโมแล้วก็มีเมล็ดแตงโมด้วยวางไว้ตรงนี้เลย
0: อ๋อตรงนี้นะฮะพร้อมเสิร์ฟตรงนี้นะ
2: ฮะโอ้จรวดมาแล้ว
1: เป็นรูปจรวดด้วยนะคะเด็กๆน่าจะชอบโอเค

0: เราพร้อมแล้วกับการจะปาร์ตี้วันเด็กนะครับอุ๊ยไม่ออกไปเที่ยวกันเลยเหรอครับจะอยู่ทำนี้เลยเหรอฮะ
1: เขาจะรอกิน
0: บางทีเราสามารถจะสนุกสนานที่บ้านกันได้ด้วยการช่วยกันทำอาหารและเป็นขนมที่เด็กๆชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่สำคัญคือเราเน้นว่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เมล็ดแตงโมได้ปกติเราจะต้อง
1: ต้องบอกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับไปกินเมล็ดแตงโมที่บ้านนะคะ
0: ที่มีดำๆอย่างนี้จริงๆแล้วคือเป็น
1: ลูกเกดค่ะ
0: ลูกเกดนั่นเองเราจะปาร์ตี
1: ้ได้เวลาทานแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะละลาย
0: ใช่ฮะและข่าวดีครับคุณผู้ชมเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพกับรายการ Healthy Fine Day ด้วยการให้คุณผู้ชมส่งรายละเอียดของท่านอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรตรงไหนดีตรงไหนมีปัญหาไหมแล้วอยากจะรู้หรืออยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพบ้างโดยเฉพาะยิ่งอาหารก็บอกเรามากันได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยไม่แน่คุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีรับการคัดเลือกมาร่วมรายการกับเราแล้วก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆกันแบบนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมละว่ามันอร่อยหรือเปล่าค่ะ
0: นะฮะงั้นเราชิมกันตรงนี้แล้วก็หลังผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ปาร์ตี้กันเลยนะครับวันเด็กสุขสันต์วันเด็กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยครับเริ่มอะไรก่อนดี
1: อันนี้หยิบง่าย
0: มาจรวดเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกันปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
2: ครับให้ไม่ใช่แล้วบ้างไง
1: อันชันหรือเปล่าคะ
3: ใช่ค่ะเอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ตอนนี้นะครับผมอยู่บนตึกนะครับและอยู่ชั้น2และดูซ้ายดูขวามีอุปกรณ์ออกกำลังกายพี่ต้น
1: ครับ
0: ช่วยผมมองออกกำลังกายที่นี่ทำไมมันเราจะออกกำลังกายไหมเนี่ย
1: นี่ไงพี่กำลัง
0: โอ้โหเอาอีกแล้วบอกแล้วอย่ากุ้มใจกับปัญหาทางบ้านเมียใช้สักผ้าเป็นเรื่องปกติ
1: อย่ามาพูดเล่นดิ
0: ครับผม
1: เรื่องจริงมาพูดเล่น
0: เรื่องจริงมาพูดเล่นยังไงพี่ต้นไม่ได้คิด
1: เออว่าไงดีบวยมีอะไรแบบ
0: ผมมีโจทย์ได้ไหม
1: ใช่เผื่อบวยจะมีไอเดียอะไรบ้าง
0: พี่ตามใจน้องเลยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: งั้นผมตั้งโจทย์ได้เลย

0: กำแพงไปเล่นไปพี่
1: เราทวน3ข้อที่บุ้ยให้พี่
0: ข้อที่1อยากได้อุปกรณ์ที่ไม่ต้องเสียเงิน
1: ใช่
0: หาได้ง่าย
1: คือ
0: ง่ายฟรี
1: ใช่ไหม
0: จริง
1: ข้อที
0: ่2ก็คือว่ามันต้องแข็งแรงมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานไม่พังง่าย
1: ใช่ไหม
0: จริงข้อที่3ไม่น่าจริงนะเนี้ยก
1: ็
0: คือเอาใจสุภาพสตรีหุ่นกระชับเฟิร์
1: ม
0: ดูเพรียวหุ่นดี
1: ได้ทุกส่วนของร่างกายใช่
0: ได้ทุกส่วนจริงเหรอ
1: ใช่
2: ว้าว
1: ใช
0: ่สุดยอดพี่ในวันนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกันรับรองว่าเติมเต็มแขกรับเชิญของเราด้วยโดยการเขาอยากได้หุ่นกระชับไปพบกับเขาเลยครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเรานะครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: น้องสาวสวยสดใสที่อยากหุ่นกระชับใช่ไม่ใช่ครับ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ทำไมครับ
3: เพราะว่าไปเลือกซื้อชุดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะชุดไหนก็ได้ก็ใส่แล้วสวยเง
0: ี้
3: ย
0: แสดงว่ามีความคิดว่ามันมีบางชุดที่ไม่เหมาะกับเรา
3: ใช
0: ่แสดงว่ามีบางส่วนที่เราไม่พอใจ
3: ถูกต้องเลยค
0: ่
3: ะ
0: อะไรครับ
3: ก็อย่างเช่นหนูจะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าแบบขาก็จะใหญ่เงี้ยค่ะนิดนึงค่ะใหญ่นิดนึง
0: ทำไมถึงคิดว่าขาใหญ่อ่ะ
3: มันไม่สมส่วนพี่บ๊วย
0: จริงเหรอสมมุติเราคิดว่ากำแพงจะช่วยเราออกกำลังกายได้ไหม
3: ตามความคิดหรอหนูว่ามันช่วยได้นิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบเหมือนอุปกรณ์ที่เราจับมันยกจับมันอะไรอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วน
3: มันแบบอยู่เฉยๆของมันอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วนใช่ไหม
3: ใช่ใช่น่าจะได้แค่บางส่วนแบบอย่างเช่นแขนหรือขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: และพี่ต้นครับเคลียร์ได้ไหมสามารถจัดการได้ทั้งหมดได้ใช่ไหมครับ
1: โอเคครับเวลาที่เราออกกำลังกายใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์มันปรับได้ไอ้กำแพงนั้นมันอาจจะปรับไม่ได้แต่เราสามารถปรับร่างกายให้เหมาะสมกับกำแพงได้
0: เฮ้ยนี่ผมชอบมากเลยคือไม่ต้องปรับอย่างอื่นปรับที่
3: ต
0: ั
3: วเอง
1: ให้เขาหาอุปกรณ
0: ์ทุกสัดส่วน
1: ครับ
0: กระชับคอนเฟิร์ม
1: ครับ
0: อ้าวเดี๋ยวเราจัดให้นะครับแต่เราย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านบอกว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายของเราที่บางครั้งหาง่ายอยู่ในบ้านก็ตามทีแต่บางบ้านก็อาจจะไม่มีต่อไปนี้ไม่มีข้ออ้างนั่นแน่นอนเพราะว่าทุกบ้านต้องมีกำแพงแน่นอนเริ่มต้นจากอวัยวะส่วนไหนดี
1: คงไปเริ่มขากับสะโพกก่อนแล้วกันขาก
0: ับ
1: สะโพกตรงนี้ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเลือกของการของกายเนี่ยเราพยายามเลือกไอ้ตัวหลักๆก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่
0: มัดใหญ่ให้ทำงานก่อนแล้วค่อยย่อยมันเล็ก
1: ครับ
0: เริ่มจากขาอย่างไรครับ
1: ช่วงแรกเราพยายามให้ยืนนะครับแยกเท้าห่างจากกำแพงนิดนึงนะครับหลังเหยียดยืดนะครับสะโพกดันชิดนะครับหลังดันชิดนะครับศีรษะมองตรงนะครับเข่ากว้างมันช่วงไหล่เท้ากว้างมันช่วงไหล่นะครับอันแรกก็คือเหมือนเราพิงดันขาไว้ก่อนนะครับ
3: เอาช่วงหลังดัน
1: ใช่ครับดันครั้งก่อนอันนี้เราจะรู้สึกว่าส่วนของขาสะโพกเราออกแรงนะครับพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราค่อยๆช้าๆเหมือนเราเดินนะครับใช้เหมือนเดินหลังพิง
3: ขาโยกตลอด
1: ใช่ครับพยายามพิงไว้ตลอด
0: ต้นอันนี้มันออกกำลังกาย2แบบนี
1: ่ครับทั้งเคลื่อนที่ทั้งอยู่กับที่ทั้งตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวหัวใจด้วย
0: มันทั้งไอโซเมตริกแล้วก
1: ็ไอโซทอนิกแล้วก็ใช่มีการเกร็ง
0: ที่ไอโซทอนิกคือ
1: ส่วนบนคืออยู่ลักษณะของการเกร็งค้างไว
0: ้
1: ขาก็คือเคลื่อนที่นะครับลักษณะคราวนี้เรามาลอง
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อขาใช่ไหมครับ
1: โดยหลักแล้วเป็นขากับสะโพกนะครับแต่หลังมันเป็นการเกร็งค้างไว้แกนลำตัวต้องใช้อยู
0: ่เดี๋ยวดูว่าได้ไม่ได้เชิญครับน้องอิงตรงนี้เลยครับน้องอิงตรงนี้เลยเก่งมากค่ะ
1: ยัง
3: ไม่หมดค่ะเริ่ม
0: ลงอีกครับ
1: ย่อยนิดนึงครับ
3: ย่อยนิดนึง
0: ท่านจะขนานเลย
1: ย
0: ่อยครับย่อยอีกนิดนึง
1: ตัวตรงเก่งลองเก่งทั้งกันนะครับพยายามดันหลังให้ชิดสะโพกให้ชิดพอได้แล้วเราค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้าย
3: ก็ยก
1: มือทิ้งแขนลงนะครับ
3: ทิ้งแขนลง
1: ช้าๆตัวตรง
3: มัน
1: เราเดินหลังทิ้ง
0: นี่คือไม่ถนัดใช่ป่ะ
3: ไม่ถนัด
0: ค่อย
3: มันเหมือนกับว่าหลังเราจะแบบใส่ซ้ายขวาด้วย
0: ล็อกไว้
1: พยายามดันให้ชิด
3: อ๋อประมาณอย่าง
1: น
3: ี้
1: ยกนิดเดียวก็นิดเดียว
3: นิดเดียวพอก็ได้ค่ะ
1: ถ้าดีกว่านั้นเดี๋ยวพี่บัวก็จะทำเป็นเพื่อน
3: ต้องการขาเยอะไหมคะ
1: แยกเท้าประมาณช่วง
3: มาสู้ประมาณแค่ช่วงไหล่
1: ใช่ครับเท้ากับเท้าให้แนวเดียวกันนะครับฮึบ
3: ได้ไหมคะ
1: ฮึบ
3: มันยากมากเลยท่านี
1: ้ใช่โอเคนะครับ
0: ลักษณะการปึ๊บเราจะ
3: มันเกรงขา
0: เอาแรงจากเท้าดันเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะเหมือนเฉียง
1: แรงจากขากับสะโพก
0: ครับเฉียงเข้ามา
1: ครับ
0: ชิดให้ตัวสะโพกติดอยู่กับ
1: ให้ชิดใช่หลังให้ชิ
0: ด
1: ยกก้าวเดิน
0: แล้วยิ่งช้านะโอ้โห
1: ยิ่งออกแรงมากขึ้น
0: โอ้โหยิ่งขา
1: พยายามทิ้งเข้าไปเลย
3: เหมือนเราต้องแบบต้องใช้แรงในการดันกำแพงว่า

0: ท่าต่อไปนะครับเป็นเรื่องของตัววิดพื้นดันพื้นนะครับมือกว้างกับช่วงไหล่นิดนึง
1: กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกนะครับเอาไว้
0: หน้าอกนะครับไหล่กับต้นแขนด้านหลังช่วยใช่ไหมลดอกลงนะครับดันนะครับช่วงแรกๆเราอาจจะเริ่มจากการเหมือนค้างไว้เก่งค้างไว้นะครับดันขึ้นช้าๆนะครับ
1: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
0: เราสามารถขยับเท้าไปให้มากขึ้นนะครับขยับเท้าให้มากขึ้น
1: ครับระวังพื้นด้วยนะครับลงพื้นลื่นด้วยนะครับ
0: ลงนะครับลงนะครับ
1: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
0: ถ้าเราสามารถเพิ่มนะครับอีกแล้วสมนะครับพวกนะครับมาไล่
1: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้มันหนักครับได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับเดี๋ยวหลังหัก
1: อันตรายไม่ควรไม่ควรเด็กอย่าทำนะครับไม่ควรครับคุณผู้ชมน้องอิงเชิญครับ
0: มาเราลอง
2: ลองค่ะลอง
1: มาอิงเชิญเลยครับมาม
0: ือกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึง
2: กว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงค่ะ
0: ลองลงครับงอศอกอกขากำแพง
1: เฮ้ยลงต่ำกว่านี้ได้ไหม
2: ต้องต่ำ
1: ปกติเขา
0: ใช่ต้องอยู่ประมาณไหล่ใช่ดันขึ้น
1: ลงช้า
0: ลงช้าๆขมิ้นหน้าท้องหลังตรงดันขึ้นพยายามขมิ้นหน้าท้องหลังให้ตรงนะครับ
2: ตรง
0: ดันขึ้น
1: ทีนี้สิ่งที่เห็นอิงทำคือเวลาวิดพื้นอิงยืดตัวไปทีนี
2: ้
1: คิดว่าตัวเราเป็นท่อนไม
2: ้
1: ขยับเฉพาะแขน
2: โอเคค่ะ
1: มา
2: ลอง
1: ไงนั่นแหละ
0: ดีขึ้น
1: นั่นแหละช้าๆลงมาช้า1 2 3 4 5อ่ะขึ้นถูกต้อง
2: ใช่ไหมคะ
1: เยี่ยมเลย
2: ทีมไว้ทำได้กันเร็ว
0: ทำได้กันทำได้กันทำได้ก
1: ันอยากให้หนักขึ้นไหมครับลองถอยหลังไปอีก
0: ถอยหลังขึ้นไปนิดนึงนะครับเท่าที่เราได
1: ้ขยับมือลงมาหน่อยโอเคลองดู
0: ลองลองหนักขึ้นไหมครับ
2: หนักขึ
1: ้
2: น
1: เราเป็นท่อนไม้ขาเราล็อกไว้เป็นท่อนไม้ไม่ได้ตัวล็อกตัวเลยล็อกมุมเลยตัวแข็งเลยตัวแข็งขยับเฉพาะและเกร็งที่หน้าอกฟิลลี่รู้สึกที่อกลงมาช้าอยากเพิ่มความหนักทำไงครับ
0: เราลองมาเพิ่มนิดนึงนะครับนะครับยังทำลักษณะเดิมนะครับตอนเราดันขึ้นนะครับปล่อยให้มือผักหรือดอกกำแพงมานะครับลงช้าๆนะครับผักมาครับย่อรับใช่ดีครับมาดัน
2: ถูกไหมคะ
0: ถูกแล้วครับดีครับถ้าต้องการให้หนักอีก
1: ทำไงครับ
2: ทำไงคะ
0: มาตบมือหน่อยตบมือมาตบมือมาเหมือนกัน
2: ต้องแบบความเร็วมาก
0: ตบมือมาตบมือมาคราวนี้จะเป็นหลังละ
1: หลังทำไงอ่ะ
0: ได
1: ้
0: ไหม
1: หลังหลังทำได้ด้วย
0: หลังกะไรนะครับจริงๆปกติหลังเนี่ยโดยปกติใช่ไหมเวลาที่เราเล่นอ่ะเรามักจะต้องดึงตัวแต่จริงๆแล้วเวลาที่หลังทำงานมันก็ต้องให้ตัวสะบักมันมีการบิดมีการเคลื่อนที
1: ่ครับ
0: ครับตรงหน้าหลังทำงาน
2: เ
0: ด
2: ี๋
0: ยวเราจะใช้แบบนั้น
1: คิดไม่ออก
2: คิดว่าเหมือนกัน
0: นะครับเราก็คือใช้พิงลักษณะเดิ
2: ม
0: นะครับพิงลักษณะเดิมนะครับแต่เราเป็นลักษณะของบิดนะครับความของตัวโรเตเตอร์
1: ที่คืออย่างนี้เลยใช่ป่ะ
0: ใช่โรเตเตอร์นะฮะเ
2: ราจะพิงแขน
0: ใช่
1: ล็อกข้อศอกไว้
0: ใช่นะให้มีการทำงานดันขึ้นให้มากที่สุดผลักลงให้มากที่สุดดันขึ้นให้มากที่สุดผลักลงให้มากที่สุดนะครับไล่สลับนะครับพอเริ่มได้แล้วเราเริ่มเหยียดยืดแขนนะครับช้าๆนะครับ
1: เหยียดยืดเหมือนดึงขึ้น
0: เหยียดยืดนะครับดึงบีบศอกนะครับแต่พยายามดันให้แขนชิดกำแพงมากที่สุดยิ่งถ้าเกิดกำแพงเรียบๆด้วยจะยิ่งง่ายเลยนะครับ
1: นะขอพี่ลองด้วยปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
0: ครับให้ไม่ใช่แล้วบ้างไ
2: ห
0: ม
2: คันหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะอิง
0: มานะครับซอกเยอะอะไรนะครับ
1: มา
0: โอ้โหนะจ๊ะครับซอกขึ้นสูงนิดนึงนะปลายใช่ครับ
1: โอ้ตึง
0: บิดลอง
2: เวลาพับลงนี้แนวราบ
0: ครับลงมือเหมือนมือจะแตะหากำแพงใช่ครับขึ้นหลังมือแตะกำแพงลงปลายนิ้วแตะกำแพง
1: โอเค
0: ขึ้น
1: อันนี้มันเหมือนไอโซเมตริกเนี่ยมันคือการเต้นไง
0: ใช่ใช่เพราะมันต้องบังคับให้อยู่นะครับช้าช้าซึ่งโดยปกติเวลาเนี้ย
1: ยิ่งช้ายิ่งดี
0: ใช่ครับ
1: ลองช้ายิ่งช้า
0: ช้าช้าให้ช้าช้าขึ้นนะครับศอกให้สูงไว้นะครับใช่ด้านนะครับ
2: อันนี้เริ่มเมื่อยแล้วเนี่ย
0: ใช่พยายามศอกให้สูงล็อก
1: ช้าช้า
0: ศอกให้ระดับหัวไหล่
1: แล้วศอกติดกับพื้นแพงไห
0: มมือแตะเอาขึ้นแตะ
1: เราจริงๆเราต้องสำคัญคือศอกต้อง
0: อยู่ในระดับไหล่
2: มันเกรงมากค่ะ
0: จริงๆถ้าเนี้ยถ้าโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือมันดีทั้งสองอย่างนะครับดีทั้งช่วยในเรื่องของการให้แข็งแรงขึ้นกับอันที่สองก็คือป้องกันเรื่องการเกิดการบาดเจ็บเพราะว่าเวลาที่เราทำลักษณะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วตรงข้อต่อพวกนี้มันมีการทำงานร่วมกันเวลาที่เราจะผัดจะดึงอะไรต่างๆมันต้องใช้กล้ามเนื้อ

0: อ๋อเวลาเราเล่นหลังสมมติถ้าเกิดเราดึงเราจะถูกสายลอกหรือว่าสายเคเบิลเนี่ยดึงด้วยขณะที่ดึงปุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บได
1: ้
0: ถ้าเราไม่แข็งแรง
1: ใช่เพราะงั้น
0: แต่นี่มันแค่มูฟธรรมดา
1: ใช่มันจะช่วยบังคับให้มีการความแข็งแรงขึ้นของบริเวณข้อต่อบริเวณข้อต
0: ่อปกติการขยับแบบนี้ปกติเราขยับแบบนี้เราขยับแบบนี้แค่ว่าเราฝืนถ้ามีน้ำหนักเข้ามามันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนักครับ
1: มันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนัก
0: ไม่ต้องใช้น้ำหนักแค่เราเกรงขึ้นมาเราแค่เอาง่ายๆไม่ต้องพิงกำแพงเนี่ยธรรมดาอ่ะ
1: เราก็ยังแคบแย่แล้วแต่พอพิงกำแพงพวกมันล็อกทำให้
0: ล็อกเลย
1: อยู่กับที่มาเทนคราวนี้ท่าที่สี่อาจจะดูท้าทายขึ้นนิดนึงเราจะเดินขึ้นกำแพง
2: เดิน
0: โอ้สบายมาก
1: ถ
0: ูก
1: นี่เด
0: โอ้นี่
1: ไหน
0: นี่ฉลาดนี่
1: นี่เดินขึ้น
0: ง่าย
1: นะขึ้นไหมมันขึ้นไหม
2: ไม่เห็นขึ้นเลย
1: ม
2: ัน
1: ข
2: ึ้
1: นไหม
0: นี่ไงขึ้นไป
1: เอ
2: า
1: ตัวมันก็ยังอยู่เลย
0: อ่ะพี่ทำนี่พี่ฉลาด
1: ตอนนี้เดี๋ยวดูพ
0: ี่ฉลาดนี่พี่รู้ทุกอย่างในโลกใบนี้ดิ
1: ตอนนี้บุ้ยลองดูนะครับบุ้ยลองพลิกตัวลงนะครับนะครับมือเท้านะครับ
0: ไหนเดินขึ้น
1: เดินขึ้นยัง
0: อันนี้ถอยหลังขึ้นกระแพงครับพี
1: ่ถอยด้านหลังเขาเรียกขึ้นแล้ว
0: โอ้พี่รู้ว่าตบหัวผมเขาเรียกอะไรพี
1: ่เรียกขึ้นแล้ว
0: อ๋อคือตัวขึ้น
1: ใช
0: ่แต่เราไม่ได้บอกว่าเราหันหน้าหรือหันหลัง
1: ใช่
0: สุดยอด
1: อ้าวมาโอเคอ
0: ันนี้ได้อะไรครับ
1: ได้หมดเลยแกนลำตัวแขนไหล่นะครับอกเพราะว่ามันต้องประคอง
0: ลักษณะคุณผู้ชมครับเราต้องแยกแยะนะครับคือพี่ต้นพูดเหมือนลักษณะเหมือนพ่อค้าชวนเชื่อ
1: ใช่
0: ได้ซึ่งอันนี้พ่อค้าครับอันนี้ดีไหมดีหมดเลย
1: ไม่เชื่อใช่ไ
0: หมจริงแล้วมันจริงๆต้องลองนะ
1: เดี๋ยวนี้สินค้ามันอะทีอินวันโฟร์อินวันหมด
0: มันได้หมดเลย
1: หมด
0: อันนี้คือความพาวได้ทั้งหมด
1: ใช่ใช
0: ่ขออีกทีครับพี่ต้น
1: ลองดูอีกครั้งนะครับ มือวางเหมือนเราจะวิดพื้นดันพื้นค่อยๆเหยียดยืดขึ้นนะครับลงมานะครับเหยียดยืด
0: มันจะหนักตรงที่เราขึ้นลงนี่แหละใช่ป่ะ
1: ใช่เพราะมันเปลี่ยนทิศทางกล้ามเนื้อก็ต้องพยายามประคองเก่งมากขึ
0: ้
1: น
0: แล้วมันห่างจากตัวกำแพงเท่าไหร่คร
1: ับจริงๆแล้วอ่ะตามที่เราถนัดเลยยิ่งถ้าเข้าไปใกล้มากขึ้น
0: น้ำหนักที่หนักมากขึ้นเพราะน้ำหนักตัวเราจะทิ้งดิ่งลงมา
1: ใช่ยิ่งทิ้งดิ่งลงมา
0: โอเคมา
1: เอามือวางครับเหมือน
0: ว่า
1: ดันพื้น
0: เข้าไปใกล้ก็ได้
1: เข้าไปนิดนึงก็ได้ครับ
0: จะได้ไม่ลื่น
1: อันนี้ยก
0: ค่อยๆถอย
1: เกรงแขนเกรงไหล่นะครับเกรงตัว
2: มันลื่น
1: ช้าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเล่นกับกำแพงอ่ะมันมีทั้งหลายท่าที่สามารถที่จะเล่นได้มันมีทั้งหนักทั้งเบานะครับบางอย่างเนี่ยม
2: ัน
1: ข
2: ึ้
1: นอย
2: ู่
1: ก
2: ับ
1: ใช่หนักมาก
0: แต่ท่านี้แนะนำว่าสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงอย่าฝืนนะทุกอย่างออกกำลังกายทุกอย่างอย่าฝืนนะเพราะถ้าเกิดอิงฝืนปุ๊บปกติ
2: เกิดบาดเจ็บ
0: แล้วหน้ากระแทกไปคนจับนี้ไม่ได้เลยเพราะฟันจะหายไปเลยทันทีฟันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นของเราควรจะใช่ไหมผมทำเอง
1: แล้วเดี๋ยวของอิงเดี๋ยวให้ทำอย่างอื่นนะครับตัวนี้ดูนะครับโอเคได้นะครับพอเริ่มได้ปุ๊บคราวนี้บุ้ยแขนลองขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นใกล้มากขึ้นเดิน
0: นี่ครับไอ้เลือดใช้แรงหอยบอกผมว่า
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันสามารถให้หนักเบาได้นะครับในเรื่องการออกกำลังกายอย่างของอิงเนี้ยอย่างถ้าทำไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะเป็นลักษณะแทนที่เราจะสลับไปสลับมาเราลองดันเรากำแพงเล
0: ่
1: นๆมานะครับตัวพยายามให้ขนาน
0: เหมือนสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ย
1: ขนาน
0: จะแปะๆแล้วขึ้นไปเลยแล้วไม่เอานะน้องไม่ได้ทำงานกับใคร
1: นะครับแขนพยายามให้เหยียดยืด
0: จะไม่สัญญาก่อนว่าจะไม่ขึ้นไปเลย
1: ไม่ขึ้นไปเลยครับ
0: โอเคโอ้นี่สุดยอดเลย
1: พร้อมแล้วมาโอเคเริ่มสลับครับซ้ายวางขวาวาง
0: โ
1: อ้ดีครับช้าช้ามาขึ้น
0: ยิงสัญญาพี่ก่อนว่าจะไม่ไต่ขึ้นไปเลย
1: ดีครับขึ้นนะครับขึ้นลง
0: ได้กำทองไหม
2: ได้ค่ะ
0: มันสุดยอดไหม
2: เพราะมันต้องเกรงตัวแบบให้
3: ประคองอยู
2: ่ประคองมือไปด้วย

0: ต่อไปท่าที่5มันคืออะไรครับพี่ต้น
1: อันนี้จะเน้นในส่วนของตัวสะโพกกับต้นขาด้านหลัง
0: นี่น้องก็ชอบเลยนะฮะ
1: อันนี้เราก็พยายามเกรงที่ต้นขาด้านหลังยกสะโพกเหยียดยืดขึ้นนะครับยกเหยียดยืดขึ้นนะครับ
0: สะโพกนี่คือก้นเลยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ลงนะครับแค่นั้นเองนะครับยกขึ้นนะครับลงมือประคองข้างสะโพกนะครับ
0: ครับผม
1: ขึ้นนะครับลงพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราลองปรับนิดนึงนะครับจากตรงขาที่เรานั้นอยู่นะครับเรายกขาข้างนึงขึ้นเหยียดยืดนะครับ
0: โอ้เพิ่มความหนัก
1: ครับเหยียดยืดขึ้นตลอดนะครับยกเหยียดยืดขึ้นตลอด
0: พี่ต้นครับ
1: นะครับ
0: เอาให้น้องผ่านท่าแรกก่อนมั้ยครับ
1: ครับ
0: โอเคยิงมา
2: ค่ะ
0: ยิงครับหลักสังเกตคือท่านี้เอาเข่าประมาณเราตั้งฉากกับกำแพงนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วใช้เท้าน้ำหนักเราถ่ายไปที่กำแพงจนมันเหยียบเต็มเท้า
1: ใช่ครับ
0: แล้วตัวล็อกไว้เหมือนแขนยึดตรงนี้ได้เพื่อเป็นตัวล็อกนะฮะไม่ให้เราลื่นแล้วเราก็ถีบส่งยกกด
1: ยกสะโพกขึ้นมาครับยกเหยียดขึ้นให้เป็น
2: ตรง
1: นะครับ
2: เอาให้ตรง
1: ดีครับลงนะคร
0: ับ ช้า
1: ๆขึ้น
0: เร็วลงช้าได
1: ้ลงครับโดยหลักจริงๆมันจะเป็นลักษณะของตัวสะโพกกับต้นขาใช่ไหม
0: ขณะที่เราแอนขึ้นมาหน้าท้องเขาจะ
2: ใช่ก็เกรงนะ
0: โอเคลงมาน
1: ะครับลอง
0: ชอบไหม
2: ชอบค่ะชอบสนุกสุดเลยท่านี
0: ้เอาไปเล่นที่บ้านไหมครับกำแพงนี
2: ้ที่บ้านมีกำแพง
0: เ
2: ลย
1: ท่านี้เรา
0: ผมลองทำมันนี
2: ่เฮ้ยท่านี้มันแบบมันง่ายแต่ว่าได
0: ้หลังเลยนะ
2: ได้ส่วนที่อยากได้มาก
0: ต้นขาหลังเนาะแล้วก็ก้นที่อยากได้แล้วก็แบบขนาดมันเหมือนแล้วเขามีก้านต้นขาก้นเราก็ได้ด้วยใช่ป่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วพอตอนยืดสุดก็แบบเกรงหน้าท้องด้วยอย่างเงี้ยฟินมาก

0: คิดไม่ได้เลยว่ากำแพงจะสามารถออกกำลังกายได้ทั้งหมดทั้งร่างกายทั้งแบบไอโซเมตริกแล้วก็ไอโซโทนิกทั้งแบบเกร็งและแบบเคลื่อนไหวสามารถทำได้เพอร์เฟกต์มากต่อไปครับกำแพงจะช่วยให้เราลดไขมันได้ด้วยเพิ่มระบบเผาผลาญได้อีกโดยการออกกำลังกาย5ท่ารวมกัน3นาทีได้เวลาเผาผลาญไขมันนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ
1: มาเลยครับเริ่มนะครับหลังพิงนะครับงอข่าวย่อสะโพกนะครับช้าๆก่อนนะครับพิงค้างไว้นิดนึงคราวนี้ค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้ายขวานะครับนะครับมาเหมือนเราเดินเหมือนเราเดินพิงไว้ตลอดนะครับหลังพิงชิดนะครับสะโพกชิดเดินไปนิดนึงนะครับดึงเหมือนจะดึงเข่าเข้าหาอก
0: ลงไม่อยากจะลงเร็ว
1: นะครับเราเพิ่มนิดนึงขึ้นมาเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาลง
0: เท่าที่ได้นะครับ
1: ข
0: ึ้
1: นเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาทุกครั้งที่เหยียดยืดหลังสะโพกชิดกำแพงว่าอึ๊บมาอึ๊บมา
2: พี่บอยเริ่มไม่ไหว
1: เปลี่ยนท่ายืนขึ้น
0: มา
1: คร
0: ับ
1: จำท่าวิดพื้นได้นะครับ
0: จำได้ครับ
1: ค่อยๆคอนด้านลงขึ้นนะครับอกลงแขนระดับลาย
0: แล้วแต่ความถนัดของคนนะครับ
1: ดันขึ้นเลยดันขึ้นหายใจเข้าลึกๆดีครับดันนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้เราสลับมือบนล่างนิดนึง
0: อ๋อนี่อุ้ยทำจับเป็นต้นเป็นต้นชอบ
1: มาซ้ายสูง
0: เพิ่มความหนักนี่เพิ่มความหนักนะครับ
1: ขวาสูงซ้ายสูงมือห่างกันนิดนึง
0: บอกไม่เห็นบอกเลย
1: มาซ้ายสูง
2: สมาธิอยู
1: ่ซ้ายสูงทีนี้ตบมือด้วยตบมือด้วยตบมือด้วยมาตบนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงมาเร็วขึ้นนิดนึงเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเร็ว
2: ท่านี้หนัก
1: มาเร็วมาเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยสี่ครั้งสี่สามสองครั้งเดียวโอเคพลิกตัวกลับโอ้โหนะครับงอแขนเหยียดมือขึ้น
0: ต้องเหลือเวลาไว้ท่าอื่นบ้างนะครับอยากจะเล่นท่าอื่นมากเลย
1: เอาโอเคพลิก
2: พลิก
1: ขึ้นพลิกขึ้นพลิก
2: จะดูก๊อปแก๊ป
1: ขึ้นเราถือว่าเราพักแล้วนะฮะเราถือว่าเราพักแล้วพลิกตัวลงนอนเลยมามือวางนะครับแขนเหยียด
0: แผงแผง
1: ใช่แล้วซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงเหยียดแขนให้สุดมาเอ้าลงนอนเท้าวาง
0: ท่าที่ชอบมากที่สุดค่ะ
1: เท้าวาง
2: ท่าที่ไม่ทำไม่ได
1: ้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นนะครับลงเท้าดันไว้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นลง
0: สบายใจละ
1: ยกเหยียดยืดขึ้น
0: ลงข้างไว้ยิ่งได้นะครับ
1: ครับยกเท้าซ้ายด้วยนะครับลงเหยียดยืดขึ้นให้สุดลงขึ้นลงเร็วหน่อยมาลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง
0: หมดเวลาสุดยอดมาก
1: เฮ้ยอีกข้างอ่ะ
0: ฮะ
2: อีกข้าง
0: แล้ว
1: อ๋อที่ครับ
0: เพราะเราต้องเป็นต
1: าจัน
0: ผมมาวันนี้ไปซื้อเวลาออกเอง
1: โอ้ครับครับ
0: ถามน้องยิ่งเลยครับว่าทัศนคติมุมมองที่มีต่อกำแพงเปลี่ยนไปไหมครับ
2: เปลี่ยนไปมากเลยค่ะไม่คิดว่ากำแพงจะทำอะไรได้มาขนาดนี้พอได้5ท่าไปนี่แบบ

0: อยากรู้เลยมีอีกไหม
1: เอ้ยพูดได้เลยมีอีกแน่นอนเพราะพี่คนนั้นอยู่ในคนนี้ใจพี่เสมอสุดยอดมากเลยวันนี้ขอบคุณน้องอิงมากที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบคุณด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการ Healthy Friday ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้เสมอรู้ดีๆอย่าเก็บไว้คนเดียวครับแชร์ส่งต่อด้วยครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามค่ะว่าหนูไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
2: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงเหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
0: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
1: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
1: ขอบคุณพี่ที่ให้ทางค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลามาชาแนลด้วยนะครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับ สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้น

ตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: Nip Talk ดูแอนด์โดน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ Nip Talk ดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมักจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับดื่มน้ำน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยชอบอั้นอุจจาระเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปมีความเครียดหรือความกดดันมีปัญหาทางด้านจิตใจขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูก
2: ท้องผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครับเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหารทำให้ไม่สามารถกำจัดอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างปกติจึงเกิดการตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจนมีการดูดน้ำในอุจจาระกลับอุจจาระจึงมีลักษณะแห้งแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ถ่ายออกได้ลำบากครับดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงโดยเฉพาะผักและผลไม้สดธัญพืชดื่มน้ำมากๆไม่น้อยกว่าวันละ2ลิตรต่อวันจะไม่ทำให้อุจจาระแข็งจนเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวลำไส้ทำให้ลำไส้สามารถทำงานได้ดีให้ขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งไม่อั้นหรือเบ่งอุจจาระหรือรีบร้อนในการขับถ่ายเพราะอาจทำให้เกิดโรคริดซิดวงทวารได้ไม่ใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะครับ
3: สำหรับการท้องผูกนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคประจำตัวนะครับหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะครับวันที่เป็นท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่เราท้องผูกเนี่ยคือทำให้เราต้องเบ่งอุจจาระบ่อยๆเวลาที่เราเบ่งอุจจาระบ่อยๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดริดสีดวงทวารได้นะครับสำหรับการอาการของริดสีดวงทวารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาเช่นการที่มีเลือดออกทางทวารบ่อยๆนะครับถ่ายเป็นเลือดสดหลังจากที่มีการท้องผูกหรือมีการเบ่งนานๆหรือว่ามีก้อนริดสีดวงทวารเนี่ยมันผุดออกมาจากบริเวณก้นขนาดใหญ่หรือว่ามีก้อนออกมาบ่อยๆอันนี้ก็ต้องรับการรักษาครับอาการท้องผูกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการที่การขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมกลายเป็นถ่ายเหลวหรือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก้อนเล็กลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องรับการซักประวัติตรวจร่างกายและการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
1: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการท้องผูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: Dream It Talk ดูแอนด์โดน

0: อาจจะมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาพบกับอาชีพที่เขาต้องทำงานอยู่บนที่สูงนั่นเองนะครับทำงานบนที่สูงหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าระดับพื้นที่ตนเองนั้นยืนอยู่หรือไปทำงานอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินมากกว่า2เมตรขึ้นไปครับบางคนก็ทำอยู่บนตัวบันไดลิงบ้างบันไดพาดอาคารสิ่งก่อสร้างพื้นที่ที่มันสูงนี่แหละครับก็รวมไปถึงนะครับพนักงานก่อสร้างเอ่ยพนักงานเช็ดกระจกเอ่ยอาจจะเรียกกันว่าสไปเดอร์แมนที่เราเห็นกันอยู่ห้อยโหนกันอยู่นะครับบางวันอยู่กันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้รวมไปถึงส่วนของพี่ๆพนักงานนะครับที่ต้องขึ้นไปซ่อมเสาไฟฟ้าบ้างสายโทรศัพท์บ้างซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านี้ต้องมีความรู้และผ่านการอบรมเพื่อความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้จะสามารถทำให้เขาทำงานอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขได้อย่างไรมาพบกับเจ้าของอาชีพนี้กันเลยครับวันนี้นัดพี่แจ็คเอาไว้ฮะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำงานอยู
1: ่ครับผม

0: นี่ก่อนลงก็ต้องเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่าถอดค้างเอาไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวตกใส่ใส่หัวใช่มั้ยฮะ
1: ไม่หล่นแล้วครับ
0: ขออนุญาตครับนี่ต้องมีคนจับด้วย
1: ครับผม
0: นี่เลือกหน้าตามาด้วยหรือเปล่ามานี่เลยขอบคุณนะครับแป๊บนึงนะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่แจ็ควันนี้ถือเป็นอาชีพตัวอย่างของเราที่ต้องบอกว่าทำงานมีขึ้นขึ้นลงลง
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกขึ้นสูงนี่เคยขึ้นสูงสุดกี่เมตรพี
1: ่ก็ประมาณเกือบ10เมตรได้ครับ
0: 10เมตร
1: ครับผม
0: เอาง่ายๆเหมือนกับสมมติว่าต้องขึ้นไปสูงสุดของหลังคานี้
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็8เมตร9เมตร10เมตรแล้วนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหมันเป็นไงพี่การขึ้นที่สูงอ่ะ
1: มันก็เสียวเสียวนิดนึงครับ
0: เสียวๆนะ
1: ครับ
0: ชอบไหมชอบไหม
1: ก็ถามว่าชอบไหมก็มันเป็นอาชีพครับก็มันก็ต้องจำเป็นที่ต้อง
0: ทำ
1: ต้องทำครับผม
0: แต่พอขึ้นไปแล้วก็
1: เสียวครับเสียว
0: แต่ก็ต้องขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นงานไม่เสร็จ
1: ใช่ครับ
0: แจ็คทำด้านนี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างยกตัวอย่างหน่อย
1: ก็ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเดินสายไฟอะไรอย่างนี้แล้วแต่งานนะครับว่าจะให้ขึ้นไปทำความสะอาดอย่างเดียวหรือว่ามีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างเนี่ยครับ
0: ก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานไป
1: ใช่ครับ
0: แต่หลักๆก็คือต้องขึ้นอยู่บนที่สูง
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งจะให้คนทั่วไปอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านที่ทำโปรดักต์ก็ไม่ได้
1: เลยครับ
0: อันตราย
1: อันตรายจริงๆครับเพราะว่าผมเคยตกนะครับ
0: ตกมาด้วย
1: ครับผมเคยตกบันไดเนื่องจากมันผิดพลาดนิดหน่อยก็คือเราไม่ได้เซฟตี้ไว้ตอนนั้นนะครับก็คือเราไม่นึกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: เราก็มองคนทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: เอ้ยมีบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไป
1: ใช่
0: ไม่ได้รู้แล้วพอขึ้นไปอยู่นานๆแล้วมันจะเกิดอะไรข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ครับ
0: เวลาขึ้นไปที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าสูงสุดก็คือประมาณสัก9เมตร10
1: เมตร9เมตร10เมตร
0: เวลาขึ้นไปทำงานเลยพี่แจ็คเนี่ยทำงานเช้าถึงเย็นมีแบ่งเวลามั้ยหรือว่าขึ้นไปอยู่บนนั้นยาวเลย
1: ก็มีขึ้นมีลงมากครับถ้าว่ามีลูกน้องช่วยก็เขาก็จะส่งอุปกรณ์ให้อะไรให้กันอย่างนี้ได้ครับ
0: ก็อาจจะอยู่ด้านบนนานหน่อย
1: ครับผม
0: แต่ส่วนมากแล้วก็มีขึ้นลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมากอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่แจ็คเองนะผมถามจริงๆนะ
1: ครับผม
0: มันมักจะเกิดตอนอยู่บนนู้นหรือมันเกิดขึ้นตอนขึ้นลงๆนี่แหละ
1: ตอนอยู่ข้างบนจะมากกว่าม
0: ากกว่าหรอ
1: มากกว่า
0: ทำไม
1: เพราะว่าเราอยู่ข้างบนอ่ะคือมันเราถ้าว่าอุปกรณ์ไม่แข็งแรงพอหรือยังไงนี่เราโอกาสที่ว่าจะตกมาก็มีเยอะ
0: มีสูง
1: ครับผม
0: ซึ่งตกลงมาเราอาจจะรู้สึกว่ากระโดดลงมาได้สบายจริงๆก็เป็นยังไงพี
1: ่โอ้โหมันถ้าหล่นลงมาจริงๆจากที่สูงนี่คือมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับคือเจ็บจริงเจ็บจริง
0: เจ็บจริง
1: เจ็บจริง
0: ไม่มีสตันนะ
1: ไม่มีครับ
0: ต้องมีวิธีลงไหมว่าต้องลงยังไง
1: อ๋อมันก็
0: เอาอย่าลงดีกว่านะ
1: ครับผมอย่าให้ตกดีกว่าครับคือจะปลอดภัยที่สุดก็คือระวังให้มากที่สุดครับ
0: ครับผมฟังแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วแหละครับว่าในการทำงานบนที่สูงแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีสาเหตุใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันตรายกับเขากันได้อ่ะไปถามคุณหมอกันดูครับและเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงรัตนันครับหรือว่าคุณหมอฝนครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเข้าวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของกรณีที่เกิดพนักงานที่ทำงานบนพื้นที่สูงแล้วเกิดพลัดตกลงมาครับคุณหมอก่อนอื่นเลยคุณหมอบอกว่าสาเหตุของคนงานพนักงานเหล่านั้นเนี่ย

0: ตกลงมาน่าจะมาจากสาเหตุใดครับ
1: สาเหตุที่ทำให้คนตกลงมาเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุนะคะอันแรกเลยก็คือลักษณะของงานที่ทำอยู่บนนั้นนะคะถ้าอยู่บนนั้นเป็นเวลานานหรือว่าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องลงรายละเอียดเยอะอันนี้ก็จะทำให้มีโอกาสตกลงมาได้เยอะ
0: ครับ
1: นะคะอันที่สองก็คือส่วนบุคคลว่าคนนั้นเนี่ยมีความพร้อมไหมพักผ่อนมาเพียงพอหรือเปล่านะคะโรคประจำตัวนี่นะคะมีการควบคุมที่ดีหรือเปล่าแล้วก็อันที่3เลยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะคะบันไดต่างๆนะคะมันจะมีหลายๆประเภทนะคะนั่งร้านเอ่ยอะไรเงี้ยก
0: ็คือ
1: ถ้าใช่
0: น
1: ะถ้ามีความปลอดภัยอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็ทำให้เกิดการชำรุดแล้วก็พลัดตกลงมาได้นะคะอันที่4ก็จะเป็นพวกสภาพแวดล้อมนะคะก็คือพวกอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าฝนตกเปียกลื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการพัดตกลงมาได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยนะว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้หรือเปล่ามีการฝึกอบรมหรือเปล่าอย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะ
0: งั้นเบื้องต้นในแง่ของการทำงานให้เกิดความปลอดภัยคุณหมอครับมีกำหนดไหมครับว่าเราต้องแบ่งเวลาในการดูแลตัวเองยังไงทำนานแค่ไหนต้องดื่มน้ำไหมแล้วมันต้องดื่มเพราะอะไรคุณหมอครับ
1: ก็จริงๆ เวลาเนี่ยไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าครั้งหนึ่งจะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ควรจะมีการพักเป็นระยะนะคะแล้วก็ที่ต้องดื่มน้ำเนี่ยเพราะว่าพอเกิดการขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะมีความดันต่ำลงแล้วก็ยิ่งเสียเหงื่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มีหน้ามืดอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะมีการพักลงมาดื่มน้ำประทานอาหารตามเวลาค่ะ
0: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นผมเร่งง่ายๆเลยครับพอดีงานมันเร่งมากนายจ้างเขาชอบบอกมาแบบนี
1: ้
0: พองานมันเร่งปั๊บเอาข้าวเอาน้ำคือไปนั่งกินเลยบางทีอยู่บนตึกสูงทั้งวันเลยขึ้นทีเดียวลงมันอีกทีเดียวเลย อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าควรทำไหม
1: ครับควรจะลงมาพักก่อนนะคะเพราะว่านั่งร้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะที่จะไปนั่งทานข้าวแล้วยิ่งถ้าไม่มีราวกั้นอะไรเงี้ยก็จะยิ่งเสี่ยงเลย
0: เสี่ยงเลย
1: ใช่
0: อยู่ในเรื่องของร่างกายด้วยหรือเปล่าครับอยู่บนที่สูงนานกับลงมาข้างล่างบ้างมันมีการปรับอะไรไหมคุณหมออ
1: ๋อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร
0: ่ไม่ค่อยเยอะนะครับอ๋อ
2: สาเหตุของการพลัดตกจากที่สูง1งานที่มีความเสี่ยงเช่นต้องใช้เวลาทำงานบนที่สูงเป็นเวลานาน2ลักษณะส่วนบุคคลเช่นอายุมากน้ำหนักตัวมากเกินไปการขาดประสบการณ์การทำงานพฤติกรรมเสี่ยงสภาวะสุขภาพไม่พร้อม 3. สภาพบริเวณที่ทำงานเช่นแสงสว่างหรือที่พื้นผิวไม่เรียบ 4. การบริหารจัดการเช่นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 5. อุปกรณ์บันไดนั่งร้านที่ใช้ไม่เหมาะสมหรือเกิดชำรุดเช่นบันไดที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนใช้หรือนั่งร้านที่ประกอบอย่างไม่ถูกต้อง 6. สภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศที่ร้อนจัดหรือฝนตกเป็นต้น
0: ได้รู้ถึงสาเหตุของการทำงานที่สูงและอาจจะมีโอกาสในการพลัดตกลงบ้างแล้วเหมือนกันนะครับและอย่างนี้ทำอย่างไรล่ะครับให้เราสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและทำงานได้อย่างสบายใจกันด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
2: การทำงานบนที่สูงมีความเสี่ยงอย่างไรและทำไมถึงมาทำอาชีพนี
0: ้เบื้องต้นเห็นบอกว่ามันต้องมีการฝึกมีการอบรมด้วย
3: ครับผม
0: ยังไงบ้างอธิบายหน่อย
3: เริ่มมาจากการเป็นลูกน้องเขาก่อนดูเขาก่อนนะครับ
0: ครับ
3: ว่าการขึ้นการลงเขามันจะต้องระวังแบบไหนจะต้องขึ้นแบบไหนแล้วก็จะต้องระวังยังไงอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ต้องดู
3: ใช้ประสบการณ์คือประสบการณ์จากการเป็นดูเขาแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยให้มากที่สุด
0: นี่ก็แปลว่าเหมือนกับคนที่มาทำอาชีพนี้ง่ายๆคือว่าเขาเรียกว่าทำสารพัดแหละแต่อยู่บนที่สูง
3: ครับ
0: เบื้องต้นก็คือมันเริ่มมาจากมาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกมือ
3: ครับผมเป็นลูกมือ
0: ดูเขาแล้วก็วิธีการในการอบรมต่างๆก็จะได้มาจากรุ่นพี
3: ่ครับผม
0: แล้วก็ต้องมาใช้กับประสบการณ์ตัวเองด้วย
3: นิดนึงครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่เคยใช้บันไดเหล่านี้บันไดนี้กับบันไดลิงที่เอาพาดอย่างเดียวเลยพี
3: ่
0: มันต่างกันไหม
3: มันต่างกันครับถ้าจะเอาความมั่นคงจริงคือบันไดที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้จะโอเคกว่า
0: โอเคกว่า
3: ครับผม
0: ก็คือ
3: แน่นอน
0: เซฟกับเรามากกว่าบันไดนี้ที่เราพาดไป
3: ใช่ครับ
0: เพราะมันมีโอกาสลื่นถลายได
3: ้ใช่ครับ
2: การเลือกใช้บันไดควรเลือกใช้บันไดที่มีลักษณะแข็งแรงแบบนี้แทนครับส่วนบันไดแบบที่พี่แจ็คกำลังใช้งานอยู่นั้นเป็นลักษณะที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้พลัดตกลงมาได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้การใช้งานบันไดที่ถูกต้องมีข้อห้ามสำคัญคือเราไม่ควรยืนหรือนั่งขั้นบนสุดของบันไดเพราะหากเกิดอาการหน้ามืดหรือเสียการทรงตัวการยืนหรือนั่งบนขั้นสูงสุดจะทำให้เราไม่มีหลักยึดแต่หากเรายืนอยู่ในขั้นที่ต่ำลงมา

0: อย่างน้อยๆ2ขั้นบันไดเมื่อเสียการทรงตัวก็ยังสามารถจับขั้นบันไดที่อยู่สูงขึ้นไปเพื่อพยุงตัวได้อีกทั้งการยืนอยู่บนบันไดไม่ว่าจะเป็นบันไดพาดหรือบันไดทรงเอจะต้องพยายามให้ร่างกายกับบันไดสัมผัสกันอย่างน้อย3จุดเสมอไม่ว่าจะเป็นในกรณีทำงานหรือในกรณีปีนขึ้นลงเช่นกันนะครับการทำงานบนหลังคาอาคารสูงผู้ปฏิบัติการต้องยืนอยู่บนโครงสร้างตลอดเวลาที่ต้องทำงานถือเป็นงานที่สิ่งอันตรายและมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะพลัดตกลงมาได้ตลอดเวลาดังนั้นควรมีอุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแบบนี
1: ้ฟังดูแล้วมันดูทั้งเสี่ยงดูไม่ค่อยปลอดภัยแล้วทำไมเลือกทำงานนี้พี
2: ่คือมันเป็นอาชีพครับเป็นอาชีพที่เราต้องทำแต่ก็ระวังให้มากที่สุดนะครับเรื่องอุบัติเหตุนี่คือถ้าพลาดมาแล้วนี่คือมันอาจจะไม่เจ็บอาจจะมากกว่าเจ็บอีกก็ได้อย่าง
1: เ
2: งี้ยครับ
1: คือเอาง่ายๆคืออาจจะ
2: ต้องระวัง
1: ไปเลย
2: ครับผม
1: มันมีความเสี่ยง
2: ใช่ครับ
1: แค่เสี้ยวเดียวเองนะ
2: นิดนึงก็พลาดมานิดนึงก็คือเจ็บแน่ๆ
1: แปลว่าจากโอกาสที่เราเข้ามาทำจนมีความเอ็กซ์เพิร์ทหรือชำนาญด้านนี
2: ้ครับผม
1: ก็จนกลายเป็นอาชีพแบบนี้กันด้วย
2: ครับ
1: แล้วการพักผ่อนล่ะครับบางทีบอกว่าต้องขึ้นไปยาวๆเลยถ้ามีลูกน้องส่งของให้ก็อยู่ยาวไปเลยพักผ่อนมีบ้างไหมครับ
2: พักผ่อนมีไหมพักผ่อนก็คือลงมาข้างล่างจะดีกว่าครับถ้าพักผ่อนก็คือ
1: ทำไมล่ะก็นอนข้างบนเลยแล้วไม่ต้องขึ้นลง
2: คือเสียเวลานิดนึงดีกว่าครับ
1: ดีกว่ายังไง
2: ดีกว่าถ้าเราขึ้นไปนอนข้างบนคือบางทีเรานอนดิ้นหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่ที่นอนอยู่แล้วครับคือมันเป็นที่ทำงาน
1: ตอนนอนเนี่ยเราไม่รู้จริง
2: ๆใช่
1: เกิดสะดุ้งเดินตื่นมานึกว่าอยู่บ้าน
2: ใช่ครับ
1: เดินออกมานี่อันตรายเลย
2: อันตรายมาก
1: แล้วในแต่ละวันครับในการทำงานเนี่ยเขามีแบ่งไหมครับว่าทำงานได้ไม่เกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องเบรกหรือว่าแล้วแต่สถานที
2: ่แล้วแต่สถานที่
1: อ
2: ่ะ
1: แล้วแต่ประเภทของงาน
2: ใช่ครับ
1: ถ้างานมีการใช้สมาธิสูงใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: จดจ่อเยอะก็ต้องพักเบรกนานหน่อย
2: ครับผม
1: ไม่ใช่ว่าทำต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วเวลากลับบ้านพักผ่อนยังไงพี่นอนครบ8ชั่วโมงไหมหรือว่าเอานอนเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไป
2: นอนปกติเหมือนคนทั่วไปแหละครับ
1: อ
2: ย่างฮะแต่คืออย่าอดนอน
1: อย่าอดนอน
2: เพราะว่าเราขึ้นอยู่ที่สูงนี่คือความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างเยอะคือต้องพักผ่อนให้มากๆ
1: ให้มาก
2: ครับ
1: มีเช็คเรื่องความดงความดันบ้างไหมฮะ
2: ม
1: ีไหมตื่นมาบางวันแบบวันนี้มึนหัวจังเลยไม่อยากขึ้น
2: ก็มีบ้างครับก็คือถ้าว่ารู้สึกถ้าว่าป่วยนี่ก็คือจะหยุดเลยดีกว่าไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขึ้นไปอยู่บนแล้วคือมันเสี่ยงความเสี่ยงมันเยอะครับ
1: มันเยอะกว่า
2: เยอะกว่าครับ
1: บางวันนี่มีไหมบางทีผมเชื่อหลายๆคนพอกลับบ้านมันควรจะนอน8ชั่วโมงนี่แหละแต่มันไม่ไหวอ่ะมันมีงานอื่นงานราชงานหลวงต้องดูลูกอะไรอีก มีไหมที่บางทีเช้ามาโดบเลยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
2: ก็มีบ้างครับ
1: มันช่วยไหม
2: ก็นิดนึงฮะอย่างมันก็ช่วยได้นิดนึง
1: ดื่มบ่อยไหมครับหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ดื่ม
2: ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ดื่มครับ
1: แปลว่าถ้ามันมีกระตุ้นก็ต้องมีช่วงที่มันคลาย
2: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะอันตรายเหมือนกัน
2: ครับผม
1: ถ้าไม่พร้อมร่างกายพักดีกว่า
2: ครับผมพักผ่อนดีกว่า
1: ฟังสาเหตุที่อาจจะก่อไปถึงความเสี่ยงนะครับของอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานบนที่สูงกันแล้วครับถ้างั้นวิธีในการทำงานให้ปลอดภัยต้องมีวิธีในการป้องกันอย่างไรอ้าวมาดูกันเลยครับที่เกิดอันตรายนั้นมีหลากหลายจริงๆแล้วเราวิธีในการเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นทำงานที่สูงยังไงบ้างครับ
3: ค่ะอันดับแรกเลยเรื่องการพักผ่อนนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนคือพยายามอย่าอดนอนเพราะว่าพออดนอนแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายเรามีความอ่อนล้านะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่าย
1: คร
3: ับ
1: อ
3: ันดับที่สองก็คือพวกเครื่องดื่มของมึนเมาต่างๆเนาะในคืนก่อนที่จะขึ้นทำงานเนี่ยก็พยายามอย่าดื่มนะคะ
1: ห้ามเลยดีที่สุดไม่ดื่มจะดีสุด
3: ค่ะแล้วก็พวกยาต่างๆเนาะยาที่มีฤทธิ์กดประสาทแล้วก็สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็พยายามควบคุมโรคให้ดีหมายถึงว่าเบาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะให้น้ำตาลระดับน้ำตาลแล้วก็ระดับความดันเนี่ยไม่ต่ำหรือสูงเกินไปนะคะก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณหมอมองว่านายจ้างหรือว่าผู้ควบคุมงานเนี่ยมีผลกับความปลอดภัยของพี่ๆที่ทำงานไหมครับ
3: อ๋อมีมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนายจ้างเองเนี่ยสามารถกำหนดได
1: ้
3: ว่าจะให้ลูกจ้างเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนที่จะขึ้นทำงานเนาะแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้อุปกรณ์อะไรเขานะคะซึ่งบันไดที่ปลอดภัยนั่งร้านที่ปลอดภัยอันนี้ช่วยป้องกันได
1: ้เซฟตี้ที่ล็อกตัวไว้ปลอดภัย
3: ใช่ม
1: ีการตรวจเช็คทุกวันปลอดภัย
3: ใช่
1: หรือเผลอๆนายจ้างกับผู้ควบคุมงานสั่งเอาไว้แล้วว่าขึ้นไป2ชั่วโมงลงมาด้วยนะ
3: ใช่สามารถกำหนดได้เลย
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้สำคัญมาก
3: สำคัญมาก
1: แล้วคุณหมอคิดว่ามันน่าจะช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
3: ก็ถ้าทุกอย่างเรามีการทำให้พร้อมเนาะทั้งตัวบุคคลเองสภาพแวดล้อมการทำงานอุปกรณ์ที่ช่วยเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ลดการตกได้มากเลยนะคะตัวคนทำงานเองก็จะทำได้งานทำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจด้วย
4: และสุดท้ายงานก็ออกมามีสุขภาพด้วย
3: ใช่ค่ะ
4: สุดท้ายครับคุณหมอมีอะไรฝากถึงพี่ๆที่ทำงานบนที่สูงที่เสี่ยงอันตรายบ้างครับ
3: ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีโรคประจำตัวก็ดูแลโรคประจำตัวของตัวเองให้ควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะอีกอย่างคืออุปกรณ์นะคะอย่าลืมเตรียมเช็คให้ครบนะคะแล้วก็พวกบันไดอะไรอย่างเงี้ยเอาเลือกที่มีไม่ชำรุดนะคะมีความแข็งแรงเพียงพอค่ะ
4: ครับผมจะได้ไม่สายเกินแก้
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้กลับบ้านทุกวันไปหาคนที่เรารักนั่นเองวันนี้ขอบคุณหมอค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ผู้ชมครับในการทำงานในระดับความสูงที่แตกต่างกันก็มีเสียงที่แตกต่างกันตามไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับผู้ที่ทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นจำเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของงานด้วยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้แล้วทุกท่านควรจะตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับผมมีอุปกรณ์ที่จะมาเช็คกันหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าคุณทำงานบนที่สูงแล้วคุณมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วหรือยังสักครู่เดียวครับ
1: โอ้เสี่ยงมากครับความสูงนี่คือต้องระมัดระวังคืออาชีพเนาะมันก็ถ้าเราเลือกได้ก็คือไม่อยากจะขึ้นข้างบนหรอกถ้าเราขึ้นก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเซฟตี้ให้มากๆก็โอเคแล้วครับ
2: การทำงานในที่สูงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับได้แก่บันไดประเภทต่างๆต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรถกระเช้าต้องมีราวกั้นที่มั่นคงแข็งแรงนั่งร้านต้องประกอบอย่างถูกวิธีมีราวกั้นและมีความแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังต้องมีเข็มขัดนิรภัยหรือเชือกช่วยชีวิตพร้อมทั้งหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกศีรษะอีกด้วยครับที่สำคัญที่สุดก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่นำมาใช้งานอย่างเข้มงวดโดยผู้คุมงานครับเช่นราวกั้นหรือรั้วกันตกตะข่ายสิ่งปิดกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆเพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งของสายรัดหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมต่อการใช้งานส่วนผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้รู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วย
0: ฮึบอ้าวล่ะล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะในการทำงานบนที่สูงนะครับจำเป็นต้องอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานครับซึ่งก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่เราทำด้วยนะครับซึ่งแน่นอนข้ออุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างและวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยครับ
2: ในวันนี้เรามีวิธีการใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัยมาฝากกันด้วยนะครับเลือกบันไดที่มีความสูงเหมาะสมสภาพแข็งแรงรับน้ำหนักได้อย่างน้อยประมาณ 3-4 เท่าของน้ำหนักตัวราวจับบันไดและอื่นๆต้องอยู่ในสภาพดีส่วนยึดล็อกเมื่อขยายบันไดให้ยาวขึ้นสามารถยึดได้อย่างมั่นคงขั้นบันไดไม่ลื่นสำรวจพื้นที่จะใช้วางบันไดพาดกำแพงควรมีการยึดตรึงให้มั่นคงก่อนเริ่มใช้ครับการปีนบันไดควรหันหน้าเข้าบันไดทั้งขึ้นและลงมือทั้งสองควรจับบันไดครับอุปกรณ์ที่ต้องนำขึ้นไปใช้ให้สะพายหรือชักรอกขึ้นไปงานที่ขึ้นไปควรอยู่ในระยะไม่เกิน1เมตรเพราะการเอื้อมมือไปไกลกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดเสียสมดุลและทำให้บันไดล้มลงได้ครับสำหรับบันไดสเต็ปให้เว้น2ขั้นสุดท้ายห้ามยืนบนนั้นข้อห้ามในการใช้บันไดพาดห้ามใช้บันไดในขณะเดียวกันมากกว่า1คนห้ามดัดแปลงบันไดไปใช้งานในลักษณะอื่นๆเช่นใช้บันไดพาดเป็นทางเดินระหว่างตึกไม่ควรหันหลังให้กับบันไดขณะขึ้นและลงเวลาทำงานห้ามนำบันไดชำรุดมาใช้งานห้ามใช้บันไดโลหะในงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเพียงแค่นี้ก็สามารถลดความเสี่ยงลงได้แล้วล่ะครับ
0: ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ทำงานบนที่สูงนั้นมีอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกใช้และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ช่วยในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายของเรากันได้นะครับแต่ทั้งนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายและอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีครับต้องดูแลร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนทำงานในทุกๆอาชีพเช่น

กันนะครับจะได้ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life มีอาชีพใดที่จะนำมาฝากและเตือนทุกคนจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกับพวกเราครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Minute Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหมีเยอะเลยทีเดียวครับหรือใครที่ชอบจ้องจดจ่ออยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนนานๆหรือใครที่ทำงานในห้องแลบที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์บ่อยๆหรือทำงานฝีมือที่ต้องก้มๆเงยๆขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่จะเร่งให้คุณเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับ
2: ส่วนมากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมจะพบในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปครับหมอนรองกระดูกคอจะขั้นอยู่ระหว่างปล้องกระดูกคอซึ่งมี7ปล้องมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวกระดูกคอทำให้เราสามารถก้มหรือเงยคอได้แต่เมื่อใช้ไปนานๆหรือใช้ไม่ถูกต้องก็จะทำให้หมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้โดยมักจะเป็นบริเวณปล้องที่5ต่อ6รองลงมาคือปล้องที่6ต่อ7ครับถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อมจะมีอาการปวดกระดูกคอปวดบ่าปวดไหล่ร้าวลงไปที่แขนรวมถึงมีอาการชาและอ่อนแรงบางรายเป็นมากถึงขั้นยกขาแขนไม่ขึ้นและเดินลำบากครับหากไม่อยากเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านั่ง1ชั่วโมงแล้วลุกยืน1นาทีควรยืดและเหยียดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าจำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ควรนั่งหน้าให้ตรงกับจอจัดจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตานั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นและเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงและต้องมีที่พักข้อมือบนโต๊ะทำงานด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรสะบัดคอให้มีเสียงดังเพราะข้อต่อต้องทำงานหนักเกินไปเวลาที่สะบัดคอแรงและจะทำให้ข้อต่อบริเวณคอเสื่อมเร็วขึ้นครับไม่ควรนอนฟูกนิ่มเกินไปและความสูงของหมอนควรพอเหมาะกับคอเพื่อลดการทำงานของคอโดยใช้หมอนใบเล็กๆไม่ก้มหรือเงยศีรษะเวลาเดินยืนนั่ง
3: ก่อนอื่นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับคำว่าคอเสื่อมก็หมายถึงข้อต่อที่กระดูกสันหลังที่คอมันเสื่อมเรียกว่าเป็นเสื่อมตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่อายุ60 70เนี่ย 85-90% ทุกคนมีภาวะกระดูกคอเสื่อมหมดกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยอาจจะมีแค่ปวดบริเวณตรงกลางคอในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทของกระดูกต้นคอนะครับเวลาที่กระดูกคอเสื่อมจะมีลักษณะของกระดูกที่งอกออกมาในบางส่วนประมาณสัก 5-10% เนี่ยกระดูกที่งอกจะไม่ได้ไปกดลากประสาทที่คออาจจะไปกดที่ไขสันหลังตรงกลางของกระดูกคอกลุ่มนี้คือเป็นหนักนะครับก็คือคนที่กดไขสันหลังตรงคอเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินอาจจะเดินตัวแข็งขยับขาแขนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการบางคนกดไขสันหลังเยอะอาจจะมีเรื่องของควบคุมปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นะครับ
1: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: บริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบนึงคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
0: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์คะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้
1: ม
0: อุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซุปเปอร์แข็งเลยเหรอครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนง่ายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมงนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
0: ค่ะ
1: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
0: ค่ะอาจารย
1: ์อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
0: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
0: เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะอันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
0: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไหล่ฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไหล่ฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: โอ้ครับ
0: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอน
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สักคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะคะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะคะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะคะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
0: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5 อย่างละค่ะ5 อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเปร่าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๊
0: กเรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะ1ลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรง
1: กับ
0: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอน ได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
0: ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเรา

0: เดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะ
1: อ๋
0: ร
1: อ
0: ะยะยาว
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะ
1: ฮะ
0: แต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหม
1: จ
0: อ
1: ะ
0: น
1: ต
0: ละ
1: กหมอน
0: แต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญ
1: ครับ
0: หมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญ
1: ครับ
0: เวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่าย
1: ฮะ
0: การก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายสบายเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์ค่ะมากไปกว่านั้นอาจารย์ค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้อาจารย์อึดอัดแล้วก็สามารถที่ทำให้อาจารย์พาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมนั่นแหละรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับบุ๋มด้วย
1: บ
0: ุ๋มก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์ขาคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
1: ์
0: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ฟังดูดีนะทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค่ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยครับ
0: มีลาเวนเดอร
1: ์ใช่ไหม
0: คะพีเปอร์มินต์ยูคาลิปตัสใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
1: ้
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่ง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี่ทนทุกทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเรามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่ใช่เรารู้สึกว่าคนข้างนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้ครับ
0: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์ขาอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้อง าว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19 นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนะแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยขึ้นถ้าตัวเราอะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะเดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
0: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
0: จริงและไม่จริงนะ
1: ยังไง
0: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหาเนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแหละค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมครับ
0: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มคะผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มั่งไปกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู่ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักร นะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในSleeping Clinicของที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์หมุมพืชถึงผมซะอีกนะฮะเพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของผมนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภคครตีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jukes ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: แหมแต่งตัวหล่อเชียวจะไปไหนเนี่ยอ๋อเตรียมตัวออกเดทนี่เองฮะเป็นอะไรเป็นอะไรสิวขึ้นเหรอเม็ดใหญ่ด้วยเออทำไมนะทำไมวันอื่นไม่รู้จักจะขึ้นต้องมาขึ้นวันสำคัญสำคัญทุกที
1: ก่อนวันสำคัญเช่นวันรับปริญญาช่วงนั้นเนี่ยเราอ่ะก็อาจจะมีอาการตื่นเต้นหรือว่าเครียดอุ๊ยเราจะสวยทันไหมนะคะเวลาเราตื่นเต้นหรือเราเครียดมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลหลั่งซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เวลาหลั่งแล้วอ่ะค่ะก็จะทำให้ต่อมไขมันของเราเนี่ยผลิตไขมันเยอะขึ้นก็อาจจะเกิดสิวได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันหรือสิวอักเสบ
0: สรุปคือเพราะความเครียดก่อนวันสำคัญจะมาถึงนี่เองทำให้สิวมันขึ้นมาแปลว่าต่อไปนี้ก็อย่าเครียดมากก่อนถึงวันสำคัญก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้สิวมันขึ้นไปแล้วเนี่ยสิต้องทำยังไงล่ะเนี่ย
1: ค่ะอันหนึ่งก็คือเราต้องแน่ใจนะว่าเราเป็นสิวเราก็ต้องแบกความรุนแรงของสิวเป็นสิวเล็กน้อยนะคะก็อาจจะมีแค่สิวอุดตันสิวอักเสบเม็ด2เม็ดสิวอักเสบปานกลางก็คือสิวอักเสบเริ่มเยอะขึ้นหรือสิวอักเสบรุนแรงคือสิวอักเสบโหหลาย10เม็ดเลยหรือมีสิวหัวช้างสัก1เม็ดอันใหญ่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิวรุนแรงถ้าคนไข้เป็นสิวเล็กน้อยนะคะบางคนไม่อยากมาพบแพทย์อันนี้เราก็อนุโลมได้นะคะคนไข้อาจจะซื้อเวชสำอางที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปก็อาจจะมีใส่กรดผลไม้ AHA BHA ช่วยผัดเซลล์ผิวสิวอุดตันไข้ก็อาจจะดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเริ่มเป็นสิวเสพเยอะๆอันนี้ต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะ
0: โอเคของเรายังไม่เยอะหมออนุโลมว่าไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่เมื่อกี้ได้ยินไหมว่าหมอ

0: บอกว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าเป็นสิวจริงๆแปลว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิวก็ได้นะ
1: โรคของสิวเนี่ยเป็นโรคอักเสบเรื้อรังของต่อมไขมันต่อมขนบริเวณใบหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มโรครูขุมขนอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อก็บางทีอาจจะคล้ายสิวได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเป็นสิวไปรักษาสิวกินยาฆ่าเชื้อกินแอนติไบโอติกในกลุ่มเตต้าไซคลินเนี่ยเป็นระยะเวลานานหรือบางคนชอบไปฉีดสิวเป็นสเตียรอยนะคะพอฉีดไปฉีดบ่อยๆเข้าจากเป็นสิวกลายเป็นติดเชื้อแบคทีเรียหรือบนผิวหน้าเรานะคะจะมีปรสิตที่เราเรียกว่าไรขนถ้าเกิดภาวะของผิวเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนไข้ทาสเตียรอยเยอะๆภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น HIV หรือกินยากดภูมิพวกนี้จะทำให้เจ้าไรขนบนผิวหน้าเราเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดรูขุมขนอักเสบจากไรขนได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคที่เราคิดว่าเป็นสิวแต่อาจจะไม่ใช่สิวมีมากมายนะคะถ้าเรารักษาสิวแล้วไม่ดีขึ้นอย่าลืมไปพบแพทย์ค
0: ่
1: ะ
0: สรุปแล้วถ้าเป็นไม่เยอะก็รักษาเองได้แต่ถ้าเป็นเยอะหรือรักษาเองไม่หายสักทีก็คงต้องไปหาหมอแล้วนะแต่ตอนนี้น่าจะสายแล้วรีบไปหาสาวก่อนเดี๋ยวไม่

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาหารบำรุงครรภ์ตามไตรมาสนะคะตอนนี้หลายๆท่านที่อาจจะกำลังตั้งครรภ์หรือมีการเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เราจะมาคุยกันว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารยังไงน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่และดูแลตัวเองยังไงนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันเราก็จะดูว่าโภชนาการในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็จะแยกเป็นในแต่ละไตรมาสกันนะคะทีนี้ที่เราตั้งครรภ์เนี่ยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งการตั้งครรภ์ออกมาเป็น3ช่วงเวลาโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าเราตั้งท้องหรือว่าตั้งครรภ์เนี่ยประมาณ9เดือนเราจะแบ่งมาเป็นช่วงเวลาทีละ3เดือนนะคะเราก็เลยเรียกว่าไตรมาสมาในที่นี้มอม้าสระอาสอเสือแปลว่าเดือนนะคะไตรมาสคือทุกๆ3เดือนเนาะเพราะฉะนั้นใน3เดือนแรกในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยมีความต้องการสารอาหารมากแค่ไหนเอาเริ่มต้นก่อนหลายๆคนก็จะรู้ว่าถ้าเราพร้อมหรือเราเตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เนี่ยเราควรจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเลือดการเช็คว่ามีภูมิต้านทานหรือยังหรือว่าการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการรับประทานโฟเลตเนาะหลายๆท่านก็แบบให้ไปกินโฟเลตเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยมีปัญหาในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าตั้งครรภ์แล้วต้องบอกว่าในช่วง3เดือนแรกหรือว่าไตรมาสแรกเนี่ยจริงๆช่วงนั้นนะคะคุณแม่มักจะมีอาการเรื่องของการแพ้ท้องนะคะซึ่งการแพ้ท้องเนี่ยจะทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงช่วงนี้ค่ะน้ำหนักอาจจะไม่ต้องเพิ่มขึ้นเลยก็ได้หรือว่าถ้าเพิ่มก็เพิ่มนิดหน่อยอย่างมากก็ประมาณสักเต็มที่คุณหมอว่าสักประมาณไม่เกิน2โลอะค่ะพอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากมีลูกใช่ไหมคะไตรมาสแรกนี่โอ้โหโดบกันเต็มที่เลยขึ้นไปแล้ว5กิโลอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะไตรมาสหลังๆน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอหลังคลอดไปแล้วเนี่ยน้ำหนักลูกออกไป3โลที่เหลืออยู่กับคุณแม่อีก20อะไรแบบนี้เนื่องจากว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะก็จำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินน้อยเกินไปก็อาจจะมีผลกับเด็กกินมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงระยะเวลาที่เราตั้งครรภ์อยู่9เดือนเนี่ยน้ำหนักมันควรจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าให้คิดกันหลายคนก็บอกฉันก็ขึ้นแบบได้ยินข่าวโน่นนี่นั่นบอก10โล20โลอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วน้ำหนักที่เหมาะสมในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก11ถึง15กิโลอันนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นก่อนการตั้งครรภ์ไม่อ้วนไม่ผอมคือน้ำหนักปกตินะคะถ้าคนเริ่มต้นก่อนที่จะท้องเนี่ยเขาผอมมากหรือเขาผอมเขาสามารถจะเพิ่มน้ำหนักในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยได้ถึง15กิโลนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ้วนอยู่แล้วแล้วมาตั้งครรภ์อันนี้เราจะให้เขาควบคุมน้ำหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ9ถึง11กิโลคือไม่ให้เยอะกว่านี้ในระหว่างการตั้งครรภ์เพราะถ้ามากกว่านี้นี่มันอาจจะส่งผลเสียและมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ได้อันนี้คือมองในภาพรวมว่าถ้าสมมติเราตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักเราควรจะขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ในแต่ละไตรมาสเนี่ยการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักก็ไม่เท่ากันเรามาดูกันที่ไตรมาสแรกก่อนนะคะในไตรมาสแรกเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1-3 กิโลเท่านั้นเองไม่เยอะเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายเรามีเรื่องของการแพ้ท้องนะคะจะมีคลื่นไส้อาเจียนจริงๆสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าในไตรมาสแรกคือในกรณีที่เรากินอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเรากินอะไรไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นอันตรายกับเด็กนะคะอันนี้จะจำเป็นที่จะต้องมีการให้สารอาหารหรือว่าให้น้ำเกลือถามว่ารู้ได้ยังไงคือถ้าเราอ้วกมากๆแล้วเรากินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณหมอจะมีการตรวจปัสสาวะพอตรวจปัสสาวะเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่าคีโตนขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราไม่มีสารอาหารแล้วร่างกายเราสลายเอาไขมันมาใช้จนเต็มที่แล้วนะคะแบบนี้ค่ะคุณหมอก็จะให้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลือ นะคะในส่วนของยาที่จะช่วยเรื่องของการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากก็ทานได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะมีการให้เป็นพวกวิตามิน B6นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดอาการขึ้นไส้อาเจียนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ได้ถามว่าอาหารมีอาหารอะไรบ้างที่มี B6 นะคะก็จะมีพวกกล้วยพวกนมนะคะพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายหรือว่าพวกของธัญพืชอะไรพวกนี้ก็จะมี B6เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เป็นอาหารกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นมากจริงๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยานะคะแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์แล้วกันเนาะแต่จริงๆกลุ่มคนท้องเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีความกังวลค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ค่อยจะกล้าซื้อยากินเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สำหรับไตรมาสแรกนะคะในกรณีของหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการแพ้ท้องในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะแนะนำว่าให้แบ่งมื้อรับประทานเป็นอาหารที่น้อยๆแล้วก็กินบ่อยๆนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงพวกของเครื่องเทศเยอะๆเพราะว่าจะทำให้มีกลิ่นรสที่ค่อนข้างฉุนแล้วอาจจะทำให้กระตุ้นให้เรื่องของการแพ้ท้องนี่เป็นมากขึ้นนะคะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจัดนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นไส้ร่วมด้วยค่ะพอเข้ามาสู่ไตรมาสที่2เนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยก็จะเริ่มหายไปละนะคะซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนพอเข้าสู่ไตรมาสที่2เนี่ยเด็กในท้องก็จะเริ่มโตขึ้นพอเด็กโตขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องการสารอาหารที่มากขึ้นตอนนี้คุณแม่จำเป็นต้องกินอาหารเพิ่มขึ้นละนะคะเพิ่มเท่าไหร่จากปกติที่เคยทานอยู่เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ300แคลอรี่ต่อวันนะคะถามว่าช่วงนี้น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสักสัปดาห์ละครึ่งกิโลเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่ะการเจริญเติบโตของเด็กเขาต้องการสารอาหารมากขึ้นคุณแม่ต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะถ้าสมมุติมันไม่เพียงพอสิ่งที่เขาทำคือเด็กเขาจะมาเอาของคุณแม่ไปใช้สังเกตว่าตอนนี้ค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องฟันผุละถ้าเกิดกินแคลเซียมไม่พอเพราะว่าเด็กเขาต้องมีการสร้างเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ฟันแคลเซียมก็ได้จากอะไรบ้างพวกของเต้าหู้นะคะถั่วเหลืองนะคะผักใบเขียวงาปลาตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จะ

ให้พวกแคลเซียมนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเลือกดื่มนมทีนี้มันจะมีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของแคลเซียมหลายคนก็จะทานเป็นนมจริงๆทานเป็นนมไม่ได้มีปัญหานะคะถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องเป็นนมเสริมแคลเซียมจริงๆแล้วนมทั่วไปก็จะมีแคลเซียมในระดับหนึ่งประมาณสัก300มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าการที่เสริมแคลเซียมหมายความว่าเรากินน้อยแต่เราได้แคลเซียมมากขึ้นถามว่ากินนมเยอะๆดีไหมมันก็จะมีข้อมูลอย่างนี้ค่ะในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์ถ้าเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะกินนมแล้วไม่แนะนำว่าให้กินนมเพิ่มขึ้นเยอะๆเพราะว่าในอนาคตเด็กมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการแพ้นมแต่ถ้าสมมติคุณแม่กินนมอยู่แล้วกินได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะฉันไม่กินนมฉันจะกินนมได้ไหมกินได้ค่ะแต่ไม่ต้องกินทีเดียวแบบหักโหมทีละสักแบบ 2-3 แก้วอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่อยากจะทานนมที่เป็นนมวัวก็อาจจะเลือกแหล่งของแคลเซียมจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะงาปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือจะเป็นผักใบเขียวก็ได้ค่ะอันที่2ธาตุเหล็กค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องของธาตุเหล็กลดลงเพราะว่าเด็กเขาต้องสร้างเม็ดเลือดนะคะคุณแม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องซีดธาตุเหล็กอยู่ในไหนธาตุเหล็กในเครื่องในในตับใช่ไหมคะเนื้อแดงนะคะแล้วก็จะมีผักสีเขียวเข้มๆอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กในช่วงแรกเราจะไม่แนะนำให้กินพวกของซัพพลีเมนต์หรือว่าพวกของวิตามินหรือแร่ธาตุเสริมเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยถ้าเกิดไปแนะนำให้กินพวกของธาตุเหล็กในช่วงแรกอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้นี่มันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็จะทำให้กระตุ้นให้มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันถัดมาค่ะคุณแม่ควรจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วต่อวันนะคะคุณแม่อาจจะมีปัญหาจริงๆเพราะว่าเวลาที่มดลูกมันโตขึ้นเนี่ยจะทำให้ไปกดทับตัวของกระเพาะปัสสาวะและทำให้ฉี่บ่อยแต่ว่าตรงนี้คุณแม่จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะในส่วนของอาหารที่มีโปรตีนนะคะคุณแม่ก็จำต้องได้โปรตีนสูงขึ้นเพื่อจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของลูกด้วยนะคะซึ่งแหล่งที่จะให้โปรตีนก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วใช่ไหมคะทีนี้หลายๆท่านก็จะชอบบอกว่าเออกินปลาสิทีนี้ปลาเนี่ยนอกจากจะเป็นโปรตีนที่ดีย่อยง่ายแล้วเนี่ยในปลาเองก็จะมีกรดไขมันชนิดนึงที่เรียกว่าโอเมก้า3นะคะหลายๆคนก็พยายามที่จะกินปลาให้เยอะขึ้นมีข้อควรระวังอยู่ 2-3 อย่างค่ะอันแรกคือกินปลาได้นะคะแต่ว่าถ้าไปซื้อเป็นพวกของแคปซูลที่เป็นกรดไขมันที่เป็นโอเมก้า3เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหน่อยโดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ในช่วงแรกเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยภายในช่วง3เดือนแรกเนี่ยการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้ทีนี้กรดไขมันโอเมก้า3อะค่ะมันจะทำให้เลือดมันใสมันจางนะคะละลายลิ่มเลือดเหมือนกับคุณสมบัติเหมือนแอสพิรินเพราะฉะนั้นโอกาสเลือดออกมีหลายๆท่านก็จะไม่แนะนำให้ไปกินพวกของน้ำมันปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของไตรมาสแรกอันที่สองถ้าเราจะเลือกอาหารที่เป็นปลาเราอาจจะต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงคือโดยทั่วไปเราจะบอกว่าเราให้กินปลาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะกินปลาแนะนำว่าควรจะกินให้หลากหลายเหตุผลเพราะบางคนอยากได้โอเมก้า3เลือกกินปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยเราก็ไปซื้อมากินแล้วกินเยอะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือสารปนเปื้อนที่ติดมากับปลานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกของสารปรอทแคดเมียมอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกับเรื่องของสมองของเด็กได้อะค่ะดังนั้นเนี่ยในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์นะคะเราจะแนะนำว่าให้กินปลาเนี่ยประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ในที่นี้เนี่ยก็คือ1ครั้งเนี่ยเรากินประมาณเท่ากับ1ฝ่ามือนะคะอันนี้ก็คือ1ส่วนแล้วก็ให้กินอยู่ที่ประมาณสัก1หรือ2ส่วนต่อสัปดาห์เพื่อจะให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอมีโอเมก้า3ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยป้องกันไม่ให้ได้รับพวกของสารปรอทที่มันมากเกินไปที่อาจจะปนเปื้อนมากับปลานอกจากนี้เราอาจจะเลือกปลาที่ไม่ใช่เป็นพวกปลาทะเลกินปลาน้ำจืดร่วมด้วยได้ค่ะให้กินให้หลากหลายแล้วก็พวกของโฟเลตโฟเลตอันนี้สำคัญจริงๆต้องบอกว่าโฟเลตสำคัญมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ละจนกระทั่งตอนช่วงไตรมาสที่2เนี่ยโฟเลตสำคัญในเรื่องของการสร้างในระบบประสาทของเด็กตัวโฟเลตเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็เรื่องของระบบประสาทของเด็กที่ผิดปกติได้นะคะที่เราเรียกว่าเป็น neural tube defectนะคะถามว่ามีอยู่ในไหนในผักใบเขียวนะคะในนมก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของเครื่องในนะคะอาจจะเป็นพวกของตับพวกนี้ก็จะมีพวกของธาตุเหล็กแล้วก็มีโฟเลตอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าสมมติมันป้องกันได้การกินโฟเลตเข้าไปแล้วจะทำให้ความเสี่ยงตรงนี้ลดลงแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครมีแพลนที่จะตั้งท้องก็ควรจะทานโฟเลตไปเลยแล้วก็จะเป็นไอโอดีนขาดไอโอดีนคุณแม่ขาลูกจะเกิดมามีปัญหาเรื่องของไทรอยหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องของที่เขาเรียกว่าโรคเอ๋อได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาของลูกก็จำเป็นเนาะ

โอดีนเอามาจากไหนอันที่1เกลือที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเกลือที่ผสมไอโอดีนอยู่แล้วก็โอเคอันที่2ก็มาจากพวกของอาหารทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะได้ไอโอดีนนะคะในส่วนของข้าวแป้งเองเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่ากินได้แต่ว่าให้จำกัดในส่วนที่เป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เริ่มต้นก่อนตั้งครรภ์เนี่ยอ้วนอยู่แล้วมีประวัติครอบครัวเบาหวานหรือว่าน้ำหนักขึ้นเร็วอันนี้ต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยนะคะทีนี้เราก็คุยกันละเรื่องของอาหารทีนี้คุณแม่หลายคนพอไม่แพ้นะคะไม่แพ้ท้องแล้วเนี่ยก็เพิ่มกินเยอะขึ้นเวลาทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมากเกินไปหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอ้วนอยู่แล้วนะคะให้ระวังด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ดังนั้นสิ่งที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือต้องระวังก็คือพวกน้ำหวานหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นปริมาณมากนะคะแล้วก็อาจจะมีการตรวจเรื่องของน้ำตาลในระหว่างนี้นะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะถ้ามีเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์จะส่งผลเสียกับเด็กอาจจะต้องมีการฉีดยาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเราคุมอาหารเราก่อนนะคะให้น้ำหนักเนี่ยขึ้นตามเกณฑ์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่เหมาะสมไม่เลือกอาหารที่มันมีน้ำตาลสูงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางนึงที่จะช่วยป้องกันเรื่องของเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะในกรณีที่เรามีเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยเขาจะได้รับน้ำตาลจากตัวคุณแม่เด็กก็จะตัวโตเพราะฉะนั้นถามว่าโอ๊ยเด็กตัวโตก็ดีสิฉันอยากให้ลูกฉันตัวโตประเด็นก็คือว่าเด็กตัวโตเวลาจะคลอดก็จะคลอดยากอันที่สองพอคลอดปั๊บเด็กเนี่ยเขาจะต้องมาใช้ระบบไหลเวียนของตัวเขาเองละจากเดิมที่เขาได้รับจากคุณแม่เพราะฉะนั้นจากเดิมเด็กที่เคยได้รับน้ำตาลสูงๆพอตัดสายสะดือปั๊บหมายถึงว่าระดับน้ำตาลในเลือดเขาไม่พอเด็กก็จะน้ำตาลตกก็อาจจะมีปัญหากับเด็กได้อันนี้คือสิ่งที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องการทำให้น้ำหนักของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะแล้วเราก็เข้ามาสู่ในไตรมาสที่3แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าการตั้งครรภ์ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะพอมาถึงไตรมาสที่3เนี่ยลักษณะของอาหารเสริมหรือว่าลักษณะของวิตามินและเกลือแร่เสริมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะคะน้ำหนักตัวจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นและตามน้ำหนักเด็กที่โตขึ้นช่วงนี้นี่เราต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก400แคลอรี่ต่อวันละนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ว่าน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละรอบที่เราไปตรวจครรภ์เนี่ยเขาก็อาจจะให้เราสังเกตนิดนึงว่าขาเราจะเริ่มบวมหรือยังคุณแม่จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าพอเข้าสู่ไตรมาสที่3ปั๊บเนี่ยพอครรภ์มันสูงขึ้นโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลากินเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนกินเข้าไปนิดนึงก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแน่นมันรู้สึกเหมือนกับมีกรดไหลขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องแบ่งมื้อกินแล้วค่ะกินน้อยๆกินบ่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังมากขึ้นคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของขาบวมเวลาขาบวมนี่ต้องระวังนิดนึงค่ะเวลาไปตรวจเขาจะต้องตรวจดูปัสสาวะด้วยถ้าสมมุติว่าตรวจปัสสาวะแล้วมีโปรตีนขึ้นมาหรือคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีเครื่องวัดความดันแล้วความดันสูงอันนี้ต้องระวังนะคะความดันสูงมีโปรตีนขึ้นขาบวมอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะมีภาวะคันเป็นพิษซึ่งอันนี้ต้องรีบไปเจอคุณหมอละนะคะก็ในกรณีที่มีภาวะคันเป็นพิษนะคะก็คือภาวะความดันสูงในคุณแม่ทีนี้พอเวลาความดันสูงมากๆเนี่ยก็จะมีโปรตีนไข่ขาวรั่วขาบวมได้อันนี้ก็จะตรวจได้นะคะทุกๆครั้งที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะขอตรวจปัสสาวะเพื่อจะเช็คพวกนี้แล้วก็วัดความดันนะคะถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีตามัวนะคะหรือว่ารุนแรงจริงๆบางคนเนี่ยถึงขนาดชักได้เลยนะคะส่วนลูกเนี่ยสุขภาพของลูกในท้องเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กสุขภาพไม่ดีเวลาเด็กสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในท้องได้ละนะคะก็อาจจะทำให้มีการคลอดก่อนกำหนดนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะจำเป็นที่ต้องหยุดการตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในท้องเนี่ยเด็กอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าต้องรีบเอาเด็กออกมาแล้วมาเลี้ยงข้างนอกนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากให้เจอถามว่าจะต้องทำยังไง1ติดตามระวังแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจอก็รีบรักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโดยสรุปนะคะก็คือเวลาที่เราตั้งครรภ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่เด็กคลอดอะค่ะอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเด็กตัวโตเกินกว่า4กิโลถ้าใครคลอดเด็กแล้วลูกเกิดมาเนี่ยหนักเกิน4กิโลอันนี้ต้องมาเช็คแล้วล่ะค่ะว่าคุณแม่จะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะอันที่2ก็คือถ้าเกิดลูกอยู่ในระดับประมาณนี้ก็ต้องนึกภาพว่าอุ๊ยน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยตอนนี้อยู่กับแม่ต่อให้เอารกออกไปน้ำคร่ำออกไปจริงๆก็ไม่กี่กิโลนะคะดังนั้นในแง่ของการตั้ง

0: ครรภ์น้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ประมาณ11กิโลสำหรับคนที่ก่อนตั้งครรภ์น้ำหนักปกติถ้าผอมตั้งครรภ์เพิ่มได้มากกว่านี้ถ้าอ้วนต้องลดให้น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณสัก 9-13 กิโลนะคะ11ตรงกลางสำหรับคนที่น้ำหนักปกติคนอ้วนเพิ่มประมาณสัก9โลคนผอมเพิ่มได้13โลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงก็คือท้องแฝดนะคะหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะท้องแฝดด้วยเรื่องของเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าใช้วิวัฒนาการทางการแพทย์แล้วทำให้มีการตั้งครรภ์แฝดเพิ่มขึ้นในคนที่ท้องแฝดเนี่ยจริงๆเราอนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักได้มากกว่าท้องปกติหรือว่าท้องเดี่ยวนะคะท้องเดี่ยวเพิ่มได้11โลอย่างเงี้ยท้องแฝดอาจจะได้ถึงเกือบ20โลนะคะแต่ว่าเวลาที่เพิ่มไปถึง20โลนี่ต้องบอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในคนที่ตั้งครรภ์แฝดเนี่ยจะมีมากกว่าคนที่ตั้งครรภ์ปกติเพราะฉันบอกว่าคนมักจะพูดว่าโอ๊ยดีจังเลยท้องแฝดคลอดทีเดียวได้ลูก2คนต้องบอกว่าอันตรายกับสุขภาพของคุณแม่และลูกเนี่ยมากกว่าท้องเดียวอันที่2คือหลังคลอดไปแล้วเนี่ยการดูแลก็จะลำบากมากขึ้นเหมือนกันค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะเลือกว่าเราจะกินอาหารชนิดไหนแล้วเนี่ยการปรุงอาหารก็สำคัญนะคะไม่ใช่แค่คนท้องค่ะคนทั่วไปก็ตามควรจะเลือกอาหารที่สุกสะอาดนะคะแล้วก็ใหม่ในการที่จะเอามาปรุงอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่เป็นอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารหมักดองนะคะทีนี้ตรงนี้นี่ถามว่าช่วยอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอาหารที่เรากินเนี่ยมันไม่สุกไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อนมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าท้องเสียจะทำให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของการขาดน้ำเสียน้ำเสียเกลือแร่หรืออาจจะมีอันตรายกับเด็กได้อะค่ะอันนี้ก็เลยทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าในคนท้องควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะนอกเหนือจากอาหารที่เราแนะนำให้กินแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราห้ามกินอะไรอันนี้ก็จะพูดไปบ้างแล้วก็คือข้อแรกเราจะห้ามพวกที่เป็นน้ำตาลเยอะๆเมื่อกี้บอกไปละว่าเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะพวกของไขมันเยอะๆไขมันเยอะนี่นอกเหนือจากเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องเมื่อสักครู่เนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากพออายุครรภ์มากขึ้นนะคะในท้องเราเนี่ยมันมีเด็กอยู่การบีบตัวหรืออะไรของลำไส้ก็จะลำบากนะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของท้องอืดมีเรื่องของกรดไหลย้อนได้ง่ายอยู่แล้วการที่เรากินอาหารที่มีไขมันมากอะค่ะการบีบตัวของลำไส้จะทำได้ช้าลงโอกาสที่จะเกิดท้องอืดจะยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารไขมันมากจะทำให้คุณแม่มีโอกาสท้องอืดมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มอาหารรสจัดซึ่งอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่พอตั้งครรภ์เยอะขึ้นไตรมาสสูงๆมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของกรดไหลย้อนก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะคำถามยอดฮิตของคุณแม่นะคะก็จะมีอยู่2 3อย่างอันแรกคือจะไปปาร์ตี้ได้ไหมจะกินแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าอันที่2ก็คือจะยังกินชากาแฟได้ไหมนะคะแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะคะอันที่2เนี่ยในส่วนของชากาแฟนะคะชากาแฟเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีข้อเสียยังไงมันมีข้อมูลค่ะว่าคาเฟอีนอาจจะมีผลกระทบทำให้มีผลกระทบกับเด็กอย่างเช่นสมมติในช่วงไตรมาสแรกหรือว่าในช่วงไตรมาสแรกอาจจะทำให้มีการแท้งหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าชอบมากจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่ที่อยากจะตั้งครรภ์หรืออยากมีลูกเนี่ยก็พยายามหยุดเองอยู่แล้วแหละที่เห็นนะคะแต่ถ้าหยุดไม่ได้จริงๆเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะเลี่ยงโดยการที่จะไปกินเครื่องดื่มที่มันเป็นดีคาเฟอีนหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยอันนี้ก็มีได้เหมือนกันนะคะถามว่าจำเป็นที่จะต้องหยุดเลยไหมจริงๆข้อมูลหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะยังพอทานได้แต่ว่าในปริมาณที่น้อยเช่นประมาณสัก1แก้วนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นพวกของดีเคฟอย่างนี้เป็นต้นค่ะสรุปแล้วจริงๆแล้วอาหารกับการตั้งครรภ์นี่ก็มีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยเรากินอาหารเพื่อตัวเราคนเดียวแต่ในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเรากินอาหารเพื่อส่งผลกระทบไปถึงลูกของเราด้วยแล้วเราก็ต้องการให้ลูกเราออกมาเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีมีความฉลาดเพราะฉะนั้นของที่เรากินกินยังไงมันก็ผลถึงลูกเราอย่างนั้นนะคะอันแรกที่เราจะดูกันก็คือน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตนะคะรวมถึงไอโอดีนนะคะเรื่องของน้ำมันปลาหรือว่าโอเมก้า3อันนี้ก็จำเป็นแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปของอาหารมากกว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่สำคัญเลยค่ะเราควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะเพราะว่าในระหว่างที่เราฝากครรภ์เนี่ยมันก็จะมีการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของความดันหรือสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกเราเป็นระยะทำให้เราสามารถที่จะเจอได้ตั้งแต่ในระยะต้นแล้วก็รักษาได้นะคะดังนั้นถ้าใครตั้งครรภ์เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะพบคุณหมอเป็นระยะค่ะ
1: สำหรับในคนท้องนะคะก็จะมีความเป็นห่วงลูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระมัดระวัง

0: วังมากเลยในเรื่องของการใช้ยายากลุ่มแรกโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้นอกเหนือจากว่าเราแพ้ยาเนี่ยยาปฏิชีวนะบางชนิดเนี่ยเราก็ไม่แนะนำในคนตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเตต้าไซครินพวกของสเตรปโตไมซินคอรัมเฟนิคอลหรือว่าไนโตรฟูรานตูอีนนะคะนอกจากนี้ถ้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องบอกคุณหมอเสมอนะคะว่าตัวเองตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วต้องเช็คว่าอันเนี้ยสามารถให้ได้ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กลุ่มที่2จะเป็นพวกของยาแก้ปวดลดไข้อันนี้แนะนำให้กินพาราเซตามอลนะคะกลุ่มของเอนเซตหรือว่าแอสพิรินเช่นพวกของไอบูโปรเฟนนาโปเซนหรือวอเทเรนพวกนี้เนี่ยถ้าคุณแม่กินในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งได้นะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันจะไปทำให้เลือดไม่ค่อยแข็งตัวนะคะในบางรายค่ะอาจจะมีการให้รับประทานแอสไพรินแต่ว่าด้วยเหตุผลอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นกับว่าเขาจะให้กินด้วยเหตุผลอะไรอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกของยาแก้คันหรือว่ายาแก้แพ้นะคะบางทีคุณแม่จะบอกว่าเอ๊ะมีน้ำมูกมีโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ล้างจมูกนะคะหรือไม่เนี่ยก็รักษาตามอาการไปก่อนยาแก้แพ้บางกลุ่มเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้คนไข้รับประทานนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้ที่มีการตั้งครรภ์อยู่ส่วนของยาแก้ไอเนี่ยให้หลีกเลี่ยงยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของไอโอดีนนะคะเพราะว่าอันเนี้ยจะมีผลกับเด็กในท้องอาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีคอพอกได้แล้วก็ยานอนหลับไม่แนะนำเลยสำหรับคุณแม่เพราะว่าอาจจะไปกดเรื่องของกล้ามเนื้อการหายใจของเด็กนะคะทำให้มีอาการเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ค่ะ
1: จากที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าอาหารอะไรที่ควรจะกินอาหารอะไรที่ไม่ควรจะกินแต่ว่าหลายคนก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเออเราฉันจะกินอะไรได้บ้างหรือเมนูอาหารหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะข้างล่างค่ะจะมีลิงก์ให้นะคะเข้าไปติดตามดูได้เลยจะมีเมนูอาหารในแต่ละไตรมาสนำเสนอทุกท่านนะคะ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอเอ๋ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากจะสอนคำศัพท์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่อาจจะเป็นลูกหลานของพวกเราและคำที่พี่อยากจะสอนวันนี้คือคำว่า RSV เธอจ๋าเวลาคุณอ่านคำนี้คุณอย่าไปอ่าน V ว่า V นะเธอจ๋าคือคำว่า V เนี่ยขอเนี่ยขึ้นหน้าจอให้เธอก่อนเวลาคุณอ่านตัวอักษรนี้เนี่ยคุณต้องอ่านมันว่า V V คุณลองพูดตามพี่ดิเรียนบอกว่าขออนุญาตปิดคลิปนะคุณยังเพิ่งปิดนะทุกคนคือ RSV เนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งนะทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจของพวกเราคือความเศร้าของโรคนี้ทุกคนคือมันมักจะเกิดขึ้นในเด็กนะทุกคนแล้วมักจะเกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าต่ำกว่า5ปีคือมันสามารถทำให้ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งช่วงบนและช่วงล่างคือการระบาดของโรคนี้มักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ฤดูฝนไปถึงฤดูหนาวนะทุกคนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนทุกปีคราวนี้คำถามถัดไปของคนหลายๆคนคือเฮ้ยถ้าเราติดเชื้อ RSV แล้วเนี่ยอาการของมันจะเป็นยังไงคือถ้าเป็นช่วง3วันแรกเนี่ยอาการของเขาจะคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปแต่เมื่ออาการร้ายแรงขึ้นเนี่ยคุณอาจจะเริ่มมีอาการปอดบวมหรือว่าอักเสบก็ได้นะทุกคนแต่บางคนอาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากจนกระทั่งระบบการหายใจของเขาล้มเหลวคือสิ่งที่ผู้ปกครองหลายท่านต้องคอยระวังนะทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าลูกของคุณเนี่ยเริ่มไอไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาอาเจียนแล้วอีกหลายคนอาจจะเจอเสมหะในคอซึ่งแบบเยอะมากจนกระทั่งการหายใจแบบปกติกลายเป็นสิ่งที่ลำบากมากเลยทีเดียวแล้วอาการอื่นซึ่งต้อง

คอยระวังเหมือนกันมีอีกเยอะมากลองดูว่าคนตัดเนี่ยจะตามพี่ทันไหมอัพไปเรื่อยๆนี่คือแบบมันเยอะเธอจ๋าจนกระทั่งขออนุญาตแปะบนหน้าจอให้คุณดังนั้นเมื่อคุณเจออาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบไปหาแพทย์แล้วในส่วนของการรักษาเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าความรักเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคนี้คือณวันนี้ทุกคนจ๋ามันไม่มียาตัวไหนที่สามารถรักษาเขาได้คือช่วงนี้การรักษาตามอาการเนี่ยจะเป็นวิธีจัดการรับมือกับโรคนี้ที่นิยมที่สุดคราวนี้สำหรับใครที่ยังไม่ติดคุณฟังที่ให้ดีนะฮะคือสาเหตุในการติดเชื้อจะติดต่อทางการหายใจเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยที่ติด RSV เช่นน้ำมูกน้ำลายหรือว่าด้วยการสัมผัสสภาพแวดล้อมที่อาจจะสกปรกเช่นเก้าอี้โต๊ะของเล่นหรืออย่างอื่นเป็นต้นดังนั้นใครที่ชอบไปเล่นกับน้ำมูกคนอื่นต้องหยุด แล้วอีกหนึ่งความรู้ที่คุณต้องจำไว้วันนี้ก็คือว่าการที่คุณติดเชื้อเนี้ยมันเกิดได้ง่ายมากเพราะเชื้อเนี่ยมันสามารถอยู่บนมือของเธอเนี่ยได้มากกว่าครึ่งชั่วโมงดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เธอที่ไม่อยากติดเชื้อเนี้ยคุณจะต้องล้างมืออย่างต่อเนื่องแล้วก็ใครก็แล้วแต่เธอที่มีลูกเนี่ยคุณบอกอยากจะเตือนเธอว่าคุณต้องคอยพูดกับลูกไปเลยว่าการล้างมือการใช้เจลการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งอ๋อแล้วอีกอย่างทุกคนคือคุณอย่าเพิ่งพาลูกไปในสถานที่ซึ่งมีคนเยอะเพราะว่าการติดเชื้อตัวเนี้ยในสถานที่แบบนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยนะทุกคนซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์สุภิดาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือปราจีนบุรี

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาศิริราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของผมไม่ใช่ผมนี่นะฮะเรื่องของเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราทุกคนนี่แหละครับลองนึกดูนะครับถ้าวันนึงเส้นผมค่อยๆร่วงไปร่วงไปจนในที่สุดหัวล้านโอ้โหไม่อยากนึกเลยใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบางคนเนี่ยเสียความมั่นใจหมดอะไรตายอยากทุกอย่างมันแทบจะพังทลายหายไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหนุ่มหัวล้านสาวผมบางทั้งหลายวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากกันต้องชมให้ได้จนจบเลยนะครับแล้วจะรู้ว่ารักษาได้ครับผมร่วงหัวล้านเนี่ยรักษาได้แต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับเส้นผมของเราก่อนครับ
1: โดยทั่วไปคนเราจะมีเส้นผมบนศีรษะประมาณ 90,000 ถึง 140,000 เส้น1ตารางเซนติเมตรจะมีผม120ถึง200เส้นในคนปกติผมจะร่วงไม่เกินวันละ100เส้นและเมื่ออายุมากขึ้นผมที่ร่วงเกินกว่าปกติจะนำไปสู่ภาวะของการเกิดโรคหัวล้านได้ในที่สุด
0: ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเป็นทั้งหนุ่มหัวล้านและสาวผมบางอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไปไหนทำอะไรนี่มันมีทั้งความไม่มั่นใจแล้วก็เสียบุคลิกภาพไปทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ปัญหาจะมีทางออกมีทางแก้ไขโดยจะคุยกับหัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมภาควิชาตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลตวงทองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้อาจารย์ผมหนามากเลย
2: โอ้ครับขอบคุณครับ
0: งั้นเราต้องมีทางออกที่ดีอย่างแน่นอน
2: ครับ
0: หัวล้านผมบางนี่แก้ไขได้ใช่ไหมครับ
2: แก้ไขได้ครับจริงๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
0: เป็นโรคอะฮะ
2: ครับ
0: โรคที่ว่านี่เป็นโรคกรรมพันธุ์อย่างเดียวไหมหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้อีกครับ
2: ที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับปัญหาหัวล้านผมบางเนี่ยก็จากโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับพวกนี้จะ
0: เป็นหลักเลยใช่ไหม
2: เป็นหลักครับ
0: ครับ
2: ส่วนปัจจัยอื่นพวกโรคผมร่วงเป็นหย่อมหรือว่าพวกหนังศีรษะอักเสบพวกนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะครับ
0: ผมทีนี้เห็นบางคนเนี่ยพ่อแม่ล้านลูกก็ต้องล้านด้วยอย่างนั้นไหมฮะหรือว่าลูก 3-4-5 คนเนี่ยจะต้องล้านทุกคนไหมบางคนไม่ล้านเลยก็มีเอ๊ะมันเกิดจากอะไร

0: มันเป็นทำไมถึงเป็นแบบนั้น
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญมี2 อย่างในโรคนี้นะครับ คือ1ก็คือมีพันธุกรรมซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงนะครับผมร่วงศีรษะล้านอันที่2เนี่ยปัจจัยที่2ก็คือเรื่องฮอร์โมนนะครับก็พวกนี้จะในสำหรับในเพศชายเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศชายนี่แหละที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมากระตุ้นนะครับพันธุกรร
0: ม
1: ซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงแล้วทำให้เกิดมีผมร่วงนะครับ
0: หมายถึงไงฮะคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะผมร่วงง่ายกว่าและล้านได้มากกว่าอย่างนั้นไหมฮะ
1: ระดับฮอร์โมนในคนที่มีผมบางศีรษะล้านก็เท่ากับคนปกติทั่วไปครับ
0: ไม่ใช่ว่าวัดฮอร์โมนอุ้ยฮอร์โมนผมเยอะผมมีโอกาสจะหัวล้านไม่ใช่อย่างนั้นด้วย
1: ไม่ใช่ครับคือฮอร์โมนนี่ก็เท่ากับคนทั่วไปแต่ว่าต้องมีพันธุกรรมมาคือมี2 อย่างเหมือนตบมือข้างเดียวมีฮอร์โมนอย่างเดียวก็ไม่ได
0: ้
1: ต
0: ้
1: องมีฮอร์โมนและพันธุกรรม
0: พอตบปุ๊บเท่านั้นแหละร่วงเลย
1: ร่วงครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มล้านครับ
1: ผมบางศีรษะล้านเนี่ยจะเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณ10กว่านี่ก็มาได้แล้วครับแต่ปริมาณน้อยครับ
0: อ๋อ10กว่านี่กว่าสักแค่ไหนฮะ10ต้นๆหรือว่า10ปลายๆถึงจะ
1: 10ปลายๆครับ
0: 10ปลาย
1: ๆทีนเอจแบบหมายวัยรุ่นครับ
0: เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย
1: ประมาณ
0: จบม.6อะไรอย่างงี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็มีสิทธิ์ล้านแล้วเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหมันจะร่วงจะเริ่มจากตรงไหนร่วงยังไงไปก่อน
1: ส่วนใหญ่จะร่วงจากการที่เขาเรียกตรง M shape หรือตรงง่ามเนี่ยนะครับ
0: สองข้างนี่เหรอ
1: ครับตรงง่ามแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเริ่มมีอาการเถิกขึ้นค่อยๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่2ก็คือตรงบริเวณกลางศีรษะตรงยอดนะครับ
0: จะเป็นอย่างนั้นก่อน
1: จะเริ่มบางนะครับ
0: ล้านในผู้ชายร่วงในผู้หญิงเนี่ย
1: ครับ
0: มีอะไรเหมือนอะไรต่างกันบ้างครับ
1: ในผู้ชายเนี่ยจะเป็นการเถิกแล้วก็มีบางตรงกลางแต่ในผู้หญิงเนี่ยตีนผมหรือไรผมเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะส่วนใหญ่จะเป็นการบางที่ตรงกลางศีรษะครับ
0: ดูรวมอาจจะยังเหมือนเดิมเลย
1: เหมือนเดิมครับ
0: แต่มันค่อยๆบางไปบางไป
1: ครับส่วนใหญ่จะเป็นหนักบริเวณที่กลางศีรษะครับผู้หญิงเนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยจะบางมากแต่ว่าตีนผมไม่ค่อยร่น
0: อ๋อใช่ใช่ถ้าดูด้านหน้านี่อู้ยังหนาอยู่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตรงกลางศีรษะนี่จะเริ่มบางจนเห็นหนังศีรษะเลยนะฮะ
1: จริงๆในผู้ชายเนี่ยนะครับเรามีคำไทยด้วยนะครับอ๋อ
0: ใช่ใช่ฮะ
1: เขามีอะไรทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปลงแร้งกระพือปีกนะครับฉีกหางฟาดแล้วก็ราชครึงเครา
0: โอ้โห
1: ครับ
0: 7อย่าง
1: 7อย่าง
0: แต่ละอย่างนี่ล้านไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันครับ7ชนิดของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดในลักษณะของในช่วงที่เป็นมากแล้วล
0: ัก
1: ษณะทุ่งหมาลงดงช้างข้ามอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เป็นคำกล่าวในคนที่เป็นมากๆนะครับ
0: ไม่ว่าจะ1ใน7เป็นชนิดไหนก็ตามเนี่ยคงสงสัยว่าตกลงเป็นโรคใช่ไหม
1: ครับเป็นโรคเพียงแต่ว่าโรคนี้มันเจอได้บ่อยเหลือเกินนะครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้าน
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งนะฮะ
1: ครึ่ง
0: ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแหละที่ล้านที่บางเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
1: ครับ
0: กี่แสนแล้วฮะ
1: โอ้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับเ
1: น
0: ี่ยดูยังไงบ้างฮะคือดูด้วยตาเป็นคุณหมอต้องหยิบเครื่องมือด้วยฮะ
1: โอ้ก็ใช้เครื่องมือจริงๆเครื่องมือวัดธรรมดาเวอร์เนียร์ธรรมดานะคร
0: ับดูอย่างนี้บอกไม่ได้ฮะโอ้ยคุณแอดยังไม่ล้านเท่าไหร่หรือว่าไปแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไม่ได้เหรอควรต้องมีเครื่องมือ
1: ก็มีการวัดนะครับมีการวัดเพื่อความเป็นการหนึ่งเป็นการตรวจแล้วก็เป็นการจดบันทึกไว้ในการติดตามผลการรักษาด้วย
0: ครับผม
1: นะครับ
0: หยิบมาลองวัดเลยไหมคุณหมอ
1: ได้ครับได้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับผมต้องวัดยังไงส่วนไหนยังไงบ้างฮะ
1: เราก็จะวัดนะครับ
0: ครับ
1: อันแรกเราเรียกว่าเป็น mid frontal point นะครับคือจุดกลางตรงหน้านะครับ ตรงระหว่างแถบตรงหัวคิ้วตรงนี้นะครับ
0: กับ
1: ตรงชามตรงนี้นะครับดูว่าระยะประมาณเท่าไหร่นะครับ อย่างของคุณแอดนี่ 5.5 เซนติเมตร
0: เป็นไงฮะ
1: ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดี
0: ถือว่าสัก 500,000 ยังไม่ล้าน
1: ยังไม่ล้านนะครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ค่าเฉลี่ยนี่ก็ประมาณสัก6ถึง 6.5 อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีย
0: ังโล่งอยู
1: ่ครับ
0: อันนี้5.5
1: ถือว่าดีมาก
0: ถือว่าดีมากนะดูอะไรต่อฮะ
1: จุดที่2นะครับก็จะเป็นจุดบริเวณที่เรียกว่าเป็นง่าม M shape นะครับตรงนี้นะครับก็วัดจากหัวคิ้วนะครับไปจนถึงง่ามตรงนี้นะครับ
0: ไปลึกไหมฮะ
1: อย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซม
0: ครับ
1: นะครับ8.5
0: ข้างขวา
1: ครับ
0: ก็ 8.5
1: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ8เซนติเมตร
0: ผมไปจุด5นะครับ
1: นิดหนึ่งแสดงว่าเป็นเริ่มต้น
0: เหรอฮะ
1: เริ่มมีการเถิกบางขึ้นไปนิดหน่อยนะครับ
0: โอ้โหเริ่มสบายใจไม่ค่อยได้แล้วอ้าวต้องวัดส่วนไหนต่ออีกไหม
1: อ๋อครับส่วนที่3นะครับก็คือขอโทษนะครับ
0: ครับผม
1: จะวัดตรงกลางนะครับแล้วก็จะแหวกเส้นผมนะครับ
0: อ๋อต้องแสกกลางดูใช่ไหมฮะ
1: ครับอันนี้

0: 1เซนติเมตรนี่ปกติดีและสุดท้ายนะครับก็คือตรงขวัญอย่างนี้นะครับของคุณแอดได้ประมาณ 1.9 เซนติเมตรนะครับ
1: ถือว่า
0: ปกติ
2: ปกติโอ้โห
0: โดยรวมแล้วดีครับ
2: ยังถือว่าดีนะ
0: ยังถือว่าดีย
2: กเว้น2ง่ามนี้ใช่ไหมฮะ
0: นิดหน่อย
2: ก็อาจจะไปถ้าไปก็ไปทางนี้ใช่ไหมฮะเอาละเรายังไม่ถือว่าล้านนะตอนนี้แต่มีความเสี่ยงมีโอกาสงั้นถามรักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
0: พูดถึงว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับรักษาให้หายได้

0: 1วันต้องเก็บร่วงที่ที่นอนร่วงตอนสระผมอาบน้ำอะไรต้องเก็บมาลองนับดูเงี้ย
1: ใช่ครับต้องเก็บเช้านะครับเก็บสายเก็บบ่ายเก็บเย็นแล้วก็ก่อนนอนรวบรวมมาใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มานับเลย
0: นับจำนวนเส้นว่าเกินวันหนึ่งควรจะได้เท่าไหร่นะ
1: ไม่ควรเกิน100ร่วงนะครับก็ต้องมาหาสาเหตุพวกนี้บางทีอาจจะมีการอักเสบของหนังศีรษะร่วมกับภาวะผมบางศีรษะล้านซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
0: มีเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเหรอ
1: มีได้บางทีแผลมีขุยมีรังแคนะครับพวกนี้ก็ควรจะทำการตรวจดูแลด้วย
0: หรือว่าหนังศีรษะมันบางคนโอ้ยเนี่ยมันมากเลยสระผมแล้วก็ยังมันอยู่อย่างนี้เกี่ยวไหมฮะ
1: ความมันของหนังศีรษะเนี่ยมันเป็นผลนะครับผลจากฮอร์โมนตัวเดียวกันกับที่ทำให้ผมร่วงก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนคือเป็นฮอร์โมนเพศชายพวกนี้เนี่ยนอกจากมันทำให้ผมร่วงแล้วเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นบริเวณของต่อมไขมันทำให้มีหนังศีรษะมันได
0: ้ถ้าเกิดมันเริ่มมาแล้ว
1: ครับ
0: การรักษาเนี่ยยังร่วงน้อยๆยังไม่เยอะอยู่เนี่ยรักษายังไง
1: รักษาเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่เราจะให้รับประทานยาแล้วก็ทายาเนี่ยนะครับประมาณ1ปีติดตามผลไป1ปี
0: ตรงนี้สำคัญครับบางท่านเริ่มถือปากกาจะจดแล้ว
1: ครับ
0: ยาอะไรครับทายาอะไร
1: ครับยานะครับก็จะเป็นในกลุ่มของพวกกลุ่มที่เรียกเป็นไมน็อกซิดิลชื่อตัวยา
0: ชื่อตัวยา
1: ชื่อสามัญของยานะคร
0: ับ ไมน็อกซิดิล
1: ครับนะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษานะครับเพราะว่ายานะครับก็เป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีแล้วก็มีผลข้างเคียงด้วย
0: ครับอันนี้สำหรับเป็นน้อย
1: ๆครับ
0: ถ้าเป็นมากขึ้นล่ะ
1: เป็นมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องมีการรับประทานยาร่วมด้วยในสำหรับอันนี้ในกรณีเพศชายนะครับ มีการยาซึ่งยาพวกนี้ก็จะไปทำใหพวกฮอร์โมนนะครับมันไม่มาออกฤทธิ์ทำให้ผมร่วงที่บริเวณหนังศีรษะ
0: แต่ได้ยินว่ารับประทานยามันมีผลข้างเคียงจริงไหม
1: ก็เป็นความจริงนะครับอย่างยาที่ใช้ในเพศชายนะครับก็เช่นยาที่ชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์เนี่ยประมาณ 2% ของคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการอวัยวะเพศเนี่ยไม่แข็งตัวซึ่งพบได
0: ้เสื่อมถาวรไหมฮะ
1: พวกนี้เป็นชั่วคราว
0: อ๋อชั่วคราว
1: ครับ
0: หยุดยาก็มาเหมือนเดิม
1: ครับกลับมาเหมือนเดิมปกติจริงๆเกิดน้อยนะครับไอ้ผลข้างเคียงนี่เกิดน้อยก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับ
0: ที่คุณหมอบอก 2% ในความหมายหมายถึงว่า100คน
1: เป็นแค่2คนเอง
0: เป็นแค่2คนอ๋อ
1: นะครับ
0: ก็สบายใจได้อีกนิดนึงนะฮะสำหรับท่านชายนะครับท่านอาจจะอยู่ใน 98%
1: โอกาสที่จะปกติเยอะกว่าเยอะครับ
0: เหรอฮะ
1: เยอะกว่าเยอะ
0: ไม่ต้องตกใจ
1: ครับ
0: อันนี้คือถ้าเป็นปานกลางใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: ต้องทายาและกินยา
1: ครับ
0: ยาประเภทที่รับประทานนี่เป็นยา
1: จริงๆแล้วเป็นยาในกลุ่มซึ่งเดิมเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโ
0: ถ
1: นะครับแต่พวกนี้เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนด้วยได
0: ้อ๋อเหรอฮะ
1: นะครับ
0: โดยไม่ต้องเกี่ยวต่อมลูกหมากโตไม่โต
1: ครับแต่ว่าขนาดยาอาจจะไม่เท่ากันนะครับ
0: เป็นน้อยทายาเป็นปานกลางก็คือรับประทานยาด้วยทายาด้วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นมากกว่านั้นนะฮะคือโอ้โหล้านเลยอ่ะไม่มีผมเลยฮะ
1: ถ้าเป็นมากๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยก็มักจะแนะนำให้เริ่มทานยาทายาดูก่อนรอจนถึง1ปีนะครับส่วนที่เหลือที่มันไม่ขึ้นหลังจากกินยาทายาเราก็จะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาช่วยครับ
0: ผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเลยนะ
1: ฮะใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นวิธีสุดท้ายละ
1: เป็นวิธีถือว่าเป็นไม้ตาย
0: ไม้ตาย
1: นะครับถือว่าเป็นไม้ตาย
0: ถ้าลอง2วิธีแรกแล้วยังไม่ได้ผล
1: ครับ
0: ก็ต้องเจ็บตัวกันละ
1: ครับก็ไม่มากนะครับ
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: การที่ทายารับประทานยาผมจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยอะไรบ้าง
1: จริงๆแล้วหลายปัจจัยนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งเรื่องพันธุกรรมนะครับของเขาว่าพันธุกรรมแรงขนาดไหนนะครับเป็นมามากขนาดไหนนะครับและความสม่ำเสมอของการรับประทานยาด้วย
0: ล้านมานานแล้วค่อยมารักษาเกี่ยวไหมเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยหัวมันเลยแต่บางคนเนี่ยยังพอเห็นมีจุดๆไรๆพอได้อันนี้จะมีผลต่างกันไหม
1: ครับเกี่ยวครับคือว่าถ้าเป็นมานานๆนะครับ
0: บ
1: างครั้งเนี่ยผิวหนังจะมีพังผืดเข้ามาแทนที่บริเวณของรากผมทำให้โอกาสที่จะฟื้นเนี่ยมันจะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับ
0: มาเนิ่นๆจะดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็นี่ให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้ทีนี้มีอาสาสมัคร2ท่านครับ
1: ครับ
0: ที่เขาพอบอกว่าทำเรื่องนี้สนใจมากเลยเดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณหมอ
1: ได้ครับยินดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับโรคชนิดหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและโรคชนิดนั้นได้แก่อัลไซเมอร์นั่นแหละทุกคนคือในประเทศไทยเนี่ยบางทีเราจะอ่านคำนี้ว่าอัลไซเมอร์กันซึ่งถามว่าได้ไหมได้ทุกคนแต่เธอต้องพยายามถ้าจะพูดภาษาอังกฤษนะเธอต้องอ่านคำนี้ว่าAlzheimer's คือ Alzheimer's disease คือโรคชนิดหนึ่งนะทุกคนที่มักจะทำให้คนแก่เนี่ยไม่สามารถจำอะไรได้แม้แต่นิดเดียวซึ่งสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับความเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองคุณนั่นแหละคือนี่เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่จะพบมากที่สุดนะทุกคนโดยที่จะมีการเสื่อมของเซลล์สมองทุกส่วนนะทุกคนเน้นคำว่าทุกส่วนคือมันไม่ใช่แค่จุดเดียวเท่านั้นเลยนะทุกคนมันคือทุกส่วนของสมองคุณแล้วอีกปัญหาหนึ่งทุกคนคือถ้าคุณเป็นอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยคุณจะไม่มีวันหายนะทุกคนคือจุดเริ่มต้นของโรคนี้ก็คือความทรงจำของคุณเนี่ยจะค่อยๆหายลงไปเรื่อยๆคือในช่วงต้นเนี่ยหลายคนจะไม่รู้ว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์นะทุกคน
1: huh?
0: คือเขาจะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเลยคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือมันคือคนที่อยู่รอบข้างคนไข้นี่แหละที่จะสังเกตก่อนคือเขาจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยทำไมเขาขี้ลืมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วคุณรู้ป่าวว่าอัลไซเมอร์สดิสซีสเป็นหนึ่งโรคที่สามารถส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคนไข้ได้มากที่สุดแล้วอาการของเขาเนี่ยจะมีอยู่เยอะมากทุกคนแต่อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคนที่เป็นอัลไซเมอร์มักจะถามคำถามเดิมไปเรื่อยๆเพราะเขาจะจำไม่ได้ว่าเขาเคยถามคำถามนั้นมาแล้วและอาการอื่นรวมถึงการลืมชื่อของคนในครอบครัวและการวางของผิดที่เป็นต้นและอีกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือสำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์หลายคนเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถสื่อสารถึงความต้องการของตัวเองได้แล้วเลยคือคนที่เป็นอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยจะมีอะไรมากมายที่เขาไม่สามารถทำได้นะทุกคนหนึ่งอาจจะไม่สามารถคำนวณเลขได้หรืออาจจะใช้ของผิดวิธีและผู้ป่วยอัลไซเมอร์อาจจะยังเจอกับอาการซึมเศร้าบ้างนะทุกคนและเขาจะตัดสินใจอะไรไม่ค่อยถูกเฮ้ยแต่เขาอาจจะยังก้าวร้าวได้ด้วยนะทุกคนและคือบางคนเนี่ยเขาจะไม่สนใจสิ่งที่เขาเคยทำมาโดยตลอดนะคือบางคนอาจจะเคยชอบเล่นกีตาร์อย่างนี้เป็นต้นแล้วคืออยู่ๆเขาจะไม่สนใจแล้วนะทุกคนแล้วถึงโรคอัลไซเมอร์อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถปกป้องได้ทุกคนคุณหมอจะแนะนำว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์เยอะๆเนี่ยหรือว่ามีสารอาหารดีๆอาจจะช่วยคุณได้พอสมควรแล้วอีกเคล็ดลับหนึ่งที่น่าสนใจมากคือถ้าคุณออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยมันอาจจะลดความเสี่ยงของคุณในการเป็นโรคอัลไซเมอร์และสำหรับความรู้ทั้งหมดนี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอทิติมาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: 195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: มันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
3: รักษาไม่หายอะฮะ
2: ใช่ครับผม
3: วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทหูเสื่อมครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยก็อาจจะมีการเสื่อมตามวัยนะครับมันก็อาจจะทําให้การได้ยินที่บางความถี่สูญเสียไปทําให้บางทีอาจจะเกิดการได้ยินเสียงที่ผิดปกติในหูอย่างเช่นเสียงดังแบบจิ้งหรีดหรือว่าเสียงแบบหวีดหรือเสียงอยู่ในป่าอย่างที่หลายๆคนอธิบายหรือว่าเสียงซ่าเหมือนเสียงทีวีแบบนี้นะครับ
3: ได้ยินในหูเลยเหรออ
2: าจจะรู้สึกว่าได้ยินแบบนั้น
3: ครับ
2: บางคนก็จะรู้สึกว่าพอปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงดังในหูถ้ามันกําเริบมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันดําเนินตัวโรคไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะให้สูญเสียการที่ในการสื่อสารชีวิตประจำวันได้ครับ
3: คราวนี้สาเหตุนะฮะที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างครับ
2: ส่วนมากนะครับก็จะเป็นตามวัยคือคนทั่วไปเนี่ยพออายุถึง70กว่าๆเนี่ย2ใน3ก็จะเริ่มมีประสาทหูเสื่อมแล้วแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแต่โดยสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ทั่วๆไปอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าการได้รับสารพิษบางชนิดหรือว่าการได้รับยาบางตัวครับก็ส่งผลต่อหูชั้นในทำให้มันเสื่อมลงหรือมันทำงานแย่ลงได้ประมาณนี้ครับปัจจุบันการรักษาหรือว่าการชะลอยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
3: รักษาไม่หายอะฮะ
2: ใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของหูอื่นๆอย่างเช่นอาการเสื่อมเนี่ยเป็นปัญหาของหูชั้นในนี่เราก็อาจจะระมัดระวังว่าไม่ให้หูชั้นนอกเราไปมีปัญหาเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่ปั่นไม่แคะหูหรือว่าการสัมผัสเสียงดังๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ
3: อย่างนี้คนที่เกิดเป็นนักดนตรีต้องอยู่ในร้านที่สถานบันเทิงเนี้ยตลอดเวลาม
2: ันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมจากการที่โดนเสียงดังๆเพิ่มเติมจากที่เสื่อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็อาจจะควรจะมีการป้องกันอย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังๆก็อาจจะแนะนำว่าควรใช้เอียร์ปลั๊กหรือว่าที่อุดหู
3: คราวนี้เราจะมีวิธีป้องกันไหมครับหรือว่านี่คือวิธีป้องกันและการหลีกเลี่ยงนะฮะ
2: ใช่
3: มากกว่านั้นไหมครับ
2: คือต้องตอบว่าไม่มีเลยคือมันเป็นโรคเสื่อมตามวัยเหมือนข้อเข่าเสื่อมพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่พอสมควรก็คือเราอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆไมค์กับลำโพงเนี่ยใส่เข้าไปในหูนะครับก็อาจจะทำให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตถ้ามันเสื่อมมากจนขนาดที่ไม่ได้ยินเลยหรือตึงเนี่ยมันก็ยังมีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมครับผมซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิยมทำกันในผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วแต่สำหรับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้ทำด้วยข้อบ่งชี้นี้สักเท่าไหร่ครับผม
3: สิ่งที่ทำได้อย่างที่อาจารย์แบงค์บอกป้องกันเท่าที่จะทำได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์กันในรามาแชร์ริ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครั้งหน้าฝากติดตามมาด้วยครับกับรามาแชร์ริ่งวันนี้ฝากแชร์รายการไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy เธอจ๋าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapy หรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายมากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าเคมีเทอราพีก็คือหนึ่งการทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าเคมีเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับเคมีเทอราพีชนิดไหนกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วเราอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาวฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้

0: วัสดีครับ
1: ต้
0: อนรับเข้าสู่ Healthy Friday นะครับมาดูแลสุขภาพกันยามเช้าด้วยอาหารการกินที่ตอบสุขภาพครับโดยหมอเอและเชฟแอดนะฮะสถาปนาตัวเองเป็นเชฟนิดนึงนะครับทำไมทำมาชักจะทำอาหารเก่งแล้วอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วคุณหมอเอครับก็จะมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำนี่เป็นครั้งที่3แล้วผ
1: ู้
0: ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีย
1: าวมาก
0: มหาวิทยาลัยมหิดลมีต่ออีกหน่อยนึงด้วย
1: ยาวมาก
0: ยาวมากเลยแต่ต้องแนะนำเต็มรูปแบบครับคุณผู้ชมจะได้รู้จักคือนอกจากจะเป็นคุณหมออายุรศาสตร์ใช่ไหมในการใช้ยาอะไรต่างรู้เรื่องโภชนาการด้วยแล้วแถมชีวเคมีทางการแพทย์อีกซึ่งมันเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ดีมากในการจะเลือกรับประทานอาหารหรือไม่รับประทานอะไรจะรับประทานอะไรดีจะดียังไง
1: ยินดีค่ะ
0: แต่ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ก็เป็นอาหารที่คุ้นเคยบางทีก็รู้อยู่แล้วมีขายทำไม่ได้ยากอะไรอ่านฝรั่งมีไหมฝรั่ง
1: อยากกินอะไร
0: มีอะไรวางมาเลยอาหารฝรั่ง
1: โอเควันนี้นะคะเราจะนำเสนอเมนูที่เป็นสปาเกตตี้

0: ไหนเส้นฮะ
1: โอเควันนี้เราจะมีความพิเศษนิดนึงคือเราจะไม่ใช้เส้นสปาเกตตี
0: ้เราต้องจะเป็นสปาเกตตี้ได้ไหม
1: เราจะใช้อันนี้เลยค่ะ
2: ตลกแล้ว
1: อันนี้คือ
2: ตลกแล้ว
1: แตงกวาญี่ปุ่นใช่
0: แตงกวาญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะชื่อซูกินี
0: ่ซูกินี่
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะมาล้างให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้มาขูดให้เป็นเส้นๆ
0: แล้วก็
1: ม
0: าแทงเส้นเอาไปผัดแบบสปาเกตตี้เหรอคร
1: ับ ได้ค่ะ
0: มันก็แน่สิฮะ
1: เนื้อมันจะแข็งกว่าแตงกวาทั่วไปเดี๋ยวคุณแอ๊ดลองทำดู
0: อ๋อผมเคยเห็นแต่ตำแตงกวา
1: ใช่ๆอัน
0: นี้แค่เอาไปขยำขยำก็เละหมดแล้วแต่นี่เป็นซูกินี
1: ่อันนี้มันจะแข็งกว่าค่ะก็หั่นนะคะ
0: ขูดเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออุ้ยขูดอย่างนี้เหรอฮะ
1: เริ่มเป็นแล้วเห็นปะคะใช่ค่ะ
0: นี่เหมือนทำแตงเหมือนทำส้มตำเลยนะฮะ
1: ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเส้นพวกนี้อันที่เป็นเส้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราใช้มีดกรีดมันนิดนึงให้มันเป็นเส้นบางลงนิดนึง
0: ควรจะให้เป็นเส้นเดียว
1: ใช่ค่ะก็เหมือนสปาเกตตี้เลยอะค่ะต้องการจะสปาเกตตี้3เส้นติดกันอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้อาจจะเป็นชื่อใหม่ของพาสต้านะฮะ
1: โอเค
0: เป็นเดี๋ยวก็ตั้งชื่อเฉพาะไปแอตตี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พาสตานี่อะไร
0: ทานอย่างนี
1: ้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นเส้นออกมาสำหรับอันที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้มีดกรีดให้มันเป็นเส้นบางๆลงมานิดนึง
0: แต่จะว่าไปพอเปลือกถูกหั่นออกไปหมดแล้วเนี่ย

0: นะฮะ
1: มันก็จะนิ่ม
0: ล
1: งหน่อย
0: พอเหล
1: ือ
0: ข้างในเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีสีมันก็จะใกล้ๆกับความเป็นเส้นสปาเกตตี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: หั่นต่อไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะลองทำดูสักลูกนะคะ
0: ครับได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เส้นพอที่จะทานได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกัน
0: แล้วตรงแกนกลางนี้เรา
1: เราไม่ได้ใช้ค่ะ
0: อ๋อ
1: เราใช้แค่ตรงเปลือกผิวมัน
0: ที
1: ่
0: เป็นเหลืองๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างอื่นแล้วฮะเราใส่วันนี้เราจะผัดกับอะไรบ้างคร
1: ับวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมหอมซอยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผัดกุ้งเข้าไปใส่เกลือนิดนึงนะคะให้มีรสชาติแล้วก็ใส่พริกไทยใส่ปาปริก้า
0: บางค
1: นใช่บางคนก็อาจจะอยากให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยก็เติมมะนาวตามสะดวกน่าจะได้ละค่ะ
0: พอไหมฮะ
1: พอแล้วค่ะ
0: โอ้นี่ก็ดูเยอะนะได้เยอะนะ
1: ถ้าสำหรับจานเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะ
0: ครับผัดดีกว่าเริ่มลงมือเลย
1: โอเคค่ะเปิดไฟค่ะเปิดไฟก่อน
0: ใส่น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไรครับ
1: น้ำมันมะกอกค่ะถ้าเกิดไม่อยากใช้น้ำมันมะกอกจะใช้เป็นพวกน้ำมันดำข้าวหรือคาโนล่าก็ได้นะคะพวกนี้เป็นน้ำมันที่ดีค่ะ
0: สังเกตเราใช้น้ำมันน้อยมากนิดเดียวเท่านั้น
1: ใช่ค่ะจริงๆก็แค่ไม่ติดกระทะอาหารนิดหน่อยเอง
0: ถึงขั้นตอนนี้สำคัญแหละผมจะใครจะไปเชื่อว่าเอาแตงกวาอย่างเงี้ยซอยเป็นเส้นๆเนี่ยไปผัดได้ต่อด้วยอะไรฮะ
1: ใช้กระเทียมแล้วก็หอมซอย
0: กระเทียมละเอียดนะครับลงเลยนะครับตามขั้นตอนของการผัดทั่วไปกระเทียมลงก่อนกลิ่นหอมแดงซอยนะครับละเอียดเช่นกัน

0: หอมเลย
1: ค่ะแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ
0: เมื่อหอมเจอกระเทียมนี่หอมมาก
1: เดี๋ยวไหม้นะคะ
0: กุ้งแบบที่แกะเปลือกออกนะ
1: ใช่ค่ะก็โดยทั่วไปเขาก็จะเลาะด้านหลังนะคะเอาไส้เอาเส้นสีดำๆออกไปจะได้สวยงาม
0: นี่ออกเรียบร้อย
1: เดี๋ยวผัดต่อพอกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสค่ะ
0: ครับ
1: หอมมากยังไม่ทันจะใส่อะไรเลย
0: ถูกต้องฮะจริงอันเนี้ยผัดกับกุ้งกับกระเทียม
1: พอแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ไม่ต้องใช้แล้วสุกินี่เรากินกันเถอะ
0: ฟังมาเลยจริงวันนี้ที่เราทำเป็นสปาเกตตี้แต่พี่จางบอกว่าเราไม่ใช้เส้นสปาเกตตี้ใช้สุกินี่แทนจุดประสงค์คือเพื่ออะไรฮะ
1: ก็จะลดแคลอรี่ลงนะคะ
0: แทนแป้ง
1: ใช่แล้วจะช่วยทำให้คนกินผักได้เยอะขึ้น
0: เออโหอันนี้ช็อตนี้ก็สำคัญ
1: ใช่ไหมคะ
0: กุ้งนี่แป๊บเดียวสุกนะ
1: สุกแล้วค่ะกุ้งไม่ต้องใช้เวลานานคราวนี้ปรุงรสเลยค่ะลดไฟลงนิดนึงก็ได้ค่ะเราจะใช้เป็นเกลือพริกไทยแล้วก็ปาปริก้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รสเป็นพริกป่นเลยก็ได้นะคะ
0: อ๋อก็แล้วแต่ชอบเลย
1: อันนี้พริกไทย
0: แหมกระเทียมลงไปแล้วพริกไทย
1: อันนี้เริ่มจะเป็นกุ้งกระเทียมแล้วค่ะกุ้งกระเทียมพริกไทย
0: เกลือ
1: แต่เกลือนิดหน่อยค่ะอันนี้ชิมรสเอานะคะบ้านไหนชอบหวานชอบเค็ม
0: ใช่แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะมีสุกินี่ลงไปผัดอีก
1: ใช่ปาปริก้าเพิ่มความสวยงามนะคะบางคนก็อาจจะเติมพวกมะนาวนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้รสชาติ
0: เดี๋ยวค่อย
1: โอเคค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าหั่นทิ้งเอาไว้แล้วแช่ตู้เย็นนิดนึงก็ได้นะคะมันจะได้กรอบขึ้นเอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: ไม่ใช่ที่ผมเพิ่งหั่นเหรอครับ
1: เดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นผัดคราวต่อไปเอาเพิ่มไหมคะ
0: แช่เพื่อให้กรอบ
1: ใช่ค่ะแช่น้ำเย็นนะคะพอหั่นผักเสร็จแล้วนี่เราจะแช่น้ำเย็นไว้มันจะได้ทำให้สีสดแล้วก็กรอบขึ้นค่ะ
0: แช่น้ำเย็น
1: ขอยัง
0: คร
1: ับ
0: ขออีกหน่อยดีกว่าฮะ
1: โอเคกลัวไม่พอทาน
0: ดูซิจะเละไหมไม่เละแน่นะ
1: ไม่เละค่ะ
0: หมอเอกไม่เละแน่คร
1: ับ นะค่ะ
0: โอ้จริงจริงด้วยครับคุณผู้ชมไม่เละ
1: คราวนี้ใส่โหระพาไปก็ได้ค่ะเรามีโหระพาสับอยู่นิดนึงเพิ่มกลิ่นรสนะคะคราวนี้ก็จัดการใส่แฮมปิดไฟได้เลยนะคะ
0: อุ้ย
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: พอแล้วนะฮะไม่เยอะเลยแฮม
1: อยากใส่เท่าไหร่ใส่เลย
0: ไม่เยอะดีกว่า
1: โอเคมันมีกุ้งแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะคราวนี้ก็อาจจะโรยชีสนิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเป็นอิตาเลียนนิดนึงเราใช้พาร์เมซานชีสนะคะมาขูดแล้วก็โรยได้เลยค่ะ
0: แล้วผัดด้วยไหมครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆละลายค่ะเพราะมันยังมีความร้อนเหลืออยู่นะคะอันนี้แสดงว่าชอบชีสใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะ
1: โอเค
0: ชอบทุกอย่าง
1: อุ้ยจะมีน้ำขลุกๆนิดนึงที่มันออกมาจากตัวเส้นซูกินี่นะคะ
0: หน้าตาดูดีมาก
1: กลิ่นหอมมากอะค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ถ้าเป็นอาหารฝรั่งเสิร์ฟจานสวยๆก็แค่นี้พอละ
0: ไม่ต้องเยอะ
1: ใช่ใช่แค่นี้พอละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตกแต่งนิดนึงด้วยมะเขือเทศดีกว่าค่ะคราวนี้เราก็เอามะเขือเทศค่ะมาจัดเรียงไว้นะคะจะได้ผัก
0: ว่าไงดีอ่ะ
1: เอาเลยค่ะตามสบายเลยค่ะอยากจะได้วางยังไงก็ได้ศิลปะศิลปะปนๆกันไปอะไรดูสวยงามค่ะ
0: เรียบร้อย
1: โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะฝีมือเชฟแอด
0: ไม่น่าเชื่อเลยไม่ลบที่สำคัญคือเส้นซูกินี่พอเอาไปผัดก็ไม่ได้
1: เละ
0: จริงๆอย่างที่หมอเอกว่าด้วยโอ้พอวางเสิร์ฟปุ๊บนี
1: ่จานละเท่าไหร่จานนี้และดูมีราคาขึ้นมาทีเดียว
0: ผมว่า250ขึ้น

0: ถึงสุกินี่จะไม่เล็กก็ตามแต่รสชาติเป็นไงต้องชิมนะฮะ
1: อันนี้เป็นช่วงเวลาที่รอคอย
0: เชิญเลยครับ
1: โอเคครับ
0: เราก็จะเริ่มจากเส้นก่อนนะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงฮะ
1: อร่อย
0: เส้นกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: กินได้เลยอ่ะอร่อย
0: แล้วเรามีทั้งความเปรี้ยวใส่มะนาวไปเค็มก็กำลังดี
1: ค่ะ
0: ผมก็จะมีเป็นเพราะอะไรทำไมมันมีกลิ่นของความเป็นสปาเกตตี้จริงๆนะอาจจะเป็นโหระพาที่ใส่ไปไหมฮะ
1: หลายๆอย่างครับ
0: ทีนี้ที่เหลือคือความชอบแล้วครับอยากให้เค็มกว่านี้หวานกว่านี้เผ็ดกว่านี้ไหมหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต
1: ่โดยทั่วไปเราจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลนะคะเวลาเราผัดพวกนี้สังเกต
0: ใช่
1: มันก็จะได้ความหวานจากพวกของเนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่เราใส่เข้าไป
0: มาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เราย้ำอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้เป็นเมนูที่แคลอรี่ต่ำ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถึงจะเป็นสปาเกตตี้แล้วก็ปกติสปาเกตตี้กินแป้งมันเยอะแต่ว่าพอเราใช้ผักแทนก็คือแคลอรี่ต่ำมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักได้มีเมนูทางเลือกนะคะ
0: ครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าพวกผักก็อร่อยได้เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่หนึ่งเมนูยังไม่พอครับมีอาหารฝรั่งอย่างอื่นอีกไหม
1: โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ฟาสต์ฟู้ดใช่แล้ว
0: ดีไม่ใช่เหรอหมอ
1: ฟาสต์ฟู้ดที่ดีกับสุขภาพเดี๋ยวมารอดูนะคะว่ารอบหน้าช่วงหน้าเราจะมีอะไรมานำเสนอค่ะ
0: มีจริงเหรอ
1: เดี๋ยวลองดู
0: กินนี่ก่อน
1: โอเค
0: คราวนี้กุ้งนะฮะกลับมาชมรายการกันต่อนะครับดูแลสุขภาพด้วยอาหารเช่นเคยกับ Healthy Fine Day แต่เป็นฟาสต์ฟู้ดจริงเหรอ
1: ใช่แล้ว
0: จริงเหรอครับหมอเอ
1: ๋วันนี้เรากำลังจะลองทำเรื่องของแฮมเบอร์เกอร
0: ์แฮมเบอร์เกอร์เลยนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เราบอกว่าฟาสต์ฟู้ดเราไม่ควรจะรับประทานไม่ใช่เหรอครับมันยิ่งมันจะมีโซเดียมมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณค่าทางอาหารน้อยอะไรไม่ใช่เหรอฮะ
1: เราก็จะพยายามปรับไงคะเพื่อที่จะให้เรายังสามารถที่จะทานในอาหารในรูปแบบเดิมแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น
0: อ๋อหน้าตาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะฮะ
1: คล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์โอเค

0: เราก็จะต้องมีขนมปังนะครับอันนี้อะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเห็ดค่ะเห็ดหอมยักษ์ค่ะชื่อพอร์ทาเบโล
0: คือถ้าดูแบบนี้เนี่ยคิดว่าเป็นขนมปังแน่เลยใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ก็คงจะย่างมาเรียบร้อยหรือว่าอบมาอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นเห็ดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็ดหอมยักษ์พอทาเบโล
1: ใช่เราจะเอามาแทนขนมปัง
0: อ๋อมีขายทั่วไปไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: ได้เห็ดหอมยักษ์เสร็จแล้วก็ต้องมี2ชิ้นประกอบกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรครับก็มี
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกของผักที่เราจะใส่ในตัวแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะมีอันนั้นอีกอันก็คือจะเป็นอะโวคาโด
0: อะโวคาโด
1: ก็เพิ่มความมันโดยที่เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องใส่ชีสเยอะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะ
0: แต่ก็ยังมีชีสอยู
1: ่ก็ใส่ชิ้นเดียว
0: แล้วฝั่งนู้นนี่อะไรคร
1: ับ ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องที่จะใช้สำหรับทำตัวเนื้อตัวแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหมูสับนะคะก็ใช้แบบที่มันน้อยหน่อยแล้วก็มีกระเทียมนะคะมีซีอิ๊วขาวมีเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็มีพริกไทยเนาะตรงนี้จะเป็นเนยละลายซึ่งจะทำให้เนื้อมันเกาะกันแต่ถ้าเกิดจะไม่ใช้อันนี้ก็อาจจะลองปรับเป็นรูปของน้ำมันได้ใส่น้อยๆค่ะเพื่อจะให้เนื้อมันเกาะกัน
0: อันนี้ก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละท่านที่จะปรับเปลี่ยนไปได้อ่ะลงมือเลยดีกว่าเราต้องจัดการยังไงนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราจะตัดขั้วตรงนี้ออก
0: ขั้วออกนะ
1: ฮะแล้วเราก็จะขูดตรงนี้เบาๆนะคะ
0: ดำๆนี่เหรอ
1: ใช่เดี๋ยวมันจะเป็นดำๆออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็เอามาย่างบนกระทะ
0: อ๋อฮะ
1: ค่ะ
0: ขั้วนี้ออกก่อนฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: จริงๆขั้วออกง่ายมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเริ่มเห็นสีขาวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดออกนิดนึงเบาๆ
0: แล้วก็ใช้ช้อนขูดออกนะครับ
1: ขูดด้านนี้ก็ได้มันก็ออกอะค่ะ
0: ตรงนี้มันคืออะไรอะฮะ
1: อันนั้นก็จะเป็นส่วนของเห็ดอะค่ะที่มันจะเป็นด้านล่างเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เราจะใช้แค่เฉพาะเปลือกที่เป็นหัวมันข้างบน

0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลือ
1: ขาวๆ
0: ขาวๆนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาย่างบนกระทะเริ่มใกล้ความเป็นจริงละได้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้มันร้อนนิดนึง
1: พร้อมย่าง
0: ค่ะอันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเตาแล้วก็ทาน้ำมันมะกอกแล้วก็ลงไปย่างเลยค่ะ
1: ย่างเ
0: ห็ดใช่ค่ะจริงๆมันต้องทำสองฝาจะได้พร้อมกันระหว่างย่างเห็ดเดี๋ยวเราก็ทำตรงเนื้อหมูมันก่อนแล้วกันนะคะเราก็จะใช้เนื้อหมูอะค่ะนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะหมักเป็นเหมือนหมูสับตรงที่เราจะใส่เป็นในเนื้อของแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเกิดเนื้อมันมีมันเยอะก็ไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมเยอะๆหมดเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะนี้เนาะก็นิดหนึ่งส่วนเกลือนี่แล้วแต่ค่ะว่าจะใส่หรือเปล่าจะนิดเดียวพอมั้งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะอันนี้หมดเลยแล้วก็มีหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันทีนี้เนี่ยถ้ามันมันแล้วเนี่ยมันก็จะคลุกกันติดแต่ถ้าเกิดเพราะมันยังไม่มันเนี่ยเราก็จะต้องใส่เนยหรือใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันติดกันดีขึ้นแล้วก็จะได้เอาไปย่างได้ตรงนี้จะ
1: อันนี้เหมือนเป็นการปรุงรสหรือว่าเป็นการหมัก
0: หมักแล้วก็ปรุงรสค่ะการมีน้ำมันในหมูจะทำให้มันนุ่มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับ เวลาที่เราหมักหมูพอมันเริ่มเกาะกันก็ใช้อย่างนี
1: ้เป็นพิมพ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวรอทีละอันแล้วกันเนาะ
1: ตอนนี้ขนมปังเห็ดของเราก็เริ่มจะได้ความร้อนมันก็จะบางลงบางลง
0: ใช่ค่ะมันก็จะบางเหี่ยวลงไปนิดนึงนะคะทำอีกด้านนึงไหมคะแล้วก็ทาน้ำมันนิดนึง
1: อันนี้คือเพื่อที่จะ
0: ไม่ให้มันติด
1: หมูแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็วางนี้ไว้อันนี้ก็น่าจะได้สักสองก้อนเนาะการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารจานด่วนนะคะที่มีแป้งมีน้ำมันแล้วก็โซเดียมปริมาณสูงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในฟาสต์ฟู้ดมันก็จะมีพวกเนยพวกน้ำมันนะคะรวมทั้งเวลาที่เราทำพวกนี้ค่ะเราจะใส่สารเคมีบางอย่างซึ่งมันจะทำให้เราได้รับโซเดียมมากเกินไปแต่พอเราทำเองปั๊บเนี่ยเราก็จะใส่โซเดียมที่น้อยลงนะคะอันนี้ก็จะได้จากส่วนที่เป็นซีอิ๊วขาวแล้วเกลือนิดหน่อยนะคะ
1: เพราะทำเองเรารู้ว่าเติมอะไรลงไปใส่อะไรลงไปบ้างนะครับมันก็ปลอดภัยกว่าแต่ทีนี้ใครที่ชอบการรับประทานแฮมเบอร์เกอร
0: ์
1: ก็จะได้รู้ว่าเออเราสามารถดัดแปลงแล้วมาทำเองได้นะบางอย่างที่เรา

0: พวกข้าวแป้งนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแต่ว่าเราใช้เป็นพวกเห็ดแทนมันก็จะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีพวกผักครบแล้วนะคะเนื้อสัตว์มีไขมันมี
1: พร้อมเลยนะครับเราประกาศหอมก่อน
0: เพื่อความสวยงาม

0: อย่างละชิ้น2ชิ้นมังกวาอะโวคาโด
1: วางให้ดีนะอะโวคาโด
0: แกะชีสเลยไหมคะเดี๋ยววางแล้วก็โรยชีสลงไปเลย
1: ชีสจะต้อง
0: โอเคแล้วก็ปิดชั้นบนเลยค่ะ
1: ปึ๊บ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: โอ้โห

0: หน้าตาออกมาแหมเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับ
1: สวยงามค่ะ
0: เพียงแต่ว่าตรงที่ปุ่ง
1: มันจะเหี่ยวนิดนึง
0: เห็นย่างปุ๊บมันก็จะบางลงก็จะดูทำไมมันแบนๆเหี่ยวๆหน่อยแต่เนี่ยดีต่อสุขภาพมาก
2: ครับงั้นโดยสรุปถ้าใครที่ชอบอาหารแบบนี้คือว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดแต่เราสามารถดัดแปลง
1: ปรับได้ค่ะ
0: หรือจะเป็นสปาเกตตี้แบบในช่วงที่แล้วก็เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช้สุกินี่แทนนะคะ
0: ดัดแปลงได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นผู้ชมขอให้รู้ว่าเราจะรับประทานอะไรบ้างที่เราปรุงอาหารแล้วใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมอเอ๋มีอะไรจะแนะนำสุดท้ายให้ผู้ชมได้ระวังตัวเองในการจะเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแบบนี้ครับ
1: ก็จริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเวลาที่เราจะเลือกซื้อต้องควรคิดก่อนเนาะเช่นสมมุติมันมีหลายอย่างให้เราเลือกในยกตัวอย่างเช่นนะคะระหว่างไก่ทอดไก่ย่างเนี้ยถ้าจะเอาแคลอรี่ต่ำไก่ย่างก็จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไก่ทอดมันจะชุบแป้งทอดแคลอรี่มันจะเพิ่มขึ้นทันที
0: แล้วมันท่วมเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พอไก่ย่างปุ๊บก็ต้องดูว่ามันไอ้ส่วนที่เกรียม
1: สีดำๆก็อาจจะเลี่ยงไม่ทานซะนะคะอันที่สองในกรณีสมมติว่าเราอยากจะกินเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกว่าถ้าสมมติเป็นเบอร์เกอร์ธรรมตัวโซเดียมมันก็อยู่ประมาณสัก500อันนี้ไม่น่าจะถึง300มิลลิกรัมที่เราทำนะคะ
0: ก็หายไป
1: เยอะเหมือนกันประมาณเกือบครึ่งนึงนะคะอันที่2คือเวลาที่เราเลือกซื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะถ้าแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาที่เราคุยกันชั้นเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก500เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำเป็นดับเบิลชีสอันนี้มันจะขึ้นมาเกือบเท่าตัวละก็จะเป็น900อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดแคลอรี่หรือว่าลดโซเดียมเราก็เลือกชนิดที่เราสั่งได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: ล่ะนี่ก็เป็นข้อคิดในการจะเลือกรับประทานอาหารส่วนใครที่อยากจะมาร่วมรายการกับเราตอนนี้เราเปิดโอกาสให้แล้วนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพก็ตามหรือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่อยากจะป้องกันเอาไว้อยากรักษาก็ได้นะครับเรามีคุณหมออยู่ข้างแล้วนะครับส่งรายละเอียดเรื่องของท่านมาเลยว่าท่านมีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารในการดูแลสุขภาพบ้างมาตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ในหลายช่องทางบอกมาได้เลยนะครับไม่แน่คุณอาจจะถูกคัดเลือกมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Healthy Five
1: ค่ะ
0: ครับเอาละการดูแลสุขภาพด้วยอาหารจบแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ไปดูว่าจะดูแลสุขภาพด้านอื่นได้อะไรอีกบ้างหน้าที่ของหมอเอแล้วผมลาไปก่อน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ครับเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสเซิลกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับ

0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อยสิ
0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อย
0: พูดดังๆหน่อย
2: เรื่องสำคัญมาก
0: พูดดัง
3: ๆโอ้ยแทนที่จะพูดดังๆเถิบเข้ามาอยู่ใกล้ๆไหมพี่ต้นมาดีก่อน
0: มานี่ดิมามาน
4: ี่เลยมานั่งนี
0: ่ครับ
3: น้องมีเรื่องปรึกษาหน่อย
0: ครับ
3: เรื่องสำคัญมาก
0: เรื่องอะไรยกเว้นเรื่องเงินนะ
3: ก็จะขอยืมสัก 2,000 จะบ้าแล้วต้องปรึกษาเรื่องออกกำลังกายดิพี่ต้นนี่รายการออกกำลังกายนะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: Healthy Friday
3: นะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากปรึกษาพี่ต้น
0: ครับ
3: เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อคอ
0: ครับโห
3: ทำไงพี
0: ่ไม่เห็นจะยาก
3: การบริหารกล้ามเนื้อคอ
0: เนี่ยหมุนง
3: อหมุนง
0: อ
3: ใช่หมุนไปพอคอแข็งปุ๊บเราจะได้กินแอลกอฮอล์ได้จะบ้าแล
0: ้ว
3: ผมหมายถึงคอที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะสีโอเอออีดูปากดูปากนัชชานะคะสีโอเอออีคอมัสโซกล้ามเนื้อแกนลำตัวเพื่อความชัดเจนนะครับว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวมีอะไรบ้าง
0: ค
3: นส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ามีเฉพาะกล้ามท้องอย่างเดียวแต่พูดได้เลยว่ากล้ามท้องเป็นสับเซตหรือว่าส่วนหนึ่งของคอมัสโซ
0: ใช่ครับ
3: มีกี่ส่วนครับพี
0: ่โอเคถ้าเราดูอย่างนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนก็คือส่วนของหน้าท้องนะครับอันที่หนึ่งก็ส่วนของหน้าท้องนะครับหน้าท้องเนี่ยเรายังแบ่งแยกเป็นส่วนของที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างอีก
3: ครับ
0: ส่วนที่สองก็คือในส่วนของหลังช่วงล่าง
3: ครับ
0: เราจะเน้นแค่หลังช่วงล่างนะครับอันต่อไปก็คือในส่วนของสะโพกนะครับสะโพกเนี้ยอาจจะอ้อมไปถึงในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างด้วยนะครับ
3: ใช่เพ
0: ราะงั้นจะครอบคลุมหมด
3: ที่ผมปรึกษาว่าผมปวดหลัง
0: ครับ
3: คนปวดหลังบ่อยผมจะปวดหลังส่วนล่างกับ
0: ตัวสะโพก
3: ตัวสะโพกซึ่งถ้าเกิดเราบริหารได้มันสามารถพัฒนาได้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่ได
3: ้โอ้เยี่ยมเลยวันนี
0: ้
3: เราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสโซกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมกับแขกรับเชิญของเรา
0: ครับผม
3: แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นแฟนรายการ Healthy Friday ติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองเกิดผลลัพธ์เธอบอกว่าเธอมีซิกแพคด้วยและเธอมาออกรายการของเราเพราะว่าเธอมาทำทีสิทธิ์เกี่ยวเรื่องการศึกษาพบเลยไหมครับไปพบเลยครับและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับน้องเบลนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: เป็นแฟนรายการจริงๆใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็มาศึกษารายการของเราคือทำทีสิทธิ
5: ์ใช่
3: จากมหาวิทยาลัย
5: ศิลปากรค่ะ
3: ทำไมถึงเลือกรายการเราครับ
5: รายการที่มีความเป็นวาไรตี้ที่สูงมากแล้วก็มูดแอนด์โทนมีความสุขสนานคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมที่ริเริ่มที่อยากจะออกกำลังกาย
3: ได้ประโยชน์จริงๆด้วยใช่ไหมคร
5: ับ ได้ประโยชน์ค่ะเบลเอาไปทำต่อเลย
3: อ๋อได้ข่าวว่าได้ซิกแพคด้วย
5: อ๋อก็ได้โครงมาได้โครงมา
3: คือน้องเบลไม่ได้มีทักษะด้านนั้นก่อนออกกำลังกายมาก่อน
5: ไม่มีค่ะคือเบลเมื่อก่อนเบลอ้วนด้วยซ้ำ60โล
3: ปัจจุบันนี้กี่โลครับ
5: 44.5 ค่ะ
3: มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารายการนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่ง
5: ใช่ส่วนหนึ่ง
3: ขอบคุณมากนี่คือความตั้งใจของเราขอดูซิกแพคหน่อยครับผลลัพธ์ว้าวนี่ๆเฉยๆเฉยๆลูกให้ครับพี่ก็อินเสิร์ตสุดยอดนี่ก็ยอดเยี่ยมนะคือได้มาจากการออกกำลังกายอย่างเดียวหรือทำอะไรบ้างครับ
5: ก็ดูรายการนี้นำท่าไปประยุกต์แล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยตามลู่วิ่งหรือว่าเป็นแดนซ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ไปเพราะเป็นคนขี้เบื
3: ่อวันนี้เราออกกำลังกายเกี่ยวเรื่องของคอมัสโซหรือว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอยากรู้ไหมครับว่าประโยชน์ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวมีความสำคัญอย่างไร
5: ต้องอยากอยู่แล้วรายการนี้ต้องอยากรู้อยู่แล้ว
3: คืออะไรครับพี่ต้น
0: โอเคประโยชน์อันแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าป้องกันพวกอุบัติเหตุต่างๆถ้ากล้ามเนื้อแกนลำตัวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการซัพพอร์ตนะครับ
3: ไม่ใช่แค่ป้องกันยังไงครับอุบัติเหตุ
0: ป้องกันก็คือส่วนใหญ่แล้วคืออวัยวะภายใน
3: การกระแทก
0: ใช
3: ่คือปกป้องอวัยวะภายใน
0: ใช่นั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยแนวของกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีเรื่องของเส้นประสาทด้วยใช่ไหม
3: ครับ
0: เพราะงั้นถ้าตัวพวกนี้แข็งแรงมันก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตพวกนี้ด้วย
3: ช่วยพยุง
0: ใช่ประคองประคับประคอง
5: ไม่น่าไปปวดหลังบ่อยมากเลย
0: ส่วนของหน้าท้องเราอาจจะแข็งแรงเกินพอแข็งแรงเกินมันก็เลยทำให้ภาระของกล้ามเนื้อหลังมันต้องทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะหลังช่วงล่างใช่
3: นอกจากนั้นมีการป้องกันออฟฟิศซินโดรมด้วย
0: ใช่
3: ไหมครับพี่ต้น
0: เพราะว่าม
3: ันทำงานยังไงครับ
0: ถ้าทำปกติในเรื่องของชีวิตประจำวันเราส่วนใหญ่อยู่ในท่าของการงอการที่อยู่ค้างนานๆแต่ถ้าเราฝึกพวกนี้มันก็ทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อที่ต้องใช้หรือว่าบางอย่างกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็มีการ ฝึกพัฒนาขึ้น
3: น่าสนใจไหมล่ะ
5: ต้องลอง
3: ต้องลองนะวันนี้เราจะออกกำลังกายทั้งหมด5ท่า
0: ครับผม
3: แล้วสุดท้ายท้ายรายการครับเราจะรวบรวม5ท่าม าคาร์ดิโอให้น้องเบลสบายใจเลยว่าสามารถมีซิกแพคได้คงไว้อยู่เหมือนเดิมแถมได้แก่ลำตัวที่สวยงามด้วยสนใจไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มออกกำลังกายกันเลยท่าแรกครับ
0: ท่าแรกเราเริ่มจากการคุกเข่าก่อน
3: คุกเข่า
0: ครับ
3: ขอเข้ามาเป็นสิทธิ์ไม่ใช่หูตลกดิสิเมื่อก่อนตลกกว่าแล้วไม่อีกนะ
0: ท่าเราเริ่มจากคุกเข่าก่อนนะครับเราจะใช้ปกติทุกท่ามันก็เป็นการลำตัวอยู่แล้วนะครับ เหยียดแขนเหยียดแขนยืดแขนไป
3: คุกเข่าขาเป็นยังไงครับ
0: ครับเท้ากว้างวางช่วงสะโพกนะครับปลายเท้าวางนะครับหลังเท้าชิดพื้น
3: แล้วไงต่อครับ
0: มือเหมือนกับเราจะยิงปืนนะครับเล็งไปข้างหน้าน
3: ะครับบิด
0: นะครับไปด้านข้างนะครับพยายามบิดไปด้านข้าง
3: อันนี้คือทวิสต์นะครับ
0: ใช่ครับเรื่องของการบิด
3: ทำไมต้องนั่งครับ
0: เพราะจริงๆแล้วเราต้องการที่จะล็อกมุมในเรื่องของการบิดจะได้มีมากข
3: ึ้นเวลาเข่าลงปุ๊บมันล็อกเลยอ่ะ
0: ครับใช่ไหมนะครับ
3: ประโยชน์ครับประโยชน
0: ์ประโยชน์ก็คือตัวนี้จะหมดเลยนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องลำตัวใช่ไหมฮะหน้าท้องเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีในส่วนของที่เราเห็นเป็นช่วงหน้านะครับด้านข้างด้านข้างมีทั้งนอกข้างในใช่ไหม
3: ไม่เป็นไรครับ
0: เวลาที่เราบิดพวกนี้กล้ามเนื้อพวกนี้ทำงานหมดนะครับทำงานหมดนะครับรวมถึงช่วงหลังช่วงล่างด้วยนะครับแล้วพอเราคุกเข่าถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่เวลาที่เราบิดเนี่ยพอมันเสียเรื่องของสมดุลปุ๊บนะกล้ามเนื้อสะโพกกับต้นขาด้านบนเนี่ยมันจะมีความจะมีการทำงานด้วยเพื่อที่จะประคับประคองให้ตัวอยู่กับที่ใช่ไหมฮะบิดทุกครั้งพยายามให้รู้สึกว่าแกลำตัวทำงานนะครับบิด
3: หายใจออก
0: หายใจเข้ากลับหายใจออกหายใจเข้ากลับ
3: แล้วเราชอบค้างได้ไหมค้างได้ไหม
0: ค้างไม่ไออันนี้ค้างจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับถ้าค้างปุ๊บมันจะกลายเป็นเรื่องของการยืดเหยียดใช่ไหมถ้าเกิดบุ้ยทำปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยืดเหยียดลำตัวใช่แล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายนับหนึ่งสักประมาณ 12-15 ครั้ง
3: ต่อหนึ่งเซต
0: ต่อหนึ่ง
3: ทำแบบนี้หนึ่งถึงสองเซต
0: ใช่ครับ
3: ไม่มันเป็นไงบ้างมันรู้สึกมัน
5: ไม่เคยทำพอมาลองมาทำดูมันก็รู้สึกว่าแปลกใหม
3: ่แปลกใหม่
5: แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมาก่อน
3: จริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราไม่ใช่แค่กล้ามท้องนะอกหลังไหล่มันมีรายละเอียดอีกนะถ้าเกิดประโยชน์ของการแบบนี้ยิ่งกล้ามเนื้อย่อยเราประกอบได้ดีทำให้กล้ามเนื้อหลักเรามีประสิทธิภาพหรือมีสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้นแถมป้องกันการบาดเจ็บได้อีกเพราะส่วนใหญ่จะเจ็บกล้ามเนื้อเล็กๆนี่แหละ
0: แล้วก็อย่างไอ้ตัวคอตัวแกนกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถ้ากล้ามเนื้อที่รวมใช้จริงๆเนี่ยโอ้โหประมาณ 50-60 มัดเลย
5: มันน็อตตัวเล็กที่เราต้องทำให้มันขาที่มันแน่นขึ้น
3: นี่ฮะเด็กศิลปกรสุดยอดเลยจะตีมือด้วยจะตีมือด้วย
0: ได้2เราจะเริ่มจากเป็นเล็กลังแต่เราเป็นฮาฟลักษณะของการย่อแต่ย่อแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือขาด้านหลังเราชันเข่าอยู่เหมือนเดิม
3: นะครับ
0: มือ2ข้างเราแตะไททอยนะครับตัวตรงนะครับบิดตัวศอกขาเข่าด้านตรงข้ามนะครับเหยียดยืดกลับนะครับช้าๆนะครับใช้บิด
3: ทีละข้าง
0: ครับทีละข้างครับซ้ำนะครับ12-15ครั้ง
3: สมมติเอาเข่าซ้ายนำแสดงว่าเราต้องเอาศอกขวา
0: บิดหาเข่าซ้าย
3: ถ้าแตะได้แตะ
0: ใช่ครับแตะได้แตะ
3: แตะไม่ได้แตะไม่ได
0: ้ก็พยายามให้แตะให้ได
3: ้ครับผม
0: ครับบิด
3: เป็นกฎข้อที่หนึ่งผู้นำถูกเสมอ
0: ทุกครั้ง
3: ข้อที่สองมีอะไรสงสัยให้กลับไปดูข้อที่หนึ่ง
0: ใช่แล้วครับบิดนะครับทุกครั้งที่เราบิดนะครับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเวลากลับขึ้น
3: แล้วมี
0: หายใจออก
3: โอ้โหเติมได้เล
0: ยนะครับหายใจออกกลับขึ้น
3: สมมติถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยมันต้องไปเนี่ย
0: ใช่แล้วก็ไปเท่าที่ได้นะครับพยายามจุดหมุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าบวยหรือน้องเบลสังเกตเนี่ยบางทีการไปเราไม่ใช่เราพับจาก
3: หัวไหล่ล็อกศอกไว้
0: ใช่เราต้องล็อกกลางออกนะครับแล้วใช้บิดจากตุ๊ดลำตัวบิดจากลำตัว
3: ต้นทำสวยมาก
0: บิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวใช่บิดจากลำตัวบิดทุกครั้งคุมการหายใจบิด
3: สมมติไม่แย่ผมว่าคนจะพลาดเหมือนเวลาเราทำกล้ามท้องซิทอัพเรามันจะมือประสานกันแตะออก
0: ใช่ไหม
3: เพราะถ้าเกิดมือประสานกันมันจะเผลอเวลาเราไม่ไหวมือจะเผลอ
0: ดึงมาตลอด
3: กดไปด้วย
5: โอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลย
0: เพราะว่ามาสกูใช่ไหมแตะใช่โอเคนะครับตอนนี้ดูลักษณะของการบิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับเมื่อสักครู่เราบิดมาด้านตรงข้ามใช่ไหมครับเราบิดด้านตรงข้ามนะเขาเรียกว่าเราบิดเข้าด้านในนะครับด้านในของเข่า เราสามารถที่บิดด้านนอกด้วยนะครับก็คือข้างเดียวกันเราสามารถที่จะบิดได้นะครับบิดได้งั้นมันจะเป็น2ลักษณะ
3: นะได้ก็ได้
0: ใช่บิดด้านเดียวก็ได
3: ้ได้ไงพี่
0: ฮะมันก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเหมือนครับสลับข้างอ่ะล่ะนะแต
5: ่ทําไปทีละข้าง
0: ใช่เราทําไปทีละข้างเท่านั้นเอง
1: ลอง
0: นะครับไล่สลับ
1: โอ้บุม
0: ขาด้านเดียวกัน
1: มุมไม่เหมือนเดิม
0: ใช่บิดนะครับบิด
1: แล้วเราก็ต้องทําขาซ้ายขาขวาสลับ
0: ใช่ครับเหมือนกันนะครับ
1: ให้บาลานซ์สมดุล
0: ก็จะเป็นด้านนอกกับด้านในใช่มั้ยครับ
1: โอ้โหดีมากเลย
0: บิด
1: สุดยอดเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดทําไปเรื่อยๆมันมีส่วนส่งเสริมมั้ยอย่างเงี้ย
5: ใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่าเนี่ยหนูเป็นคนเล่นเน้นกล้ามท้องถ้าสมมุติเล่นคออย่างเงี้ยไปเนี่ยมันสามารถช่วยให้การเล่นกล้ามท้องดีขึ้น
0: ใช่เพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะช่วยประคับประคองทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อหลักไอ้ตัวหน้าท้องที่เราต้องการอ่ะมันดีขึ้น
5: มันจะช่วยซัพพอร์ต
0: ใช่
1: ท่าที่3
0: ท่านี้นะครับเรายังยืนทรงตัวนะครับด้วยเท้าขวาก่อนนะครับเท้าซ้ายเรางอเข่าขึ้นนะครับนี่ทรงตัวนี่ก็แน่นอนละแกนลำตัวต้องทำงานอยู่แล้วนะครับเราไม่พอแขนด้านเดียวขาที่เรายืนเหยียดยืดไปด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเตรียมเหมือนก็จะชก
1: โอ้ขานี่พลิกพลิกพลิกนี่นะครับเท้าผมอย่างนี้เลยนะ
0: ใช่คราวนี้เราค่อยๆดึงขาข้างที่ยกเข่าลงพร้อมกับเหยียดยืดบิดตัวหาเข่าด้านตรงข้ามแขนที่เหยียดไปด้านหลัง
1: ท่านี้ภาษาอังกฤษว่า
0: เป็นบ็อกซิ่งทวิส
1: บ็อกซิ่งทวิสนะครับ
0: เหยียดยืดกลับขึ้น
1: มันกึ่งกึ่งโยคะนี่เนาะ
0: บิดนะครับเหยียดยืดแตะนะครับดึงขาดึงสะโพกไปนะครับเหยียดสะโพกขึ้นกลับบิดแตะเราเพิ่มนิดนึงทุกครั้งที่เราบิดหายใจออกเป่าเข้ามาหน้าท้องกลับหายใจเข้าม
1: ันปวดอ่ะปวดร้าวผมได้นี่เลย
0: มันทั้งหมด
1: ขามันมาเลย
5: นี่ชาขึ้นนี่เลยพี่
1: ชาเออมันปวดชาปวดร้าวคือเรื่องอารมณ์นั้นน่ะคือมันได้สุดๆเลยแล้วแถมช่วงที่กำลังแบบยกไปเนี่ยมันก้นมันบีบสะโพกสะเพิ่งผู้หญิงนี่ใช่เลยใช่ไหม
0: ครับผมมาถึงส่วนของสะโพกด้วยถ้าเราไล่ใช่ไหมครับลองเป็นขานี้ยืนนะครับยืนไล่ดูนะครับมันได้หมดเลยตั้งแต่กล้ามเนื้อที่ส่วนของสะโพกที่ต้องประคองนะครับตัวให้ยืนนะครับแกนลำตัวต้องประคองให้ได้สมดุลใช่ไหมครับพอเราบีบปุ๊บพวกด้านข้างก็จะใช้มากขึ้นนะครับขาจากที่เรางอสะโพกอยู่ก็เป็นเรื่องของการเหยียดสะโพกละสะโพกด้านหน้าก็เป็นสะโพกด้านหลังนะฮะกับเหยียดยืดนะครับดึงกลับเมื่อสักครู่เราคุกเข่าแล้วใช่ไหมครับเราให้มันเป็นนอนตะแคงบ้างเวลาที่ตะแคงเนี่ย
1: อยู่ที่บ้านท่าประจำที่บ้าน
0: จะบอกว่าเป็นท่าเลือกทางเลือก
1: อ๋อนึกว่าเป็นท่าประจำที่บ้าน
0: ยัง
3: ไงพ
0: ี่
3: ต้น
0: ก็สามารถงอเข่านะครับยกตัวขึ้นใช่ไหมโดยที่ขาที่อยู่ด้านล่างเราให้งอเข่าขาที่อยู่ด้านบนให้เหยียดยืดนะครับมือนะครับก็ให้เป็นลักษณะอยู่แนวเดียว
1: กันเลยท่าแพงใช่ไหมคร
0: ับ จะเป็นไซส์แพงใช่ทีนี้เราค่อยๆยกสะโพกขึ้นแขนเหยียดยืดนั่นคือในกรณีของคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับให้ชันเข่าก่อนหลังจากนั้นนะครับให้ลดแขนที่อยู่ด้านบนนะครับเหมือนเราอ้อมเหยียดยืดบิดไปด้านหลัง
1: โอ้ที่สุด
0: ยอดเหยียดกลับนะครับมาเหยียดยืดนะครับเหยียดยืดมันจะเหยียดแขนด้านหลังให้มากที่สุดเหยียดยืดกลับหน้าขาเราพยายามให้ขนานกันนะหน้าขาขนานกันนะพี
1: ่แล้วมันอยู่ที่ขาเพราะงั้นมันแทบไม่ใช่น้ำหนักเลยพี่มันเบามากเลย
0: ถ้างั้นอย่างของบ๊วยเนี่ยแข็งแรงขึ้นความพร้อมมากขึ้นบ๊วยก็เหยียดขาเท้าเป็นไขว้ก็ได้นะครับ
1: ไขว้โอเคนี่หนักหน่อย
0: ละเอียด
1: รู้สึกว่าโอเค
0: ใช่อย่างของน้องเขาก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วน้องเขาปุ๊บเขาได้ลองไพ่แบบพี่บ๊วยลองเหยียดขาเขาด้านล่างเหยียดออก
1: แต่ผมชอบที่มันล้วงเข้าไปอ่
0: ะ
1: มันก็รู้สึกลึกมากเลย
0: ใช่มันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่าแรกที่เมื่อสักครู่เรายืนนะครับแต่พอท่านอนเนี่ยแนวแรกรู้สึกมากขึ้นนะ
1: เป็นไงเบล
5: หมดแรงแล้วคือเหนื่อยกว่าเล่นปกติเนี่ย
1: คนที่เล่นไม่ไหวนะครับพับเพียบอย่างนี้ก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็ค่อยเหยียดขาข้างบนแล้วก็ยกตัวนี้มันน้ำหนักจะอยู่ที่เข่าข้างใน
0: จะช่วยรับแรงได้ดีขึ้นเพราะตัวฐานมันก็จะ
1: ทำผมแนะนำว่าให้ทำอันนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าฟิล
0: ออกแรงยังไง
1: ความรู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกตึงตรงไหน
0: ใช่พอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็เหยียดยืดใช่
1: พอเริ่มเชี่ยวชาญปุ๊บขยับมาเหยียดยืดปุ๊บ
0: ใช่ถูกแล้วเวลาลงก็หายใจออกช้านิดนึงค่อยช้าไม่ต้องรีบ
1: นะครับโอ้โหว้าวเฮ้ยมันที่ตึงมันสุดยอดเลยพี่ความสำคัญอยู่ที่ตรงล้วงลึกนะพี่
0: ใช่พยายามเหยียด
1: ล้วง
0: เหยียด
1: เข้าไปข้างในนี่เบลก็แคบ ทบจะพลิกตัวได้เลยเนี่ย
0: ลักษณะของการกำมือใช่ไหมถ้าเกิดเรายังดูว่ามันยังหนักอยู่เราพยายามยิ่งกระจายก็คือแบมือออกให้กระจายแรงให้มากขึ้น
1: อ๋อกำกับแบก็ต่างกันนะ
0: ครับ
1: ยังไงบ้างเบล
5: โอ้รู้เลย
1: สั่นรู้เลยว่าร
5: ู้เลยว่ากล้ามเนื้อส่วนที่เรากำลังออกอยู่เนี่ยเราไม่แข็งแรงเราต้องได้รับ
0: เรา
5: ต้องพัฒนาม
0: ัน
5: ใช่เรามองข้ามมันโดยตลอดไม่เป็นเพื่อนสนิทเราอ่ะที่เราไม่เคยรู้มันชอบเราเลย
1: สุดยอดมาหลังชวนเพื่อนมาอีกแล้วชวนเพื่อนมาอีก

0: ช้าพยายามมองที่พื้นหน้าๆนะครับเพราะว่าถ้าเรา
1: อันนี้ไม่ค่อยด้านข้างเท่าไหร่อ
0: ันนี้จะเน้น
1: ผมจะรู้สึกเบาผมรู้เลยผมเบา
0: เหยียดไปขาให้ขนานพื้นยืดขึ้นยกขึ้นเหยียดยืดช้าๆอ้าวมาขึ้นเวลาลงแค่เกือบแตะพื้นพอนะครับบีดใช้จากแขนบังคับให้มันมีการบิดจากที่มันอยู่ตรงๆให้มีแนวเรื่องการ
1: บิดเกี่ยวออกแสดงว่าเรามือเริ่มต้นเอามือชี้แบบนี้ก่อน
0: ใช่แล้วก็ใช้บิดฮะโอเคบิดขึ้นใช่ไหมใช่พยายามชี้ขึ้นด้านบน
1: โอ้
0: ใช่ไหมมันจะมีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งใน1เซต
0: ใช่
1: ทำแบบนี้1ถึง2เซต
0: แล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
1: ได้ครบ5ท่าเรียบร้อย3นาทีอนาคตที่จะถึงนี้จะเป็นยังไง
2: คิดว่าเอวน่าจะเล็กลงถ้าทุกอย่างมัน
0: กระชับขึ้นมันรู้สึก
2: เอวมันจะต้องเล็กลงแน่นอน
0: รู้สึกกระชับขึ้น
1: ถ้าใครอยากเอวเล็กเตรียมตัวให้พร้อมครับเรามาออกกำลังกายพร้อมกัน3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: ครับมาเราเริ่มคุกเข่าก่อนเลยนะครับกว้างประมาณสะโพกนะครับหลังเท้าวางไปเท้าวางนะครับแขนเหยียดยืดนะครับระดับไหล่บิดตัวไปด้านขวาใช่แล้วนะครับกลับไปด้านซ้ายนะครับทุกครั้งที่บิดหายใจออกกลับมาหายใจเข้าครับสะโพกเหยียด
1: ประโยชน์การมองตามมือคือเราจะได้ล็อกตัวเราตามแกนที่เราหมุนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: ได้มากขึ้น
0: ใช่แล้วใช่แล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับตัวเหยียดยืดบิดตัวลงหาเข่าศอกขวาหาเข่าซ้ายนะครับช้าๆศอกหาเข่าด้านตรงข้ามบิดนะครับอีกครั้งหนึ่งสลับข้างมาขวาบิดซ้ายไปขวาครับทุกครั้งเวลาที่ลงหายใจออกขึ้นหายใจเข้าบิดดีครับบิดโอเคเหยียดยืดลุกขึ้นมือประคองเข่ายกเข่าซ้ายขึ้นนะครับมือสองข้างข้างที่ด้านเข่ากำไว้ด้านระดับไหล่อีกข้างหนึ่งเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับบิดตัวพร้อมเหยียดยืดเข่าลดลงไปด้านหลังมือไปหาเข่าด้านตรงข้ามเหยียดยืดกลับบิดบิดมากๆเหยียดยืดกลับสลับข้างซ้ายวางนะครับมือสลับบิดนะครับพร้อมดึงเข่าไปด้านหลังบิด
1: ชอบมากเลยนะ
0: เหยียดยืดขึ้นโอเคครับตัวงอตะแคงนะครับศอกจะวางก็ได้นะครับเข่าจะงอก็ได้หรือจะเหยียดยืดก็ได้รอศอกวางนะครับยกลำตัวขึ้นแขนเหยียดยืดนะครับแบบเดียวกับหัวไหล่ลดมือลงจอดรอบตัวนะครับยืดขึ้น
1: ชอบมาก
0: นะครับช้าๆนิดนึงเหยียดเหยียดยืดดีครับเหยียดเหยียดยืดโอเคลดสะโพกลงสลับข้างมาศอกวางขาเหยียดยืดยกสะโพกขึ้นแขนเหยียดยืดจอดลอดใต้ลำตัวเหยียดยืดขึ้นจอดนะครับอีกครั้งเดียวจอดเหยียดยืด
1: โอ้ย
0: ดันตัวลุกขึ้นยืน
1: ยอด
0: ขายืนนะครับซ้ายเหยียดยืดโน้มตัวไปช้าๆหน้ามองที่พื้นเหยียดยืดกลับนะครับยกเข่าไม่งอเหยียดยืดอีกครั้งหนึ่งเหยียดยืดสลับข้างเหยียดยืดสองเที่ยวนะครับเที่ยวสุดท้ายเหยียดยืดโอเคพอแล้วครับ
1: ยอดเยี่ยมครับ
2: เรียกเหงื่อได้ดีเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลายๆส่วนเราทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนต้องลองนี่คือคำที่เน้นเลยว่าทุกคนต้องลอง
1: ชอบอะไรจากการที่เรานี้ได้เรียนรู้การคอเอ็กซ์เซอร์ไซส์
2: ชอบการที่เราได้เรียนรู้ที่จะใส่ใจกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆที่มันสำคัญเหมือนกับน็อตตัวเล็กๆที่ถ้ามันไม่แข็งแรงหรือขันไม่แน่นเนี่ยร่างกายเราก็ดำเนินไปได้อย่างไม่ปกติ
1: wow. มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆอาจจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงก็ได้เรื่องของการบาดเจ็บ

0: เรื่องของการป้องกันออฟฟิศซินโดมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อและกีฬาส่วนใหญ่สำคัญเลย
1: การทำงานที่จะให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับทุกอย่างนะมันต้องประคับประคองทุกอย่างให้ไปพร้อมกันนะครับหรือว่าอย่าไปละทิ้งละเลยอะไรไปบางอย่างแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เถอะบางทีเราต้องให้ความสำคัญตรงนั้นด้วย
0: เล่นให้มันสมดุลจริงแล้วมันไม่ต้องหนักมากครับให้มันสมดุลใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือถ้าเกิดแบบสงสัยจริงๆติดตามเราทุกสัปดาห์เพราะว่าพี่ต้นของเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการออกกำลังกายพร้อมเสมอทุกสัปดาห์นั่นคือความตั้งใจของ Healthy Friday ครับวันนี้ขอบคุณน้องเบลมากขอบคุณครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ติดตามสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับ Healthy Friday ดูซิว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชื่อสมชายครับมีอาการซึมเศร้าครับ
1: โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์นะคะซึ่งก็จะเป็นอารมณ์ในลักษณะที่รู้สึกเศร้าใจทุกข์ใจมากกว่าปกติหรือว่ามีอารมณ์เบื่อหน่ายนะคะในกิจวัตรประจำวันเบื่อหน่ายสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะอาการทั้งหมดนี้เป็นติดต่อกันอย่างน้อย2อาทิตย์ขึ้นไปค่ะถึงจะเรียกว่าโรคซึมเศร้า
0: อาการเริ่มต้นก็เรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่เป็นตัวเองเรารู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกๆอย่างเลยเรารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันแย่หมดโลกมันเป็นสีเทาไปหมดอะครับ
1: โรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะคะไม่สามารถสรุปได้ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคนหนึ่งเนี่ยจะมีปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าแต่ว่าอายุเฉลี่ยที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ30-40 ปีอันนี้จะเกิดบ่อยที่สุดเป็นวัยที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นวัยที่ต้องดูแลวัยอื่น
0: ๆเรื่องงานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีอาการนะครับด้วยความเครียดเรื่องงานอะไรเงี้ยครับด้วยปัญหาส่วนตัวที่มันเกิดขึ้นเราเป็นคนเก็บกดเราไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาอยู่แล้วทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในชีวิตสิ่งที่เราเก็บไว้มันออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกเรารับตรงนั้นไม่ได้จนรู้สึกมันพังคลายหมดเราไม่โอเคมากๆในจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเรามีกรมสุขภาพจิตที่โทรไปถามครับเขาแนะนำว่าให้เราให้ไปหาหมอโดยด่วนเราก็เลยตัดสินใจไปหาครับ
1: วันนี้ที่คุณสมชายมาหาหมอเนี่ยนะคะก็คือหยุดยาไปตอนนั้นเนี่ยคืออาการดีขึ้น
0: ใช่ครับคือหลังจากทานยาไปมันคือเหมือนเราเป็นปกติเลย
1: ตอนนั้นใช้เวลานานไหมคะโทษที
0: หลังจากทานยาครั้งแรกประมาณสัก3เดือนได้ครับ
1: ค่ะ
0: เราก็รู้สึกมันดีขึ้นแล้วด้วยความรู้สึกอะไรหลายอย่างมันกลับมาครับ
1: กลับมาเป็นปกติเลย
0: ใช่ครับด้วยความมั่นใจตัวเองมากเกินไปแล้วก็เลยหยุดยาไปโดยตัวเอง
1: ยารักษาโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่ายาต้านเศร้านะคะยาทำให้อารมณ์ดีนะคะยาเนี่ยมันก็จะมี

0: ู้สึกที่มันเบื่อหน่ายนะคะบางครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่เคยคิดอย่างนี้ไหมคะ
1: เคยครับผมก็มีความคิดมาหลายครั้งเหมือนกันแต่มันก็ยังดีตรงที่เรายังมีความคิดที่ว่ามันโดยที่ว่าครอบครัวเรายังเข้าใจครับมันก็มีความคิดที่เรารู้สึกแคร์ครอบครัวแต่สุดท้ายมันก็ยังมีความคิดอยู่ที่ว่าแบบเหมือนถ้าเราไม่มีภาระอะไรต้องห่วงแล้วไม่มีพ่อแม่ที่ต้องมาห่วงเราก็อาจจะเลือกตัดสินใจที่จะไปเองครับ
0: แต่หลังจากที่คุณได้เริ่มกินยาแล้วเนี่ยอารมณ์ของคุณเนี่ยถือว่าค่อยๆดีขึ้นถูกต้องไหมคะ
1: ครับมันก็สเตเบิลขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีคำพูดอะไรง่ายๆที่แบบเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นผลกระทบอะไรกับใครเลยแต่มันเป็นตัวทริกเกอร์เราที่ทำให้รู้สึกแย่คำพูดง่ายๆครับเหมือนคำว่าสู้ๆนะคนทั่วไปจะมองว่ามันก็เป็นคำที่เชียร์อัพเราให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆเรารู้สึกพอเหมือนสู้ๆนะมันเหมือนการปล่อยให้เราไปสู้คนเดียวมากกว่ามันไม่ใช่การที่มาช่วยเราครับ
0: ต้องขอบคุณคุณสมชายมากนะคะที่บอกในรายละเอียดตรงนี้กับหมอนะคะแล้วก็คิดว่าจริงคุณแล้วก็ครอบครัวโชคดีด้วยคุณได้นึกถึงพวกเขาแล้วก็เขาเป็นกำลังใจให้คุณได
1: ้
0: นะคะพยายามนึกหรือพยายามคิดถึงสิ่งที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวของเราในตอนนี้นะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยสามารถรักษาให้อาการดีขึ้นในบางรายเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาจนหายนะคะหมอก็อยากฝากนะคะในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้หมดหนทางถึงแม้ว่าอาการของโรคเนี่ยความคิดเนี่ยจะเป็นความคิดในเชิงลบแต่ว่าเมื่อมาพบแพทย์และได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยค่ะจะพบว่าโรคนี้เนี่ยค่ะมีหนทางที่สดใสขึ้น
1: โรคนี้บางทีคนเราอาจจะไม่ยอมรับตัวเองไม่อยากให้มองว่าการเป็นโรคซึมเศร้ามันคือโรคจิตชนิดนึงมันคือการป่วยชนิดนึงครับอยากให้ทุกคนไปหาหมอเพื่อมานั่งคุยกันเพื่อหาทางที่มันสามารถรักษาได้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปครับ

0: โรคแอคิลเลสเชียหรือว่าหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างไม่คลายเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่เจอไม่บ่อยอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคอื่นนะคะทำให้การวินิจฉัยเนี่ยล่าช้าแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีความทุกข์ทรมานถ้าเป็นโรคนี้แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องค่ะโรคแอคิลเลสเชียก็หมายถึงภาวะที่หูรูดหลอดอาหารเนี่ยมันไม่ยอมคลายในเวลาที่มันควรจะคลายปกติเนี่ยหูรูดหลอดอาหารเราจะมีส่วนบนกับส่วนล่างนะคะส่วนบนก็คือป้องกันไม่ให้อาหารเนี่ยย้อนเข้ามาในขณะที่หูรูดส่วนล่างเนี่ยเขาก็จะป้องกันไม่ให้สิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารขึ้นมาที่หลอดอาหารแต่โรคเอเคเลเชียเนี่ยมันจะมีภาวะที่การทำงานของระบบประสาททางเดินอาหารผิดปกติทำให้หูรูดส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยยอมคลายทำให้คนไข้ไม่สามารถที่จะกลืนอาหารผ่านเข้าไปในกระเพาะอาหารได้
1: โรคแอคิลเลสเชียหลายคนอาจยังไม่รู้จักโรคนี้แต่ถ้าคุณมีอาการกลืนลำบากกินอาหารใช้เวลานานผิดปกติน้ำหนักตัวลดลงกินได้แค่อาหารเหลวอาเจียนทุกครั้งเมื่อกินอาหารคุณอาจเสี่ยงเป็นโรคแอคิลเลสเชียโรคระบบทางเดินอาหารที่หลายๆคนยังไม่รู้จัก
0: สาเหตุเขายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าทำไมปมประสาทที่ว่าเนี่ยมันถึงผิดปกติไป

0: ขาสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในอดีตทำให้เกิดการทำลายของไอ้ปมประสาทดังกล่าวแล้วก็ทำให้เกิดการทำงานของหลอดอาหารที่ผิดปกติไปไม่มีชัดเจนค่ะว่าคนไหนที่จะเกิดปัญหาเรื่องของเอเคเลเชียส่วนเรื่องของพันธุกรรมนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของการเกิดเอเคเลเชียได้เช่นเดียวกันค่ะคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของการรับประทานอาหารเช่นบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องรับประทานอาหารเข้าไปแล้วรู้สึกติดอยู่ในหน้าอกบางครั้งถ้าเป็นมากๆแล้วก็เป็นนานๆเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของอาหารย้อนหรือว่าทนขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนเนี่ยก็จะมีอาหารหรือว่าน้ำไหลออกมาทางปากได้ส่วนใหญ่เนื่องจากว่ารับประทานอาหารไม่ได้หรือว่าทานได้น้อยมากเนี่ยก็จะน้ำหนักลดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยที่เจอก็คือว่าเวลาไปพบคุณหมอเนี่ยหลายๆครั้งจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคอื่นอย่างเช่นเป็นกรดไหลย้อนก็ทำให้การวินิจฉัยเนี่ยยิ่งเนิ่นช้าไปอีกถ้าเราได้รับการรักษาเร็วนะคะผลการรักษาจะค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการระยะหนึ่งแล้วไม่หาย 3-4 สัปดาห์ยังเป็นอาการต่อเนื่องเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าให้มาตรวจค่ะสวัสดีค่ะมีปัญหายังไงคะที่มาหาหมอ
1: คือทานอาหารแล้วจะอาเจียน
0: ทานอาหารแล้วอาเจียนเลยเหรอคะ
1: ค่ะ
0: เป็นมานานหรือยังคะ
1: นานแล้วค่ะแต่ว่ามันแค่มื้อเดียวแล้วก็มาเป็น2มื้อ3มื้อ
0: เป็นมาทั้งหมดเนี่ยกี่ปีละก่อนจะมาเจอหมอเนี่ยหรือว่านานกี่เดือน
1: ประมาณ 2-3 ปี
0: 2-3 ปี
1: คือปล่อยไว้จนแบบว่ากลางคืนก็ต้องลุกขึ้นมาเจียนให้หมดอ่ะ
0: วิธีการตรวจยืนยันว่าคนไข้เป็นโรคเอเคเลเชียนะคะก็คือจะมีตั้งแต่1การ2กล้องนะคะเมื่อเราส่องกล้องไปตรวจเนี่ยถ้าเป็นเยอะพอจะเห็นว่าหลอดอาหารเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอาหารค้างอยู่แล้วก็บริเวณหูรูดหลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างปิดแน่นบางครั้งเนี่ยกว่าจะผ่านกล้องได้ก็ต้องใช้แรงนิดนึงซึ่งปกติเนี่ยมันจะเปิดปิดได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะคะอันที่สองก็คือการกลืนแป้งการกลืนแป้งก็คือเราให้คนไข้ดื่มนะคะสารทางบางอย่างที่ทึบรังสีแล้วก็ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ดูนะคะเราก็จะเห็นว่าหลอดอาหารเนี่ยมีการถ่างขยายของหลอดอาหารแล้วก็บริเวณส่วนปลายที่เป็นหูรูดหลอดอาหารเนี่ยก็จะพบว่ามันตีบมากนะคะมีลักษณะที่เรียกว่า bird beak appearance หรือว่าลักษณะเหมือนปากนกนะคะก็คือแหลมๆนะคะเพราะมันไม่ยอมคลายสุดท้ายซึ่งเป็นอันที่ควรจะต้องทำเสมอในคนไข้ที่สงสัยเอเคเลเชียคือใส่สายตรวจการทำงานของหลอดอาหารนะคะว่ามีการทำงานของหลอดอาหารที่ผิดปกติที่เข้าได้กับภาวะนี้หรือเปล่าอันตรายของโรคนี้ก็คือว่าถ้าไม่ได้รับการรักษาคนไข้ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่แย่มากบางท่านเนี่ยกว่าจะรับประทานอาหารเสร็จเนี่ยแต่ละมื้อต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะว่าต้องทานทีละน้อยๆเลยเพราะว่ากว่ามันหูรูดหลอดอาหารจะยอมเปิด1ทีเงี้ยค่ะแล้วอาหารผ่านไปได้คนไข้ก็จะน้ำหนักลดเยอะนะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติก็จากผลนะคะที่เบื้องต้นที่คุณหมอเขาส่งมาเนี่ยค่ะทั้งการส่องกล้องแล้วก็กลืนแป้งที่ว่ามีหลอดอาหารติดเนี่ยหมออาจจะต้องตรวจเพิ่มนิดหน่อยนะคะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะที่เราสงสัยกันจริงๆนะคะก็คือหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างไม่คลายนะคะก็คือหมอจะใส่สายเข้าไปทางจมูกหลักๆก็คือว่าเมื่อหูรูดหลอดอาหารมันไม่คลายเราก็จะใช้วิธีไปทำให้มันคลายวิธีแรกก็คือใช้เหมือนเป็นลูกโป่งนะคะใส่เข้าไปนะเราจะเป่าลมเข้าไปที่ลูกโป่งเนี่ยค่ะที่บริเวณที่เราต้องการนะคะก็ทำให้หูรูดส่วนปลายเนี่ยมันคลายได้ดีขึ้นนะคะอันที่สองก็คือว่าเราใช้วิธีการส่องกล้องเหมือนกันค่ะแต่ว่าไปกรีดกล้ามเนื้อชั้นในของหลอดอาหารนะคะมันก็จะมีการคลายตัวได้ดีขึ้นอีกอันนึงกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำหัตถการสองอย่างที่ว่าไปแล้วได้เนี่ยบางทีเขาใช้โบท็อกซ์ไปฉีดที่กล้ามเนื้อเพื่อให้หูรูดมันคลายได้เยอะขึ้นแต่ว่าวิธีฉีดด้วยโบท็อกซ์เนี่ยผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะสู้สองวิธีแรกไม่ได
2: ้โรคเอเคเลเชียสามารถรักษาได้ดีเมื่อทำการรักษาในระยะเริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องคนไข้อาจจะเสียชีวิตได้เพราะคนไข้จะมีภาวะขาดสารอาหารและติดเชื้อโรคได้ง่ายเนื่องจากสภาพร่างกายที่อ่อนแอ
0: ในแง่ของการป้องกันนั้นเนื่องจากว่าเรายังไม่มีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนนะคะว่าผู้ป่วยรายใดจะเกิดปัญหาดังกล่าวนะคะก็ยังไม่มีวิธีการป้องกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าท่านมีอาการที่รักษาอย่างที่บอกไปแล้วนะคะอย่างเช่นกลืนลำบากใช้เวลารับประทานอาหารนานกว่าปกติต้องใช้ความพยายามในการกลืนบางคนจะบอกว่าต้องกลืนซ้ำๆนะคะจุกทานแล้วจุกเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะให้การวินิจฉัยเบื้องต้นโดยเร็วเพราะว่าถ้าเกิดเรารักษาเร็วเนี่ยโอกาสที่หลอดอาหารจะกลับมาทำงานใกล้เคียงปกติเนี่ยจะดีกว่าคนที่ปล่อยไว้เป็นนานถ้ามีปัญหานะคะเกี่ยวกับทางเดินอาหารอย่าลืมมาปรึกษาคุณหมอทางเดินอาหารค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คืออาชีพการทำงานเป็นกะแต่จะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
2: อาชีพพยาบาลนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไข้โดยตรงค่ะวันหนึ่งเราจะต้องเจอคนไข้มากมายนะคะทั้งคนไข้ที่อาการดีไปถึงคนไข้ที่อาการแย่บางครั้งอาจจะต้องเจอกับความเป็นความตายของคนไข้เพราะฉะนั้นคนที่มาทำอาชีพพยาบาลได้ต้องมีใจรักและมีความเสียสละในการทำงานค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีนั่นเองนะครับกับผมอาร์มพิพัฒน์ครับพูดถึงการทำงานแล้วหลากหลายอาชีพก็มีความแตกต่างกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ทำงานอาชีพที่เขาเรียกกันว่าทำงานแบบเป็นกะครับโอ้โหมีหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นอาชีพเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณหมอพยาบาลพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าพนักงานโรงงานต่างๆรวมไปถึงใกล้ตัวด้วยฮะพิธีกรดีเจแหมทำงานไม่เป็นเวลาทีเดียวนะครับคนทำงานเป็นกะแบบนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างวันนี้จะมารู้จักและคุยกับอาชีพพยาบาลครับ

0: ตุ๊กตาครับพยาบาลของเราที่วันนี้เราจะมาคุยกันกับอาชีพพยาบาลเดี๋ยวถามก่อนทำงานมากี่ปีแล้วครับตุ๊กตา
1: 7ปีค่ะ7ปีครึ่ง
0: 7ปีครึ่งทำงานพยาบาลนี่เป็นกะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กะไหนบ้างฮะ
1: กะเราแบ่งเป็น3กะค่ะก็กะเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3กะบ่ายบ่าย3ถึง5ทุ่มกะดึก5ทุ่มถึง7โมงเช้า
0: โอ้โหซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีการเข้าออกไม่เป็นเวลา
1: ใช่ไม่เป็นเวลาอย่างเป็นเช้าเนี่ยจริงๆอ่ะต้องลงบ่ายสามแล้วอาจจะกว่าจะส่งเวรกว่าจะเคลียร์งานเสร็จอาจจะ 5-6 โมง
0: อยากรู้เหมือนกันว่าการทำงานในแต่ละกะนั้นตัวของตุ๊กตาเองรู้ไหมว่ามีความเสี่ยงอะไรรวมไปถึงวันนี้เรามีคำอธิบายจากคุณหมอด้วยว่าอาชีพคนทำงานเป็นกะนั้นเสี่ยงต่อโรคใดได้บ้างเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยต้องคุยตรงไหนครับเนี่ย
1: อ๋อพักพอดีค่ะเดี๋ยวไปคุยในห้องอาหาร
0: มีที่พักเหรอ
1: มีค่ะ
0: ใหญ่โตไหมสวยไหม
1: เดี๋ยวไปดูกันเองดีกว่า
0: น่าไปเชิญครับมาตรงไหนเอ่ยนี่นะที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนพื้นที่ส่วนตัวของคุณพยาบาลทั้งหลายครับแต่อาชีพพยาบาลนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องรับภาระที่ค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วก็เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากทีเดียวครับตั้งแต่การทำงานเป็นกะการใช้เวลาในแต่ละวันการใช้ชีวิตต่างๆทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปลองดูภาพกันครับ

0: ส่วนตอนนี้ครับเราจะแวะมาดูกันว่าที่เขาบอกมีพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้นั่งทานข้าวได้เอาไว้พักผ่อนได้เล็กๆน้อยๆดูซิว่ามันอลังการขนาดไหนมามาเลยฮะโอ้โหคุณตุ๊กตาขนาดพื้นที่ครับผมประมาณ4คูณ3ไม่ถึงด้วยนะโอ้มาคุยกันมาคุยกันนะครับมาเลยนี่กำลังอะไรอยู่ฮะเนี่ย
1: อาหารค่ะ
0: อาหาร
1: อาหารประทังชีวิตวันนี
0: ้เดี๋ยวอันนี้เรื่องจริงเหรอ
1: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาเราก็จะลงไปซื้อเครื่องล่างแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเราสะดวกที่จะฝากคนอื่นซื้อหรือไม่ก็ซื้อแบบนี้ขึ้นมาดีกว่า
0: ไหนครีเอททีซิทำงานเป็นกะในระหว่างรอ3นาทีใช่ไหมอ่ะทำงานเป็นกะที่บอกก็คือมันต้องทำอะไรบ้างครับสมมติมาถึงรับช่วงต่อเรียบร้อยแล้วบีฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว7โมงเช้าสมมติ
1: พอเรารับเวรเสร็จเราก็ต้องมาเช็ดตัวคนไข้
0: เช็ดตัวคนไข้
1: เสร็จเราก็แจกยาจะกินยาฉีด
0: ซึ่งแต่ละคน
1: ก็ไม่เหมือนกันใช่บางคนยากินเนี่ยก็ไม่ใช่กินเองทางปากเราต้องให้ทางสายอาหารทางจมูกหรือไม่ก็สายอาหารทางหน้าท้องแล้วก็ระหว่างที่เราแจกยาเนี่ยเราก็ดูอาการคนไข้ด้วยเราอาจจะต้องวัดดูว่าคนไข้เหนื่อยถ้าคนไข้มีปัญหาทางระบบประสาทเราก็ต้องดูระบบประสาทคนไข้ด้วย
0: ก็คือดูทุกอย่าง
1: คือไม่ใช่แค่แจกยาเดียวแจกยาเนี่ยเราต้องดูคนไข้ทุกอย่างเลยคุณหมอเขาก็จะตรวจคนไข้พอตรวจคนไข้เขาก็จะมีออเดอร์มาให้เราว่าเดี๋ยวต้องทำอะไรกับคนไข้คนนี้บ้างแล้วคนนึงเนี่ยจะดูคนไข้6เตียงที่นี่นะคะ
0: 1พยาบาล
1: 1พยาบาล
0: 6คนละ6เตียง
1: ใช่ซึ่งแต่ละเตียงเนี่ยก็หนักมากน้อยกันแล้วแต่ดวง
0: อย่าไปคิดว่าโรงพยาบาลรัฐจะมีเตียงว่าง
1: แล้วก็อย่าคิดว่าคนไข้จะสบายๆเพราะว่าก็สบายเขาก็ไม่ให้คนไข้มานอน
0: คือถ้าแค่กินยาเช้ากลางวันเย็นคุณกลับไปกินบ้านแต่ถ้าว่าจะอยู่โรงพยาบาลมันต้องมีความเสี่ยงถ้าเสี่ยงมากนี่ถึงขั้นที่ว่าเข้า ICU CCU ได้เลย
1: ใช่แล้วตรงเนี้ยจะเป็นแบบค่อนข้างแบบคือคนไข้หนักเนี่ยเราก็จะแบบอาจจะต้องแบบสมมุติว่าคนไข้หยุดหายใจไปเราก็ต้องปั๊มหัวใจคนไข้ต้องเรียกหมอมาใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้จนกว่าคนไข้สัญญาณชีพจะกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเอาเขาไป ICU
0: แล้วก็เราเป็นพยาบาลเราสวมวิชาชีพพยาบาลถูกมั้ยเหมือนกับคุณหมอก็วิชาชีพหมอ
1: ใช
0: ่ก็เลยเหมือนกับเวลาที่เราทํางานไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาพักมีมั้ยมันมีเป็นกะมั้ยว่าทําครึ่งนึงแล้วพัก
1: มีค่ะ
0: ยังไง
1: ก็เราจะแบ่งพักประมาณ11โมงรอบนึงแล้วก็จะแบ่งให้พยาบาลครึ่งนึงไปพักแล้วก็พอรอบ11โมงถึงเที่ยงพอเที่ยงเราก็จะพักอีกรอบนึง
0: ก็เราเป็นเที่ยงถึงบ่าย
1: ใช่แล้วระหว่างที่เราไปพักเนี่ยเราก็จะส่งเวรไว้ว่าเนี่ยช่วง1ชั่วโมงที่เราไม่อยู่อ่ะมีอะไรที่เราจะฝากเขาทํามั้ยอะไรอย่างงี
0: ้หมายความว่าเมื่อกี้ที่เรารู้กันว่าพยาบาล1คนต่อ6เตียงช่วงเปลี่ยนกะปั๊บจะเป็น12
1: ใช่ๆ
0: ถูกป่ะ
1: ใช
0: ่มันก็เลยกลายเป็นว่า
1: ทั้งถ้าสมมติว่าคนไปพักเนี่ยฝากเราคนเดียวเราก็อาจจะต้องดูหลายๆคน
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: ใช่
0: จริงป่ะเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: ความเครียดก็ทวีคูณ
1: ใช่
2: ด้านที่ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพนะคะก็คือว่าเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการนอนนะคะจะนอนไม่เป็นเวลาเพราะว่าเราเข้าเวรเป็นกะอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเราจะไม่รู้เวลาลงที่แน่ชัด
3: สำหรับคนทำงานเป็นกะจะมีวิธีการดูแลร่างกายและปรับตัวอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆได้มากมายเลยล่ะครับทั้งต้องดูแลคนอื่นและต้องดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันวันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่าอะไรเป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
1: การทำงานเป็นกะนะคะมันกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวค่ะ
4: ถ้าขึ้นกะเป็นดึกเนี้ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานแล้วก็เพลียอะไรเงี้ยส่งผลต่อการแบบดูแลคนไข้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เป็นกะครับ2ชั่วโมงมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกกะเพราะทำงานกะการกินมันก็ต้องอดนอนธรรมดา
6: ปัญหาสุขภาพถ้าเป็นสัตว์ดึกนะครับธรรมชาติของมันก็คือจะนอนกลางคืนนะกลางวันก็จะงานในของผมเป็นกะดึกก็คือจะทำงานกลางคืนก็จะมีปัญหาสุขภาพช่วงแรกๆก็จะเป็นประมาณแบบว่าง่วงก่อนทำงานนะฮะแล้วอาจจะแบบว่าร่างกายล้าเพลียครับแต่พอได้ทำงานไปสักพักก็จะปรับตัวได้ครับ
7: พักผ่อนน้อยกว่าคนอื่นเขาแล้วก็กินอาจจะไม่เป็นเวลาหรอก
3: ชิฟต์เวิร์คคืออะไรคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าการทำงานเป็นกะนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพได้ยังไงไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
0: และตอนนี้ครับเรามาอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงรัต

0: พนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ถามคุณหมอก่อนครับการทำงานเป็นกะหรือที่เรียกว่าชิปเวิร์กมันคืออะไรและมันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพเราได้ยังไงคุณหมอครับ
1: การทำงานเป็นกะเนี่ยก็จะเจอในสถานประกอบการหรือว่าโรงพยาบาลน้องที่ว่าต้องมีการทำงาน24ชั่วโมงนะคะก็จะมีกะเช้ากะบ่ายกะดึกจะไม่ใช่เวลาทำงานปกตินะคะก็คือจริงๆร่างกายของเราเนี่ยจะมีนาฬิกาชีวิตน้องหรือที่เรียกว่า circadian rhythm นะคะอันนี้มันจะเป็นธรรมชาติว่าตอนกลางวันก็เราก็จะตื่นแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆตอนกลางคืนเราก็จะนอนถ้าช่วงที่ไม่ได้อยู่กะเนี่ยควรจะนอนพักให้เต็มที่เพื่อที่จะเตรียมขึ้นกะครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าพอเราพักผ่อนไม่พอเนี่ยมันก็เหมือนรวนไปหมดนะคะทั้งการทำงานของสมองทั้งความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ง่าย
0: บางคนบางอาชีพเห็นบอกว่าต้องทำงานเป็นกะเช่นกลางคืนอย่างเช่นพี่ๆรปภ อยู่หนึ่งทุ่มยาวไปถึง7โมงเช้าทำแบบนี้ทุกวันทุกวันถ้าวันหนึ่งต้องเปลี่ยนกลับมากลางวันคุณหมอครับมีระยะเวลาไหมครับว่าต้องพักอะไรยังไง
1: ค่ะเรื่องการเป็นกะเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะสามารถจัดได้หลายรูปแบบคือถ้าจะให้เปลี่ยนทุก 2-3 วันก็ได
0: ้ครับ
1: หรือว่าจะเปลี่ยนยาวไปเลยคือ2สัปดาห์เปลี่ยนครั้งนึงก็ได้เพราะว่าพอคนเราเนี่ยนอนเวลานึงไปประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมันจะเริ่มชินนะคะถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนทุกสัปดาห์อันนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเพิ่งจะชินกับเวลานั้นต้องเปลี่ยนอีกแล้ว อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะ 2-3 วันหรือว่ายาวเป็น2สัปดาห์ไปเลยก็ให้เปลี่ยนกะทีนึงแล้ววิธีเปลี่ยนนะคะจะต้องเปลี่ยนไปข้างหน้าคือหมายถึงว่าสมมติอยู่เวรกะเช้าอยู่ก็ไปบ่ายแล้วก็ไปดึกคืออย่าย้อนกลับมาเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเรายิ่งต้องฝืนมากขึ้น
0: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นเช้าก็ไปเข้ากะเป็นบ่ายแทนใครอยู่บ่ายก็ไปเข้าเป็นเย็นหรือค่ำแทน
1: ดึก
0: แล้วก็ค่อยกลับมาเป็นเช้าเปลี่ยนเหมือนย้อนกลับมาทีหลังอ๋ออันนี้อันตรายเลย
1: ก็คือมันจะยิ่งทำให้อาการอ่อนล้าอาการอดนอนเนี้ยเป็นมากขึ้น
0: แล้วการทำงานเนี่ยมันทำให้เรามีอาการอื่นๆตามมาด้วยไหม
2: มีนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบปวดหลังปวดขาเพราะว่าเราคนไข้อย่างที่บอกช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเราถ้าสมมติคนไข้นอนเตียงนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดแผลกดทับ
0: ใช่
2: ไหมคะเราก็ต้องพลิกตัวเขาทุก2ชั่วโมงหลักมันเป็นหลักของเราเลยว่าต้องทุก2ชั่วโมง
0: เพราะว่
2: า
0: ป่วยอย่างวันนี้เราอยู่ที่อายุรกรรม
2: ชาย
0: น้ำหนักตัวเขาก็เยอะกว่าเรา
2: ผู้ชายก็เยอะกว่าเราอยู่แล้ว
0: บางทีสองคนนะช่วยกัน
2: ใช่เราช่วยกันสองคน
0: แล้วมันจะปวดหลังยังไง
2: คือท่าเนี่ยเวลาเรายกมันเป็นท่าแบบก้มๆหลังนิดนึงหรือไม่เวลามันไม่ใช่ท่าปกติอะค่ะแล้วก็เวลาเราใช้แรงมันไม่ใช่เป็นท่าที่ถูกต้องเหมือนเวลาเราไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราเจาะเลือดเราก็ต้องแบบก้มดูเส้นคนไข้ซึ่งมันแบบใช้เวลานานนะคะแบบคนไข้เจาะเลือดแบบยากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพยาบาลเนี่ยเอาจริงๆที่นี่ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร
0: ่
2: เพราะเราเดินเงี้ยเดินแบบเคยนับคือให้แบบนับก้าวอะไรเงี้ย
0: เทคโนโลยี
2: อะไรเงี้ย
0: ได้
2: เป็นหมื่นแบบไลฟ
0: ์คุณเดินเป็นสิบโลเลย
2: สองหมื่นอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะหมื่นสองหมื่น
0: คือเดินขึ้นเดินลงเดินไปเดินมาเดินเก็บของ

0: รุปช่วงนี้กันก่อนคือตั้งแต่เรื่องของการกินอาหารที่ไม่เป็นเวลาการทำงานที่มีความเครียดรวมถึงกายภาพที่ต้องเอื้อเพื่อให้ผู้ป่วยสบายที่สุดแต่เราเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตอย่างไรกันบ้างไปลองถามคุณหมอกันดูครับ
1: ทีนี้การทำงานเป็นกะเนี่ยมันทำให้จังหวะเนี้ยมันเสียไปอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะทำให้มีความเสี่ยงได้อย่างเช่นพวกโรคหัวใจหรือว่าเกี่ยวกับสมรรถภาพของสมอง คือมันจะมีการวิจัยที่บอกว่าสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะมาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็พวกสมรรถภาพสมองที่เสื่อมลงเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นกะนะคะ
0: ก็คือเหมือนกับร่างกายไม่ได้พักผ่อนตามเวลาที่ควรจะเป็นถูกไหมครับมันทำให้ต้องตื่นในช่วงเวลาที่ควรจะนอนและช่วงที่ควรจะนอนก็เอามาตื่นแทน
1: ใช
0: ่อ๋อซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอถามจริงๆนะฮะมันส่งผลเสียกับร่างกายในระยะไหนครับถ้าหากว่าระยะสั้นอันตรายแค่ไหนระยะยาวอันตรายแค่ไหนฮะ
1: ค่ะในระยะยาวเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนาะแต่ระยะสั้นเนี่ยก็คืออาจจะทำให้มีการง่วงเนาะง่วงเพลียอ่อนล้านะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความสำคัญคืออุบัติเหตุในตอนทำงานนะคะมันเกิดขึ้นได้ทันทีเลยถ้าทำในตอนที่กำลังง่วงในช่วงเวรดึกอะไรแบบเนี้ยนะคะช่วงกะดึก
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคนที่ทำงานเป็นกะเป็นช่วงเวลาเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราเนี่ยมันผิดมันเพี้ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากครับถ้าอย่างนั้นคนที่ต้องทำงานเป็นกะแล้วก็มันเป็นอาชีพของเราอ่ะนะครับจะต้องทำอย่างไรครับช่วงหน้ากลับมาจะให้คุณผู้ชมได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญถึงวิธีการใช้ชีวิตโดยลดความเสี่ยงต่อการทำงานกันดูครับเดี๋ยวกลับมาครับกับ Work with a Healthy Life ครับ
2: การทำงานเป็นกะติดต่อกันเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานได้ดังนี้ครับอาการกล้ามเนื้อตาล้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดความเครียดมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นโรคอ้วนถามหาอีกด้วยครับถ้าหากมีอาการเหล่านี้เราจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือพนักงานในสถานประกอบการได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
0: เดี๋ยวต้องถามคุณหมอกันนะครับว่าถ้าเราต้องไปทำงานเป็นกะชิปเวิร์กแบบนี้เนี่ยวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นคืออะไรครับ
1: ค่ะก็เวลาที่ทำงานนะคะก็ถ้าอยู่ในกะดึกสมมุตินะคะอยู่ในกะดึกเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ควรจะทานอาหารหนักมากนะคะก็ทานอาหารเบาๆแล้วก็ไปหนักมื้อเช้าเพื่อจะได้เข้านอนได้ยาวนะคะแล้วก็ควรจะนอนให้เต็มอิ่มไปเลยจัดที่นอนให้เรียบร้อยเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยมันมักจะมีเสียงรบกวนอะไรต่างๆที่ทำให้เรานอนหลับไม่สนิทอันนี้ก็พยายามปิดม่านปิดอะไรให้มืดแล้วก็นอนหลับให้สนิทตอนเช้าเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่
0: ก็คือเปลี่ยนตัวเองไปเลยเหมือนกับว่าเราทำงานกลางคืนคือกลางวันของเราพอตอนกลางวันเราก็คือคืนของเราอย่างน้อยต้องนอนให้ยาวๆ
1: ค่ะ8ชั่วโมง
0: อ๋อก็เหมือนกันกับคนทั่วไปแต่สวิตช์เวลากลับมา
1: ใช่ค่ะ
0: มื้อดึกทานได้ไหมครับ
1: ทานได้แต่อย่าเยอะมากก็คือทานเบาๆเพียงแค่ว่าให้ไม่หิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับหมุนเวียนกลับไปทานมื้อเช้ากลางวันเย็นเหมือนเดิ
0: มก็เหมือนกับทำงานกลางคืนถ้าหิวก็ทานเล็กน้อยพอก่อนนอนตอนเช้าก็ทานมื้อเช้าให้เยอะหน่อยแล้วพอนอนไปตื่นอาจจะสายนิดนึงหรือบ่ายนิดนึงก็ทานกลางวันและเย็นปกติก่อนเข้าทำงานตอนมื้อค่ำเหมือนคนทั่วไปเลย
1: ใช
0: ่ออกกำลังกายแล้วคุณหมอ
1: ออกกำลังกายก็ควรจะออกอย่างเหมาะสมนะคะแต่ทีนี้ว่าช่วงอยู่กะดึกเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหนักเพราะว่าจะทำให้ตอนดึกที่มาทำงานเนี่ยไม่ไหวมีความเหนื่อยล้านะคะก็เอาไว้ช่วงที่อยู่กะเช้าหรือกะบ่ายก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องสังคมอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าคนที่อยู่กะดึกเนี่ยก็เวลาจะไม่เหมือนคนอื่นเนาะกะบ่ายกะดึกนะคะทำให้ไม่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงอันนี้ก็ควรจะแบบแบ่งเวลาด้วยหาเวลาด้วยนะคะ
0: นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพทางด้านอารมณ์และสุขภาพจิตนั่นเองไม่ใช่ว่าทำงานอย่างเดียวรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเดียวดายมืดมนในสังคม
1: มันเหมือนถูกแยกออกไปอ
0: ันนี้ก็สำคัญใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่ามีหลายๆคนส่งผลถึงตรงนี้ด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โหในกรณีเดียวกันครับนายจ้างกับผู้ประกอบการจะต้องพึงมีสิ่งใดเพื่อผู้ทำงานอาชีพที่เป็นกะไหมครับคุณหมออ
1: ันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่านายจ้างก็สามารถกำหนดได้อีกนะคะว่าจะให้กะเนี่ยเวียนไปอย่างไรการจัดตารางอย่างเงี้ยส ำคัญมากเพราะว่าจะช่วยให้คนทำงานเนี่ยปรับตัวเข้ากับเวลาที่เปลี่ยนไปได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นที่บอกว่ากะเช้าแล้วไปบ่ายแล้วไปดึกอันนี้ค่ะในจ้างมีบทบาทมากเลยนะคะที่จะช่วยตรงนี้ได้
0: แล้วอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นด้วยนะครับว่าในการเปลี่ยนกะของตัวเราเองไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อยๆเปลี่ยนทีละขั้นทีละตอนแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนทุกอาทิตย์ด้วยอย่างน้อยๆก็ต้องอยู่สัก2อาทิตย์ให้ร่างกายมันชิน
1: ใช่ถ้าไม่2อาทิตย์ก็สั้นไปเลย 2-3 วันไปเลย
0: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีคำแนะนำกับผู้ที่ทำงานเป็นกะอย่างไรบ้างครับผม
1: ค่ะก็การพักผ่อนสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะลงเวรลงกะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาหารที่รับประทานเนี่ยก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์ไปทานตอนอยู่เวรนะคะบะหมี่สำเร็จรูปอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะมีไขมันมากแล้วก็ถ้าอยู่กะดึกรับประทานอาหารแค่เบาๆก็พอนะคะส่วนนายจ้างนะคะก็อยากฝากด้วยว่าช่วยจัดตารางของลูกจ้างให้มีการเวียนกะไปตามธรรมชาติก็คือเช้าเราไปบ่ายเราไปดึกพยายามอย่าให้จัดย้อนไปย้อนมานะคะเพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะ
0: และจะได้ทำงานอย่างมีความสุขทำงานอย่างสุขภาพดีนั่นเองนะครับนี่ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ด้วยระบบการทำงานที่ไม่เป็นเวลาช่วงที่ต้องเข้ากะถ้าเรามีวิธีดูแลตนเองอย่างเหมาะสมก็จะสามารถช่วยให้เราวางแผนดูแลตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับการนอนหลับที่เพียงพอจะทำให้ร่างกายไม่หลับและการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่หักโหมไม่เครียดทำจิตใจให้สบายก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานช่วงกะกลางคืนได้อย่างสบายและลุยงานได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพทุกอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามครับจะทำงานเป็นกะหรือเต็มเวลาก็ตามนะครับและถ้าว่าเรารับรู้แล้วว่าอาชีพเรานั้นมีความเสี่ยงลองดูครับลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราแค่นี้ก็สามารถช่วยทำให้เรานั้นลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้แล้วเช่นกันนะครับอาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับดังนั้นครับเราต้องบอกกับตัวเองกับคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราครับว่าถ้าเราหันกลับมาดูแลตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาด้วยนะครับรวมถึงออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางครับที่ทำให้สุขภาพของเรานั้นกลับมาแข็งแรงได้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาของผมและรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีหมดลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเราแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บน

0: อ๋อครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาไทยวันนี้ได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานะคะและสามารถรับฟังรับชมผ่านเว็บไซต์ www.prd.go.th และที่ Facebook NBT World ค่ะผู้ชมคะการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบการสิ้นพระชนโดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้ค่ะสัตตมวานคือการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันซึ่งตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสมวานคือครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานหมายถึงครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตตมวานคือครบ100วันจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งในทุกๆวันที่เป็นวาระครบรอบการสิ้น

0: พระชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพตามวาระต่างๆไปค่ะอย่างเช่นวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาคือครบ7วันนับตั้งแต่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ซึ่งมีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะประกาศสำนักพระราชวังเมื่อ12มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: นับตั้งแต่พระสุกนิกรทั่วทั้งประเทศไทยรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเราในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่สำคัญที่สุดก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะมีประชาชนต่างหลั่งไหลไปเฝ้ากันตั้งแต่ยังไม่ได้ถึงวันเชิญพระศพออกนะคะกระทั่งถึงในวันที่13มิถุนายน2569ค่ะเวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะนี่คือภาพพระสกนิกรที่มาร่วมกันเฝ้าอยู่สองข้างทางเพื่อที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและเป็นการถวายสักการะในโอกาสที่สามารถจะกระทำได้อย่างใกล้ชิดนะคะตลอดเส้นทาง10กว่ากิโลเมตรตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปถึงท้องสนามหลวงก่อนที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งและรถเชิญพระศพจะเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์มีพระรูปมีสัญลักษณ์แทนจิตใจอันจะนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

0: แสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดเส้นทางเลยค่ะเป็นภาพที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเราย้อนกลับไปดูภาพแห่งความทรงจำแล้วก็เป็นภาพที่อาลัยอย่างยิ่งในวันดังกล่าวนะคะหลังจากที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแล้วในวันเดียวกันนั้นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนับแต่คืนนั้นเป็นต้นมามิได้ขาดนะคะซึ่งนับจนถึงวันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานชฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาค่ะ
1: สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้เมื่อปี2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ทอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่หนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเมื่อปีพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะจนปัจจุบันนะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
0: นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ประการหนึ่งนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งนอกเหนือจากการประดิษฐานพระศพที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันแรกก็มีการประกาศสถาป

าพระเกียรติยศด้วยค่ะเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

0: พระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันเราจึงได้เห็นภาพการเฉลิมพระเกียรติยศอันสูงยิ่งอย่างที่ได้ถ่ายทอดนับตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะได้เห็นพระโกศลทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศรวมไปถึงกางกั้นด้วยพระเสวตฉัตร7ชั้นดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศค่ะ
1: สำหรับพระโกศลทองใหญ่นะคะสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2351โดยโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศลกุดันมาหุ้มพระโกศลทองใหญ่ไว้สำหรับส่งพระบรมศพของพระองค์ภายหลังการสร้างแล้วทรงให้เชิญเข้าไปตั้งถวายทอดพระเนตรณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนจึงโปรดให้เชิญพระโกศลใหญ่มาทรงพระศพเป็นครั้งแรกค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะขณะนี้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศล

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงที่หน้าพระโกศนั้นนะคะเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพจัดจากกองพันทหารม้าที่24กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงยืนอยู่ที่หน้าพระราชอาณาจักร

0: ประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสา

บัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคา

Sentido.

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

สำหรับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปนะคะมีพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารค่ะลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งนะคะ

ระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์จำนวน10บทได้แก่บทสวดบูชาไตรสรณคมปัพพโตปมคาถาอริยธนคาถาบทขัดธรรมนิยามสูตรธรรมนิยามสุตตังติลักขณคาถาปฏิจจสมุปปาทปาฐะพุทธอุทานคาถาพัทเทกรัตตะทะคาถาแล้วก็บทภวตุสัพพมังคลังค่ะ

ำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาค่ะซึ่งพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะเป็นบทฉัตรโตปมกถาค่ะ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

ทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: တိယာမိဣမာနိပဉ္စသိခာပဋ္ဌာနိသီလေနစုခတိယန္တိသီလေနဘောကသမ္ပဒါသီလေနနိဖုတိယန္တိသစ္စမသီလံဝိသောထာယေ
1: ရမ္မာจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรัชคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมศรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต

มมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรคติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเอติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ชิกกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณด้านประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาชนได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัพยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมวพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาทรงรับผิดชอบการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยกาพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันธิธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมผ่านท้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตราย

ได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้รับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประณามหรือถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเรานั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์พฤกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณอุปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์ต่างกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจ

กิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วงกว่า100ปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วหน้าสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรักขติธัมมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตหิตปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชนีสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพพดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามคติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภา
มาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีและแล้วกิตติยาภาอันเรืองรองนั้นครอบ

โยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุตเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเตจะสะเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะโดยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมัคคถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร

สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อัคคชิโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะคะซึ่งเป็นบทพระธรรมเทศนาชัตโตปมะกถา

เป็นบทพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งและทำให้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในเวลานี้นะคะได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา

ระสงฆ์สี่รูปที่ได้สวดธรรมคาถานั้นเป็นบทสวดรับเทศนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงค่ะเป็นผ้าที่โยงจากพระโกศทองใหญ่นะคะไปยังอาสน์สงฆ์โดยจะมีเสาบัวรองรับเป็นสายที่หนึ่งและไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองที่วางอยู่บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสน์สงฆ์สำหรับทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ังตุมหังคิปะเมวัสสมิชฌตุสัพเพปุเรนตุสังคปา

ติเลกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์นะมงคลพระชนมประสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

จากที่พระสงฆ์สถัปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

สำหรับพระพิธีธรรมในวันนี้นะคะเตียงสวดที่หนึ่งนั้นได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกนะคะพระมหาอานนท์ธรรมสิริพระมหาภาคภูมิวิโมกขจินโนและก็พระมหาชรัตญาณโสภีค่ะจากวัดสุทัศน์เทพวรารามส่วนเตียงสวดที่สองนะคะจากวัดอนงคารามได้แก่พระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปุญโญพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาคโมค่ะ

grab it.

ครับได้ครับใช่ครับ

ท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอตลอดจนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นอยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะแต่ที่เราเห็นนี้เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังที่ประดิษฐานพระโกศทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

และนี่ก็เป็นภาพภายนอกของพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขลด4ชั้นทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้ามีมุขเด็ดเป็นมุขลดอีกชั้นรวมด้านหน้าเป็น5ชั้นนะคะซึ่งเราได้เห็นภาพนี้และพระมหาปราสาทองค์นี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์องค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวังนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่อยากจะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ

ชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

0: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะคะเสด็จออกลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ชมคะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศลณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแก่ผู้มาร่วมงานเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้มาถึงห้วงสุดท้ายแล้วนะคะโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคุณผู้บรรยายภาษาไทยได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์รวมทั้งผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

รงกลางหัวท้ายมีกระดูกติดมาด้วยซึ่งไอ้ตัวกระดูกที่ติดมาด้วยเนี่ยมีประโยชน์ในการยึดตรึงทำให้มีความมั่นคงในการยึดตรึงสูงครับคืออีกช้อยหนึ่งก็คือเป็นเอ็นด้านในหรือเรียกว่าเอ็นแฮมสตริงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่ทดแทนหน้าที่ฉะนั้นการเอาเอ็นมาใช้เนี่ยมันไม่มีปัญหาในระยะยาวส่วนที่ด้อยไปในช่วงแรกเมื่อเทรนกล้ามเนื้อ

0: ฝึกให้มีความแข็งแรงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะชดเชยส่วนที่เราเอามาใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: ถามคุณหมอก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปในเมื่อเอ็นไขว้หน้ามันขาด
0: ครับ
1: ทางการแพทย์มันไม่สามารถเย็บเอ็นที่มันขาดให้มาประสานกันต่อกันเป็นเส้นเดิมได้เหรอคร
0: ับอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อมันเสียไปแล้วครับเนื้อมันยุ่ยแล้วก็มันอยู่ในข้อมันไม่สามารถเย็บให้มีความตึงคือเอ็นที่จะทำหน้าที่ได้มันต้องตึงด้วยน
1: ะ
0: ถ้าเย็บแล้วหย่อนหรือว่าเย็บได้ดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์เพราะฉะนั้นณวันนี้คือต้องใช้เอ็นส่วนอื่น
0: ใช่มาทดแทน
1: มาแทนเส้นเดิมเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเส้นเดิมเลาะออกไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วพอได้เส้นใหม่ปั๊บทำยังไงต่อ
0: เส้นใหม่ปุ๊บเราก็สมมติอันนี้ข้อเข่านะครับเราก็จะเจาะช่องที่ข้อเข่าอะครับเรียนแบบจุดเกาะจริงตามธรรมชาติของเส้นเอ็น
1: อ๋อรูนี้จะเกิดขึ้นจริงในคนไข้
0: ใช่
1: เจาะแบบนี้เลย
0: เราส่องกล้องเข้าไปใช้อุปกรณ์พิเศษในการที่จะเจาะ
1: กระดูก
0: มีสว่านเจาะกระดูกจืดนะครับเจาะรูปั๊บแล้วก็เอาเอ็นเข้าไปแทนที่เอ็นที่มีการฉีกขาดนะครับก็ร้อยเอ็นเข้าไป
1: ครับลองนึกภาพตามนะครับคุณผู้ชมคือเจาะรูตรงนี้ไปโผล่นี
0: ่ครับ
1: ทะลุไปท่อนบน
0: ใช่
1: มาโผล่ทางฝั่งนี
0: ้ครับผมอันนี้เป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอดเข็มที่จะเอาเอ็นออกมาได
1: ้แล้วเอ็นเส้นใหม่ที่เราตัดมาจากหัวเข่าซาบ้าเนี่ยก็ร้อยเข้าไปหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วฝั่งนึงก็จะมีกระดูกหัวท้าย
0: ใช่กระดูกก็จะฝังอยู่ในรูที่เราเจาะไว
1: ้ครับอ๋อแต่มันจะยึดได้ด้วยอะไรฮะ
0: ก็มาถึงอุปกรณ์ในการยึดตึง อุปกรณ์ที่เราใช้ยึดตึงนี่ก็จะใช้เป็นสกรู
1: ครับ
0: นะครับที่เราจะขันเข้าไปในรู
1: ครับ
0: นะครับขันไปเรื่อยๆก็จะเบียดเอ็นได
1: ้
0: สุดท้ายก็คือไอ้ท้ายของสกรูเนี่ยก็จะเสมอกับรูทุกอย่างอยู่ในกระดูกฉะนั้นจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่โผล่มารบกวนคนไข
1: ้ครับ

0: ผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: คนไข้นี่ใช้กิจกรรมเหมือนเดิมออกแรงเหมือนเดิมเลยได้ไหมฮะหรือว่าต้องมีอะไรควบคู่กันต่อไป
1: สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการผ่าตัดก็คือการดูแลหลังการผ่าตัดนะครับก็ต้องมาบริหารให้ข้อเข่าเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่ามีศักยภาพในการใช้งานเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นขั้นเป็นตอนช่วงแรกที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดอาการปวดแล้วก็บริหารให้งอเหยียดข้อเข่าได้เต็มที่เพราะว่าใหม่ๆเนี่ยหลังการผ่าตัดเนี่ยแค่เหยียดงอเนี่ยบางทีก็ยังลำบากอาการปวดด้วยหรือว่าอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดในช่วงแรกด้วยทำให้คนไข้ยังงอเหยียดลำบากก็ต้องบริหารให้สิ่งเหล่านี้ดีก่อน
0: คือนอกจากการผ่าตัดแล้วยังต้องมากายภาพบำบัดแล้วก็ฝึกทำให้มีกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่า

0: สมมติว่าสมาร์ทตัวเรียบร้อย69เดือนที่ผ่านไปแล้วเนี่ย คนไข้คนเดิมที่บาดเจ็บ
1: ครับ
0: จะกลับไปเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าสกิลกล้ามเนื้ออะไรมันจะลดน้อยลงผมเคยได้ยินว่านักกีฬาเวลาบาดเจ็บปั๊บเนี่ย ความสามารถจะลดน้อยลงเพราะว่าเคยบาดเจ็บมาก่อนรักษามันยังไงก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้จริงไหมฮะ
1: ในเรื่องของเอ็นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยเราหาของใหม่ไปแทนได้แต่เราต้องเทรนให้นักกีฬามีศักยภาพในการที่จะป้องกันการบาดเจ็บซ้ำเพื่ออีกอย่างที่เราต้องดูแลคือเรื่องของจิตใจมันอยู่ข้างในบางคนเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะแยง
0: แยงแล้วเคยโดนแบบนี้แล้วมันปวดมากมันเจ็บมากวันนึงกลับไปเล่นแบบเดิมก็เล่นไม่ได้เต็มที่เพราะจิตใจกลัว
1: ใช่
0: แสดงว่านอกจากกายเนี่ยรักษาร่างกายแล้วในด้านของจิตใจสำคัญมาก
1: สำคัญเพราะว่าเราต้องเทรนให้เขามีความมั่นใจในการที่จะกลับไปเล่นได้ไม่ใช่แค่ฝึกยกเวทเฉยๆเขาต้องฝึกการวิ่งทักษะการวิ่งการกระโดดการทรงตัวฝึกควบคุมกล้ามเนื้อเกรงขาให้ได้คอนโทรลขาให้ได
0: ้เหมือนเริ่มบิ้วใหม่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ

0: การที่ร่างกายของเราแข็งแรงแบบนี้มันก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาหาหมอคุณหมอก็มีวิธีในการดูแลรักษาร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงแบบเดิมได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่ทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนั้นได้มาพบกับโรคใหม่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในนักกีฬา
1: ใช่
0: นะครับหรือว่าอะไร
1: เป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า
0: เส้นเอ็นไขว้หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากนะครับขอบคุณครับ
1: ดีครับ
0: คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการซิลิล่าเดอะไลฟ์ได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณหมอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมเคยนอนไม่หลับบ้างไหมครับพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับครับใช้วิธีนับแกะนับเป็นล้านตัวก็ยังไม่หลับครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะหรือว่าผมเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วครับเนี่ย

0: ช่วยครับมันกังวลนะครับเรื่องทางบ้านเรื่องอะไรเงี้ยมันทำให้กังวลกระวายนอนไม่หลับครับ
1: ก็มันจะนอนเหมือนตื่นทั้งคืนอ่ะหลับหลับตื่นตื่นแล้วตื่นเช้ามามันมึน
2: มันกังวลแล้วมันทำให้แบบว่าโอ้โหคิดไปต่างๆนานาไปหลายเรื่องเลย
3: มันยังไงไม่รู้ถ้าผมไม่ได้ดื่มแล้วผมไม่หลับเลย
4: พยายามอยากนอนให้หลับนะคะง่วงแต่มันนอนไม่หลับนะคะไม่รู้มันมาจากสาเหตุอะไร
5: เป็นช่วงที่แบบกำลังเครียดๆจะรู้สึกว่ากังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้าเกิดเรานอนกลางวันมากก็คือนอนไม่หลับเครียดมันก็ทรมานเพราะว่าคิดจะหลับตายยังไงมันก็ร่างกายมันไม่หลับ
7: นอนไม่หลับเป็นโรคหรือไม่และถ้าเกิดนอนไม่หลับแล้วสามารถกลับมานอนหลับได้หรือไม่คำถามอีกเพียบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถามอาจารย์ประจำศูนย์นิทรรักษ์และภาควิชาจิตเวชศาสตร์อาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุตรสรทิศครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: เวลาอาจารย์เจอคนไข้ส่วนใหญ่คำถามที่แบบยอดฮิตเลยเขาจะถามนี้ครับคุณหมอขาหนูนอนไม่หลับทำยังไงดี
8: ทำใจก่อนครับนะครับอย่าเพิ่งตกใจ
7: uh-huh.
8: นะครับวันนี้นอนไม่หลับไม่เป็นไร
7: uh-huh.
8: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะหลับ
7: uh-huh.
8: นะครับเพราะคนเราทุกคนต้องเคยมาแล้วนะ uh-huh. เคยนอนไม่หลับคืนนี้ไม่หลับไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวหลับได้
7: uh-huh.
8: นะครับอย่าเพิ่งตกใจ
7: มีไหมครับที่คนรู้สึกว่านอนไม่หลับติดต่อกันเป็นสัปดาห์2สัปดาห์เป็นเดือนอาการแบบนั้นมันส่งผลอะไรครับ
8: คนที่นอนไม่หลับติดต่อกันนานๆส่วนใหญ่มาหาหมอ เพราะว่าเราทุกคนเคยนอนไม่หลับเราทราบมันทรมานถ้าเรานอนไม่หลับสักคืนสองคืนเราพอทนได้ถ้าติดต่อกันหลายๆคืนส่วนใหญ่ไม่มีใครยอมทนนะครับเมื่อก่อนอาจจะไปซื้อยาที่ร้านขายยาอย่านอนหลับเดี๋ยวนี้ยานอนหลับขายไม่ได้แล้วตามร้านขายยาเพราะรัฐบาลควบคุ
7: ม
8: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาหาหมอ
7: แสดงว่านอนไม่หลับไม่ได้ถือว่าเป็นโรค
8: นอนไม่หลับเป็นได้ทั้งโรคเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ตามธรรมชาติถ้าคนเรานอนไม่หลับแค่ครั้งสองครั้งคืนสองคืนถือว่าปกติแต่ถ้านอนไม่หลับบ่อยๆต่อเนื่องกันจนมีผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตเช่นเรากลางวันเราเพลียทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได
7: ้แล้วอย่างนี้เราจะแยกแยะได้ไงครับว่าระหว่างนอนไม่หลับกับโรคนอนไม่หลับครับ
8: ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพรุ่งนี้เราจะสอบเด็กนักเรียนจะสอบเอ็นโอ้ตื่นเต้นนอนไม่หลับพอสอบเอ็นเสร็จเขานอนหลับเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นเพราะเครียดหรือคนบางคนจะแต่งงานตื่นเต้นเจ้าสาวตื่นเต้นนอนไม่หลับพอแต่งงานปั๊บนอนหลับเขารู้เองเขารู้เองว่าเขานอนไม่หลับเพราะว่าอะไรนะครับส่วนคนที่รู้ว่าตัวเป็นโรคไหมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนต้องรักษาไหมเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยหรือนอนไม่หลับ4-5วันต่ออาทิตย์เนี่ยเป็นมากเป็นบ่อยเป็นนานเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเขามีปัญหาเขาก็จะมาหาหมอ
7: สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับครับ
8: ก่อนอื่นต้องขอแยกก่อนนะครับว่าเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าเป็นอาการนอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนเป็นโรคปวดหลังพอปวดหลังแล้ว
9: นอน
8: มันปวดหลังมันปวดจนนอนไม่หลับอันนี้คือนอนไม่หลับเพราะว่าปวดหลังนะครับเราก็ต้องไปรักษาปวดหลังให้ดีพอปวดหลังดีแล้วก็นอนหลับได้หรือคนผู้ชายอายุมากเป็นต่อมลูกหมากโตต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่
7: อ
8: ยพอปัสสาวะบ่อยก็นอนไม่ค่อยหลับต้องตื่นมาปัสสาวะเรื่อยๆอันนั้นก็ต้องไปรักษาต่อมลูกหมากให้ดีนะครับหรือบางคนเป็นซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็มีอาการนอนไม่หลับก็ไปรักษาซึมเศร้าให้ดีก็จะหลับได
7: ้
8: อันนั้นต้องแยกก่อนนะครับอันนี้คืออาการของนอนไม่หลับจากสาเหตุโรคต่างๆอีกส่วนหนึ่งคือนอนไม่หลับที่เป็นโรคนอนไม่หลับเองโดยตรงคือไม่ได้มีสาเหตุจากโรคซึมเศร้าไม่ได้มีปวดหลงปวดหลังนะครับไม่มีสาเหตุอะไรแต่ว่านอนไม่หลับ
7: แล้วโรคนอนไม่หลับจริงๆมันมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
8: โรคนอนไม่หลับเนี่ยเขาแบ่งสาเหตุได้หลายๆประการอันที่หนึ่งก็คือความวิตกกังวลกังวลนี่คือกังวลว่าจะนอนไม่หลับเป็นหลักใหญ่นะครับเช่นเริ่มต้นเราจะมีปัญหามีความเครียดอะไรก็แล้วแต่ทำให้เรานอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนติดหนี้เครียดไม่มีเงินใช้กังวล

0: พอมีเงินเข้ามาใช้หนี้หมดหายกังวลแต่ว่ายังนอนไม่หลับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเดิมที่เรากังวลเรื่องหนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็งัวเรานอนไม่หลับเราก็โอ้เรากังวลนอนไม่หลับนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับพอใช้หนี้เสร็จเรากังวลว่าคืนนี้เราจะหลับไหมพอเรากลัวว่าเราจะนอนไม่หลับ
1: ก็เลยนอนไม่หลับจริงๆ
0: เลยนอนไม่หลับเพราะยิ่งกลัวก็จะยิ่งนอนไม่หลับอันที่2เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมการนอนหรือเรียกว่าสุขลักษณะทางการนอนที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร
1: ่ยังไงครับ
0: นะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเช่นว่าเราเข้าไปนอนแล้วนอนไม่หลับการนอนเนี่ยฝืนไม่ได้ถ้าเราฝืนมันจะยิ่งตื่นเต้นยิ่งตกใจยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าอย่าหลับนะมันจะหลับ
1: นะครับมันเหมือนง่ายมากนะอาจารย
0: ์ลองยกตัวอย่างนะฮะดูง่ายๆเวลาเราขับรถ
1: อย่าหลับนะ
0: อย่าหลับนะโอ้โหความง่วงมันมาทันที
1: อย่าหลับนะบ๊วยอย่าหลับบ๊วยข้างอันตรายมากอย่าหลับบ๊วยมันจะง่วงเลย
0: มันง่วงการนอนนี่คือถ้าเราฝืนมันจะเกิดผลตรงกันข้ามเราบอกว่าอย่าหลับมันจะหลับถ้าเราบอกว่าให้หลับมันจะตื่นนะครับนี่คือการนอน
1: เหมือนเวลาเรารู้ว่าตอนเช้าต้องมีงานเช้ามากนอนคือจับเวลาคิดว่านอนประมาณนี
0: ้
1: นอนเลยดีกว่านอนเลยปุ๊บมันไม่หลับ
0: เพราะเรายิ่งบังคับตัวเราเอง
1: เลยเวลานอนจริงๆซะอีก
0: ครับผมเพราะเราบังคับตัวเองว่าต้องหลับนะถ้าไม่หลับเดี๋ยวตื่นเช้าไม่ไหวนะครับเรายิ่งกังวลพอเรากังวลคิดไปเฮ้ตัวนาฬิกา1ชั่วโมงผ่านไปไม่หลับสักทีความกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอความกังวลมากขึ้นเราก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งไม่หลับยิ่งหลับยากพอนอนไม่หลับเข้าหลายๆคนก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเพื่อหวังว่าจะช่วยตัวเองหลับได้ดีขึ้นหลายๆคนเช่นเคยนอน 4-5 ทุ่มก็พยายามเข้านอนเร็วขึ้นเช่นทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: เพื่อจะได้นอนได้มากขึ้นคิดว่าถ้าเรานอนอยู่นานขึ้นจะหลับได้ง่ายขึ้นซึ่งผิดฮะ
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนอนไม่หลับเนี่ยพอเรายิ่งนอนเร็วมันก็จะยิ่งไม่หลับ
1: ผมก็คิดง่ายๆว่าถ้านอน 4-5 ทุ่มไม่หลับหรือว่านอนตีหนึ่งตีสองไม่หลับก็มานอนเร็วขึ้น
0: เพราะในการนอนเนี่ยนะฮะธรรมชาติของเราจะมีนาฬิกาในสมองทุกคนจะมีนาฬิกานะครับคอยบอกเวลาของเราถ้าบอกง่ายๆว่าเราอาจจะง่วงตอน 4 ทุ่มหรือ 5 ทุ่
1: ม
0: นาฬิกานี่เป็นเรือนเดียวกับที่บอกว่าเราหิวกี่โมงเช่นคนเราย่อยเที่ยงแล้วย่อยออกหิวแล้วหิวข้าวนะครับผมบอกให้กินข้าวตอน11โมงกินลงไหม
1: บางคนก็ไม่ลง
0: ไม่ลงมันยากมันยังไม่หิว
1: มันแล้วแต่ฝึกด้วยนะคร
0: ับ นะครับมันยากทีนี้แบบเดียวกันไอ้การเรียนเนี้ยมันก็บอกเหมือนกันหิวเมื่อไหร่ง่วงนอนเมื่อไหร่มันบอกเราง่วงนอนตอน 4-5 ทุ่
1: ม
0: แล้วเรานอนไม่หลับแต่เราพยายามไปนอนเร็วขึ้นนาฬิกาบอกยังไม่ใช่เวลานอนมันก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราเข้าไปนอนให้ดึกขึ้นเคยนอน 4-5 ทุ่มใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันนอนไม่หลับไปนอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งมันจะหลับง่ายขึ้นเพราะว่านาฬิกามันบอกเฮ้ยเลยเวลานอนมาแล้วนะเลยเวลานอนมาแล้วนะเราจะหลับได้ง่ายขึ้น
1: คนที่นอนไม่หลับมากๆส่งผลอะไรบ้างที่อันตรายมากครับ
0: เอาที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือถ้าเรานอนไม่หลับหรือเราอดนอนการเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะง่วงนอนสมาธิเราไม่ดีการตัดสินใจต่างๆไม่ดีนะครับถ้าเราอดนอนคืน2คืนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับอย่าไปตกใจแต่ถ้าเราอดนอนนานๆนะครับแน่นอนมันจะเกิดความเครียดในร่างกายจะเกิดกระตุ้นนะก็จะมีปัญหาเรื่องความดันสูงขึ้นมาได้นะครับบางคนเป็นเบาหวานได้ในระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับนะ
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะป้องกันให้เรานอนหลับเราจะมีการวิธีการออกแบบชีวิตยังไงบ้างครับ
0: ข้อที่1 นะไม่ต้องป้องกันนะ
1: ยิ่งป้องกันมันคือกังวลแล้ว
0: ข้อ1 ไม่ต้องป้องกันนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะคนที่นอนไม่หลับคือคนขี้กังวลนะครับถ้าเราไปกังวลเราต้องทํา1 2 3 4แล้วพอเราทําได้2กับ3 1กับ4ไม่ได้ทําเรากังวลแล้วพอกังวลแล้วเดี๋ยวก็จะนอนไม่หลับไม่ต้องคิดมากครับถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับมันไม่ต้องไปป้องกันอะไรนะครับนะสิ่งที่จะพูดนี่คือสําหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วจะทํายังไงดีถึงจะนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับป้องกันไม่ต้องทํา
1: แต่สําหรับคนที่
0: มีปัญหานอนไม่หลับอยู่แล้วอาจจะทำยังไงเพื่อให้หลับได้ดีขึ้น
1: ทำยังไงครับอาจารย
0: ์ข้อที่1 นะครับเข้านอนเมื่อเราง่วงนอนเท่านั้น ถ้ายังไม่ง่วงยังไม่ต้องเข้านอนไม่ต้องรีบเพราะเรารู้ตัวเราเองว่าเราง่วงพอง่วงเมื่อไหร่เราเข้านอนเมื่อนั้น

สองห้องนอนเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับห้ามอ่านหนังสือในห้องนอนห้ามดูทีวีในห้องนอนห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ในห้องนอน

0: ต่อาจารย์ครับบางคนเถียงนะครับว่าเนี่ยดิฉันนะคะอ่านหนังสือแล้วดิฉันเหมือนยานอนหลับเลยค่ะอ่านแล้วฉันจะง่วงมากเลย
1: ถ้าคุณนอนหลับอยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำไปไม่ว่ากันแต่อันนี้สำหรับคนที่นอนไม่หลับ
0: สมมติถ้าเกิดกิจกรรมที่คุณอ่านหนังสือแล้วหลับก็ทำต่อไป
1: ไม่คือไม่มีปัญหาอะไร
0: ดูทีวีแล้วหลับไปกับทีวี
1: ก็ทำต่อไปไม่ได้ห้ามสามก่อนเข้านอนเนี่ยอย่าทำงานอย่าทำการบ้านอย่าเอาอะไรมาคิดมากอย่าเล่นคอมพิวเตอร์มากถ้าวัยรุ่นหน่อยก็อย่าเล่นเกมมาก
0: เล่นไลน
1: ์นะครับ
0: คุกกี้รันเนี่ยวางบ้าง
1: เพราะสมองมันจะคิดมันจะวิ่งนะครับเหมือนรถยนต์นะครับเวลาเราวิ่งมาปั๊บไกลๆใช่ไหมเอามือไปแตะหน้ากระโปรงรถ
0: ม
1: ันร้อนมันต้องรอให้คูลดาวน์ลงนะครับคิดง่ายๆบางครั้งถ้าเราดูทีวีหรืออ่านนิยายโอ้ต่างจีนผมชอบอ่านนิยายจีนถ้าอ่านมากแล้วติดพันค้างกึกครึ่งเล่มไปนอนคืนนั้นมันจะฝันเริ่มฝันมันจะอินนะหลายๆคนจะเป็นมันจะอินนะมันจะหลับไล่ไม่ลึกนะครับเพราะสมองมันจะยังวิ่งมาเต็มสปีดของไอ้เรื่องที่เราตื่นเต้นอยู
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้น 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันใช้สมองมาก
0: อย่าไปเร้า
1: อย่าไปเร้าม
0: ันอย่าไปอยู่กับสิ่งเร้า
1: ครับผมอย่ากินอาหารหนักๆเยอะๆก่อนนอนนะครับพอแล้วกินอาหารเยอะๆอิ่มมากพอเรานอนราบไปเนี่ยกรดมันจะไหลย้อนขึ้นมาพอไหลย้อนมามันก็จะแสบหน้าอกมันก็จะตื่นขึ้นมาเพราะมันเจ็บนะครับ
0: ถ้ารู้สึกว่าคืนนั้นอ่ะอยากจะนอนกินนมอุ่นๆสักแก้ว
1: ก็ได้ครับถามว่าถ้ากินแล้วทำให้หลับไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับบางถ้าบางคนศรัทธาบอกโอ้ถ้ากินนมอุ่นแล้วทำให้หลับพอเรากินปุ๊บเราสบายใจเราสบายใจเราก็หายกังวลแล้วก็หลับแต่ถ้าบางคน
0: สักแผ่น
1: อะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนบอกไม่เคยกินนมไม่เคยหิวไม่เคยอยากจะกินก็ไม่ต้องกินนะครับคือการกินนมให้หลับเนี่ยหนึ่งมันอาจจะทำให้เราไม่หิวนะครับแต่ถ้าเราไม่กินบ่อยๆเข้ามันก็หายหิวไปเองหลายๆคืนติดๆกันเราก็จะไม่หิวเมื่อเรากินข้าวเช้านะครับเราเริ่มกินข้าวเช้าทุกวันทุกวันทุกวันเราจะหิวถ้าเราลองหยุดกินข้าวเช้าสัก 3-4 วัน
0: ก็จะไม่หิว
1: มันก็ไม่หิว
0: นะครับชินไปเอง
1: กลางคืนก็เหมือนกันถ้ากินนมเป็นประจำเราก็กินต่อไปพอเราไม่กินมันก็จะหิวแต่คนที่ไม่เคยกินอยู่แล้วมันไม่หิวอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ต้องไปกิน
1: ก็ไม่ต้องไปกินมันนะครับ
0: และในกรณีคนที่แบบป่วยจริงๆเป็นโรคนอนไม่หลับจำเป็นต้องมีการกินยานอนหลับไหมครับ
1: ก็ไม่จำเป็นนะครับมันมีการรักษาได้ 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนอย่างที่ผมบอกแล้วเช่นการเข้านอนให้ดึกขึ้นนะใช้ห้องนอนนอนอย่างเดียวนะครับไม่กินอาหาร
0: ก่อนนอน
1: มีการหลีกเลี่ยงชากาแฟนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเราอย่าไปกินชากาแฟเพราะมันมีคาเฟอีนมันจะทำให้เรานอนหลับยากนั่นคือพวกนี้นะครับปรับปรุงพฤติกรรมพวกนี้ก่อนนะครับ
0: ถ้าปรับแล้วไม่หาย
1: ปรับแล้วไม่หาย
0: ยังนอนไม่หลับอยู
1: ่ก็อาจจะต้องทานยานอนหลับช่วย
0: แล้วใช้ยานอนหลับจะติดไหมครับอาจารย์
1: จะติดไหมแล้วแต่คน
0: บางคนแบบถ้าไม่ได้กินนี่มันไม่หลับเลยมันต้องสักเม็ดนะ
1: ส่วนใหญ่

0: ติดการติดยาต้องเข้าใจก่อนว่าติดยาคืออะไรติดยาคือการที่ต้องกินยาต่อเนื่องกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรากินเหล้าเดิมกินหนึ่ง
1: เพิ่มโดส
0: 1ขวดถึงจะเมา1แก้วถึงจะเมาต่อมาต้องกิน2แก้วถึงจะเมา3แก้วถึงจะเมาอันนี้เรียกว่าติดเหล้าใช่ไหมครับ

0: ยานอนหลับแล้วไม่กินยานอนหลับแล้วมันจะนอนหลับไหมครับ
1: มันมีวิธีนะครับที่จะช่วยให้หยุดยานอนหลับได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะลำบากนิดนึงอย่างเช่นคนที่ติดยานอนหลับหรือกินยานอนหลับแล้วเราอยากจะหยุดยานอนหลับนะครับวิธีคือเราให้หยุดยานอนหลับเลย
0: แบบหยุดเลยหยุดรักเลย
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินนะถ้ากินเยอะๆอาจจะค่อยๆวิธีการรักษานะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าผมอาจจะลดการนอนลงให้คุณนอน
0: เที่ยงคืน
1: ตีหนึ่งจนถึง6โมงเช้าถ้ายังไม่ถึงตีหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าห้องนอนนอนหลับกี่โมงไม่รู้กี่ทุ่มไม่รู้นะครับพอ6โมงเช้าให้ลุกทำอย่างนี้ให้ลดเหลือแค่5ชั่วโมงต่อคืนทำไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งผ่านไปผมเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นพอหลับได้ดีก็ค่อยเข้านอนเร็วขึ้นเป็นเที่ยงคืน45นาที อีกเดือนนึงค่อยๆปรับมาเป็นเที่ยงคืนครึ่งค่อยๆถอยมาเพิ่มการนอนให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือถ้าเรากินยานอนหลับกินมานานอย่าตกใจไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากินมานานแล้วหลับได้ก็กินต่อไปถ้ากินตามคำสั่งแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากนะถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากยานอนหลับนะครับถ้ากินในประมาณที่เหมาะสมระยะยาวก็ไม่ได้มีปัญหามากมายนะอย่าไปตกใจกลัวนะครับยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับ
0: ทีนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่ารู้สึกตัวว่านอนไม่หลับแล้วคำถามคือควรจะนอนต่อไปหรือควรจะทำอะไรครับ
1: ครับผมสำหรับคนที่เข้าไปนอนนะครับแล้วนอนไม่หลับนะครับถ้าเราเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับสิ่งที่เขาแนะนำคือลุกออกจากห้องนอนลุกออกไปอาจจะไปนั่งดูทีวีไปฟังเพลงไปสวดมนต์ไปทำอะไรที่มันสบายสบายจนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้ามานอนใหม
0: ่
1: นะครับห้ามไปทำอะไรที่คิดว่าเอ๊ะนอนไม่หลับแล้วทำอะไรที่มีประโยชน์เช่นบางคนไปทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือทำเอางานขึ้นมาทำเปิดคอมพิวเตอร์นั่งทำงานไม่ห้าม

0: ช่นเดียวกันถ้าเราหลับไปแล้วเราตื่นขึ้นมากลางดึกนอนไปแล้วมันไม่หลับครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ลุกออกมาอีกเหมือนกันลุกออกมาจากห้องนอนเลย
1: สมมตินอนไม่หลับแล้วแล้วนับแกะดีไหมหรือสวดมนต์ช่วยได้ไหมครับ
0: นับแกะนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปนอนแล้วรู้สึกหลับยากเราก็นั่งนับแกะได้ฮะแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านไปยังไม่หลับก็ต้องลุกออกจากห้องนอน
1: เข้าเกณฑ์เดิม
0: กับเข้าเกณฑ์เดิมสวดมนต์นะครับคือถ้าคนที่นอนไม่หลับแล้วไปสวดมนต์อาจจะช่วยได้บ้างคือทำให้ใจเราสงบให้เรานิ่งแล้วรอจนกว่าเราจะง่วงค่อยกลับเข้ามานอนนะครับ
1: มีไหมครับคนที่นอนที่ไหนก็หลับครับ
0: มีครับคนเราก็มีทั้งที่หลับยากและหลับง่าย
1: อ๋อมี
0: มีครับมีครับมีครับ
1: อย่างผมเนี้ยผมแบบเผลอแป๊บเดียวแล้วมันบางทีตกใจสะดุ้งเสียงกวนตัวเองมันเอ้ยนี่หลับแล้วเหรอทำไมมันเร็วเหลือเกินมีไหมครับ
0: มีครับมี
1: มันมาจากสาเหตุอะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นต้องดูอีกทีนึงฮะคือหนึ่งต้องดูว่ากลางคืนนอนพอหรือเปล่าเช่นบางคนถ้าอย่างคุณบ๊วยถ้าเกิดถ่ายหนังถ่ายละครกลางคืนอดนอนกลางวันมันก็ง่วงมันก็หลับนะครับ
1: ถ้าเกิดมาจากสาเหตุคือพักผ่อนไม่เพียงพออันนั้นก็ปกติ
0: ครับผม
1: แล้วมีไหมครับพักผ่อนแล้วพักผ่อนเยอะมากนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมงกลางวันยังง่วงเงี้ย
0: อันนั้นต้องดูสาเหตุลึกลงไปอีกนะครับเช่นถ้าเกิดกลางคืนเรานอนพอแล้วใช่ไหมครับแล้วกลางวันยังง่วงยังหลับง่ายต้องมาดูข้อที่หนึ่งไอ้ที่ว่านอนพอเนี่ยพอจริงไห
1: ม
0: คือนอน10ชั่วโมงแล้วนอนนั้นมีคุณภาพแค่ไหนเช่นบางคนเป็นโรคนอนกรนพอนอนกรนเนี่ยมันเหมือนหลับ10ชั่วโมงแต่คุณภาพมันไม่ได้ได้ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพกลางวันมันก็จะง่วง
1: อย่างนี้เรื่องของการนอนมีคุณภาพหรือไม่เรามีการตรวจสอบได้ไหมครับ
0: อันแรกข้อที่1เราดูจากประวัติก่อนนะครับเช่นถ้าเราบอกว่านอน8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงถือว่าพอแล้วตรวจสอบง่ายๆถ้าตื่นเช้ามาเราสดชื่นนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ทำงานได้เรียนหนังสือได้อันนั้นมีคุณภาพไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ถ้าตื่นเช้ามาแล้วยังเพลียง่วงนอนนะยังหาวทำงานไม่ได้นะครับหลับกลางวัน
1: อ
0: ันนี้ก็จะถือว่าต้องมาตรวจการนอนมาดูว่ามีโรคนอนกรนไหมหรือโรคขากระตุกไหมหรือว่ามีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้ตื่นบ่อยในกลางตอนเวลากลางคืนนะครับอันนี้ก็คือต้องมาตรวจการนอน
1: ถ้าพูดเลยว่าการนอนอาจารย์คิดว่ามันสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราบ้างครับ
0: คือการนอนเนี่ยนะฮะเป็นประมาณ1ใน3ของชีวิตเราคนเรานอนประมาณ8ชั่วโมงต่อคืนก็1ใน3
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนหลับไม่ดีนะครับก็หมายความว่า1ใน3ของชีวิตเรานี่มีปัญหา

0: ระบบมันก็อาจจะรวนได้นะครับพอตื่นเช้ามาเราจะมีปัญหาเช่นอารมณ์หงุดหงิดปวดหัวนะครับไปทำงานก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่ดี
1: นอนไม่หลับพอวันที่มาทำงานมันก็ยิ่งทรมานพอใกล้จะกลางวันอะไรซึ่งอยากจะหลับก็หลับไม่ได้อีกนะเนี่ยค่ะมันทรมานมันปวดหัวมันเดินเหมือนลอยตัวลอยลักษณะอย่างนั้น
2: ก็จะเพียเพียครับแล้วก็เหมือนจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องสมองเหมือนสมองทำงานไม่เต็มที่มั้งครับ
3: มันก็เพียเพียมันแบบมันแบบโลกหมุนเหมือนแบบจะเป็นลมอะไรเงี้ย
1: มึนหัวแบบมีอาการจะอาเจียนอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตื่นเช้ามามันก็เพลียมันตื่นแต่ร่างกายมันคือมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนมันก็มีความรู้สึกที่อยากจะทำอะไร
5: ความเชื่อที่ผมเรียนมานะคือนอนก็คือการร่างกายมีรีเซ็ตตัวเองพ
0: ัก
5: ผ่อนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าไม่นอนเลยมันก็จะซ่อมแซมน้อย
0: อันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลที่ว่าจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนคือมันเกิดจากความเครียดพออดนอนปั๊บร่างกายมันเครียดนะครับมันก็ความดันสูงเพราะความดันสูงปั๊บมันก็มีโรคต่างๆตามมาของความดัน
5: ความเครียดก็ไปทำลายอยู่ละ
0: ครับผม
5: แล้วจริงไหมครับอาจารย์ที่บอกว่าคนที่พอมีอายุมากผมเชื่อเลยว่าแต่ก่อนสงสัยทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมท่านทำไมตื่นเช้ามากเลยท่านอายุมากน่าจะนอนน้อยพอผมเริ่มเนี่ย39-40แล้วรู้สึกเฮ้ยมันนอนน้อยเองอาจารย
0: ์
5: จริ งไหมครับยิ่งแก่ยิ่งนอนน้อย
0: โดยทั่วไปเขาว่าคนเราเนี่ยครับพอเริ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการนอนจะเท่าเดิมจนถึงอายุมากๆ80-90ก็จะนอนเท่าเดิม
5: ก็8ชั่วโมง
0: อ่ะแล้วแต่คนถ้าเราเคยนอน6ชั่วโมงก็จะ6ชั่วโมงเคยนอน8ก็จะ8แต่เพียงแค่การนอนมันจะเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมแต่การนอนอาจจะเปลี่ยนไปเช่นในคนสูงอายุอาจจะเข้านอนเร็วขึ้นง่วงเร็วขึ้นนะครับรายการในสมองจะบอกเขาง่วงเร็วขึ้นเช่นอาจจะจากเดิม4ทุ่มมาเป็น3ทุ่มหรือ2ทุ่
5: ม
0: นะครับก็จะตื่นเร็วขึ้นหรือบางคนกลางวันไม่ได้ทำงานแล้ว
5: นอน
0: กลางวันกลางคืนก็จะตื่นเร็วขึ้นนะครับมันก็จะมีผลตามมา
5: อาจารย์ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มีวิธีบอกคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับกับเรื่องปัญหาเรื่องของการนอนหรือว่าทิ้งท้ายแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับอาจารย์ครับ
0: นอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปเองถ้าเราไม่กังวลไม่ห่วงกับมันเดี๋ยวเราก็นอนหลับได
5: ้
0: นะครับถ้ามีปัญหาเรื้อรังนอนไม่หลับต่อเนื่องมาระยะเวลาหนึ่งแก้ง่ายๆครับพยายามเข้านอนให้ดึกขึ้นนะครับแค่นั้นเองลองดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไม่สำเร็จแล้วค่อยมาพบแพทย์
5: วันนี้ผมเลิกกังวลเลยครับเลิกเครียดแล้วถ้านอนหลับอยู่แล้วก็สบายใจได้ขอบคุณอาจารย์สุนทัศน์มากครับวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามตอนต่อไปนะครับกับซีรีส์ The Life ซีรีส์มองโรคในแง่ดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับเรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบอุ้มเลยนะโหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสูงเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: โอ้เดี๋ยว
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: เออหูฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะเออนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัตรนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุ้หูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
1: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณ
0: นะ
1: พี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่อง Drama Channel ค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักบำบัดภคราตรีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
3: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
3: Perfect.
1: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
3: ้
1: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
3: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่ะเรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่สองก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหน มีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันค่ะตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
3: เอาเริ่มจากเตียงก่อนดี
1: เตียงเตียงครับ
3: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า1ครั้ง
1: ครับ
3: ถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะ มันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยกว่าจะลุกขึ้นได้อ
1: ันดับแรกเลยความสูงของเตียง
3: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
1: อ๋ออยู่ในแนวราบ
3: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
1: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลายให้เลือกเลย
3: แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุด
1: นั่นน่ะสิ
3: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะ
1: อ
3: ันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
1: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30 นาท
3: ีโอ้ดีกว่าเยอะ
1: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว
3: ่
1: าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราครับ
3: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบหนึ่งคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
3: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์คะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซุปเปอร์แข็งเลยล่ะครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะค
1: ะ
3: เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนง่ายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็น24 ชั่วโมงเลยคร
3: ับใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
3: ค่ะ
1: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆ คุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
3: ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
3: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
3: เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
1: อ
3: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
3: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ลายฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของลายฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: ครับ
3: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนฮะ
3: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สบายคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะฮะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้ว

0: ฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะคะ
1: ค
0: ไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะคะ
1: อ
0: ันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
0: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยต
1: ื่
0: นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเปร่าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๋ม
0: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนก
1: ับ
0: หมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะหนึ่งลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรงก
1: ับ
0: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยม
1: ัน
0: จะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
0: ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะระยะยาว อย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะแต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละแต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก
1: ็
0: จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายสบายเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์ค่ะมากไปกว่านั้นอาจารย์ค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้อาจารย์อึดอัดแล้วก็สามารถที่ทำให้อาจารย์พาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงเต่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมแล้วล่ะรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับบุ๋มด้วย
1: บุ๋
0: มก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์คะคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
1: ์
0: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้อเพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค่ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
0: ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบายๆ
1: มีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยครับ
0: มีลาเวนเดอร์ใช่ไหมคะแพ

0: มินต์ยูคาลิปตัสใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
1: ้
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่ง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างๆนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้ครับ
0: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันนึงก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์คะอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งนึงที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนะแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าบทตัวเราอะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะเดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
0: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
0: จริงและไม่จริงนะ
1: ยังไง
0: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหา เนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแล้วค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะ

0: แก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมฮะ
1: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มคะผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มากกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี่ยนอนไม่ได
0: ้
1: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู่ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในSleeping Clinicของที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
0: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์บุ๋มพูดถึงผมซะอีกนะฮะเพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของผมนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภักครตีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะคร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jooksดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลัดกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครดนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลา

่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมะกถาจบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รู้สวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชา

ระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแก่ผู้ที่ไปร่วมในพระราชพิธีสามารถรับหนังสือระหว่างวันที่3ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนนายชั้น1พระบรมมหาราชวังและหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยานีตามเสด็จไปด้วยในการนี้ทรงถวายราชสักการรับพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่34ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสในการให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองและมีทักษะอาชีพรวมทั้งสนับสนุนภารกิจการพัฒนาพฤตินิสัยได้รับพระราชทานชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญามีความหมายว่าถึงพร้อมด้วยปัญญาสำหรับเรือนจำจังหวัดสกลนครมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 3,959 รายในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดทำและดำเนินงานนับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในปี2567ของกรมราชทัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุดสามธรรมประกอบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าท้องถิ่นมีหนังสือกว่า 12,000 เล่มโดยได้พระราชทานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแก่ห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วยทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมนิทานหลังกำแพงโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับหนึ่งของกรมราชทัณฑ์เมื่ออ่านครบตามกำหนดระยะเวลาจะมีการประเมินผลเพื่อรับไปประกาศนียบัตรสำหรับใช้พิจารณาประกอบการลดวันต้องโทษนอกจากนี้ยังบูรณาการการอ่านสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นผลงานเช่นงานแกะสลักไม้งานฉลุงานออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านกระจกสีและโมเดลแสดงวิถีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้อง e-learning

มัลติมีเดียเป็นห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีบุ๊กและสื่อการเรียนรู้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพนำภาพมาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำและกระเป๋าจากนั้นทอดประเนตรนิทรรศการการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพคนต้นแบบที่นำความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากการปลูกแตงโมการสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดพร้อมปัญญาเช่นการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้จัดเก็บข้อมูลและให้บริการยืมคืนหนังสือทั้งยังมีห้องสมุดสาขาให้บริการในแดนหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการได้อย่างทั่วถึงในทุกแดนในรูปแบบรถแห่ปราสาทพึ่งโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าย้อมครามเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นครามจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีในการนี้พระราชทานถุงของขวัญแก่ตัวแทนผู้ต้องขังชายและหญิงแล้วทอดประเนตรนิทรรศการการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการดำเนินงานเกษตรรูปแบบใหม่ภูไทยไฮเทคเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและแร่ธาตุในดินสำหรับรดน้ำอัตโนมัติผู้ต้องขังได้เรียนรู้งานด้านเกษตรคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตทางนี้กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็จะไม่มีคนดีคืนสู่สังคมมาเป็นแนวทางดำเนินงานมุ่งให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดการกระทำผิดซ้ำและเตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเวลา 11:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งตลอดระยะเวลา43ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศึกษาทดลองและวิจัยงานด้านต่างๆกว่า300เรื่องจนมีผลสำเร็จที่โดดเด่นรวม26หลักสูตรพร้อมขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน22หมู่บ้านพื้นที่ศูนย์สาขา4แห่งเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย36แห่งใน18อำเภอและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอีก37แห่งบนพื้นที่ดำเนินงานรวมกว่า 2,300 ไร่โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พอเพียงซึ่งในปี2568มีเกษตรกรและประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน 3,020 คนและมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 60,000 คนในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด16หน่วยงานอาทิกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดความจุ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรอบศูนย์ประมาณ 1,200 ไร่เพื่อฟื้นฟูป่ารักษาระบบนิเวศใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคกรมหม่อนไหมส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามด้วยสีธรรมชาติจนได้รับตรานกยูงพระราชทานรวมถึงการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนผ้าย้อมครามครบวงจรขยายผลสู่ชุมชนรอบศูนย์และเรือนจำจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดูแลสุขอนามัยและโภชนาการของชุมชนพร้อมส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือยาน้ำมันผสมไพรกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไม้ผลและขยายผลแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรมวิชาการเกษตรร่วมศึกษาทดสอบระบบพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เช่นการศึกษาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไข่ผำพันธุ์ภูพาน1เป็นต้น

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินภายใต้โครงการศึกษาวิจัยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานที่มุ่งแก้ไขปัญหาดินเค็มและดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้เกษ

กับวิธีมาตรฐานและเร่งช่วยอายุพืชในห้องมืดจนสามารถพัฒนาข้าวลูกผสมที่ต้านทานโรคไหม้สำเร็จตั้งแต่ช่วงอายุที่1ถึงช่วงอายุที่6รวม8คู่ผสม269สายพันธุ์ซึ่งเตรียมคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์ข้าวภูพันธุ์2ในปี2571โอกาสนี้ทรงยนต์กล้าพันธุ์ข้าวเหนียวแดงลงในป่าทิศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาประมงซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับท้องถิ่นโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลากาดำเพื่อขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำต่อจากนั้นทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์โดยในปี2567ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโคเนื้อภูพานจนได้โคต้นพันธุ์เพื่อนำไปต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อวากิวของประเทศไทยและอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานอย.และอย. Quality Award อาทิไส้กรอกกวางณภูพานไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานและผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนบรรจุแคปซูลณภูพานซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบโครงสร้างโปรตีนในเขากวางอ่อนมากถึง 9,069 ชนิดนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและทอดพระเนตรการพัฒนาสายพันธุ์แพะดำภูพานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม5ดำมหัศจรรย์บวก1ของศูนย์ภูพานประกอบด้วยไก่ดำหมูดำโคดำกระต่ายดำแพะดำและกวางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรโดยบูรณาการงานวิจัยควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรอบด้านทางงานพัฒนาป่าไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการสร้างแนวกันไฟป่าเปียกหรือ Green Belt งานปศุสัตว์งานเกษตรกรรมเช่นการทดลองปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60เพื่อวิจัยสูตรอาหารสัตว์ลดการใช้กากถั่วเหลืองเค็มตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจนได้รับการขึ้นทะเบียนอย.แล้วรวม33รายการมีเครื่องสำอาง10รายการสมุนไพร4รายการและอาหาร19รายการพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์บรรณาพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสบตฉัตรเมื่อบรรพชิตจินนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลทรงพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจิตนิกาย5รูปนำเสด็จไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจิตนิกาย83รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดหรือพิธีโยคะตันตระเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหา

ายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนซึ่งเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติ

เวลา22นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสบตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมัตติกาจบทรงทอดผ้าไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จำลองหีบเงินหีบทองเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์วชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์

และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก180โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ51โครงการการพัฒนาด้านสังคม29โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา81โครงการในพื้นที่54หมู่บ้านของจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนได้รับประโยชน์ 3,596 คนเกิดผลงานต้นแบบ102นวัตกรรมจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาทักษะของเยาวชนและประชาชนตลอดจนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องและในปีนี้อยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดโคกสมณโคกสมานคุณวัดโพปัทมาวาสวัดราชบำรุงวัดเชิงแสกลางวัดหัวป่าวัดหัวป้อมในวัดเอกวัดการำวัดมะขามเท่าและวัดศาลาทันสวดพระพุทธมนต์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสระบุรีบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดสโมสรไลออนสากลภาค 310A1 บริษัทริชพาติโนจำกัดและบริษัทกรุงเทพออโตลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามะม่วงวัดจักขัมพิมุขวัดบ้านจำวัดกู่ป่าลานวัดรมณียารามวัดศรีสองเมืองวัดริการามจังหวัดลำพูนและวัดโพบ้านอ้อย

จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15 นาฬิกาบริษัทไทยวิรวัฒน์จำกัดบริษัทวายเฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัดบริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลส์จำกัดบริษัทโตโยต้านรมิตรและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่19สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมสาครวัดวัดศรีสำราญวัดโพแก้วนพคุณวัดโพศีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าหนองนกกดจังหวัดสกลนครและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 นกองระยุทธการกองทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Being Sustain จำกัดนางอานิกอมรนันท์และคณะและคณะนั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปยังบ้านเลขที่10/4หมู่7ตำบลนามองอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเพื่อเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหารสุโพสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลป์แต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางของรามาชาแนลนะคะเราออกอากาศทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ค่ะเมื่อเราเป็นรายการสดนะคะก็เป็นรายการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราเพื่อจะถาม

0: คำถามสำหรับอาจารย์หมอรามาที่เชิญมาคุยกันในรายการเชิญมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้เลยนะคะ2ช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกก็คือการโทรศัพท์มาค่ะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์คอมเมนต์นะคะโทรศัพท์มาค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะนำมาถามกับอาจารย์หมอรามาในรายการวันนี้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105จดไว้เลยค่ะถ้าสะดวกก็เริ่มโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือคอมเมนต์ถามในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์ชอบรายการเนื้อหาแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกด Subscribe กดติดตามช่องรามา Channel ช่วยกันแชร์ไปบอกให้เพื่อนๆนั้นมาดูรายการกันเยอะๆนะคะวันนี้แนะนำอาจารย์2ท่านค่ะเป็นอาจารย์หมอนะคะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวลวรรณลีลาภัทรพันธ์ภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์ป่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมในรายการด้วยแต่ก่อนอื่นดิฉันขอประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมที่จะมีขึ้น2วันค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะกิจกรรมแรกคือขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ค่ะFacebook Royal Thai Embassy Hall ขออภัยกับ Royal Thai Embassy Seoul นะคะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ Facebook Royal Thai Embassy Seoul นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะดูผ่านทาง YouTube นะคะก็ไปได้ที่ช่อง Asian Korea Center ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thai 2วันค่ะงานนี้นะคะก็จะมีให้รับชม2วันคือวันที่23และ24เมษายนนี้ในเวลาประเทศไทยนั้นนะคะก็เริ่มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาในประเทศเกาหลีแต่คือตรงกับเวลาไทยแต่เวลาเกาหลีนั้นจะเร็วกว่าไทยนะคะเวลาเกาหลีคือ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะเรานั้นนะคะเราสตรีมพร้อมกันค่ะออกอากาศพร้อมกันทั้งไทยและเกาหลีนะคะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอรามาชาแนลรับชมไปพร้อมกันค่ะแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซล Royal Thai Embassy Seoul ค่ะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้11นาฬิกาเข้าไปได้ที่2ช่องทางคือ Facebook และ YouTube ค่ะข้อความประชาสัมพันธ์อีกอันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันก็คือนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะมาตามการรอคอยมาตามคำเรียกร้องนั่นเองนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับนี้มีเรื่องเด่นๆคือข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะคะและพาไปเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้นะคะตามช่องทางนี่เลยค่ะนะคะเว็บไซต์ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าเอาให้ง่ายนะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าหยิบแท็บเล็ตของคุณผู้ชมนั้นมาสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็อ่านนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้เลยค่ะเอาละค่ะว่าพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลคะวันนี้เรามีเรื่องของคนที่โอ้โหทรมานมากเลยค่ะจากการปวดข้อที่นิ้วโป้งนะคะเป็นนิ้วโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าค่ะเขาบอกว่าปวดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าปวดหนักมากปวดจากการเป็นเกาต์นั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่า

0: าอาการดีขึ้นจากการออกกำลังกายลองไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
1: มีหลายชีวิตต้องทนกับความเจ็บปวดจากโรคที่เกิดขึ้นเป็นเวลาร่วม10ปีเนื่องจากยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจินดาประเสริฐอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวัย54ปีเล่าว่าตนเองเป็นคนไข้อีกรายที่ต้องทนอยู่กับความเจ็บโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าจากการเป็นโรคเกาต์มาตั้งแต่อายุ40ปีซึ่งการตรวจครั้งแรกไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆก็จะเจ็บเท้าเมื่อเหยียบพื้นจะเจ็บมากและเมื่อศึกษาข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นเกาต์จึงหาซื้อยามากินเองก็ทุเลาลงบ้างแต่จะกลับมาเป็นอีกซึ่งการเป็นแต่ละครั้งเกือบ10วันวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกเดือนและเป็นมาเป็นปีจนต้องไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง
2: เจ็บมากเหมือนมีตะปูเหมือนมีตะปูอยู่ข้างในเหมือนเราเหยียบไปบนคมมีดอะไรเงี้ยครับมันเจ็บแบบแป๊บๆตอนนั้นเป็นที่โคนหัวแม่เท้าคือแบบเวลาเดินเนี่ยเราไม่สามารถลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าได้เราเดินต้องเดินตะแคงเพราะมันเจ็บแค่แตะเจ็บก็คือขนาดตอนอาบน้ำอ่ะจากฝักบัวน้ำจากฝักบัวลงมาโดนตรงที่เป็นเกาตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้าเนี่ยมันเจ็บมากอ่ะเจ็บจนน้ำตาไหลอ่ะบอกไม่ถูกอาการเจ็บมันคือแต่มันปวดเจ็บมากมากก็หมอก็บอกว่าเป็นเกาแล้วก็ให้ยาเป็นพวกสเตียรอยแล้วก็นอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนตื่นขึ้นมาก็โอ้หายไป 60-70% เลยความเจ็บปวดแผลก็ที่ปกติเป็นบวมไม่แผลอาการบวมแดงมันก็ค่อยๆยุบลงลดลงแล้ววัน2วันก็หายเลย
1: อาจารย์การไปพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งอาการจากการเป็นเกาต์ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องปวดโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าทุกเดือนเหมือนเช่นเคยจึงได้มีเวลาออกกำลังกายกับกีฬาที่ตนเองรักควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องอาหารซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอาการเกาต์กลับห่างหายไปไม่เป็นถี่เหมือนเช่นเคย
2: เมื่อก่อนอาจจะถี่หน่อยอาจจะสักเดือนเว้นเดือนก็จะปวดเดือนเว้นเดือนก็จะปวดแต่พอรู้ว่าเราไปออกกำลังกายรู้สึกว่าความถี่ในการเกิดเกาต์มันน้อยลงอาจจะแบบ3เดือน4เดือนเป็นทีนึงหรือบางทีปีนึงอาจจะเป็นแค่2ครั้งเองคือ6เดือนเป็นทีคือมันจะทิ้งช่วงนานมากแต่นี่ไม่แน่ใจนะแต่คิดเอาเองหมออะไรก็ไม่ได้บอกแต่อาจจะคิดเอาเองประกอบกับบางทีเราก็ควบคุมเรื่องอาหารเราเริ่มรู้แล้วว่าอาหารอันไหนที่แบบเราควรจะเลี่ยงเราไม่ควรทานอะไรเงี้ยถ้าเลี่ยงเลยก็คือเครื่องในไก่ยอดผักแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมารู้พวกน้ำต้มซุปน้ำกระดูกหมูอะไรพวกนี้แม้ทั้งน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเวลาผมสั่งก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งแห้งไม่สั่งน้ำอย่างเงี้ยครับ
0: mm-hmm.
2: พวกยอดผักต่างๆอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลามันก็มีบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับไอ้พวกนี้อยู่ในพวกมีสารพิวรีนก็อยู่ประมาณปานกลางอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดกรดยูริกเวลาเราทานเข้าไปก็จะมีปานกลางเราก็ไปเลือกไอ้พวกที่มันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์การฝากทิ้งท้ายถึงทุกคนให้หมั่นดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องอาหารเพราะถ้าหากเป็นเกาแล้วไม่หายจะเป็นเหมือนตนเองที่ต้องปวดทรมานเป็นเวลา10วันมีบางครั้งต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินและนั่งรถล้อเลื่อนเมื่ออยู่ที่บ้านเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อเกากำเริบ
0: อาจารย์กันบอกว่าปวดมากปวดจนน้ำตาไหลเลยค่ะทำไมเป็นขนาดนี้อะคะอาจารย์ป่านคะ
3: อ๋อครับคือต้องอธิบายนิดนึงเรื่องโรคเกาเนี่ยคือมันจะเป็นความผิดปกติของร่างกายในการเมตาบอลิซึมของสารตัวนึงที่ชื่อว่าสารพิวรีนที่อาจารย์กันได้บอกมาในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคือสารพิวรีนเนี่ยเวลาที่ร่างกายเมตาบอลิซึมก็คือเรียกว่าเป็นกระบวนการเผาผลาญอย่างนึงแหละนะครับภาษาเข้าใจง่ายๆพิวรีนเนี่ยก็จะถูกกลายเป็นกดตัวหนึ่งเรียกว่ากดยูริกอยู่ในกระแสเลือดนะครับซึ่งกดยูริกเนี้ยในภาวะปกติก็จะถูกขับออกทางไตนะครับทีนี้ในคนที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยก็จะมีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้มีกดยูริกเนี่ยอยู่ในเลือดสูงขึ้นนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นการสร้างกดยูริกมากขึ้นหรือว่าการขับกดยูริกลดลงทำให้กดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่กดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกันตกเป็นผลึกนะครับเกิดเป็นผลึกคริสตัลนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ตัวผลึกคริสตัลเนี่ยเขาจะไปสะสมอยู่บริเวณตามเยื่อหุ้มข้อต่างๆหรือบริเวณเส้นเอ็นตามข้อมือข้อเท้าพวกนี้นะครับเวลาที่เกิดการสะสมเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเป ็นจำนวนหนึ่งเนี่ยจะเกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นเมื่อมีการอักเสบเฉียบพลันขึ้นก็จะทำให้มีลักษณะของการอักเสบบริเวณข้อหรือบริเวณเส้นเอ็นที่มีการสะสมของคริสตัลนั้นนะครับซึ่งเวลาที่มีการอักเสบเฉียบพลันของบริเวณตามข้อเนี่ยจะปวดมากเลยอาการปวดเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นลักษณะเอกที่เป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาเลยครับบางคนเนี่ยที่เจอคนไข้มาตรวจเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ต้องน้ำฝักบัวโดนกระแทกอ่ะแค่แมลงวันบินผ่านตรงข้อที่อักเสบเนี่ยก็ปวดน้ำตาไหลแล้วนะครับเพราะนั้นอาการปวดอักเสบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาเลยนะครับ
0: นะครับค่ะค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญนะคะ
4: ค่ะอาจารย์หนูอยากจะถามว่านะคะการออกกำลังกายเนี่ยที่อย่างในคลิปเนี่ยค่ะที่เขาออกกำลังกายโดยการวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะยิ่งทำให้แบบเกากำเริบไหมคะหรือว่ามันจะช่วยรักษาได้อะคะ
3: อ๋อใช่เห็นอาจารย์การในคลิปวิดีโอเน้นไปทางออกกำลังกายจริงๆต้องเรียนชี้แจงตรงไปตรงมาเลยอาจจะช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับตัวที่ช่วยโดยตรงเนี่ยจริงๆคือที่อาจารย์เขาทำอยู่ก็คือการควบคุมอาหารนะครับก็คือเราควรจะรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนน้อยๆซึ่งสารพิวรีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนั่นเองนะครับสารพิวรีนยึดอาหารที่มีสารพิวรีนเยอะที่สุดในที่อาจารย์เขาอาจจะไม่ได้บอกไปเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดแล้วมีความสัมพันธ์กับอาการของเกามากเนี่ยคือแอลกอฮอล์นะครับอาจจะหลุดแอลกอฮอล์ไปเลยแอลกอฮอล์ทุกประเภทเลยน
0: ะ
3: อาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้านะครับเรื่องของไวน์เรื่องของเบียร
0: ์
3: ทุกอย่างที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคเกาขึ้นในคนที่มีความผิดปกติของที่มีกรดยูริกในเลือดนะครับจะทำให้อาการกำเริบขึ้นส่วนการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นการช่วยทางอ้อมอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดตามมาเช่นอาจจะป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันเบาหวานซึ่งอาจจะตามมาด้วยโรคไตนะครับซึ่งโรคไตนี่แหละคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะทำให้มีการขับกรดยูริกอยู่ในเลือดลดลงและอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดเกาได
0: ้
3: นั้นเรียกว่าการออกกำลังกายอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องเกาโดยตรงแต่จะเป็นช่วยให้สุขภาวะโดยรวมของร่างกายเนี่ยแข็งแรงและป้องกันโรคที่จะทำให้เกาแย่ลงได้นะครับ
0: ค่ะอย่างนั้นก็คือสรุปตอนนี้คือว่าเกาเนี่ยคนที่เป็นเกาเกิดจากอาหารและเกิดขึ้นจากสภาวะของร่างกายนั่นเองมากกว่าค่ะ
3: จริงๆเกาได้มีหลายปัจจัยนะครับมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะด้วยกระบวนการเผาผลาญการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกฎมีความผิดปกติในการเปลี่ยนกฎพิวรีนเป็นยูริกที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของยีนได้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นโรคบางอย่างที่ทำให้มีการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้ลดลงซึ่งโดยมากมันจะสัมพันธ์กับโรคไตนะครับโรคไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังจะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะควบคุม อาการเนี่ยก็คือว่าให้ควบคุมที่อาหารใช่ไหมคะเน้นอาหารอะไรที่คนเป็นโรคเกาเนี่ยไม่ได้เลย1แอลกอฮอล์ทุกชนิด2คืออะไรคะอะไรนะไก่ใช่มั้ย
3: ที่ง่ายๆคือสัตว์ปีกทุกประเภท
0: ส
3: ั
0: ตว์ปีกทุกประเภทอ๋อค
3: ่
0: ะ
3: เป็ดไก่ห่านอะไรที่บินได้อ่ะครับไม่ควรทานนะครับส่วนแล้วก็พวกเครื่องในนะครับเครื่องในสัตว์ทุกอย่างนะครับผักที่อาจารย์เขาบอกไปแล้วก็คือเป็นพวกยอดผักเช่นหน่อไม
0: ้
3: นะครับหน่อไม้อ่อนยอดใบอ่อนต่างๆพวกนี้จะมีพิวรีนสะสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยปริมาณมากนะครับจริงๆ 4-5 อย่างนี่คืออันที่มีพิวรีนสูงมากนะครับส่วนที่มีอันพิวรีนปานกลางน้อยๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆนะครับแต่เราเจอว่าอาหารที่มีพิวรีนระดับน้อยถึงปานกลางเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานได้นานๆครั้งเนี่ยทานได
0: ้
3: เพราะว่าเรายังไม่เจอสัมพันธ์โดยตรงกับการกำเริบเกาเท่าไหร่เท่ากับแอลกอฮอล์เครื่องในสัตว์ปีกอะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะ เชิญเชิญอาจารย์นอนค่ะ
4: อาจารย์ปั่นคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษานะคะแล้วก็อาการเนี่ยเป็นหนักขึ้นเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างอะคะ
3: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เกาเดี๋ยวเป็นพอกินยาหายอักเสบก็คือจบนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือคล้ายๆอย่างที่อาจารย์กันในวิดีโอแจ้งเลยคือมัน

0: ็นซ้ำได้นะครับแล้วมักจะเป็นซ้ำตำแหน่งเดิมด้วยนะครับเวลาที่มีเกิดการข้ออักเสบไปเรื่อยๆเนี่ยอันที่หนึ่งคือข้อเขาก็จะมีการเสื่อมมีการพังของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องจากตัวเกาเนี่ยเกิดจากการสะสมของผลึกคริสตัลนะครับเวลาที่เราเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังเรียกว่าเป็นเรื้อรังก็คือมีการอักเสบหลายๆครั้งนะครับปีหนึ่งเกิน 2-3 ครั้งเนี่ยก็จริงๆถือว่าเยอะแล้วนะครับเวลาที่เป็นเรื้อรังผ่านไปหลายๆปีเนี่ยตัวคริสตัลก็จะสะสมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีลักษณะข้อที่ผิดรูปเกิดเป็นก้อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาทางการแพทย์เรียกเป็นโทรฟายคือเป็นก้อนขึ้นมาตามข้อทำให้เกิดข้อเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับผิดรูปนะครับบางคนอาจจะรุนแรงถึงกับเส้นเอ็นบริเวณรอบๆข้อเนี่ยขาดได้นะครับนะแล้วก็พอมันเป็นเรื้อรังเนี่ยมันจะไม่ที่ข้อเดียวแล้วมันมักจะเป็นลามไปเรื่อยๆหลายๆข้อเนื่องจากตัวคริสตัลของเกาเนี่ยสะสมได้ทุกข้อในร่างกายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มักเจอบ่อยที่สุดคือข้อนิ้วเท้าข้อเท้ากับข้อนิ้วมือ
1: ค่ะข
0: ้
1: อนิ้วมือตรงนี้กับข้อนิ้วเท้าใช่ไหมคะตรงนิ้วเท้าใช่ไหมคะอ๋อ
0: ครับนั้นเพราะนั้นทุกนิ้วที่มีการสะสมของผลึกคริสตัลก็จะเกิดการอักเสบบวมตลอดเวลาผิดรูปไปนะครับแล้วเวลาที่เสื่อมผิดรูปไปแล้วเนี่ยแก้ไขทีหลังเนี่ยแก้ไม่ได้ละครับต
1: ้
0: องอยู่อย่างนั้นไปเลย
1: ผ่าตัดรักษาก็ไม่ได้เหรอคะผ่าตัดรักษา
0: ผ่าตัดรักษาก็จะไม่หายเป็นปกติเนื่องจากว่าข้อเขาถูกทำลายไปแล้วนะครับปัจจุบันเรายังไม่รักษาข้อไม่สามารถที่จะรักษาข้อที่เสื่อมแล้วให้กลับมาเป็นปกติได้เราทำได้ดีที่สุดคือประคับประคองและป้องกันนะครับ
1: ฟังมาเนี่ยมีสองเรื่องเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่าหนึ่งเกาเนี่ยเป็นแล้วรักษาไม่หายสองโรคเกาเป็นเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เป็นสองความเชื่อนี้ถูกไหมคะ
0: เกาเนี่ยจริงๆแล้วรักษาหายไหมนะครับต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยบางคนเป็นอาการไตดีขึ้นอาจจะดีขึ้นได้นะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่หายขาดนะครับเราอาจจะต้องมีการควบคุมเป็นระยะนะครับบางท่านช่วงแรกอาจจะต้องช่วยทานยาเพื่อที่จะลดระดับกรดยูริกในเลือดลงนะครับร่วมกับการควบคุมอาหารนะครับบางท่านนี่ควบคุมอาหารได้ดีมากยาอาจจะไม่จำเป็นแค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวก็ไม่มีอาการอักเสบของข้อแล้วนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าตัวนี้คือหายนะแต่ว่าจริงๆเราต้องมีการติดตามเป็นระยะว่าค่าระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยหนูในระดับอันตรายหรือเปล่านะครับส่วนเกาเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เพียงแต่ว่าเรามักจะเจอผู้ชายมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ
1: อ๋อผู้หญิงก็เป็นโรคเกาได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นได้ครับ
1: สาเหตุก็เหมือนกันเหรอคะสาเหตุก็เหมือนกับผู้ชายหรือเปล่าคะ
0: ใช่คล้ายๆด้วยสาเหตุเดียวกันนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกาไหมคะ
2: อาจารย์ป่านคะแล้วเวลาที่แบบตรวจร่างกายประจำปีอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเจาะเลือดดูกรดยูริกอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการบ่งบอกได้ไหมคะว่าวันนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเกามากขึ้นเงี้ยค่ะ
0: กรดยูริกในเลือดที่มีระดับสูงกว่าค่าปกติจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคเกาเพียงแต่ว่าเป็นตัวเตือนละว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังการทานอาหารแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามระดับกรดยูริกในเลือดเป็นระยะนะครับกรดยูริกที่สูงมากที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาจริงๆก็คือระดับเกิน8 9ขึ้นไปพวกนี้เราเจอว่าอาจจะสัมพันธ์ที่จะในอนาคตอาจจะมีโอกาสเป็นโรคได้ประมาณ 5-10% นะครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าคำถามคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมารอละคำถามทางโทรศัพท์ก็มาเยอะแล้วค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคำถามของคุณวรทีเจนะคุณวรบอกข้อมูลมาว่าอายุ65ปีน้ำหนัก60สูง160มีอาการเจ็บจมูกเท้ามากค่ะเจ็บทั้งสองเท้าเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรควรจะรักษาอย่างไรคะอาจารย์คะ
0: ครับจมูกก็ตอนแรกก็จมูกเอ้าเป็นอาจารย์นวลหรือเปล่า
1: ไม่ใช่จมูกนี้จมูกเท้า
0: จมูกเท้าก็น่าจะหมายถึงปลายนิ้วเท้าละมั้ง
1: เขาบอกว่าจมูกเท้าอะค่ะ
0: น่าจะปลายนิ้วเท้าต้องอาจจะแนะนำว่าเข้ามาตรวจดูนะครับว่ามีความผิดปกติจากสาเหตุอะไรแต่ลองดูเบื้องต้นง่ายๆว่าเนื่องจากปลายนิ้วเท้าเนี่ยเป็นบริเวณที่เรามักจะสัมผัสกับรองเท้านะครับบางคนเนี่ย

0: จะมีการเสียดสีมีรอยโรคที่ผิวหนังบางอย่างหรือเปล่าเช่นผิวมันนูนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นผิวหนังมันด้านขึ้นแล้วทำให้ความรู้สึกเราผิดปกตินะครับร่วมกับต้องดูว่าลองสำรวจตัวเองได้ว่านิ้วเท้าของเราเนี่ยมีความผิดปกติไหมมีรูปร่างผิดปกติไหมที่ผิดปกตินี่หมายถึงว่านิ้วมันจิกลงหรือว่าแอ่นขึ้นไปผิดปกติที่จะทำให้เกิดการเสียดสีกับถุงเท้าหรือรองเท้าเยอะขึ้นและทำให้มีความรู้สึกที่ผิดปกติไปนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยต้องมาระวังเรื่องของเส้นประสาทรับความรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของโรคทางเมตาบอลิกต่างๆเช่นเรื่องเบาหวานที่อาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณเท้าผิดปกติไปได้นะก็ต้องมาเช็คเลือดกับตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับ
1: ค่ะคุณวรมาพบแพทย์ดีกว่าจะได้เช็คเลือดแล้วก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลกำลังรับชมคุณประมวลสวัสดีค่ะคุณกันทิยาสวัสดีค่ะคุณนุ้ยทิติกัลยาบอกว่าแฟนประจำแชร์ให้แล้วค่ะแชร์ทั่วโลกขอบคุณมากค่ะช่วยกันแชร์นะคะคุณระเบียบสวัสดีค่ะคุณเกตแก้วคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากค่ะคุณข้าวนอกนาสวัสดีค่ะนะคะคำถามของคุณสมศักดิ์ศรีค่ะอาจารย์นวลคะอายุ66ปีสูง172หนัก65นะคะโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงแต่ว่าตอนนี้เป็นโควิดทั้งครอบครัวเลยค่ะรักษาตัวอยู่บ้านมีการแยกห้องนอนแยกห้องน้ำและภาชนะไหมถามว่าต้องแยกห้องนอนแยกห้องน้ำแยกภาชนะไหมเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยคุยกันเนี่ยต้องใส่แมสไหมคะ
2: ค่ะ
1: อาจารย์นวลค่ะ
2: เคสนี้คือเป็นโควิดแล้วใช่ไหมคะทั้งบ้านเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นทั้งบ้านเลยค่ะทั้งครอบครัวค่ะ
2: ค่ะคือโดยปกติอะค่ะคือการที่เราจะแยกห้องนอนหรือว่าแยกส่วนของห้องน้ำนะคะหรือว่าแยกภาชนะหรือว่าการใส่แมสเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันคนที่ยังไม่เป็นโควิดนะคะที่อยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ที่อาจจะแบบคนญาติเราเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็ต้องมาอาศัยโฮมไอโซเลชันนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการแยกห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ภาชนะแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยค่ะป้องกันไว้แต่ว่าอันนี้ในกรณีนี้เนี่ยคือติดโควิดแล้วใช่ก็คืออาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อแล้วอะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อก็คือหลักการ
2: มีคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเช่นแบบส่งอาหารหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราต้องป้องกันตัวเองนะก็คือการไปรับอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใส่แมสนะคะก็อยู่ห่างกันอย่างน้อยประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
1: อ๋อก็คือหลักการของการแยกกักตัวแยกห้องนอนห้องน้ำแยกภาชนะก็คือป้องกันไม่ให้เชื้อของเราไปติดคนอื่นไม่ให้เราเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อแต่ถ้าติดทั่วติดทั้งบ้านก็กักตัว10วันพร้อมๆกันเลยละกันใช่ไหมคะ
2: แต่ว่ากักตัวคือว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นที่เขายังไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะคุณทีค่ะอายุ70ปีเป็นเพศชายนะถามมาว่าปัสสาวะขุ่นมากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับอืม
2: คือจากประวัติใช่ไหมคะมีแค่สั้นๆเลยว่าปัสสาวะขุ่นมาก
1: ใช่บอกมาแค่นี้เลยค่ะอาจารย์
2: ค่ะอันนี้อาจจะต้องหาประวัติเพิ่มเติมนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างเช่นมีปัสสาวะแสบขัดไหมหรือว่ามีปัสสาวะมีเลือดปนไหมนะคะคืออาจจะแบบมีลักษณะที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะคะหรือว่าปัสสาวะไม่ออกแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็คือติดขัดๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นประวัติที่อาจจะต้องได้มาร่วมด้วยก่อนนะคะที่จะในการวินิจฉัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรในเรื่องของการปัสสาวะขุ่นอย่างเดียวนี่อาจจะบอกยากอะค่ะอาจจะขอคำตอบเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
1: ขออาการเพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าปัสสาวะขุ่นนี่มีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
2: คุณ
1: ทีโทรศัพท์มาบอกอาการเพิ่มเติมหน่อยนะไปที่คุณวรรณานะคะคุณวรรณาอายุ77ปีค่ะน้ำหนัก42สูง150ถามเรื่องปวดหลังเรื่องกระดูกค่ะเมื่อ4เดือนก่อนกระดูก T7 ค่ะ T7 ทรุดแต่ตอนนี้ไม่ปวดหลังแล้วแต่สะบัก2ข้าง

0: างยังปวดเกร็งอยู่มือสองข้างยังใช้ได้ไม่ปกติอยากถามว่าจะรักษายังไงต่ออีกนานไหมจะกลับมาเป็นปกติคะอาจารย์ป่านคะอายุ77ค่ะค่ะ
1: อายุ77ครับก
0: ็
1: โดยปกติเวลาที่กระดูกทรุดลงไปเนี่ยกระดูกเรียกว่ากระดูกมันหักนั่นแหละนะครับม
0: ัน
1: ทร
0: ุ
1: ดลงไปเวลาที่กระดูกเขาทรุดเนี่ยจริงๆกว่าที่ร่างกายจะกลับมากระดูกแข็งแรงเหมือนปกติเนี่ยเรียกว่าตีซะใช้เวลาต้องใช้เวลานานนิดนึงอาจจะประมาณ 3-6 เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังกระดูกที่เขาทรุดไปแล้วหลังเราจะทำให้หลังเราดูค่อมนิดนิดนะครับซึ่งการก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการทรุดแต่ว่าเราทรุดเยอะหรือทรุดน้อยนะครับถ้าทรุดน้อยอาจจะสังเกตว่าหลังจะค่อมน้อยถ้าทรุดเยอะก็อาจจะสังเกตเห็นชัดขึ้นว่าหลังเราค่อมมากขึ้นนะครับก็ถ้าคุณหมอเขาไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตัดก็ออกคิดว่าอาจจะสุดไม่ใช่ปริมาณเยอะมากนะ
0: ครับ
1: ร่วมกับไม่มีการกดทับของเส้นประสาทนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น T7 เนี่ยเส้นประสาทที่จะโดนกดมักจะเป็นตำแหน่งช่วงตั้งแต่ท้องลงไปจนถึงขาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณมือเลยนะถ้ามือผิดปกติหรือมีอาการชาอย่างอื่นเนี่ยต้องมาระวังที่กระดูกสันหลังส่วนคอนะครับเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอาการปวดเล็กๆน้อยๆจะเริ่มหายไปนะครับแต่อีกอันนึงที่แนะนำว่าจะต้องไปตรวจเพิ่มก็คือเป็นการตรวจมวลกระดูกนะครับเนื่องจากว่าคนที่อายุ77แล้วกระดูกเริ่มทรุดไป1ข้อเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุมาจากโรคกระดูกพุ่นนะครับเวลาที่มีภาวะกระดูกพุ่นโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอาจจะเดินกระแทกแรงนิดนึงหรือนั่งเก้าอี้ลงแรงหน่อยหรือบางคนลื่นตกเก้าอี้เนี่ยกระดูกยุบเลยย
0: ุ
1: บก็คือกระดูกหักนั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ตรวจว่าเรามีกระดูกพุ่นระดับเท่าไหร่แล้วไม่ได้รับการรักษาภาวะกระดูกพุ่นเนี่ย อีกสักพักจะมีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ตามมา
0: ค่ะงั้นแนะนำคุณวรรณาว่าควรจะมาตรวจมวลกระดูกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตรวจมวลกระดูกแล้วเข้ารับการรักษาเรื่องของกระดูกพุ่นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะครับ
0: ค่ะอาจารย์นวลคะคุณทีให้ข้อมูลเพิ่มมาละนะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าอายุ70ปัสสาวะขุ่นมากเนี่ยให้ข้อมูลว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตระยะที่3แล้วค่ะปัสสาวะไม่แสบแล้วก็ไม่ขัดค่ะเป็นเบาหวานโรคไตระยะที่3ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะมีภาวะที่แบบปัสสาวะขุ่นจากที่เป็นโรคเบาหวานก็ได้เพราะว่าการที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะทำให้การกรองที่ไตเนี่ยแย่ลงอย่างเงี้ยค่ะต้องไปลองเช็คดูก็คืออาจจะไปตรวจค่าปัสสาวะเนี่ยแหละค่ะเอาปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีโปรตีนรั่วหรือเปล่ามีการเลือดขาวเม็ดเลือดแดงรั่วอยู่ในปัสสาวะหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดว่ามันมีพวกเม็ดเลือดขาวเยอะก็อาจจะเป็นการติดเชื้อแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกมีโปรตีนก็แสดงว่ามันมีความภาวะของไตที่เริ่มจะไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลดีกว่าค่ะ
0: ควรจะไปตรวจใช่ไหมคะมัน
2: เอาปัสสาวะไปตรวจค่ะ
0: คือด้วยความว่าเป็นทั้งเบาหวานแล้วก็เป็นไตด้วยเนี่ยมันก็คือมันเกิดได้หลายปัจจัยมากเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะต้องไปดูในเรื่องของค่าที่แบบเขาจะแปลผลมาค่ะในเรื่องของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นนะคะใช่
0: ค่ะ
2: สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะปกติก็ได้นะคะต้องดูที่ค่าที่ออกมาค่ะ
0: ค่ะคุณกนกจันทร์ CPF สวัสดีค่ะคุณเนาะคุณข้าวนอกนาสงสัยคุณข้าวนอกนากำลังจะไปให้คีโมนะก็เลยถามมาว่าถ้าให้คีโมจะแพ้กันทุกคนไหมคะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนให้คีโมและหลังให้คีโมจะมีอาการอย่างไรบ้างคะเชิญอาจารย์ป่านค่ะ
1: อ๋อครับยาเคมีบำบัดนะครับก็จะหลักการเขาจะทำลายเซลล์เนื้อลายนะครับแล้วก็พยายามที่จะรักทำลายเซลล์เนื้อดีน้อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่คิดว่าก็ขึ้นอยู่กับสูตรของเคมีบำบัดว่าจะแพ้เยอะหรือแพ้น้อยนะครับบางคนให้สูตรเบาก็อาจจะอาการแพ้ไม่เยอะหรือบางคนอาจจะน้อยมากถ้าให้สูตรแรงขึ้นคุณหมอให้สูตรแรงขึ้นอาการแพ้ก็จะเยอะขึ้นอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียทานไม่ค่อยได้บางคนอาจจะมีผมร่วงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรที่คุณหมอให้อาจจะต้องถามสูตรคุณหมอว่าสูตรนี้แรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิด

0: แรงเนี่ยก็เตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะมีอาการแพ้อ่อนเพลียเกิดขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามคุณหมอก็มักจะมียาที่จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ทั้งฉีดทั้งรับประทานให้ใช้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยก็คงจะแนะนำว่าอาจจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้สบายนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหักโหมมากนักในช่วงที่ก่อนจะไปให้เคมีบำบัดนะครับ
1: โอเคค่ะก็ไม่น่ากังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีเทคโนโลยีแล้วก็มีการดูแลอย่างดีนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์นวลเป็นหมอหูคอจมูกนะใครที่มีอาการเกี่ยวกับหูคอจมูกเจ็บคออะไรเงี้ยถามมาได้เลยค่ะอาจารย์นวลมาทั้งทีแล้วนะคงเห็นอาจารย์ป่านตอบไงส่วนใหญ่ก็คือถามเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเยอะด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณแจ็คพิธีกรอีกท่านหนึ่งของรายการเนี่ยติดโควิดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและตอนนี้หายแล้วแต่ปรากฏว่าเขามีอาการเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นผลข้างเคียงหรือว่ามันเป็นลองโควิดมันเป็นอะไรคะอาจารย์นวลคะ
2: ค่ะก็อาการที่เด่นๆนะคะของการติดเชื้อโควิดในช่วงนี้ค่ะก็คือมีอาการเจ็บคอแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แบบทั่วไปก็คืออาจจะมีไข้ร่วมด้วยมีไข้หนาวสั่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการเป็นเยอะขึ้นก็คือจะแบบมีเจ็บคอแล้วก็อาจจะทำให้เสียงแหบร่วมด้วยก็แสดงว่าอาจจะมีการกล่องเสียงอักเสบร่วมด้วยนะคะที่ทำให้มีอาการเสียงแหบแล้วก็อาจจะหายใจเหนื่อยมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะลงไปที่ปอดแล้วด้วยอันนี้คือแล้วแต่ว่าความรุนแรงของแต่ละคนเป็นแบบไหนนะคะซึ่งก็คือว่าแล้วก็อาจจะมีพวกน้ำมูกก็ได้บางคนก็แบบเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะมีน้ำมูกเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมูกไหลลงคอก็ทำให้มีอาการระคายคอแล้วก็มีอาการไอระคายขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอาการที่หลังจากที่ติดเชื้อถูกไหมคะแต่เป็นพวกลองโควิดอันนี้แล้วแต่คนอีกนะคะว่าถ้าส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีอาการเยอะนะคะก็อาจจะทำให้เกิดมีอาการของลองโควิดได้เยอะกว่านะคะแบบเทียบกับคนที่อาการน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะอาการลองโควิดก็แล้วแต่เลยนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่ายังมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอยู่นะคะหรือว่ายังบางทีก็คือรู้สึกว่าสมองยังไม่แบบทำงานได้ตามปกติยังรู้สึกว่ามึนๆสับสนอยู่แล้วก็อ่อนเพลียได้ง่ายนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นอาการของลองโควิดแล้วค่ะคือต้องลองดูไประยะหนึ่งก่อนนะคะว่าตอนนี้อาการเราประมาณไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์นวลอธิบายเนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีการเสียงแหบมีเจ็บคอระคายคอคล้ายๆกับอาจารย์อาการเป็นโรคหวัดลงคอเลยเนาะใช่ไหมคะคล้ายกันไหม
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสซึ่งก็คืออาการเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับไข้หวัดนั่นแหละนะคะไข้หวัดได้เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอาการเนี่ยอาจจะมีเด่นในเรื่องของพวกเจ็บคอหรือว่ามีไข้ได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ในบางคนนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือทำให้ตรงบริเวณของเส้นประสาทที่รับกลิ่นนะคะหรือว่ารับรสเนี่ยเสียไปก็ได้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะคะเขาต้องมาติดตามว่าเอ้ยคนนี้เป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ดีขึ้นแล้วบางคนก็หายนะคะแต่ว่าบางคนก็เป็นนานกว่านั้นซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการต้องติดตามคนไข้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นแค่เพิ่งเริ่มมีวิจัยที่ทำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะคืออาจจะต้องติดตามไประยะยาวกว่านี้ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการพวกนี้แล้วกลับมาหายเป็นปกติหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะคุณยุพินนะคะคุณยุพินอายุ67ปีค่ะน้ำหนัก54สูง156บอกว่าปวดเข่ามากค่ะอาจารย์ป่านปวดมากจนงอไม่ได้หาหมอและหมอให้ทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรดีคะเพราะว่ากินยาก็ไม่หายค่ะ
0: ขอโทษที่ผมฟังอายุไม่ทัน
1: อายุเท่าไหร่นะครับ67ปีค่ะ67ปี
0: โอเคครับก็ถ้าปวดเข่าเยอะได้ผิดปกติแล้วล่ะครับแนะนำว่าอาจจะต้องเข้าไปตรวจกับคุณหมอเพื่อไปเอ็กซเรย์ข้อเข่าว่า มีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกบริเวณข้อหรือเปล่านะครับอีกอันนึงคือลองสังเกตดูว่าตอนที่เราปวด ช่วงตอนนี้ที่เราปวดเยอะๆเนี่ยมีอาการบวมแดงนะครับจับที่สัมผัสที่เข่าของ

0: ตัวเองว่ามีอาการร้อนไห
1: ม
0: นะครับถ้ารู้สึกว่ามันบวมๆตึงๆจับแล้วร้อนกว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้แปลว่าข้อเข่ากำลังอักเสบเฉียบพลันอยู
1: ่
0: นะครับซึ่งจะทำให้เราปวดเยอะกว่าปกติปวดมากบางคนอาจจะงอเข่าได้ยากอันนี้อาจจะต้องรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลโดย

0: นะครับงั้นถ้าปวดเยอะจนงอไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีอาการบวมเจ็บอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องรีบเข้าไปพบคุณหมอเร็วกว่าที่คุณหมอนัดนะครับ
1: ค่ะถ้าปวดเฉียบพลันปวดไม่หายเนี่ยอาจจะมีอาการข้อเข่าอักเสบเฉียบพลันต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์นวลคะคุณไอแอมปอค่ะอายุ20ปีบอกว่าอยู่บ้านประจำไม่น่าจะมีความเสี่ยงโควิดแต่ว่าตอนนี้มีอาการคันคอไอแล้วก็คัดจมูกด้วยเพิ่งเป็นเมื่อวานครับไม่มีน้ำมูกมีไข้อย่างเงี้ยควรที่จะดูแลตัวเองยังไงคะ
2: เบื้องต้นนะคะก็อยากจะให้ตรวจATK ก่อน
1: นะคะไม่แน่นะไม่แน่
2: ถ้าเป็นไปได้นี่ก็อาจจะตรวจนิดนึงนะคะเพื่อให้สบายใจว่าเอ๊ะมีการติดเชื้อโควิดไหมนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็มีอาการน้อยหรือว่าไม่มีอาการตั้งแต่วันแรกๆเห็นนะคะต่อมาก็คือว่าการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไข้หวัดธรรมดานะคะหรือว่าเป็นติดเชื้อโควิดนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออาจจะออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดเท่าที่ทำได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะหายเร็วขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็คือทานอาหารเงี้ยก็ปกติเลยก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่ปกตินะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอย่าไปเครียดนะคะเพื่อที่จะให้หายเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
1: โอเคค่ะมีปัญหาเรื่องจมูกอีกท่านนึงค่ะคุณเลมอนค่ะคุณเลมอนจูสนะคะบอกว่าจมูกฝั่งขวาคดค่ะฝั่งขวาคดนะจะรู้สึกแน่นๆแล้วก็บวมช่วง19นาฬิกามีอาการระคายคอไอนิดหน่อยน้ำมูกไม่ค่อยมีค่ะก็เลยถามว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าอาการจมูกคดกับอาการระคายคอไอแต่ไม่มีน้ำมูกนะตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาใดๆเพราะว่าไม่กล้าไปหาหมอเพราะโควิดระบาดอยู่อยากให้อาจารย์นวลช่วยแนะนำยาเบื้องต้นให้ก่อนได้ไหมคะ
2: ค่ะก็ถ้าจากประวัตินะคะมีคนไข้มีจมูกคดนะคะเป็นเอียงไปข้างนึงเนี่ยนะคะอาการที่มาก็คือว่าคนไข้ก็จะมีอาการคัดจมูกข้างเดียวนะคะก็คือข้างที่มีปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้แต่ว่าในเรื่องของอาการน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าอาการทางน้ำมูกหรือว่าไหลลงคอเนี่ยแล้วก็ระคายคอเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอาการของภูมิแพ้และมันก็คือก็จะคนละโรคกันนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นแค่ผนังจมูกคดอย่างเดียวก็คือควรที่จะมีแค่อาการคัดจมูกเป็นแค่ข้างที่มีพยาธิสภาพนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการของน้ำมูกไอจามนะคะคันจมูกคันตาร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะก็ลองสังเกตตัวเองดูก่อนนะคะส่วนการรักษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นผนังจมูกคดเนี่ยถามว่าเราจะแก้ไขได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพยาธิสภาพที่ตรงบริเวณผนังกั้นจมูกซึ่งมันอาจจะเป็นมานานแล้วนะคะ
1: ผ่าตัดได้ไหมผ่าตัดแก้ไขได้ไหมคะผนังจมูกคด
2: ผ่าได้ค่ะคือว่าถ้าในกรณีที่เป็นน้อยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการลองใช้ยาดูก่อนก็คือพวกยาลดคัดจมูกหรือว่าลดอาการเยื่อบุโพรงจมูกบวมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงนะคะแต่ว่าถ้าอาการที่แบบผนังจมูกคดค่อนข้างเยอะทำให้รูจมูกค่อนข้างตีบแคบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หายใจไม่ออกเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนะคะแนะนำว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าค่ะ
1: แล้ว
2: ยาที่ยาให้เบื้องต้นใช่ไหมคะ
1: ก็แนะนำได้ไหมคะ
2: ถ้าแนะนำเนี่ยก็เป็นในกลุ่มของถ้าเป็นเยอะก็อาจจะเป็นพวกยาลดคัดจมูกนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกอันนี้ก็คือจะสามารถที่จะลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกได้บางส่วนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แก้ที่ผนังจมูกโคตรอะค่ะมันจะเป็นแก้ที่แบบเยื่อบุโพรงจมูกมากกว่าซึ่งมันก็จะช่วยได้บ้างระดับนึงอะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ผนังจมูกมันคดไปแบบมากกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์ป่านพูดถึงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะก็เลยมีคุณผู้ชมทางแม่ค่ะคุณแม่อายุ92นะเป็นโรคหัวใจภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็กระดูกพรุนหมอจะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนนะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนแต่ว่ากลัวแม่แพ้ก็เลยยังไม่ให้ฉีดก็เลยอยากทราบว่าถ้ายากันกระดูกพรุนเนี่ยฉีดแล้วจะแพ้ไหมอันตรายไหมสำหรับ

0: คุณแม่ที่อายุ92ปีอะค่ะอาจารย์ป่านคะ
1: ครับก็จริงๆยาที่รักใช้รักษากระดูกพรุนเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ3กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นยาที่ลดการสลายตัวของกระดูกนะครับเรียกว่าหรือว่า anti resorptive drug คือจะให้กระดูกเนี่ยสลายตัวช้านะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเร่งการสร้างกระดูกนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือออกฤทธิ์ทั้งลดการสลายและเร่งการสร้างกระดูกนะครับยาที่คุณหมอส่วนใหญ่จะใช้กันก่อนเนี่ยก็จะเป็นอยู่กลุ่มยาที่ใช้ลดการสลายกระดูกมีทั้งรูปแบบรับประทานและรูปแบบฉีดนะครับถ้าคุณหมอแนะนำฉีดแล้วเนี่ยแสดงว่ากระดูกพรุนเยอะแล้วนะครับเนื่องจากยารูปแบบฉีดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายารูปแบบรับประทานนะครับทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มนี้จะมีผลอะไรไหมเราเจอว่าผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับโดยเฉพาะผลเกี่ยวกับโรคทางโรคหัวใจเนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีเลยนะครับและยากระดูกพรุนทั้งหมดเนี่ยการทดลองส่วนใหญ่นะครับเราก็จะทำในคนสูงอายุทั้งนั้นเพราะว่ามักจะเป็นคนสูงวัยที่มีภาวะกระดูกพรุนอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เจอว่าอาจจะทำให้เกิดการแพ้ยารุนแรงนะครับบางท่านถ้าสมมติเป็นยาฉีดเนี่ยอาจจะมีการรักบางคนอาจจะระคายเคืองบริเวณจุดที่ฉีดเล็กน้อยนะครับส่วนอาการที่รุนแรงนะครับอาการที่รุนแรงก็จะเป็นเรื่องของกรามกระดูกกรามอักเสบนะครับจากการติดเชื้อนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นผลมาจากการทำฟันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราพวกนี้ส่วนใหญ่ก่อนที่คุณหมอเขาจะให้ยากลุ่มนี้เนี่ยคุณหมออาจจะมีการถามประวัติเรื่องของโรคฟันต่างๆของคนไข้ว่ามีโรคฟันอะไรอยู่ไหมถ้ามีอยู่เนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปรักษาเรื่องฟันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราให้ยาไปก่อนแล้วไปรักษาโรคฟันเนี่ยเราเจอว่ามีอุบัติการณ์บ้างที่จะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังบริเวณกระดูกกรามซึ่งรักษายากนะครับจะยังไงก็อุบัติการเนี่ยจริงๆแล้วน้อยมากน้อยกว่า1ต่อแสนหมายความว่าแสนคนจะเกิดสักคนนึงนะครับ
0: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคำถามของคุณแดงน่าสนใจนะถามว่าคนนอนกรนแล้วเสียชีวิตเคยมีหรือเปล่าครับผมอายุ64น้ำหนัก70ทุกวันนี้ยังนอนกรนอยู่เลยครับก็เลยกลัวว่านอนกรนแล้วจะเสียชีวิตอ่ะมีไหมคะ
2: ค่ะคือถามว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะ
0: ไม่
2: มีนะคะ
0: ไม่เคยใช่ไหม
2: ส่วนใหญ่ก็คือว่าเราก็จะมารักษาก่อนหรือว่าเราก็จะมาถามคุณหมอก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าอาการของนอนกรนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆก็คือมีหยุดหายใจอันเนี้ยอาจจะมีได้ก็คือเวลาที่แบบนอนไปสักพักนึงนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันคือมันจะเป็นกลไกของร่างกายมากกว่าที่แบบเวลาที่ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดกลไก
0: ลุกตื่นขึ้น
2: มาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าแล้วจะเสียชีวิตไหมคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอาการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่าแบบมีหยุดหายใจเริ่มด้วยเนี่ยค่ะก็ควรที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าอันนั้นคือเป็นสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าเป็นนอนกรนค่อนข้างหนักแล้วนะคะแล้วก็จะมีผลเสียได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันตามมาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมันก็เหมือนกับว่าเรานอนไม่เต็มที่อ่
0: ะ
2: เหมือนนอนกรนก็คือแบบเหมือนนอนหลับไม่สนิทร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเราก็จะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเราก็จะมีอาการความดันขึ้นโรคหัวใจตามมาได้แล้วก็สมองเราก็อาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นง่วงทั้งวันทั้งวัน
0: เลยไม่สดชื่นเลยทั้งวันไม่สดชื่น
2: รู้สึกว่าแบบง่วงตลอดจะต้องการนอนตลอดเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่เพียงพอนอนไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็โรคอ้วนด้วยค่ะก็คือเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้นอนกรนได้ด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ถ้าลดน้ำหนักนะคะก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงที่จะทำให้ลดอาการนอนกรนลงแต่ว่านอกจากนั้นก็คือเดี๋ยวคงต้องมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะมีวิธีทางอื่นๆได้อีกหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการตรวจนะคะในเรื่องของการนอนกรนก็คือ เป็นการตรวจสลิปเทสค่ะเพื่อที่จะดูว่าความรุนแรงค่ะของการนอนกรนของคุณเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะถ้าเกิดรุนแรงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเป่าลมเข้าไปค่ะเพื่อที่จะถังขยายทางเดินหายใจก็คือเป็นพวกกลุ่มของ CPAP อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมานั่งคุยกันด้วยว่าเอ๊ะคนที่จำเป็นที่จะต้องใช้หรือยังหรือว่าอาจจะแค่ลดน้ำหนักหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการนอนเช่นแบบเปลี่ยนท่านอนจากท่านอนหงายเป็นตะแคงดูก่อน
0: อ
2: ันเนี้ยค่ะดูก่อนว่าเอ๊ะมันหายไหมดีขึ้นไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปใช้อุปกรณ์อะไรก็อาจจะลองอย่างที่บอกไปแล้วก่อนค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ป่านตอบคำถามคุณไพลินหน่อยนะคุณไพลินงามขำบอกว่าถ้าฉีดยาที่เข่าจะเจ็บมากไหมคะมียาชาช่วยให้ไม่เจ็บไหมคะโอ้คุณไพลินจะไปฉีดยาที่เข่าเหรออายุ65ปีค่ะสูง155หนัก52ฉีดยาที่เข่าเจ็บมากไหมคะ
1: อ๋อครับก็โดยประสบการณ์โดยตรงนะครับก็ไม่มักจะไม่ค่อยเจ็บเราเรียกว่าเจ็บคล้ายๆกับฉีดวัคซีนโควิดนะครับ
0: ก็ไม่เจ็บมากค่ะ
1: ไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่มีอาการปวดหลังฉีดมากเท่ากับโควิดด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะนั้นก็อาจจะทำใจให้สบายอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับมันแป๊บเดียวเองเราไม่ได้ทำอะไรเยอะมากแค่ฉีดยาเข้าไปในข้อเท่านั้นเองนะครับคุณหมออาจจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับ
0: ค่ะคำถามของคุณพบอุไรไม่แน่ใจนะคือคุณพบอุไรอายุ62ปีสูง163น้ำหนัก53มีปัญหาท้องผูกแล้วก็ท้องอืดมากท้องผูกกับร่วมกับท้องอืดด้วยนะเคยตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง2ครั้งปกติดีแต่ทุกวันนี้ต้องทานยาระบายถึงจะถ่ายเป็นมาตั้งแต่สาวๆค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคลำไส้ขี้เกียจลำไส้ขี้เกียจมีโรคนี้ด้วยเหรอนะคะคุณหมอก็เลยสั่งไฟเบอร์ให้ค่ะมีมูซิลินและเซโนคอร์ดอ๋อเป็นไฟเบอร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าดิฉันท้องอืดก็เลยทานอาหารได้ไม่มากก็เลยถามว่าไฟเบอร์เนี่ยจะแบ่งอาหารเป็น5มื้อได้ไหมแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยก็แบ่งกินเป็น5มื้ออาหารได้ไหมคะใครจะตอบดีอาจารย์ป่าอาจารย์นวลเรื่องของลำไส้ขี้เกียจค่ะ
1: อันนี้แนะนำว่าอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให้ดีกว่านะครับพอดีหมออาจตอบไปอาจจะตอบไม่ตรงนะครับ
0: ค่ะคุณทวีเกียรติถามว่าถ้าเป็นลองโควิดแล้วจะมีโอกาสหายไหมคะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์นวลคะลองโควิด
2: คือตอนนี้ก็คงจะต้องตามไปก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันก็ยังมีแค่เป็นช่วงปัจจุบันถูกไหมคะมันยังไม่ได้มีการติดตามระยะยาวเพราะว่าอาจจะมีคนที่โอเคหายก็ได้นะคะหรือมีคนที่แบบเป็นตลอดต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่หายอันนี้คือต้องเก็บข้อมูลต่อไปก่อนนะคะซึ่งก็คือยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะปัจจุบันนะคะต้องรอดูข้อมูลต่อไปค่ะ
0: คือลองโควิดตอนนี้เราคนทั้งโลกเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักมันสักแค่ปี2ปีเนาะเราก็ยังไม่รู้มันมากด้วยนะ คุณกนกจันทร์ถามแบบนี้ค่ะอาจารย์ป่านอายุ59นะหนัก53สูง163เคยผ่าตัดกระดูกทรุดทับเส้นมา1ปีแล้วค่ะที่ L4 กับ5 L4 5นะใส่เหล็ก2ข้อค่ะตอนนี้มีอาการชาปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายข้างเดียวกับที่ผ่าตัดชาแต่ไม่ปวดนะสาเหตุเนื่องจากอะไรไม่ได้กลับไปหาคุณหมอที่ผ่าให้เนื่องจากกลัวโควิดค่ะก็เลยอยากให้อาจารย์ป่านช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
1: เป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้านะครับ
0: กระดูกทับเส้น L45 ใส่เหล็ก2ข้อ
1: ถ้าผ่าตัดที่หลังเนี่ยจะต้องเริ่มมักจะไปชาที่เท้า
0: อ๋อกระดูกซุดทับเส้นน่ะที่ไหนที่หลังหรือเปล่าคะ L
1: น่าจะ L4, น่าจะ L น่าจะเป็นที่
0: หล
1: ัง
0: เข
1: าเน้นอนุมานว่าเป็นชาที่นิ้วเท้าแล้วกันนะครับ
0: ไม่ใช่ค่ะชาที่นิ้วชี้ขาซ้ายข้างนิ้วชี้ขาซ้ายอ๋อนิ้วเท้าขอไปค่ะนิ้วเท้าค
1: ่ะโอเคครับ
0: ค่ะ
1: ต้องดูว่าอาการอันที่หนึ่งอาการเพิ่งเป็นหรือเปล่านะครับถ้าอาการเพิ่งเป็นไม่นานเนี่ยแนะนำว่าเราอาจจะลองสังเกตอาการก่อนได้เนื่องจากเป็นอาการที่ ชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับเส้นประสาทใหญ่ๆที่บริเวณหลังนะครับลองสังเกตอาการดูสัก1สัปดาห์ว่าอาการดีขึ้นไหมนะครับซึ่งพวกนี้บางทีอาจจะเกิดจากปลายประสาทบริเวณเส้นประสาทส่วน

0: ปลายอักเสบ
1: ขอ
0: ได
1: ข
0: ้
1: ออภัยค่ะ
0: ครับ
1: คุณกนกจันทร์ตอบเพิ่มเติมมาฟังเราอยู่พอดีเลยบอกว่าผ่าตัดที่หลังค่ะมีอาการ
0: ครับ
1: ชา
0: ครับ
1: ที่
0: น่าน จ
1: ิ้
0: ะ
1: ว
0: เป็
1: ช
0: นท
1: ี
0: ี
1: ้
0: ่หลังนะครับถ้าชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวลองสังเกตอาการก่อนได้สักสัปดาห์หนึ่งว่าอาการดีขึ้นไหมเนื่องจากอาจจะเกิดจากปลายประสาทเฉพาะนิ้วชี้เขาอักเสบแค่ตัวนั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอาการชามันเริ่มชัดเจนขึ้นลงไปชาที่เท้าฝั่งนิ้วโป้งเยอะขึ้นนะครับและยิ่งเดินยิ่งชามากขึ้นอันนี้ต้องระวังแล้วว่าอาจจะเป็นจากกระดูกสันหลังที่ผ่าตัดไปก็ได้นะครับเนื่องจากกระดูกสันหลังเนี่ยมีหลายข้อนะครับเราผ่าตัดไปบางข้อเนี่ยข้ออื่นๆเนี่ยยังเหลือให้ทับเส้นประสาทได้อยู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะอาการจะนานและจะเป็นนานหลายๆสัปดาห์นะครับแล้วค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินนานๆจะชามากขึ้นพอนั่งพักแล้วอาการดีขึ้นนะครับหรือเวลายกของหนักเนี่ยจะเริ่มเอ๊ะรู้สึกปวดร้าวชาชามากขึ้นพ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: พักการยกอาจดีขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับลองสังเกตอาการตัวเองดูเบื้องต้นได้นะครับ
1: ค
0: ถ้า
1: ่ะ
0: เรากลัวโควิดถ้าสักอาทิตย์หนึ่งอุ๊ยอาการมันหายไปเองโอเคอันนั้นค่อนข้างสบายใจว่าอาจจะเป็นเฉพาะที่เส้
1: ค
0: น
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ระสาทอักเสบเฉพาะที่แต่ว่าถ้าอาการมัน
1: ไม่
0: แย่ลงนะครับสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆที่หมอบอกไปเนี่ย
1: ค
0: อ
1: ่
0: า
1: ะ
0: จจะลองเข้าไปตรวจกับคุณหมอเร็วขึ้นนะครับ
1: ค่ะถ้าเกิดอยากไปเจออาจารย์ป่านก็ไปที่โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ใช่ไหมคะ
0: ครับใช่คร
1: โอ
0: ับ
1: เคค่ะอาจารย์นวลคะคุณต้อมอายุ69นะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการคัดจมูกแต่ไม่มีไข้หายใจติดขัดมาแสดงอาการตอนเช้าๆพอสายๆก็หายไปอยากทราบว่าอาการแบบนี้ผิดปกติไหมครับจะกินยาลดน้ำมูกได้ไหมครับค่ะคัดจมูกค่ะอาจารย์นวลคะเปิดไมค์หน่อยค่ะ
2: ค่ะ
1: อ่
2: ก็คือว่าอาจจะเป็นจากเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ
1: อ
2: น
1: ๋อ
2: ะคะ
1: ค่
2: ท
1: ะ
2: ี่ทําให้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมก็ได้ก็ต้องสังเกตว่าที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นไหมหรือว่ามีอะไรที่กระตุ้นให้เรามีอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝุ่นควันนะคะหรือว่าสารเคมีนะคะหรือบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นจากอากาศเย็นก็ทําให้กระตุ้นให้มีอาการอักเสบได้มากขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการพักผ่อนไม่เพียงพอมันมีอะไรที่เข้ามากระตุ้นร่างกายก็จะทําให้มีอาการกําเริบของเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบได้ค่ะส่วนการรักษานะคะก็สามารถที่จะทานยาแก้แพ้ได้ค่ะเพราะว่าอาการดูไม่ได้หนักมากนะคะก็ลองทานยาแก้แพ้เฉพาะตอนที่มีอาการนะคะก็จะสามารถที่จะควบคุมอาการได้ค่ะ
1: แม่เสียดายจังเลยค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคำถามของคุณวิจิตและคุณพัฒพงษ์นะเราจะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะใช้เอามาถามอาจารย์หมอในจวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะเก็บทุกคำถามไว้คำถามไหนที่ยังไม่ได้ถามเก็บไว้รวมทั้งคำถามที่มาทางโทรศัพท์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์หน้ากลับมาพบกันรัดคิวหมอรามาใหม่ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์ดูรายการด้วยค่ะ

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกเราด่าเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ได้ยินแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้แหละค่ะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่ดีก็ไม่ใช่เหมือนกัน
0: ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดน
0: ะ
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวชก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี้
0: คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นการแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์

0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมเภาทอนอาหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทหลอน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดง
0: ค่ะ
1: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาวๆ
1: เลยคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับ
0: เ
1: ราครับจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงนึงบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
0: ค่ะ
1: บางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัว
0: ค่ะ
1: เขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแว่ว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัว
0: นะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
1: แล
0: ้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยเปล่าคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค
1: ่ะหรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้ว
0: คือ
1: เรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
0: ค่ะ
1: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
0: ค่ะ
1: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
0: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
1: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
0: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
1: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์จะ
0: จบ
1: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
0: ก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
1: การแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
0: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงนี้สมองของเขาก็คือบกพร่องในการ

0: ช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
1: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตัดสรู้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
0: ค่ะค่ะ
1: บางทีก็อืมเดี๋ยวไปอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็คือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
0: ค่ะนี่ทำไมเขา
1: แล้วก็ถามเอ๊ะทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
0: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
1: มี
0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติเคยบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
0: ค
1: ือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเขาก็จะดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาควรจะเล่าให้เราฟัง
0: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
1: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
0: ค่ะแบบอ๋อถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
1: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
0: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24-25นะมักจะเกิด
0: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเกิด
1: อาการช่วงนั้นส่วนใหญ
0: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกๆ
1: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
0: ค่ะ
1: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
0: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
1: เริ่ม
0: แยกแยะได
1: ้ค่ะแล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
0: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
1: บรรเทาลง
0: แล้วก็
1: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
0: ่ค่ะ
1: อันนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
0: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
1: เหมือนกับ
0: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเหมือนโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนวางยาในอาหาร
0: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
1: ใช่ๆครับคิดว่าคู่ครองนอกใจ
0: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
1: โรคจิตหลงผิดเนี่ยอาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
0: ่
1: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทที่2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
0: จะดูปกติ
1: ดูปกติสามารถทำงานได
0: ้ค่ะ
1: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาน่ะเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
0: หมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง

0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะแต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอย
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอย่างเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: คือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน
1: ที่ทำงานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อจากข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิต
1: ค
0: ่ะเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกติ
1: ค่ะ
0: นะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นคนไข้ก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตัดมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: เขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนๆนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ฮ่าๆๆ
1: ค่ะ
0: แต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ทาง
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ไปอะไรอย่างง
0: ี้
1: ใช่มั้ยคะ
0: เขาจะจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: ค
0: ือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยังไม่ปรากฏ
0: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทํายังไงให้เขาทานยา
1: อ๋อ
0: พอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าเอ๊ะไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองน
1: ะ
0: ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้นะ
1: ค
0: ือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนคนนั้นกลายเป็นโรคจ
0: ิ
1: ต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทำให้ลูกเป็นเบาหวานไห
1: ม
0: ก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดทั้งสิ้นเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกการหนึ่งก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตนะมากำเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: นะ
0: เช่น

0: สอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไง
1: คร
0: ับ แล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทามไม่ติดไม่ใช่ไหมบางคนโอ้ยชิวๆเอ็นทามไม่ติด4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทำเขาให้เขาเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทำให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุ
0: มันเป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสำคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบำบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบำบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันปะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้เขามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนจะไอ้ยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดก็จบ
0: ถ
1: ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: ก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างงี้เค้าต้องมีความกังวลมั้ยคะว่าเค้าอาจจะเป็นโรคจิตได้อ่ะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างเงี้ยเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลอย่างนั้นทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยด
0: ี
1: ไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10 เท่าอะมั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค
0: ่ะ
1: กังวลไปหมด
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า1มันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบเอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชเหล่าตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตาม

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: ไขว่าเพิ่งหายป่วยไปยมจบนี่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนี้นะถ้าป่วยไปเนี่ยใครจะดูแลหน่อยนะ
1: พี่เป็นห่วงอ้วนด้วยหร
0: อพี่ไม่ได้ห่วงอ้วนพี่ห่วงงานถ้าสมมติว่ามึงเป็นอะไรไปเนี่ยงานที่ไม่เสร็จทำไงเฮ้ยร้องไห้ทำไม
1: ก็นางเอกอะปานทยอนอะตายแล้ว
0: อยากตายตามเข้าไปไหม
1: อะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้
0: แล้วแต่เล
2: ยยังโสดโสดอยากมีรักมันโหลดโหลดหนึ่งฉันหนึ่งไม่ต้องโสดฉันยังโสด
3: คนร้ายมักหน้าโหดคนโสดมักน่ารักนะครับ
2: บอกเจ๊เหรอ
3: บอกตัวเองนั่นแหละ
2: นี่อย่างฉันนี่นะโสดอย่างกล้าหาญขึ้นคานอย่างทรนง
3: โอ้โหป้าบอกตัวเองเหรอ
2: ก็บอกแกไงนี่รีบทำงานเลยอุ้ยมาจีบฉันอยู่นั่นแหละ
4: อ่าอ่าทำอะไรกันอยู่คะสองคนนี
5: ้สามคนคะนี่ทำงานอยู่ด้วย
4: นี่เจมจีบป้าเขาเหรอ
3: จีบก็บอก

0: ขอตัวไปก่อนนะงานเยอะมากเลย
1: นี่ประชดใช่ไหม
0: เปล่า
1: เออนี่อ่ะฝากให้เจ้าอ้วนมาหน่อย
2: เอ้าคิดว่าจะมาฝากผมด้วยอุตส่าห์เดินตามมา
3: เดี๋ยวนะ
1: เห็นนางชอบ
3: คุณน้ำตาลค่ะฮะไอ้อ้วนมันชอบก็จริงค่ะแต่คุณน้ำตาลก็ไม่ควรที่จะตามใจมันขนาดนี้นะคะเพราะไอ้อ้วนเนี่ยมันทั้งกินแล้วก็อ้วนพออ้วนเสร็จโรคภัยก็เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย
1: หุยป้าเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเป็นห่วงทุกคนในออฟฟิศเราเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้านะน้ำตาลซื้อเป็นพวกแบบผลไม้จิ้มแบบพริกเกลืออะไรอย่างนี้มาฝากดีกว่าเนาะ
3: อุ้ยเหมือนจะดีนี่คุณน้ำตาลรู้ไหมคะ
4: ค่ะ
3: ไอเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยสิ่งที่สำคัญเรื่องนึงคือความเค็มเนี่ยแหละค่ะไอพวกที่ชอบกินผลไม้แล้วจิ้มพริกเกลือเยอะๆเนี่ยนะแล้วกินโดยไม่ระวังเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเสี่ยงอย่างแรงเลย
1: จริงเหรอคะ
3: ระวังไว้นะคะคุณน้ำตาลก็เห็นกินบ่อยมากจะเตือนหลายครั้งแล้ว
1: คือจริงๆน้ำตาลเป็นคนชอบทานเค็มค่ะเพราะว่าก็คิดว่าดีกว่ากินหวาน
3: ตาย
2: โอ้ยมันจะตายอะไรกันนั้นเล่นใหญ่เกิน
3: ไม่ก็จะบอกว่าคิดยังไงไม่ได้ไง
2: โอ้ยนี่ก็มันถึงตายขนาดนั้นเหรอเล่นซะใหญ่เวอร์เชียวบอสตกใจหมด
3: เหมือนนะเอานี่ไปกินเลยปวดปากจะได้ไม่ต้องพูดเยอะ
2: เอามาฝากอ้วนไม่ใช่เหรอ
3: เอาไป
1: แบ่งกันแล้ว
3: มันเป็นแล้วแกไปกินแล้วก็เป็นต
2: ่อได้ของแล้วไปแล้ว
3: ยังจะกินไม่ได้นะคะพี่คงพี่เกลือ

0: หัวมึนๆแบบนี้เนี่ยโ
1: อ
0: ๊ยปวด
1: อะไรอะไรเป็นอะไรฮะลูกน้องสุธีรักของพี่เป็นอะไรจ๊ะ
0: เสียงหวานมาเลยนะจ๊ะก็เป็นคนสวยเหมือนเดิมอะค่ะหัวหน้าสุดหล่อ
1: ไม่ได้ถามว่าสวยเหมือนเดิมอะไรยังไงหรือเปล่า
2: เฮ้ย
3: หัว
2: พี่แอบทำไมเนี่ยฮะ
3: โอ้โห
2: เข้ามาเดินข้างในดีๆก็ได้ไม่ต้องไปแอบขนาดนั้น
1: อ๋อมันเป็นยังไงนะฮะ
0: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดๆมึนๆอะพี่แล้วตอนเช้านะหนูมีคลื่นไส้ด้วยแล้วก็ตามหัวด้วย
4: คลื่นไส้ไปครับ
0: ตอนนี้กำลังคิดว่าหรือว่าอ้วนนอนน้อยอะ
1: แล้วรู้สึกหัวใจเต้นถี่ป่ะ
0: หุยก็นิดนึงอะพี่
1: เป็นเพราะว่าแกไม่ดูแลตัวเองไงอ้วนดูดิกินแต่ละอย่างเนี่ยขนมหวานน้ำตาลกินโน่นกินนี่เนี่ยไม่เคยมีอะไรที่มันมีประโยชน์เลยแล้วถามหน่อยเถอะมีเวลาออกกำลังกายบ้างป่ะไม่มีแล้วก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ระวังจะป่วยเอาสักวัน
5: ยังไม่อยู่ติยังไม่อยู่
1: ต้องหรอกวันนี้แกป่วยแล้ว
4: ยังไม่สลดเลย
1: แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไปนอนห้องพยาบาลก่อนไหม
0: เงาอ่ะ
6: หรืออยากจะไปนอนวัดนี่ถ้าไม่อยากจะไปนอนทั้งสองอย่างนี่นะฟังเลยนะไอความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินของหวานกินเค็มจัดหรือว่าไขมันเยอะๆแต่เหล้าบุหรี่หรือไวน์ของมึนมาทั้งหลายเนี่ยเป็นนั่น
5: แต่น้ำตาลว่าดื่มไวน์นิดๆหน่อยๆนี่คงไม่เป็นไรมั้งคะคุณน้ำตาล
1: โอ้โหคุณน้ำตาลครับต้องบอกเลยนะครับอย่างคุณน้ำตาลเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรหรอกครับโอ้ยแต่ก็จริงๆแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ครับเพราะว่าคนที่ดื่มเยอะๆสูบบุหรี่เยอะๆทำอะไรพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากๆหรือที่เขาเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าฆาตกรเงียบเฮ้ยเห็นไหมหรือว่ามัจจุราชมืด
4: มันจะมาตอนกลางคืน
1: ไม่ใช่จะบ้าเหรอมันหมายถึงว่ามันจะมาแบบเราไม่รู้ตัวครับมันไม่แสดงอาการครับจนกว่าเราจะไปตรวจเราไปตรวจกับคุณหมอแล้วทีนี้เราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยฉันกำลังเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ากลัวไหม
4: มา
7: แต่ผมไม่อ้วนผมไม่น่าเป็นนะพี
1: ่โอ้ยอ้วนผอมไม่เกี่ยวเลย
7: จริงไหมเนี่ย
1: พี่จะบอกให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์รู้ป่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นนะลูกก็จะเป็นเหมือนกันแต่จะได้รับมรดก3เท่า
4: ฮะฮะฮะ
1: ถูกต้อง
4: 3เท่า
1: ใหญ่ขึ้น
4: พ่อกับแม่เป็นทั้งคู่เลย
6: เป็นพ่อแม่เป็นจะไม่ที่บ้าน
4: ใช่ความดันโลหิตสูงทั้งพ่อทั้งแม่เลย
1: พวกเราไปเตรียมชุดดำกันดีกว่า
0: ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะงั้นทุกคนพอเพราะว่าตอนนี้อ้วนคิดว่าอ้วนต้องไปหาหมอแล้วแหละงั้นทุกคนหลีกทางให้คนสวยเดินไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวหาหมอเสร็จแล้วกลับมาทำงานด้วยนะงานพี่ค้างอยู
0: ่เป็นห่วงงานจังเลยนะคุณไปแล้วค่ะ
1: ทำงานไม่เสร็จ
6: ไปด้วยเหรอ
1: เอาแต่กินแล้วก็ดูซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ไหนดูดิมันถึงตอนไหนแล้ววะน่าสนใจ
6: แน่

0: ก็ขอหน่อยขอหน่อย
1: ปืนไปแล้วเราดูต
2: ่อเฮ้ยเดี๋ยวนึกขึ้นมาได้พอดีถ้าเกิดว่าทุกคนกลัวการที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะเว้ยผมจะแนะนำให้1หมั่นไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพไปตรวจความดันเรื่อยๆจะได้รู้ระดับความดันโลหิตของตัวเองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันออกกำลังกายด้วยและที่สำคัญต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะพูดอย่างนี้ไม่ทันขาดคำเลย
3: ขโมย
2: ท
3: ุกอย่าง
2: ไม่กินจะบ้าเหรอพี่เป็นคนรักสุขภาพเก็บไว้ให้พี่ด้วยเข้าใจแล้วดูซีรีส์กันต่อดีกว่า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคหนึ่งซึ่งโรคนี้ไม่ได้บ่งบอกอาการนะครับแล้วก็เราทุกคนสามารถเป็นได้นะฮะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าพนักงานที่ใช้พลังงานหรือออกกำลังนะครับเขาบอกว่าโรคนี้ยังมีผลทำให้เกิดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะถึงพิการได้ฟังแล้วดูรุนแรงครับและโรคที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับวันนี้คุณหมอมาพูดคุยกับเรานะครับท่านอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงโรคความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: นะฮะไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็น
1: ไม่มีครับหลายคนเข้าใจผิดว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องมีอาการเรื่องของเวียนศีรษะบางคนบอกว่าปวดศีรษะปวดศ
0: ี
1: รษะหน้ามืดแล้วเป็นความดันโลหิตสูงนะครับ
0: ไม่ใช่
1: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับปกติเนี่ยก็ไปรักษาได้กับโรคอื่นแล้วเวลาคุณหมอเขาต้องมาขอตรวจวัดความดันก่อนที่มาพบคุณหมอนะครับก็พบว่าความดันโลหิตสูงที่มีอาการอยู่บ้างก็คือว่าในคนที่ความดันโลหิตสูงบางคนก็จะมีเรื่องของอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยตอนตื่นนอนแต่ว่าเจอน้อยครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการดีกว่าเราอยากจะให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยตระหนักว่าความดันโลหิตสูงไม่มีอาการอะไรเป็นเหมือนภัยเงียบเขาบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัมพาตในเส้นเลือดที่สมองเนี่ยมีการแตกหรือว่าตีบใช่ไหมครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่หัวใจเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงดันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็โรคหัวใจวายหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนะครับที่ไตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมของไตก็จะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรัง
0: มีผลขนาดนี้เลยฮะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แค่เรื่องความดันจุดเดียวนะฮะส่งผลต่อโรคอื่นอีกมากมายเลย
1: ใช่คร
0: ับ คุณหมอครับความดันปกติคนเราก็อยู่ที่120-80
1: อันนี้ความดันที่ดีที่สุดของคนเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน120-80แต่การที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือว่าความดันโลหิตตัวบนหรือความดันซิสโตลิกเนี่ยเกิน140ความดันตัวล่างหรือความดันไดแอสโตลิกเนี่ยเกิน90ความดันเลือดนี่คือแรงดันเลือดที่หัวใจต้องบีบเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงตามอวัยวะต่าง
0: ๆเหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเลือดไปครับ
1: หมอปกติหัวใจเราจะต้องเป็นบีบเลือดออกไป
0: สูบฉีดโลหิต
1: ใช่เพื่อจะไปเลี้ยงสมองเลี้ยงที่ขาเพราะฉะนั้นหัวใจต้องบีบตัวให้มากกว่าความดันของหลอดเลือดนะครับเพื่อจะส่งเลือดไปได้ปกติเนี่ยถ้าความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆหัวใจก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น
0: เพราะมันเหมือนกับเราเร่งเครื่องมา
1: ใช่ครับแล้วที่สมองนะครับเขาก็จะมีหลอดเลือดหลอดเล็กๆนะครับเวลาที่รับแรงดันเลือดตลอดเวลาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดเลือดแตกที่เราจะบอกว่าเป็นอัมพาตหลอดเลือดแตกหรือว่าหลอดเลือดตีบที่ไตก็ต้องรับกับแรงดันของเลือดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็เวลาเจอแรงดันเลือดที่สูงนานๆก็จะทำให้เป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังมีความเสื่อมของไต
0: มีผลต่อไต
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของค่าความดัน
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีไหมฮะว่าบางมันแค่สูง140แต่ตัวหลังมันคงที่หรือมันต้องสูงทั้งคู
1: ่ส่วนใหญ่เนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวบนสูงตัวล่างก็จะสูงด้วยนะครับแต่ในผู้สูงอายุนะครับมันจะมีความเสื่อมของหลอดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดใช้งานมานานอายุเยอะ
0: เวลานานมาก
1: ใช่ครับก็จะมีเรื่องของความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะมีความแข็งตัวของหลอดเลือดนะ

0: ครับก็จะทำให้ความดันตัวบนสูงอย่างเดียวตัวล่างไม่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะของผู้สูงอายุครับ
1: มีอย่างนี้ไหมคุณหมอ
0: ครับ
1: เคสที่กรณีที่ว่าบางสัปดาห์ไปตรวจก็สูง
0: ครับ
1: บางสัปดาห์ไปตรวจก็ต่ำหรือปกติอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
0: ต้องบอกก่อนว่าความดันโลหิตของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของหัวใจในการบีบตัวเรื่องของหลอดเลือดในการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คน

0: ก็ได้ความดันโลหิตสูงนะครับที่สูงมากกว่า140 90นะครับบางทีนั่งสบายๆพักผ่อนเนี่ยก็วัดความดันได้130 90อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไม่สูงเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนล่ะที่จะเป็นค่าความดันที่แท้จริงปกติคุณหมอเนี่ยเวลาที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวัดความดันเนี่ยให้นั่งพักก่อนสักประมาณสัก15นาทีนะครับแล้ววัดความดันสัก2ครั้งเพื่อจะเทียบกัน
1: ทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราความดันสูงเนี่ยมันจะสูงทั้งวันมั้ยหรือเช้าสูงแล้วเย็นมันต่ำมันมีโอกาสเป็นได้มั้ย
0: มีครับมีมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีตามหลักของทางการแพทย์ว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาจะมีความดันโลหิตสูงหรือว่าตอนกลางวันที่ทำกิจกรรมนู่นนี่ก็มีความดันโลหิตสูงจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอยู่เช่นเดินไปเดินมาความดันขึ้นบางคนมีเรื่องของอาการปวดใช่ครับมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ส่งผลความดันขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลายปัจจัยนะครับ
1: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอยู่ในขั้นอันตรายสูงขนาดไหนคุณหมอที่แบบว่าค่อนข้างอันตราย
0: ที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมตระหนักนะครับก็คือว่าถ้าความดันสูงเกินกว่า140 90เราอยากให้ตระหนักไม่อยากจะให้ไปถึงว่าอันตรายแบบโอ้โห
1: ไม่ไหวแล้ว
0: 180 90โอ้ยเส้นเลือดจะแตกแล้วอันนี้เราไม่อยากจะให้หรือว่าต้องอันตรายนะ เราอยากจะให้ตระหนักว่าถ้าของคุณสูงเกิน140 90อันเนี้ยถ้าคุณ
1: พบแพทย
0: ์ใช่ครับคุณทิ้งไว้ระยะยาวเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเช่นแบบคนอายุ40 50มาเจอความดันโลหิตสูง150 90อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งไว้ระยะยาวเขาอายุ60อายุ70ลองคิดดูว่าหลอดเลือดเขาจะเสื่อมมากแค่ไหนเราอยากให้ตระหนักตั้งแต่วันนี้แล้วก็มาดูแลรักษาเพื่อจะป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในอนาคตนะครับ
1: ถ้าในมุมของคนวัยทำงานทั่วไป
0: ครับ
1: เราควรตรวจความดันโลหิตนี่สัปดาห์ละครั้งหรือว่ามันมีเกณฑ์ไหมว่าประมาณเท่าไหร่คุณหมอเพื่อหาที่ป้องกัน
0: คือปกติในวัยทำงานเนี่ยที่อายุเขายังไม่มาก
1: ครับ
0: เราก็อยากให้เขาตรวจเช็คอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งดูว่าความดันโลหิตของคุณเนี่ยเกิน140 90ไหมนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ120 80โอ้โหนี่ดีมากเลยสุขภาพดีนะครับดีครับสิ่งที่เราสามารถจะทำได้แล้วป้องกันได
1: ้ครับ
0: อยากให้ประชากรวัยทำงานหรือคนวัยทำงานเนี่ยตระหนักก็คือว่าลดเรื่องของการกินเค็มหลายคนไปเข้าใจว่าเค็มเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ
1: น้ำปลา
0: เกลือ
1: น้ำปลา
0: ใช่อาหารน้ำปลาหรือเกลืออย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของผงชูรสซุปไก่ก้อนเงี้ยโซเดียมโมโนกลูตาเมตเงี้ยนะครับก็จะมีโซเดียมครับแล้วมีนี่นะครับไอของกรุบกรอบอ่ะไอมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้นี
0: ่โซเดียมสูงนะครับ
1: นี่เวลาพักเที่ยงชอบซื้อมาทานระหว่างมื้อมากเลยนะ
0: ครับอันนี้ถ้าเกิดเงี้ยรอให้ลดกินเค็มก่อนถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะให้ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนี่มันดีหลายอย่างนะครับช่วยทำให้หัวใจกับปอดแข็งแรงนะครับอีกอันหนึ่งช่วยลดความเครียดได
1: ้เคสที่หมอเจอบ่อยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่พบบ่อย
0: ตรวจพบโดยบังเอิญ
1: เช่นอาจจะเป็นหวัด
0: ครับ
1: วัดความดันแล้วเอ้าความดันโลหิตสูง
0: ครับมาตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงนะครับมาตรวจเรื่องของเวียนศีรษะแล้วพบความดันโลหิตสูง
1: โปรโมชั่นแถมไปอีก
0: แถมไปบางคนก็ตกใจเอ๊ะเป็นความดันเหรอไม่เห็นมีอาการอะไรเลย
1: ฉันเป็นหวัดนะหมอทำไมฉันเป็นความดันสูงด้วย
0: อย่างที่บอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยหลายสาเหต
1: ุ
0: และเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับก็คือว่าเป็นโรคที่รักษาดูแลได้แต่ไม่หาย
1: ควบคุมไว้
0: ใช่
1: ไม่ให้สูง
0: ใช่ครับ
1: ความดันโลหิตสูงกับความดันโลหิตต่ำ
0: ครับ
1: อันไหนน่ากลัวกว่ากัน
0: ความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่มีความเสื่อมของอวัยวะก็คืออวัยวะที่ต้องรับแรงดันเลือดสูงๆเป็นเวลานานๆเนี่ยต่อไปเขาจะเสื่อมนะครับก็จะเป็นเรื่องของ ครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ความดันโลหิตต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเป็นภาวะถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำน้อยคุณจะมีความดันโลหิตต่ำก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยๆและเป็นผู้หญิงความดันโลหิตคุณก็อาจจะต่ำอยู่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดเชื้อในกระแสเลือดก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำคือมันเป็นภาวะเพียงแต่ว่าภาวะไหนจะเป็นภาวะที่ปกติไม่ร้ายแรงภาวะไหนที่จะเป็นภาวะที่ร้ายแรง
1: เชื่อวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่แม้ผมว่าค่อนข้างกระจ่างมากๆเลยฮะคุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยฝากไว้หน่อยกับใครที่ยังกังวลใจเชิญนะคุณหมอ
0: คือมาตรวจตอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงเวลาที่เราเจอที่มันสิ่งผิดปกติเล็กน้อยเราจะได้ดูแลแก้ไขได้ทันนะครับไม่อยากจะให้ไปตรวจตอนที่เป็นมากแล้วบาง

0: โรคบางภาวะเนี่ยมันเอากลับขึ้นมาไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอัมพาตแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามารักษาความดันโลหิตสูงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการแล้วควบคุมดูแลไว้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงที่หลายคนกังวลและกลัวเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาตลอดชีวิตต้องกินยาตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยก็กังวลว่ากินยานานๆไปตลอดเนี่ยมันจะสะสมที่ไตไห
1: ม
0: ที่ตับหรือเปล่า
1: ครับ
0: ต้องบอกเลยว่าโรคความดันโลหิตสูงต่างหากที่เป็นตัวการที่ทำให้ไตมันเสื่อม
1: ไม่ใช่ยา
0: ใช่และยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะครับในบางตัวเนี่ยช่วยขยายหลอดเลือดที่ไตด้วยช่วยป้องกันการเสื่อมของไตด้วยนะครับบางทีมันเป็นความเข้าใจที่แบบเราบอกต่อๆกันมาเป็นความเข้าใจที่ผิดที่มานานจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเป็นยาอะไรกันแน่นะครับยาลดความดันเนี่ยจริงๆแล้วเขาช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของไตดังนั้นต้องกินตลอดเพื่อจะควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลานะครับดังนั้นอย่าได้ไปกลัวยาจนเกินไปนะครับ
1: ผู้ชมครับโรคความดันโลหิตสูงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะมาตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้งเมื่อเจอแล้วปรึกษาคุณหมออย่าเพิ่งกลัวไปก่อนเดี๋ยวคุณหมอบอกดูแลรักษาได้อยู่ที่ตัวเราเองคุณจะมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงอย่างแน่นอนครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับยินดีครับ

0: โรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแต่รักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่ไม่มีอาการชัดเจนผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะในสำนักงานจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานใช้กำลังถ้าเกิดความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกายเราบ้างและจะเกิดโรคใดบ้างความดันโลหิตสูงหลายท่านคงยังไม่เข้าใจหมอจะขออธิบายก่อนนะครับเลือดคือสิ่งสำคัญที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราความดันโลหิตถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญเพราะจะต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีค่าปกติของเราคือ 120/80 ไม่ควรเกิน 140/90 การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะดีที่สุดซึ่งโรคความดันโลหิตสูงหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากผลที่จะตามมานั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สิ่งที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติคือต้องรับยาสม่ำเสมอโดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์การลดน้ำหนักก็ถือเป็นหนึ่งในการช่วยควบคุมความดันโลหิตออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอาจใช้เวลาการเดินวิ่งช้าๆปั่นจักรยานว่ายน้ำก็สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได
1: ้นี่นั่งทำงานนานๆนี่ปวดเมื่อยไหมคะพี่ตั้มเป็นปะ
2: โอ้โหใช่ใช่เนี่ยนั่งนานๆมาสักพักเนี่ยเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเหมือนกันแต่พี่นั่งเล่นเกมกำลังเพลินเลย
1: ตั้งใจนี่คิดว่าทำงานสุดฤทธิ
3: ์ก้มเล่นอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ต้องปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แน่นอนเนี่ยเพราะเราอยู่ในท่าก้มนานๆคอเราก็ตึงใช่ไหมคะท่านก็บริหารบั้นคอก่อนเลยก็เริ่มจากการขยับคอของเราเนี่ยทุกองศาเริ่มจากก้มคอให้สุด
1: โอ้โ
3: หดึงเนาะแล้วก็หงายท้อให้สุดโอเคอันนี้นะคะเอียงศีรษะพยายามเอาหูชิดไหล่ฝั่งเดียวกัน
2: เราไหล่มาชิดหูได
3: ้ไหมคะได้แค่ไหนแค่นั้นดึงได้แค่ไหนแค่นั้นเอียงอีกข้างหนึ่งยืดให้ตึงโอเคจากนั้นนะคะหมุนมองข้ามไหล่ตัวเองหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายอันนี้ก็คือเป็นการขยับคอเบื้องต้นก็คือตามทิศทางที่คอเนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้ใช่ไหมคะ
2: แล้วแบบบางคนชอบแบบสะบัดแรงๆครับโอ้ยเมื่อยก็แค่เงี้ยมันดีไหมคร
3: ับจริงๆไม่ควรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในท่าเดิมนานๆกล้ามเนื้อเราตึงอยู่แล้วพอเรามีการยืดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วหรือว่ามีการขยับกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันก็อาจจะเกิดการฉีกขาดหรือว่าเกิดเคล็ดขึ้นมาได้ก็จะมีอาการปวดตามมาได้
4: เสร็จขึ้นมาได
3: ้งั้นต้องค่อยๆทำช้าๆจะให้ดีเลยเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราประคบอุ่นก่อนก็ทำให้กล้ามเนื้อคลายขึ้นระดับนึงก่อนที่เราจะบริหารกล้ามเนื้อคอต่อเนี่ยก็ทำให้การบริหารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้มาเราขยับคอเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่าเกาะเก้าอี้ไว้เอามือนึงข้างซ้ายเกาะเก้าอี้มืออีกข้างนึงจับศีรษะตัวเองแล้วก็ยืดไปด้านตรงข้างก็คือมือข้างนี้ของเราเนี่ยเอาไว้เป็นจุดฟิกจุดเกาะใช่มั้ยคะเราจะได้ยืดได้มากขึ้นใช่เสร็จแล้วสลับทำอีกข้างนึงอาจจะเนี่ยยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบ่าก็ยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10แล้วก็พอ
2: กี่เซตดีครับ
3: จริงๆทำสัก10ทีก็ได้นะคะจริงๆก็คือพอเรารู้สึกว่าเริ่มทำงานสักพักนึงสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเริ่มมีอาการตึงเนี่ยก็คือให้พักก่อนแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะอาจจะยืดสัก 2-3 ครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะจะสลับกัน2ข้างกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อบ่าแล้วเสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อสะบักก็เหยียดแขนไปเหยียดแขนก็คือก็คือตรงอยู่ด้านหลังของเราใช่กล้ามเนื้อสะบักก็เป็นด้านหลัง
2: ปีกไก
3: ่ใช่ใช
2: ่อ๋อนี่นั่นสะบักนะคร
3: ับ ใช่เพราะว่าเวลาเราพิมพ์คอมเนี่ยเราอยู่ในท่าที่ยักบ่าแล้วก็หดคอให้มายืดคอไปข้างหน้ายักบ่า
2: ใช่ป่ะใช
3: ่มันก็เพราะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่มันก็จะมาพร้อมๆกันหมดใช่ไหม
2: เอ้าสะบักคร
3: ับสะบักนะคะก็คือเหยียดแขนไม่ได้ตรงข้างใช่ ยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างนึง
1: ดังกรึบ
3: แล้วก็สุดท้ายก็คือยืดกล้ามเนื้อด้านท้องแขนก็คือ
2: เ
3: อ
2: ีย
3: งก็ยืดมาปึ๊บก็สลับกันเหมือนกัน
2: ต้องทาโลออนมา
3: ก็ยืดเหมือนกันยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทาสลับกันอีกข้างนึงใช่ถ้าทําบริหารตามที่บอกเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่มีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะคะ
1: อ
3: ัน
1: นี้ก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนทำงานเนาะนั่งทำงานออฟฟิศนานๆนะคะยังไงก็เอาไปใช้กันได้รับรองว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะ
2: ครั้งหน้านะครับโรคออฟฟิศซินโดรมจะโดนจัดการได้ด้วยท่าบริหารด้วยท่าไหนต้องติดตามครับ
4: เอ๊ะโรคนี้เป็นกระเด็กได้ด้วยเหรอโรคมะเร็งเนี่ยนะโรคนี้มองว่าใครเป็นก็คือไม่รอดตามความรู้สึกของเรานะคะว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้ว
5: ตอนที่พอทราบว่าน้องเป็นโรคมะเร็งเม็ดขาวอะค่ะไม่คิดนะคะว่าจะมีสิ่งที่จะทำให้ลูกเราหายจากก่อนหน้านี้เราคิดแค่ว่าให้น้องเขามีชีวิตวันต่อวันเหมือนจะมีชีวิตไม่นานก็กลายเป็นเด็กที่มีอนาคตแล้วอยู่ในอ้อมกอดเราได้ยาวนานขึ้นเพราะว่าเขามาร่วมโครงการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะ
6: สำหรับเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับที่คณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ทำการวิจัยชิ้นหนึ่งก็คือการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ตรงกันก็คือจากลูกเนี่ยที่ไม่มีพี่น้องหรือมีพี่น้องแต่ไม่ตรงกันหาจาชาติไม่เจอเราก็มาใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากพ่อหรือแม่ซึ่งลูกทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่เนื้อเยื่อจะตรงกับพ่อกับแม่เพราะว่าลูกทุกคนเนี่ยที่ผลเนื้อเยื่อหรือ HLA ครึ่งหนึ่งจะเหมือนพ่อครึ่งหนึ่งจะเหมือนแม่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำสำเร็จคือใช้ไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ที่ไม่ตรงกันจากพ่อหรือแม่มาทำการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคซีดพันธุกรรมทารัสซีเมียไขกระดูกฝ่อหรือพันธุกรรมอื่นสำเร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำประมาณเกือบ100กว่ารายด้วยกันโอกาสหายขาดจากโรคทุกโรคก็มีมากกว่า 80-90% ด้วยกันทีเดียวนะคร
5: ับ ตอนนี้น้องเขาก็หายแล้วค่ะก็คือไปตรวจเลือดผลเลือดทุกอย่างดีเหมือนเด็กปกติรู้สึกว่าเป็นการที่ดีมากเลยค่ะที่มีโครงการนี้เหมือนเป็นปาฏิหาริย์จากลูกเราป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยตอนนี้เขาก็มาเข้าโรงเรียนเริ่มมีอนาคตเหมือนเด็กคนอื่นแล้วค่ะ
4: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาคุณแม่บอกว่าคุณแม่ได้โอกาสแล้วน้องก็มีโอกาสที่ได้มีโอกาสได้ต่อชีวิตของเขา
7: คุณหมอให้การรักษาแล้วก็คุณหมอดูแลหนูมาค่ะคุณหมอใจดีหนูรักคุณหมอนะคะ
6: ผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะรักษาคนไข้ได้เกือบ 100% โดยการหาไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากใครก็ได้ในครอบครัวของผู้ป่วยจะมีการทำวิจัยขั้นต่อไปก็คือใช้สเต็มเซลล์จากพี่น้องที่ไม่เหมือนกันซึ่งแต่เดิมเนี่ยจำเป็นต้องเหมือนกันในปัจจุบันในอนาคตถ้าเนื้อเยื่อไม่ตรงกันเหมือนกันแค่ครึ่งหนึ่งเราสามารถปลูกได้ทั้งสิ้นครับ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์เตครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
3: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
2: ครับ
3: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
2: ครับ
3: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นน่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
2: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขา
2: ครับ
3: นะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
2: ์
3: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionist ทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำครับอาจารย
2: ์
3: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
2: ครับ
3: โอ้พ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่า self esteem ให้กับเด็ก ถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่เซลฟ์เอสติมมีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
2: ม
3: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองมันก็ไม่ดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
2: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
3: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
2: ้
3: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียงนะครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลฟ์เอสติมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
2: ถ้าถามผมใช่ฮะ
3: หลังจากโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตเหมือนจะให้กำลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
2: ม
3: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับอาจารย
2: ์
3: ส่งผลให้รูปแบบต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันรวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลงเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับ
2: ทีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
3: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
2: ครับ
3: อันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2: ครับ
3: คือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได้เพราะแม่พูดอะไรนิดนึงก็เอ้ยไม่เข้าหูอะ
2: ใช่ไหม
3: จากเดิมเรียก2ลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียก2ครั้งลูกขึ้นลูกตวาดใส
2: ่
3: อันนี้ต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่วๆไปครับเศร้าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่2ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปเจอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้วอย่ามายุ่งกับฉันบอกพ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุ่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่งอันนี้คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คืออย่างที่2นะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่3นี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที
2: ่
3: มันแย่ลงจากเดิมสมมุติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วล่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน
2: ์
3: นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอก็จะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอ ไม่ค่อยทำอะไร ซึ่งก็ต้องไปถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม คือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้า ก็ได้ มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาสัญญาณที่5ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
2: ์ครับ
3: กรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าเอ้ยลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
2: ้ครับ
3: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู้นปวดนี้ปวดจนนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อย
2: ๆ
3: แต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำเองทำร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
2: ในข่าวเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
3: ครับ
2: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
3: ์
2: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได
3: ้จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยต้องดูเลยว่าไปหาหมอ

0: ่อเนื่องไห
1: ม
0: กินยาสม่ำเสมอหรือเปล่า
1: เ
0: พราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่านั้นพบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
1: อ
0: ดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอต่อเนื่องไหมกินยาต่อเนื่องไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคืออาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไร ที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือในทำนองที่ว่าสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
1: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อเนาะ
0: ครับ
1: การที่เสพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: มันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนนึงที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบเขาทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
0: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ำกึ่งว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโหบางทีมันไปเลยอะแบบตามไปเลยทันทีอ่ะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ้ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดนึงหน่อยเนาะว่าแบบโอ้ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทำเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอย่างอื่นแล้วนะต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเรียกมาพูดคุยกันช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทำให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
1: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
0: ใช่ครับอาจารย์
1: เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ย
0: เ
1: ราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
0: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี้ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันเนี่ยอันเนี้ยท้าทายสักนิดหนึ่งอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นภาระเพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขาสึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดแล
1: ้
0: วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือครับ
1: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เรา treat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
1: ์
0: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมาทรีตเขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์นุ่นเราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่งแย
1: ่ลง
0: ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งมันสงบได้นะครับแล้วมันก็หายได
1: ้
0: ช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทำกับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทำด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกำเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติ ท่าทีบางอย่าง

0: หรือคำพูดบางคำเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้างเราก็ระวังในช่วงนั้นเท่านั้นเองครับ
1: เมื่อสักครู่หมอหลิวพูดถึงคำว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได
0: ้
1: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษา
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับอาจารย์คำว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำงี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโอ้โหถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหม
1: อ
0: หรือถ้าเกิดพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเออเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนำให้คำแนะนำแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนจันครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะไปช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจาก Cognitive Behavioral Therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
1: ม
0: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อะหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็ทำไม่ได้นะจังเราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ยเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
1: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
0: ์ครับ
1: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหมครับ
0: ครับในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามา
1: ครับ
0: เพียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมครับ
0: จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
1: โอ้โหครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสติมที่ดี
1: อ
0: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถมเริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลล์เอสติมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีนี่นะเฮ้ยฉันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะแล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอหลิวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอ

0: หรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
1: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอหลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Remind ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Jooks Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: นุ่ม
1: สวัสดีหนุ่ม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่คือตู้บอลหมอนะพี่ถามคำหนึ่งอยากรวยไหม
2: อยากครับ
1: ถ้าอยากรวยต้องขยันทำงานนะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องสุขภาพถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบจากคุณหมอให้
2: ครับผมเคยได้ยินมาว่าตับเป็นอวัยวะเดียวที่งอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอย่างพ่อผมอะครับที่เป็นมะเร็งตับทำไมหมอไม่ตัดทันทีครับถึงได้งอกขึ้นมาใหม
1: ่เนาะตับงอกได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้างอกได้จริงเนี่ยทำไมเราไม่ตัดทิ้งไปเลยเนาะนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเดี๋ยวไปถามคุณหมอให้ครับ
3: อันนี้ก็จริงเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตับเราเนี่ยไม่ได้สามารถงอกได้กลับมาได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงจะดีมากๆเลยแล้วคงไม่จำเป็นต้องปลูกถ่ายตับคนไข้เนื่องจากว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ก็จริงนะครับคือเวลาเขางอกใหม่เนี่ยเขางอกใหม่ได้ไม่ได้เยอะเท่ากับของเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาหายเนี่ยเขาจะหายเป็นพังผืดเกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเราตับข้างซ้ายไปเนี่ยตับข้างซ้ายก็จะไม่ได้งอกกลับมาเพิ่มแต่ตับข้างขวาเองเนี่ยเขาจะฝึกตัวเองทำให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นเหมือนเราเล่นกล้ามอย่างเงี้ยนะครับทำให้ตับเขาทำงานทดแทนกับข้างซ้ายพอจะได้บ้างแต่แน่นอนว่าไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเช่นคนไข้เป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยการรักษาให้หายขาดก็คงต้องเป็นการพยายามไปเอาออกหรือว่าการเผาทำให้ตัวก้อนนั้นน่ะตายลงไปถ้าเกิดว่าอยู่ในมุมที่พอจะตัดได้และตับคนไข้มีปริมาณที่มากพอที่จะทำงานต่อไปได้เนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกวิธีนี้ครับถ้าเราคำนวณดูเสร็จแล้วปรากฏว่าเราคาดการณ์ว่าถ้าเราตัดก้อนออกไปเนี่ยคนไข้เนี่ยจะมีปัญหาจากการที่ตับทำงานได้ไม่อย่างเพียงพอเราคงอาจจะเลือกวิธีอื่นๆเช่นการปลูกถ่ายตับเป็นต้นครับผมในแง่ของการทำงานของตับเองเนี่ยตับทำงานอยู่ใน3แบบหลักๆโดยกันนะครับให้กับร่างกายอันที่1เนี่ยเวลาที่เรากินยาหรือกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยตับเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการขับพวกของเสียพวกนี้ออกไปจากร่างกายนะครับอันดับที่2แล้วเนี่ยตับเป็นตัวที่สร้างโปรตีนให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานตับไม่เพียงพอเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดการที่มีลักษณะของตัวบวมขาบวมเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยไม่สามารถมีโปรตีนได้อย่างเพียงพอนะครับและสุดท้ายตับก็เป็นตัวที่ขับค่าเหลืองให้คนไข้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดตับออกไปแล้วแล้วเกิดว่าตับทำงานไม่เพียงพองอกใหม่มาไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้คนไข้ตัวเหลืองตาเหลืองเกิดขึ้นมาได้ครับสำหรับคนไข้นะครับเวลาจะสังเกตดูอาการของตัวเองนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มตับเริ่มมีความผิดปกติให้ลองดูว่าถ้าคนไข้เนี่ยเริ่มมีตัวเหลืองตาเหลืองที่เป็นเยอะขึ้นมีขาบวมที่เป็นมากขึ้นมีเลือดออกง่ายเนี่ยตัวนี้ต้องระวังไว้นะครับว่าการทำงานของตับเริ่มเสื่อมลงผมแนะนำว่าควรจะเข้าไปคุยกับคุณหมอนะครับดูว่าเช็คเลือดเช็คการทำงานของตับดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าวิธีในการดูแลตับสำหรับคนไข้ทั่วๆไปเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเขาซ่อมแซมตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแค่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะมาทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักที่เกินการที่กินแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากหรือกินต่อเนื่องนานนะครับหรือกินอาหารหรือสมุนไพรบางชนิดที่อาจจะมีผลทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นในจุดพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณโบครับ
1: ครับถ้าทุกคนป่วยแล้วตัดตับทิ้งกันหมดเนี่ยก็แย่เลยนะครับตัดตับมันไม่ได้ง่ายเหมือนตัดใจเธอนะครับจริงไหมนุ่ม
2: จริงครับ
1: นี่ใช่อย่างนั้นเอาไปว่าเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยเรื่องสุขภาพอะไรถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลามา Channel ด้วยนะครับ

จะคงให้ใจไม่หวั่นไหวโอ้เจ้าดอกไม้หอมจนเกินห้ามใจไม่ให้ดมหวานจะหวานหวานเกินใครใครอยากจะขอเด็ดไว้มาชื่นชมเพียงแค่สายลมพัดช่วยกลิ่น

0: โอ้ยถือว่าเป็นบุญหูของผมมากเลยวันนี้พี่สุเมธมานั่งดีกีตาร์ร้องเพลงผมฟังถึงบ้านเลยนะครับวันนี้
1: มารอฟ้าด้วยเนี่ยโลหะแล้วเนี่ยเนี่ยฟ้าฝน
0: ต้องระวังต้องระวังดีๆ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวพี่สุเมธรอตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกพี่หมวยกับพี่บีมให
1: ้
0: ว่าพี่สุเมธนั่งรอตรงนี
1: ้อ๋อ
0: ครับอย่าหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวมาครับ
1: ได้ครับ
0: ครับครับผมครับ
1: นะ
0: ครับ
2: น้องบีมตอนที่พี่ท้องแก่เนี่ยพี่เป็นเหมือนแบบตดไหลย้อนอะ
3: ตดไหลย้อน
2: คือ
3: การมันเป็นยังไงครับ
2: คือเรอตลอดกลางคืนเนี้ยนะแทบนอนไม่ได้เลยน้องบีมเคยเป็นปะ
3: ไม่เคยนะครับไออาการที่แบบว่าแสบๆตรงหน้าอก
2: ใช่ค่ะเหมือนแบบเรอขึ้นมา
3: อันนั้นเป็นตอนที่กินก๋วยเตี๋ยวครับ
0: ใช่ครับพี่บีมครับพี่หมวยครับตอนนี้พี่สุเมธมาแล้วนะครับอยู่ตรงสวนตรงนู้นนะครับครับ
2: มาแล้ว
0: มาเล่นกีตาร์สักพักนึงแล้วเพลงเพราะมากเลยครับตามเสียงเพลงไปเลยรับรองเจอแน่นอนครับ
3: อ๋อตามเสียงเพลง
0: ใช่
3: จะไป
2: น้องไปไหนอ่ะ
3: ไปคุยด้วยกันเหรอ
0: ก็อยากไปอยู่แต่ว่าฝากคุยเผื่อด้วยนะครับเดี๋ยวบอกธุระกับคนทางบ้านก่อนเขาจะฝากคำถามมา
2: ทำงานอยู่นะ
0: ทำงานอยู่
2: เอางั้นเดี๋ยวเจอกันง
3: ั้
2: นเสียงเพลงก็ด้านนี้นะ

0: ดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แอบหลบมานั่งอยู่ที่นี่นี่เอง
2: คนเยอะแยะเลยเขาให้มานั่งตรงนี้แม
3: ่ครับ
4: บรรยากาศก็ดีด้วย
2: แต่ลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่เข้าเรื่องเข้าเรื่องครับผม
4: เข้าเรื่องเลย
2: ครับ
3: ได้ยินมาว่าพี่สุเมธเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก็คือ
2: กระเพาะ
3: กดไหลย้อน
2: ใช่สัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีอาการกรดไหลย้อนคือมันแสบไปหมดเลย
1: แสบขนาดไหนล่ะคะ
2: แสบยังก็เหมือนกินกรดเข้าไปหรือว่าเป็นไฟมันแสบแสบร้อนด้วยนะแสบร้อน
1: อกล่ะคะ
2: นะฮะตั้งแถวตั้งแต่กระเดือกลงไปเนี่ยฮะจนถึงแถวเนี้ยฮะจนถึงลิ้นปีเนี่ย
3: อย่างงี้ครับอย่างสมมติว่าเราโดนไฟโดนผิวเงี้ยความรู้สึกมันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่อยู่ข้างใน
2: ใช่หรือ
3: เปล่าคร
2: ับ ใช่แล้วก็มีอาเจียนเป็นฟองๆอะไรอย่างงี้ก็มีฮะ
1: แล้วอาเจียนเยอะไหมคะที่บอกว่าเป็นฟองเนี่ยค่ะ
2: มันต้องหาทางทำยังไงให้มันหายก็พยายามขย้อนมันออกมาลักษณะนั้นนะฮะแต่ขย้อนออกมาก็ปรากฏว่าไม่มีอาหารมีแต่เป็นฟองๆเป็นน้ำฟองๆขาว
3: ๆแล้วจัดการยังไงครับพอรู้ว่าเราเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
2: ก็มีแนะนำเยอะแยะฮะก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นยาธาตุน้ำสีขาว
3: ๆแล้วมันได้ผลไหมครับ
2: ได้ผลในระยะสั้นๆฮะไม่ก็ไปได้สักพักก็เริ่มชินพอเริ่มชินมันก็คราวนี้ไม่ค่อยได้ผล
1: พี่เมธเคยเป็นถึงขนาดที่ทำงานไม่ได้ไหมคะ
2: ถ้าเป็นงานใช้เสียงก็ต้องขอเบรกแป๊บนึงไปล้วงคออย่างนั้นนะฮะ
1: คือล้วงให้อาเจียนออกมา
2: ล้วงให้อาเจียนออกมาแล้วก็กินน้ำกินพวกยาธาตุที่ว่านี่แหละฮะยาพวกน้ำขาวนี่แหละฮะ
3: คือจริงผมได้ยินคำว่าไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยมันหลายทีแล้วพี่แม่ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติมันเป็นเพราะว่าเราไปกินข้าวเสร็จแล้วไปนอนแล้วมันค่อยขึ้นมาหรือว่าอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาเลยอ่ะของพี่แม่เป็นไง
2: คือเมื่อก่อนนี้สบายมากกินข้าวแล้วนอนนี่ไม่มีอาการอะไรแต่พอมันอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มมีนะจริงๆมันมีทั้ง2 อย่างเลยก็คือทั้งกินเข้าไปแล้วก็สักพักมันอืดแล้วก็เลอหลังจากเลอไปสักพักก็เริ่มแสบนั่นคือ1แต่อีกอันนึงเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเลยเครียด
3: เคร
2: ีย
3: ด
2: ใช่แค่เครียดนี่แหละก็คืออย่างเล่นละครเนี่ยแล้วเราแบบคือละครอย่างที่เฮฮาอย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเป็นละครแบบนี่แกจะต้องแบบคือจะต้องบิ้วให้โกรธ
1: ใช้อารมณ์
2: ร้องไห้แบบ
5: ดราม่า
2: อะไรอย่างเงี้ยมันพอคัดปุ๊บจุกตรงนี้ฮะจุกแล้วแสบๆสักพักมาเลยมาเป็นระบบเลยมากันทั้งยวงเลยฮะแล้วก็ต้องไปล้วงคออ
3: ารมณ์ด้วย
2: ใช่
3: อารมณ์เราด้วย
2: แล้วก็เรื่องกินด้วย
3: เรื่องกิน
2: ข้าวนี่ผมนับเลยนะเม็ดนี้ยังไม่เคี้ยวเลย
1: ยังไม่แหลกเลย
2: เอาให้ละเอียดทุกเม็ดเลยมานั่งนับมีอันไหนไหมที่ยังไม่ได้ห้ามกลืนนะดุน
3: มีอย่างนี้ไหมครับแบบว่านับการเคี้ยวว่าต้องกี่ครั้ง
2: นับแต่บางทีมันถึงจะ30ครั้งแล้วมันก็ยังละเอียดไม่หมดเพราะเราคำโตเราเป็นคนประเภทกินคำโตง่ำหาใหญ่เลยตรงไหนมันยังไม่ละเอียดเลยอย่างเงี้ยลิ้นดุนงับ
1: ซึ่งแต่ก่อนไม่เคย
2: โอ้โหผมเป็นเด็กวัดเก่าฮะเร็วมากปุ๊บรีบไปทำนู่นทำนี่ต่อเร็วมากปุ๊บเดี๋ยวไม่ทันกินลักษณะนั้นเลยเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กมาครับ
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเคี้ยวละเอียดมากขึ้น
2: ใช่แล้วก็พยายามตกเย็นแล้วก็จะไม่ทานอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังละก็จะเป็นน้ำดื่มเป็นอะไรแบบเล่นๆจิบๆจับๆอะไรไปจะไม่กินเป็นอาหารหนักแล้ว
1: พี่เมธคิดว่าถ้าลองทบทวนดูค่ะให้สรุปว่าสาเหตุของตดไหลย้อนที่พี่เมธเป็นเนี่ยค่ะมันมาจากอะไรบ้างคะ
2: ก็เรื่องวินัยในการกินผมกินไม่ตรงเวลาเลยนะฮะ1แล้วก็ผมว่าความเครียดฮะ
3: พอเราดูด้วยตัวเองแล้วเอ๊ะไม่น่าจะไหวมีไปโรงพยาบาลมั้ยครับ
2: เรียนให้ทราบถามตรงไม่กล้าไปครับ
1: ทำไมอ่ะพี
2: ่ผมกลัวยาวกลัวมันเจออะไรอีกเยอะแยะ
3: พี่เมธไม่กล้าไปเจอคุณหมอใช่ไหมครับเพราะงั
2: ้นจะตรวจอะไรผมเปล่าเนี่ย
3: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเราพาคุณหมอมาหาพี่เมธครับ
1: ไปไหนไม่ได้เลยไปไหน
2: คุณหมอสวยมาก
1: สวยน่ารัก
2: งั้นยอมให้ยอม
3: แต่ว่าคุณหมอไม่มาเจอเราตรงนี้ครับ
2: ครับ
3: คุณหมอรออยู่ในบ้านแล้วตอนน
2: ี้อ๋อครับครับครับ
3: เตรียมพร้อมยังฮะ
2: ทำใจแป๊บนึงฮะได้ครับไปฮะ
3: โอเคเดี๋ยวเราเจอค
2: ุ
3: ณหมอ
2: ครับผม
1: ไปครับ
2: โอ๊ปส์นำเลยฮะ
3: นี่เลยฮะ

0: ในเมื่อพี่เมธไม่ยอมไปหาหมอค่ะเราเชิญคุณหมอมาหาพี่เมธค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: ตอนแรกกลัวตอนนี้เจอหมอสวยๆไม่กลัวแล้ว
0: ค่ะถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะที่ว่าไหลย้อนเนี่ยค่ะย้อนจากจุดไหนไปจุดไหนเหรอคะ
4: โอเคเริ่มต้นก่อนว่าก็คือกรดในร่างกายนี่มันสร้างที่กระเพาะถูกไหมคะ
1: ค่ะ
4: ทีนี้กระเพาะนึกภาพเป็นกระเพาะหมูเนาะแต่มันแขวนอยู่ตรงนี้แล้วมันห้อยอยู่ตัวที่ต่อกับมันข้างบนเนี่ยก็คือหลอดอาหารแล้วก็จะไหลลงไปข้างล่างก็คือลำไส้เล็กถ้าย้อนในที่นี้มันก็จะแบบเหมือนกับว่าของที่อยู่ในกระเพาะอะค่ะเอามือไปบีบมันแล้วมันก็จะไหลแทนที่มันจะลงข้างล่างมันจะย้อนกลับขึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมีอาการเนี่ยมันก็จะเป็นอาการตามแนวนี้แนวกลางตัวนะคะหรือว่าที่ยอดอกหรือว่าขึ้นมาถึงคอแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่ปกติอะค่ะถ้าเราอยู่ในท่านั่งมันก็จะห้อยแบบนี้แต่พอเรานอนปุ๊บมันก็จะหงายงี้ขวดน้ำมันก็จะเทง่ายขึ้นเช่นอาการมันจะเยอะในช่วงเวลาที่เราลงไปนอนแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วมันไม่ยอมบีบตัวหรือเราอ้วนขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันในท้องนี่มันมากดที่กระเพาะเราเหมือนผู้หญิงท้องอะค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้แรงดันที่ในท้องเราเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมาเบียดกระเพาะนี่แหละค่ะที่เป็นถุงพอโดนบีบปุ๊บกรดก็จะไหลขึ้นข้างบนเลย
3: ความเครียดเกี่ยวไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะความเครียดกาแฟชาแล้วก็แอลกอฮอล์
2: อย่างที
4: ่แต่ว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราพูดกันนะคะสำหรับความเครียดกับแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนสำหรับชากาแฟอาจจะไม่ได้ 100% ขึ้นกับแต่ละคนแต่ทั้งหมดเนี้ยค่ะมันจะทำให้กรดในร่างกายสร้างมากขึ้นพอมันสร้างเยอะขึ้นปุ๊บมันก็โอกาสจะย้อนง่ายขึ้นใช่แล้วเนี่ยโดยทั่วไปถามว่ามีปัจจัยอะไรก็เป็นแบบนี้เอาใหม่กินทีนึงเยอะๆมันก็จะขยายเร็วก็จะเป็นแรงดันที่เยอะขึ้นแล้วก็เข้ามาพวกกินเร็วกินเยอะๆอย่างนี้ก็จะมีปัญหาเขาเลยบอกว่าเวลาที่จะรักษากรดไหลย้อนก็กินน้อยๆกินช้าๆเคี้ยวเยอะๆกินมื้อเล็กๆห้ามนอนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะคิดโดยหลักการว่ามันย้อนแบบนี้เราก็ทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ย้อน
3: แสดงว่าเราทำถูก
2: แล้วคนทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเขามีวิธีดูยังไงครับว่าเอ้ยนี่ตอนนี้เราเริ่มจะเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
0: ค
2: ือแค่แสบๆหน้าอกนี่ใช่หรือเปล่าครับ
4: อย่างนี้ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยกรดไหลย้อนเป็นเพราะว่ามีภาวะใดๆก็ตามที่ทำให้กรดที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นอาการมันก็จะต้องมีอาการเหมือนกับกรดจะรู้สึกเหมือนแสบๆร้อนๆเปรี้ยวๆแล้วก็ขึ้นมา
3: ปี๊ดเลย
4: ครับใช่บางคนนี่จะมาอีกอาการ
2: น
4: ึง
2: เปรี้ยวไปด้วยเลยเนี่ย
4: อีกอาการนึงที่เจอบ่อยแต่ว่าคนไม่ทราบคือเสียงแหบหรือว่าไอค่ะเพราะว่าพวกนี้บางคนนี่จะมีไอด้วยเริ่มมีแล้วใช่ไหมพวกนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าหลักการเหมือนกันค่ะมันจะไอมากในท่าที่ลงไปนอนถูกไหมคะเพราะกรดมันขึ้นมาทีนี้พอขึ้นมาถึงปุ๊บตรงคอเนี่ยมันจะมีช่องแยกละส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะไปที่หลอดลมส่วนข้างหลังมันจะไปหลอดอาหารถ้ามันขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยค่ะทำให้เราไอได้
3: เรอได ้ไหมครับ
4: ได้ค่ะเรอก็คือเป็นการเอาลมที่มันออกมาข้างบน
3: คือมีอาการเหมือนท้องอืดเหมือนมันจะมีลมขึ้นลมลงจะลงจะลงจะขึ้นอยู่เนี่ยฮะแต่ว่าโทษนะฮะถ่ายลมไม่ค่อยออกแต่เรอเนี่ยโหสนุก
4: อย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยทางเดินอาหารเรากินจากข้างปากเนี่ยฮะแล้วต้องลงไปข้างล่างถูกไหมคะถ้าเกิดข้างล่างมันไม่ค่อยทำงานลำไส้เราทำงานไม่ค่อยดีแล้วเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันเกิดแก๊สเยอะขึ้นร่างกายต้องพยายามหาทางระบายไม่งั้นมันจะไม่สบายตัว
0: เขาหมวยเป็นตอนท้องแก่ค่ะคุณหมอคือนอนปุ๊บเนี่ยเรอตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นตดไหลย้อนมาก่อนแต่มาเป็นช่วงท้องเนี่ยค่ะ
4: คืออันนี้มันเป็นเพราะว่ามันมีแรงดันมากขึ้นแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างเฉียบพลันเพราะว่าพอท้องแก่ปุ๊บเนี่ยตัวมดลูกค่ะมันจะขึ้นมาสูงพอมันขึ้นมาสูงปุ๊บช่วงนั้นประมาณ 7-8 เดือนอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เสี่ยงเยอะนิดนึง
0: ทรมานมากเลยค่ะก็คือจะเป็นตอนนอน
4: ใช่
0: ต้องลุกขึ้นมานั่ง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกินก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงนี่ห้ามเลยต้องเลี่ยงนะคะ
0: จะถามว่าแล้วอย่างกล้วยน้ำว้าดิบที่พี่เมธทานเนี่ยค่ะช่วย

0: ยได้ไหมคะ
1: ในกรณีของกล้วยน้ำว้าดิบเองเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าในกล้วยน้ำว้าดิบมีอะไรมันเป็นแป้งชนิดหนึ่งค่ะตอนมันสุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนชนิดของแป้งทีนี้พอมันเปลี่ยนชนิดของแป้งไปปุ๊บมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นแต่ตอนที่มันเป็นดิบอะค่ะแป้งชนิดนั้นเนี่ยมันจะย่อยยากคือพอเรากินกล้วยน้ำว้าดิบเข้าไปปุ๊บเนี่ยปกติถ้ามันเป็นแป้งมันย่อยแล้วมันดูดซึมหมดพวกนี้มันจะย่อยไม่

0: ดุลของตัวลำไส้เราอะค่ะดังนั้นมันก็จะช่วยในลักษณะของทางอ้อมอะค่ะอาจจะเคยได้ยินว่าช่วยเรื่องท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นคล้ายๆไฟเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทำให้ลำไส้บีบตัวดีขึ้นพอลำไส้บีบตัวดีขึ้นกรดก็ลงข้างล่างได้ดีขึ้นลักษณะนี้มากกว่าทีนี้ในส่วนของไฟเบอร์เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าใครที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะเขาอาจจะบอกว่าผักผลไม้เราไม่ให้กินทีละเยอะๆนะคะเพราะว่าพอเป็นผักผลไม้เยอะๆมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นถั่วแก๊สพวกนี้ค่ะพวกที่มีปัญหาใช่ค่ะถั่วแก๊สมันฝรั่งพวกนี้จะมีปัญหาทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้ก็จะต้องลดลงถ้าเกิดเป็นผักเนี่ยกินได้แต่ว่าต้มแล้วค่ะการสร้างแก๊สมันจะน้อยหน่อย
1: ถ้าต้มช่วยได้เหรอครับ
0: ช่วยได้ค่ะอันที่หนึ่งคือลดปริมาณกินให้แบบเป็นหลายมื้อนิดนึงมื้อละน้อยๆเคี้ยวละเอียดละเอียดอันที่สองถ้าเกิดเป็นผักสดทีละเยอะๆเป็นแบบถ้วยเงี้ยอาจจะลดปริมาณลงแล้วก็ใช้เป็นผักต้มเนี่ยมันจะเกิดแก๊สน้อยกว่า
2: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแล้วในช่วงที่มันเกิดอาการอย่างที่พี่เมธเล่าให้ฟังว่ามันแสบมันเดอร์มันนอนไม่ได้เราจะมีบรรเทาอาการเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
0: เอามีสองอย่างค่ะใช้ยากับไม่ใช้ยาหาคุณหมอง่ายสุดคือใช้ยาถูกไหมตัวที่มันทำให้แสบร้อนแล้วก็เรือเปรี้ยวขึ้นมาคือกรดเพราะฉะนั้นยาหลักๆจะเป็นยาลดกรดอันที่สองถ้าเกิดว่ามันมีแก๊สเยอะๆเหมือนที่คุณหมวยว่าก็จะเป็นยาลดขับลมอะไรประมาณอย่างนี้ช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวมันก็จะได้ไหลลงไปข้างล่างได้ดีขึ้น
1: อันนี้
0: ค
1: ือยาหอมยาลมยาดม
0: พวกนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรอค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่มันมีกรดไหลย้อนขึ้นมาไม่แน่ใจนะคะว่าอาจจะทำให้รู้สึกแย่ลงหรือเปล่าใช่เพราะว่าเพราะมันจะเป็นกรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะเป็นยาที่จะช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวได้เยอะขึ้นมากกว่าลักษณะนั้นหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกยาลดกรดอันนี้คือยาแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช้ยาเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้มันเกิดแก๊สทำให้มันเกิดกรดหรือว่าทำให้กระเพาะมันขยายใหญ่ๆเราก็ทำให้มันไม่เกิดขึ้นซะแล้วเราก็ไปเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลลำไส้เรื่องผักผลไม้โยเกิร์ตที่ว่ามาเนอะการขยับตัวออกกำลังกายไม่นอนกินมื้อเล็กๆนะคะอาจจะได้สัก4มื้อเออเฮ้ยชีวิตดูดีขึ้นอะไรงี้ลดของที่จะทำให้มันมีกรดเยอะขึ้นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะชากาแฟเครียดน้อยลง
2: ค่ะชัดเจนนะคะวันนี้เรื่องตดไหลย้อนคำถามของเรา3คนเนี่ยหมดค่ะแต่ว่ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ไปดูคำถามแรกกันค่ะ
3: การเคี้ยวไม่ละเอียดมีผลอะไรไหมคะ
4: เออคำถามข้อนี้เคี้ยวน้อยเคี้ยวไม่ละเอียดพอครับ
1: นิสัยกินเร็วรีบไปเล่นต่อ
0: ทีนี้เวลาที่เรากินเร็วหรือกินเข้าไปทีละเยอะๆค่ะกระเพาะเราก็จะขยายทันทีนึกออกไหมคะเพราะเราใส่เข้าไปทีเดียวเยอะๆอันที่2หน้าที่ของกระเพาะคือเหมือนบดเคี้ยวอะค่ะมันก็จะบดเพื่อจะทำให้อาหารมันเป็นชิ้นเล็กลงมันก็จะต้องทำงานนานขึ้นมันก็จะไม่ไหลลงไปข้างล่างสักทีนึง
1: แทนที่เราจะใช้ฟันเคี้ยวให้เรียบร้อยเราไปใช้กระเพาะเคี้ยวแทน
0: ใช่แล้วการที่อยู่ในแบบเราเคี้ยวนานๆใช้ปากเราเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้มีการกระตุ้นเอนไซม์ชนิดนึงที่มันจะช่วยย่อยแป้งมันก็จะมีการย่อยบางส่วนของอาหารในปากเราด้วยที่เราบอกว่าเคี้ยวข้าวนานๆแล้วมันหวานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเคี้ยวละเอียดนะคะแล้วกินแบบค่อยๆกินมันก็จะทำให้กระเพาะเราเนี่ยไม่ทำงานหนักเกินไปทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยเพิ่มโอกาสจะเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นอยู่แล้วแล้วมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
4: ครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับผมแต่ยังมีคำถามนึงครับไปฟังกันครับ
5: ทำไมคนเป็นกรดไหลย้อนถึงห้ามกินกล้วยครับ
2: อาจารย์คะทำไมถึงห้ามรับประทานกล้วยสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนมันขัดแย้งกับที่อาจารย์บอกแล้วก็ขัดแย้งกับที่พี่เมธปฏิบัติด้วย
0: จริงๆเราไม่ได้พูดว่าเราห้ามแต่เวลาที่เราพูดถึงกล้วยนี่มันจะมี2แบบกล้วยสุกกับกล้วยดิบอันนี้ที่เราพูดกันคือกล้วยดิ
1: บ
0: เมื่อกี้บอกละกล้วยดิบมันจะมีแป้งเนาะพอมันสุกปุ๊บแป้งมันจะเปลี่ยนชนิดไปจากกล้วยดิบขมๆเฟื่อนๆพอมันเป็นเปลี่ยนชนิดของแป้งความหวานมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล้วยดิบเนี่ยมันจะดูแห้งๆเหนียวๆหยาบๆแต่พอมันเป็นกล้วยสุกนี่มันจะเละๆนิ่มๆนิดนึงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหรือความเป็นไฟเบอร์หรืออะไรหลายๆอย่างมันจะไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยตอนที่มันเป็นกล้วยดิบเนี่ยค่ะไฟเบอร์ที่มีเนี่ยแล้วก็แป้งที่มีเนี่ยมันจะย่อยไม่หมดแต่พอมันเป็นกล้วยสุกเนี่ยมันจะย่อยหมดแล้วนะก็จะกินเท่าไหร่ก็จะได้น้ำตาลหมดแต่มันจะมีส่วนที่เป็นไฟเบอร์บางส่วนที่ลงไปได้แต่ว่าส่วนที่เป็นน้ำตาลหรือข้าวแป้งเนี่ยไปหมดละทีนี้ในส่วนของกรดไหลย้อนเองอะค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวซะ 100% สำหรับกล้วยในส่วนของกล้วยหรือในส่วนของผลไม้มันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวนทั้งเคยได้ยินอาจจะมีทั้งชนิดที่ท้องผูกชนิดที่ท้องอืดชนิดที่ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะอาหารหรือผลไม้บางอย่างเราจะห้ามเพราะว่ากินแล้วจะยิ่งทำให้ท้องอืดมากขึ้นแต่กล้วยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มผลไม้ที่กินได้นะคะ
4: กินง่าย
2: ค่ะอย่างอาการของพี่เมธเนี่ยค่ะคุณหมอจำเป็นไหมคะต้องไปพบแพทย
0: ์อยู่ที่ว่าถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าทีนี้ถามว่าใน

0: กรณีของกรดไหลย้อนเรากลัวอะไรถ้าทิ้งเอาไว้นานๆประเด็นก็คือว่าเวลาที่กรดจากกระเพาะอาหารมันย้อนกลับขึ้นมามันจะทำให้บริเวณตัวเยื่อบุที่หลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยเยื่อบุมันคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นพอกรดเข้ามาเนี่ยหลอดอาหารเราไม่พร้อมที่จะรับตัวกรดเพราะฉะนั้นมันจะมีการถลอกหรือมีการเปลี่ยนแปลง
1: พี่เมธครับผมว่าพี่เมธคงไปตรวจจริงจังสักทีนึงครับเดี๋ยวนัดให้เลยคร
2: ับเป็นเส้นเลือดขอดหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: คือที่เราจะระวังหรือที่เราจะรักษาเพราะเรากลัวว่าทิ้งไว้ระยะยาวอะค่ะมันก็จะทำให้ตรงบริเวณของเยื่อบุที่หลอดอาหารซึ่งมันไม่ได้เตรียมมาสำหรับการรับกรดแต่พอมีกรดไหลย้อนเรื่อยๆค่ะตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกลายไปเป็นมะเร็งได้อันนี้คือที่เรากังวล
2: มะเร็งหลอดอาหารเดี๋ยวผมลองปรับพฤติกรรมดูก่อนฮะเป็นเบื้องต้นนะฮะ
3: ครับโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องโรคดดไหลย้อนค่ะขอบคุณอาจารย์หมอดารุณีวันขอบคุณพี่เมธด้วยนะคะวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: แล้วช่วงหน้านะครับแพลวจะเอาเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้เราฟังไปติดตามกันครับในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
4: เป็นขวดพลาสติกหมดเลยครับ
3: ค่ะไว้
4: อันนี้เราไม่ขายเองแล้วก็เอาไปให้ซาเล้งขายได้ครับผม
3: และนี่เราต้องแยกมาต่างหากใช่ไหมคะ
4: อันนี้แยกไว้ต่างหากก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ซาเล้งขายก็ได้เหมือนกันครับส่วนขยะเนี้ยผมตั้งใจจะเก็บแต่พลาสติกอย่างเดียวพอมันเยอะๆปุ๊บก็เอาไปชั่งขายได้
1: จะทิ้งขยะครับงั้นฝากทิ้งด้วย
4: นี่เลยอย่าเพิ่งทิ้งนั่นนี่ครับตอนนี้นะครับบ้านเราต้องแยกขยะอย่างจริงจังแล้วนะครับ
1: แยกขยะ
4: บ้านพี่บีมแยกขยะไหมครับ
1: ก็บางทีก็แยกนะเหมือนว่าขวดบางอย่างก็เก็บไว้แต่ว่าก็เวลามีขยะก็ทิ้งลงถัง
4: ก็ทิ้งลงถังทีเดียวเลยเพราะหมู่บ้านเขาจัดการให้แต่อย่างบ้านพี่หมวย
3: ของที่จะแยกขวดพลาสติกไว้ขายแล้วอันที่เป็นขวดแก้วก็แยกไว้ต่างหาก
4: อืม
3: ค่ะ
1: ว่าแต่นี่อะไรเข้าสิงเนี่ยทำไมอยู่ดีลุกขึ้นมาแยกขยะจริงจังขนาดนี้
4: ไปเจอเรื่องราวดีๆมาครับนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างถ้าหากว่าเราแยกทุกอย่างบนโต๊ะอาหารในบ้านของเราทุกอย่างถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นประเภทอะไรนี้ประเภทอะไรนะวันหนึ่งเราแทบจะไม่ต้องทิ้งอะไรที่เป็นขยะเลยเพราะทุกอย่างเป็นมูลค่าได้หมดเลยว่าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการแยกขยะด้วยอย่างจริงจังด้วยแล้วเด็กๆทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของแต่ละอย่างที่เราเห็นว่าอันนี้ไม่มีค่าแล้วอันนี้ยังมีค่าอยู่หรืออะไรก็ตามนะครับเขาสอนให้เด็กแยกขยะอย่างจริงจังและสนุกขนาดไหนเนี่ยไปดูกันเลยครับ
3: ค่ะ

และตอนนี้นะครับผมก็พาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับมาที่โรงเรียนรุ่งอรุณครับแถวพระราม2นี่เองครับอย่างที่ผมบอกครับว่าที่นี่นะครับเขามีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังเลยนะครับแต่ว่าเขาจะคัดแยกขยะกันอย่างไรแล้วเด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน่าจะอยู่ข้างหลังนะครับไปครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิลหรือว่าโรงคัดแยกขยะกันแล้วนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยสะอาดน่าดูเลยครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีคุณครูมีผู้ปกครองมีเด็กๆกำลังแยกขยะอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับครูปุ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทำไมคุณครูปุ้ยถึงให้น้องๆกับผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแยกขยะในโรงเรียนคร
1: ับ ก็เริ่มต้นเลยก็คือมันคือความรับผิดชอบของแต่ละคน
0: ครับ
1: เวลาเขากินเขาก็ซื้อของเขามากินเวลาเขาใช้เขาก็ซื้อของเขามาใช้แต่นี้พอมันเสร็จเราไม่อยากให้มันเป็นภูเขาขยะเราก็จะมีที่รองรับให้เขาเนี่ยได้ฝึกแยกให้มีความรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะหลุดมือเขาออกไปเนี่ยมันเป็นขยะประเภทไหนอาศัยการฝึกทักษะทำทุกวันทุกวันเขาก็จะทำกันได
0: ้
1: ต้องลงมือปฏิบัติอะค่ะถึงจะเข้าใจกันทำอะไรในเมื่อจบแล้วไม่อยากได้หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ต้องแยกไอ้นนออกไอ้นี่ออกน่ะคืนทุกอย่างเพราะต่อให้มีไอเดียสร้างสรรค์มันไม่ใช่จบแค่นั้นการจบของมันคือคุณต้องแยกทุกอย่างออกเพราะไม่งั้นนั่นคือขยะ
0: และตอนนี้นะครับครูปุ้ยก็พาผมมายังจุดที่เรียกว่าเป็นผลผลิตจากขยะที่เป็นเศษอาหารใช่ไหมครับถังตรงนี้คือถังอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้จะเป็นพวกเปลือกผลไม
0: ้ครับผม
1: เอาเปลือกมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ
0: ซึ่งน้ำหมักนี้ก็เอามาเป็นปุ๋ยได
1: ้เป็นปุ๋ยได้ล้างห้องน้ำทำความสะอาด
0: แต่ว่าข้างหน้าของผมนี่มันงอกงามเสียยิ่งกว่าไรครับคุณครูนี่คืออ
1: ันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยดิน
0: อ
1: ันนี้ปุ๋ยน้ำ
0: ครับผม
1: ไปดูไหมคะ
0: ไปดูได้ครับไปดูกันดีกว่าครับ

0: นี้เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วพี่ว่าทำไม่ยากถ้าเริ่มจากเราทำที่บ้านของเราก่
1: อ
0: นแยกขยะขยะที่เราใช้เนี่ยแหละก็แยกอย่างที่น้องๆได้ทำให้ดูพี่ว่าตอนทุกคนจะได้ช่วยสิ่งแวดล้อมเยอะเลย
2: ใช่แล้วถ้าหากทุกคนในเมืองไทยเนี่ยนะครับทำแบบนี้รับรองว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆแน่นอนครับ
0: แหมวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนจะไปแยกขยะกันต่อนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่ใน Healthy Village ค่ะ
3: รายการเพื่อสุขภาพที่พูดคุยกันแบบคนในครอบครัวครับ
2: ครับผมวันนี้นะครับพูดหน่อยครับคิดถึงคุณผู้ชมนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอคือวันนี้พี่เดวิดอยากให้เราพูดถึงคำศัพท์ที่คนเราทุกคนจะต้องเจอบ่อยๆเมื่อไปตรวจร่างกายคือตอนที่เธอเข้าไปพบคุณหมอใช่ปะเธอจะต้องรู้จักคำนี้ก่อนเลยนะนั่นคือคำว่า blood pressure แล้วใครที่อ่านคำนี้ว่า blood pressure เนี่ยจะต้องหยุดอย่างด่วนคือคำนี้ต้องอ่านว่า bloodpressure เท่านั้นคือ blood pressure เนี่ยคือความดันโลหิตซึ่งเป็นแรงดันภายในหลอดเลือดแดงที่เกิดมาจากการบิดตัวของหัวใจใช่ปะเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งประกอบด้วยเลข2ค่าคือค่าสูงที่เป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจบีบตัวที่เรามักจะเรียกว่าความดันตัวบนส่วนค่าต่ำเนี่ยเป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจคลายตัวที่เรามักจะเรียกว่าความดันตัวล่างซึ่งระดับความดันปกติเนี่ยค่าความดันโลหิตตัวบนน้อยกว่า130ส่วนตัวล่างเนี่ยน้อยกว่า85มิลลิเมตรประหลอดค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยอยู่ระหว่าง130ถึง139ส่วนตัวล่างเนี่ยอยู่ระหว่าง85ถึง89คือแบบนี้ทุกคนถึงจะสามารถเรียกได้ว่าสูงกว่าปกติแล้วสำหรับคนที่ความดันโลหิตสูงกว่า140เป็นต้นไปจะเรียกว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงซึ่งจะแบ่งระดับความรุนแรงออกมาเป็น3ระดับก็คือระดับที่1ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกซึ่งจะมีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140ถึง159ส่วนตัวล่างเนี่ยจะอยู่ที่90ถึง99มิลลิเมตรประหลอดระดับที่2ความดันโลหิตสูงระดับปานกลางมีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่160ถึง179ส่วนตัวล่างจะอยู่ที่100ถึง109มิลลิเมตรประหลอดแล้วระดับที่3เนี่ยคือความดันโลหิตสูงระดับรุนแรงถ้าความดันโลหิตตัวบนจะมากกว่า180ส่วนตัวล่างจะอยู่ที่110มิลลิเมตรประหลอดแต่ก็มีปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตตามปัจจัยต่างๆ1คืออายุใช่ปะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณแก่ขึ้นใช่ปะความดันโลหิตของคุณก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันเช่นขณะอายุ18ปีใช่ปะความดันโลหิตจะเท่ากับ120และ70มิลลิเมตรประหลอดแต่พออายุ60ปีเนี่ยความดันโลหิตอาจจะเพิ่มเป็นตัวบน140แล้วตัวล่างเนี่ยจะอยู่ที่90แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนแก่ขึ้นความดันโลหิตของเขาจะสูงขึ้นเสมอไปคือความดันโลหิตของคุณเนี่ยอาจจะวัดเท่าเดิมก็ได้แล้วปัจจัยที่2เนี่ยก็คือเรื่องเวลาความดันโลหิตจะขึ้นลงไม่เท่ากันตลอดทั้งวันเช่นช่วงเช้าใช่ปะความดันโลหิตตัวบนอาจจะวัดได้เป็น130ประหลอด

พอถึงช่วงบ่ายเลขนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น140ก็ได้แต่ขณะนอนหลับอยู่เนี่ยคุณอาจจะวัดเลขออกมาเป็น100มิลลิเมตรประรอเป็นต้นปัจจัยที่3จิตใจและอารมณ์คือคุณหมอพบว่าสิ่งนี้สามารถส่งผลต่อความดันโลหิตได้เยอะมากด้วยเช่นกันคือเมื่อเธอเครียดใช่ปะคุณอาจจะมีความดันโลหิตสูงกว่าปกติส่วนปัจจัยถัดไปพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมคือกับใครก็แล้วแต่เธอที่เคยมีพ่อแม่ที่เป็นโรคนี้ใช่ปะเธอก็จะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างสูงมากในการเป็นโรคนี้ด้วยเช่นกันซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปรินจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นพี่จ๊อบ

อาหารถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างนั้นเรารู้จักอาหารมากดีพอแล้วหรือยังหลายคนคิดเพียงแค่ความอยากความอร่อยและกระแสนิยมอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟชั่นเพราะในอาหารหนึ่งจานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและซ่อนความลับอยู่อีกมากมายซึ่งพวกเราไม่เคยรู้

0: พิธีกรรมการกินของคนไทยนะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตคือ 40-50 ปีก่อนเนี่ยพลังงานหลักๆที่คนไทยได้ในยุคนั้นคือข้าวนั่นเองต่อมาเนี่ยพัฒนาการต่างๆเริ่มมีในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีเมืองไทยก็เลยมีการผลิตอาหารจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตอาหารอื่นนอกจากข้าวเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกละมันอาหารในหลักอื่นเช่นโปรตีนพลังงานหรือไขมันเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงการกินของคนไทยเริ่มเปลี่ยนละเรากินข้าวลดลงนะฮะสัดส่วนพลังงานที่ได้โปรตีนไขมันเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้อาหารของไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นอาหารที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดเนี่ยเรามาผสมผสานในรูปแบบของคนไทยมันวิธีการกินของคนไทยก็จะมีการสนุกสนานกับอาหารที่หลากหลายที่เข้ามานะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าการกินสมัยนี้เราจะเน้นเรื่องรสชาติความอร่อยความหรูหราเป็นหลักคุณค่าโภชนาการเนี่ยจะไว้ที่หลังละ
1: จากปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ด้านโภชนาการของประชาชนภายในประเทศปีพ.ศ. 2520สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการและมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการเวลาคุณปรุงอาหารคุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมไม่รู้คุณค่าสารอาหารและคำนวณหาค่าวัตถุดิบไม่ได้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Thai School Ranch
2: ที่มาของซอฟต์แวร์ Thai School Ranch นะคะก็สืบเนื่องมาจากทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับสำนักงบประมาณประเมินคุณค่าอาหารที่โรงเรียนจัดบริการอยู่ทั่วประเทศนะคะเราก็พบว่ายังมีปัญหาของคุณภาพอาหารในแต่ละมื้ออยู่ซึ่งอันนี้คงจะต้องอาศัยนักโภชนาการที่จะไปประเมินคุณค่าอาหารและจัดอาหารให้เหมาะสมแต่ในประเทศไทยเราคงจะยังไม่สามารถมีบุคลากรระดับนี้ประจำถึงระดับโรงเรียนหรือท้องถิ่นนะคะขณะที่คุณครูมีหน้าที่จัดบริการพยายามให้เด็กได้อาหารครบทุกวันแต่ในเรื่องของการประเมินที่จะรู้คุณค่าอาหารก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับคุณครูจึงเกิดแนวคิดของการที่จะพัฒนาตัวช่วยนะคะทำซอฟต์แวร์เฉพาะกิจเพื่อการช่วยให้คุณครูที่ไม่ใช่นักโภชนาการสามารถจะรู้คุณค่าอาหารที่รายการที่ตัวเองเลือกมานะคะแล้วก็สามารถจัดปรับคุณค่าได้ระดับหนึ่งโดยตนเองค่ะ
1: โปรแกรม Thai School Lunch เป็นโปรแกรมการจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการแบบออนไลน์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าอาหารที่จัดได้ด้วยตัวเองโดยแสดงคุณค่าสารอาหารเป็นคะแนนและมีฐานข้อมูลในการจัดเมนูอาหารมากกว่าพันรายการมาถึงตอนนี้มีโรงเรียนเข้ามาจัดเมนูอาหารจากทั่วประเทศมากถึง 30,000 โรงเรียนและในวันนี้อาจารย์อุไรพรจะมาสาธิตการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมระหว่างอายุถึง12ปีโดยเน้นถึงหลักโภชนาการเป็นสำคัญไปดูกันว่าอาหารกลางวันมื้อนี้จะถูกออกแบบมาหน้าตาเป็นอย่างไร
2: จากฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งฐานข้อมูลกลุ่มข้าวกับข้าวผลไม้ขนมต่างๆนะคะลองมาดูเช่นว่าในกลุ่มของกับข้าวแกงจืดเราก็จะมีแกงจืดต่างๆที่เตรียมเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ก็สามารถจะเลือกรายการที่ต้องการจัดโดยปกติเหมือนกับว่าอยากจะกินแกงวุ้นเส้นนะคะก็มาดูว่าพอใจรายการนี้เราก็สามารถจะคลิกเลือกเข้าไปในการสำรับตอนนี้เราก็จะมีแกงจืดวุ้นเส้นนะคะเข้ามาในสำรับแล้วซึ่งก็จะมีคะแนนนะคะคุณค่าอาหารของสารอาหารถึง10ตัวจากการที่จะต้องมาจำว่าต้องการแคลอรี่เท่าไหร่แล้ววิตามินกี่มิลลิกรัมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราก็เลยพัฒนาระบบคะแนนนะคะคือคุณค่าอาหารขึ้นอย่างง่ายที่คุณครูหรือผู้ใช้นะคะเราเลือกสำรับอาหารต่างๆเนี่ยจะมีคุณค่าอาหารแสดงเป็นลักษณะคะแนนในโรงเรียนจะต้องมีการจัดนมโรงเรียนเสมอดังนั้นเราก็จะมีการเลือกนมเข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าคุณค่านมและอาหารที่เราจัดเป็นยังไงนะคะกับข้าวทานกับข้าวนะคะเราก็เลือกข้าวเข้ามาเลยค่ะว่าแกงจืดนี้จะทานกับข้าวสวยสัก2 ทัพพีครึ่งซึ่งเป็นข้อแนะนำสำหรับเด็กประถมกรณีนี้เราจะเห็นว่า วิตามินซียังแสดงตัวสีแดงซึ่งเราจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นอย่างง่ายว่าตัวนี้ยังต้องการปรับปรุงนะคะเราก็จะพบว่าเรายังมีสิทธิ์จะเลือกขนมหรือผลไม้เข้ามากรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ขนมหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะอีกอย่างน้อยสัก2คะแนนเช่นเราลองเลือกส้มเขียวหวานเครื่องผลตอนนี้เราก็จะเห็นว่าวิตามินซีไม่ติดตัวแดงอีกแล้วนะคะ
1: หลังจากจัดเมนูอาหารเสร็จแล้วเรายังสามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch คำนวณหาค่าวัตถุดิบทั้งหมดและหาค่าเฉลี่ยต่อคนเพื่อจัดสรรไม่ให้เกินงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเมนูอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนได้อีกด้วยส่วนบางคนที่ไม่อยากจัดเมนูอาหารด้วยตัวเองก็สามารถไปเลือกเมนูอาหารในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วโดยสถาบันโภชนาการและเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆที่แบ่งปันไว
2: ้ในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของโปรแกรมทางด้านสนับสนุนโภชนาการเนี่ยจะเห็นว่าในหลักการของโปรแกรมไทยสกูลันเมื่อสามารถช่วยให้เราจัดอาหารสำหรับนักเรียนได้นะคะเราก็จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่ต้องจัดบริการอาหารสำหรับวัยอื่นๆใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ต้องจัดบริการสำหรับคนไข้ซึ่งเราก็ยังจะไม่มีนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัดสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เขาปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการสร้างฐานข้อมูลเฉพาะในแต่ละกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: คุณเคยทราบไหมว่าอาหารเหล่านี้มีภัยมืดที่คุณคาดไม่ถึงอะไรที่อยู่ข้างในภาชนะเหล่านั้นแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร
0: ที่เห็นอยู่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะปิสนิทรูปแบบคืออาจจะอยู่ในกระป๋องนะครับอยู่ในขวดแก้วหรือแม้กระทั่งอยู่ในปี๊บการที่อาหารต้องเก็บนานเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่มีการไล่ออกซิเจนหรืออากาศออกจากอาหารเนี่ยก็จะทำให้อาหารนั้นอายุการเก็บสั้นลงเพราะเนื่องจากออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับอาหารวิธีการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นกระป๋องเหล่านี้จะเห็นว่าฝากระป๋องมันจะโค้งลงเห็นไหมฮะมันจะโค้งลงเงี้ยแสดงว่าข้างในไม่มีอากาศเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับหรือตัวปี๊บเองก็จะโค้งเว้าลงแบบนี้ก็คือไม่มีอากาศนั่นเองนะครับเหมือนกันที่เราสร้างสภาวะที่ไม่มีอากาศเราก็สร้างความเสี่ยงในเรื่องอันตรายของอาหารที่เกิดขึ้นละในสภาวะที่ไม่มีอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสปอร์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ของมันต่อนะฮะสปอร์ของเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าClostridium botulinum มันจะติดอยู่ตามวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ผลิตอาหารนี่แหละนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยในสภาวะที่ไม่มีอากาศและสภาวะที่ไม่เป็นกรดพอก็คือไม่เปรี้ยวพอนั่นเองมันจะงอกพอมันงอกเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสารพิษนี้เรียกว่าโบทูลินัมท็อกซินนั่นเองนะฮะสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมากตามทฤษฎีเนี่ย1หยดในฆ่าคนได้ตั้ง 5,000 คนในสงครามเนี่ยคนจะใช้เป็นอาวุธชีวภาพที่ซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถือรุนแรงมากเหตุการณ์ที่เกิดที่น่าสลดใจมากก็คือที่เกิดที่จังหวัดน่านหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาหน่อไม้ปีไปกินโดยที่ไม่ได้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยมีผลต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายก็จะไม่สามารถหายใจได้นะครับช่วงนั้นเราจะต้องสั่งสารต้านพิษนะฮะหรือเป็นเรียกแอนไทท็อกซินเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคนป่วยเกือบ200คนนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่สุดในโลกเราใช้เงินประมาณ50กว่าล้านบาทเพื่อรักษาคน200คนภายใน7วันแค่นั้นเอง
1: ได้เห็นถึงความอันตรายและน่ากลัวของเชื้อClostridium botulinumแล้วอาจารย์วิสิทธิ์จะมาแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกอาหารกระป๋องและขวดแก้วว่าควรเลือกซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
0: เทคนิคง่ายๆอันที่1ก็คือว่าเราจะต้องฆ่าสปอร์ให้ตายให้หมดตัวสปอร์ต้องได้รับความร้อนอย่างน้อย 121.1 องศาเซลเซียสนะฮะเป็นเวลาประมาณ 3-4 นาทีมันอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องโรงงานที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะมีนะครับเวลาเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเราเห็นภาพว่าโรงอาหารบางอย่างที่ทำจากโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีการว่าจะต้องมีเลขอย.ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ที่ชัดเจนขนาดเดียวกันตามกฎหมายในอย.ต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันอาจจะทำให้สภาพของอาหารเนี่ยเสียไปยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะถ้าเราให้ความร้อนเป็น100 องศามากกว่า100 องศาขึ้นไปนานๆเนี่ย คงไม่เป็นเนื้อผลไม้ละจะกลายเป็นน้ำผลไม้ไปละนะฮะในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโดยการทำลายสปอร์ได้ละมันวิธีการอีกแบบนึงที่คนนิยมใช้คือการเติมกรดเข้าไปถ้าค่า pH คือความเป็นกรดนั่นเองนะฮะถ้า pH ต่ำก็หมายความเป็นกรดสูงนั่นแหละถ้าค่า pH ของอาหารเนี่ยต่ำกว่า 4.8 สปอร์ของเจ้าเชื้อคอสเซนบูทูรินัมมันจะไม่งอกพอไม่งอกเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สร้างสารพิษวิธีการเหล่านั้นก็เรียกว่าวิธีการปรับกรดซึ่งอาหารเนี่ยเราจะเลือกชนิดของอาหารที่สามารถเติมกรดแล้วรสชาติเป็นที่ยอมรับได้อย่างเช่นเงาะที่มีไส้สับปะรดสับปะรดก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเงาะนี่มันเปรี้ยวอีกนิดนึงคนก็ยังยอมรับรสชาติได้มีอาหารอีกประเภทนึงซึ่งเราควบคุมการเจริญเติบโตของสปอร์หรือการเติบโตของเชื้อคอสเซนบูทูรินัมโดยการลดความชื้นนะฮะอาหารพวกนี้คืออาหารที่เราทอดกรอบนั่นเองการทอดกรอบด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิสูงเนี่ยความชื้นมันจะออกมาจากตัวอาหารและทำให้ความชื้นในอาหารลดลงถ้าความชื้นในอาหารลดลงต่ำถึงระดับหนึ่งนะฮะทางทฤษฎีบอกว่าเราดูค่าเรียก water activity นะฮะถ้าค่า water activity หรือ AW เนี่ยต่ำกว่า 0.85 เนี่ยถือว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อพวกนี้ละเชื้อพวกนี้จะไม่โตละอีกกลุ่มหนึ่งคือขวดแก้วทีนี้ตัวขวดแก้วเองเนี่ยกระบวนการผลิตก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาหารไหนที่สามารถปรับกรดได้เราก็จะปรับกรดนะฮะในกลุ่มที่เราเอามาดูตรงนี้ส่วนมากจะปรับกรดได้เป็นส่วนใหญ่ยังวุ้นตัวนี้เติมกรดไม่ได้เพราะเติมกรดคนรู้สึกว่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้อันนี้ต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำลายสปอร์มันนะครับบางอย่างอย่างเช่นเต้าเจี้ยวกับเต้าหู้ยี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีการเรือนในประมาณที่สูงในระดับหนึ่งนะฮะแต่กันไหนก็ตามเนี่ยก็จะทำให้การฆ่าเชื้อเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องสูงมากเนื่องจากเราเติมเกลือเพื่อจะลดปริมาณน้ำลงไปนะครับ
1: บรรจุภัณฑ์ที่อาจารย์วิสิทธิ์แสดงให้เห็นนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตโดยโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกสุขลักษณะและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ยังมีผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มของชาวบ้านทำให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกมานั้นมีความเสี่ยงต่อเชื้อClostridium botulinumสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกันทำวิจัยและคิดค้นวิธีการปรับกรดในหน่อไม้ปี๊บเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตภัณฑ์ได้ในต้นทุนที่ต่ำและปลอดภัยในขั้นตอนแรกนั้นให้นำหน่อไม้มาปอกเปลือกหั่นให้มีขนาดเล็กลงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากหน่อไม้และยังทำให้หน่อไม้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยต้มไปเรื่อยๆจนน้ำที่ต้มมีสีเหลืองจากนั้นให้คีบหน่อไม้ขึ้นมาโดยไม่ให้น้ำที่ต้มติดขึ้นมาด้วยเพราะจะมีสารที่ทำให้การปรับกรดไม่ได้มาตรฐาน
0: อันนี้เป็นหม้อที่เราใช้ในการปรับสภาพกรดนะฮะก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละฮะแล้วเราต้มให้เดือดนะฮะแล้วก็มีการเติมกรดมะนาวลงไปหรือกรดซิตริกลงไปนั่นเองปริมาณที่เราเคยวิจัยเนี่ยก็คือว่าจะเติมไปประมาณ 0.65% นะก็หมายความว่าถ้ามีน้ำเปล่าเนี่ย 100cc เนี่ยนะฮะเราก็จะเติมไอ้นี่ไปประมาณ 0.65 กรัมกรดซิตริกนี่คือเล็กกว่ากรดมะนาวเนี่ยฮะเราใส่เข้าไปเพื่อจะปรับให้ค่า pH เนี่ยได้ตามที่เราต้องการค่า pH จะได้ตามต้องการเมื่อไหร่ก็เมื่อที่ว่าเวลาเราเอาน้ำที่มีกรดซิตริกแล้วผสมกับหน่อไม้นะฮะในปีแล้วเนี่ยผสมกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย pH มันจะต้องต่ำกว่าค่า 4.6 การที่เราพยายามจะใช้ค่า pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เนี่ยเพื่อจะกดนะฮะไม่ใช่สปอร์ของคอสเซนบูทูรินัมเนี่ยสามารถงอกได้นะครับโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือ 4.8 นะฮะมันจะไม่งอกเราก็เผื่อไว้2จุดคือเป็น 4.6 นะฮะ
1: ก่อนนำหน่อไม้มาบรรจุต้องมีการทดสอบค่า pH ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยนำหน่อไม้ที่ต้มแล้วกับน้ำที่มีการเติมกรดมาปั่นเข้าด้วยกันและทำการทดสอบด้วยเครื่อง pH meter หากได้ค่า pH ต่ำกว่า 4.6 แล้วก็นำหน่อไม้ที่ต้มและน้ำปรุงที่เติมกรดมาบรรจุลงปี๊บ
0: ภาชนะที่เราใช้บรรจุหน่อไม้ปี๊บนะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นภาชนะที่เราถือว่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะเนื่องจากเป็นภาชนะใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเปลวไฟที่มีการไปต้มบนไฟโดยตรงเงี้ยนั่นถือว่าผิดกฎหมายขณะเดียวกันตรงฝาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นฝาแบบนี้ซึ่งฝาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีแต่ใช้เครื่องที่ปิดแบบนี้นะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยจะใช้ปิดผนึกฝาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับปิ๊บอย่างนี้และเครื่องบรรจุแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายเราก็พยายามวิจัยหาทางออกให้แบบนึงนะครับก็คือว่าจะใช้ ปี๊บแบบนี้เป็นปี๊บภายนอกแต่ขณะเดียวกันภายในเนี่ยใช้ถุงพลาสติกที่ทนร้อนแบบหนานะครับใช้บรรจุตัวหน่อไม้แล้วก็น้ำปรุงนะฮะแล้วขณะเดียวกันมีฝาปิดเหมือนกันแต่ฝาปิดเนี่ยปิดเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้ถุงพลาสติกมันแตกแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ต้องป้องกันอากาศเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ว่าเราคิดว่าเอามาทดแทนในกรณีของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนน้อยขณะนี้เขาจะแผ่ถุงเข้าไปในปี๊บนะฮะเพื่อจะให้เต็มพื้นที่ของปี๊บนะครับถุงพลาสติกที่เราใช้นี่นะครับกันความร้อนได้ประมาณ110องศานะฮะซึ่งอุณหภูมินี้สูงกว่าน้ำเดือดอยู่แล้วนะฮะก็ทำให้มันสามารถทนความร้อนของน้ำที่เราจะใส่เข้าไปครับเราจะเทน้ำปรุงที่ร้อนนี่นะฮะจนท่วมหน่อไม้นะฮะเพื่อให้หน่อไม้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำปรุงก็ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับอากาศขณะเดียวกันเนี่ยการที่น้ำปรุงท่วมหน่อไม้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ความเป็นกรดจะถูกปรับเมื่อน้ำปรุงเนี่ยแช่อยู่ในหน่อไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอเราเทเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยประมาณ65องศาเซลเซียสนะฮะจะเป็นอุณหภูมิที่เราใช้ค่าพวกเซลล์ของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำลายมันจะทำให้หน่อไม้เน่าเสียได้นะครับเวลาแม่ค้านะฮะเอาไปจำหน่ายนะครับเขาก็จะเปิดถุงพลาสติกเนี่ยตัดถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยใส่ในกะละมังเลขก็ตามจำหน่ายไปตัวถุงพลาสติกเนี่ยก็ทิ้งไปนะครับแต่ตัวปี๊บเนี่ยยังใช้ได้ที่ส่งคืนให้ผู้ที่ผลิตหน่อไม้นะครับเพื่อจะเอามาใช้ต่อไปได้มันต้นทุนเลยครับปีก็จะประหยัดลงนะครับขณะเดียวกันตัวถุงพลาสติกเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหน่อไม้ปี๊บที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้โดยที่สามารถยังผลิตหน่อไม้ที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีสารพิษจากตะกั่วมาปนเปื้อนนะครับแล้วก็ยังปรับกรดได้ด้วยนะครับ
1: เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดื่มนมเพราะว่านมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมอันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
0: ถ้าเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นมคร่าวๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นนมที่เรียกว่าโฮมิลค์ภาษาอังกฤษเรียกโฮมิลค์หรือนมที่เต็มไขมันนะครับก็คือจะเป็นนมที่มีปริมาณไขมันเนี่ยใกล้เคียงกับนมธรรมชาติมากเลยขณะเดียวกันปริมาณโปรตีนและแคลเซียมก็เหมือนนมสดจริงๆอีกอันนึงก็คือเป็นนมที่เราลดไขมันลงมาหน่อยนึงเราเรียกนมพร่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องระวังในเรื่องของการกินพลังงานมากเกินไปกินไขมันมากเกินไปก็จะเป็นตัวนี้อีกชนิดนึงคือนมขาดมันเนยนะครับนมขาดมันเนยนี่จะมีไขมัน 0% ในแง่สุขภาพคนที่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักมากเกินไปหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะในแง่ผลสุขภาพอันนี้ก็จะดีกว่าอันนี้อีกกลุ่มนึงก็คือคนบางคนเนี่ยไม่สามารถกินนมที่ไม่เติมอะไรได้เนื่องจากรสชาติมันจะไม่อร่อยนะฮะก็มีการเติมน้ำตาลการเติมน้ำตาลทำให้คุณค่าของตัวนมหายไปเนื่องจากน้ำตาลไปแทนที่เนื้อนมเวลาซื้อต้องดูฉลากว่ามีส่วนประกอบของเนื้อนมเท่าไหร่นมทั้ง 3-4 ชนิดที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่กินน้ำตาลแลคโตสแล้วแพ้ก็คือว่ากินน้ำตาลแลคโตสแล้วท้องเสียว่างั้นเถอะนะฮะกินไม่ได้เขาก็เลยมาเลือกกินบางกลุ่มนมกลุ่มอื่นแทนประเภทโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนี่ก็คือเป็นนมเปรี้ยวนั่นเองการทำนมเปรี้ยวเนี่ยเราจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นกรดทำให้นมนั้นมีรสเปรี้ยวคนที่กินนมชนิดนี้ก็จะไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องเสียผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่เรียกเป็นผลิตภัณฑ์นมก็คือแต่คนไทยจะเรียกว่านมถั่วเหลืองข้อดีของนมถั่วเหลืองคือมีโปรตีนในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันใกล้เคียงกับนมแต่ปัญหาคือโปรตีนในนมถั่วเหลืองเนี่ยคุณภาพจะสู้ในนมโคไม่ได้ในนมถั่วเหลืองก็จะไม่มีแคลเซียมด้วยผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงนะฮะคือนมข้นหวานนะฮะซึ่งไม่อยากจะเรียกว่านมเพราะจริงๆมันมีเนื้อนมอยู่ในระดับนึงแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องมาเจือจางน้ำอีกตั้ง5เท่าเพื่อให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นสารอาหารของในนมเองก็จะหายไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราทานนมข้นหวานเองเนี่ยเราจะได้แต่รสชาติที่อร่อยนะฮะแต่คุณค่าทางโภชนาการจะไม่มีมันเราจะมาใช้แทนนมไม่ได
1: ้นมพวกนี้คือนมทั่วไปในท้องตลาดแต่ยังมีนมอีกกลุ่มหนึ่งที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมที่มีในท้องตลาดได้อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราเรียกนมชนิดนี้นมแลคโตส 0%
3: ที่รู้ว่าแพ้น้ำตาลในนมนะคะก็น่าจะสักประมาณวัยรุ่นตอนปลายอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดื่มนมมาอยู่แล้วแล้วก็หยุดดื่มไปพอกลับมาดื่มอีกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับแน่นท้องไม่ค่อยสบายท้องมีอะไรโครกคลากอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือถ้าดื่มเยอะเนี่ยท้องเสียเลยเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแพ้นมแต่พอหยุดไม่ดื่มนมอ่ะมันก็อาการก็หายไปพอกลับมาดื่มอีกก็เป็นอีกก็เลยรู้ว่าเราแพ้นม
0: หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าแพ้นมนะครับจริงๆแพ้นมเนี่ยในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือการแพ้โปรตีนในนมนะซึ่งคนที่แพ้โปรตีนในนมเนี่ยเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการข้างเคียงเยอะแยะเลยเช่นอาจจะเกิดผื่นที่ผิวหนังหรืออาการเจ็บป่วยอย่างอื่นขั้นรุนแรงบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตนะครับแต่การแพ้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือคนทั่วไปอาจจะเรียกแพ้น้ำตาลนมนะฮะแต่จริงๆก็คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลในนมได้ซึ่งน้ำตาลในนมเรียกว่าน้ำตาลแลคโทสร่างกายคนบางคนย่อยไม่ได้เนื่องจากขาดน้ำย่อยเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปในระบบการย่อยอาหารเนี่ยพอไปถึงลำไส้เนี่ยจุลินทรีย์มันใช้แทนพอมันย่อยเป็นน้ำตาลตัวเล็กออกมา2ตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้เป็นพลังงานจุลินทรีย์ใช้พลังงานมันก็สร้างกรดกับสร้างแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้เราท้องเสียแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะที่เห็นตรงหน้านี้คือผลิตภัณฑ์นมนะฮะที่ไม่มีแลคโทสซึ่งเราพัฒนาขึ้นที่สถาบันโภชนาการนี่เองนะฮะเพื่อสำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่สามารถบริโภคนมได้เนื่องจากไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโทสได้วิธีการทำนมแลคโทส 0% นะฮะก็เป็นวิธีการซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับแต่ก็คือจะต้องอาศัยเอนไซม์นะฮะตัวนี้เอนไซม์คือน้ำย่อยนั่นเองนะฮะเอนไซม์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำย่อยที่เขาสกัดมาจากจุลินทรีย์แลคโตเบซิลัสนะฮะซึ่งเป็นจุลินทรีย์กรดแลคติกนั่นเองนะฮะซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยจะย่อยน้ำตาลแลคโตสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาแลคโตสน้ำตาล2ตัวนี้เนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ก่อปัญหาที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับในการผลิตเนี่ยเราจะเติมเอนไซม์ตัวนี้นะฮะลงไปในน้ำนมหลังจากนั้นแล้วจะเอาน้ำนมเนี่ยไปบ่มในตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงพอครบ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำตาลแลคโตสจะถูกเอนไซม์หรือน้ำย่อยเนี่ยย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลกาแลคโตสกับกลูโคสหมดละหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเราจะน้ำนมตัวนั้นเนี่ยมาให้ความร้อนอีกทีนึงนะฮะด้วยกระบวนการพาสเจอไรซ์อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีหลังจากนั้นแล้วถึงจะเอาน้ำนมนั้นไปบรรจุใส่ภาชนะบรรจุแล้วก็ทำให้เย็นมีอายุประมาณ2สัปดาห
3: ์นมแลคโตส 0% เนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานดื่มครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเติมน้ำตาลหรือเปล่าก็ได้สอบถามกับทางสถาบันนะคะก็เขาก็บอกว่าไม่ได้มีการเติมน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมตามธรรมชาติอยู่แล้วพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการมวนท้องหรือแน่นท้องเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจที่เราจะดื่มได้ถึง2ขวดต่อวัน
1: อีกหนึ่งความลำบากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติอันเนื่องมาจากแผลของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษาแล้วอาหารแบบไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้พวกเขาพึงพอใจได้
0: ที่มาของยินดีโภชนาก็เนื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งในช่องปากนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารได้การที่คนไข้ไม่สามารถบริโภคอาหารได้พอเนี่ยทำให้เขามีปัญหาการขาดสารอาหารนะครับก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะการที่ว่าคนไข้เหล่านี้มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังกายในการต่อสู้โรคได้รสชาติของยินดีโภชนานะฮะที่ทำขึ้นมาขณะนี้ที่มีสองรสชาติรสชาติของชาก็รสชาคล้ายชาโบราณนะฮะและอีกอันก็คือรสมะม่วงนะซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อมะม่วงอยู่ในนี้ด้วยนะครับลักษณะของเจลลี่โภชนานะฮะก็มีลักษณะคล้ายเต้าหู้อ่อนจะมีสารอาหารซึ่งค่อนข้างครบถ้วนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับ1กล่องเนี่ยก็เท่ากับอาหาร1จานนะครับซึ่งจะมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่คนไข้เนี่ยน่าจะได้รับใน1มื้อทำให้คนไข้เนี่ยสามารถได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการขณะเดียวกันเนี่ยเขาสามารถรับประทานทางปากได้ลักษณะที่เป็นเจลเนี่ยสามารถเคี้ยวนะฮะโด ดยไม่ทำให้เจ็บในช่องปากแต่ขนาดเดียวกันเวลากลืนแล้วเนี่ยก็ทำให้กลืนได้โดยที่ไม่ติดคอนะครับ
1: ส่วนประกอบหลักๆในการทำเจลลี่โภชนาแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่1ส่วนของวุ้นก็คือแซนแทนกัมเป็นสารเพื่อใช้เพิ่มความเหนียวให้กับเจลลี่โดยทำการสกัดจากแบคทีเรียส่วนที่2คือสารอาหารคือโมโตเด็กตรินเป็นสารอาหารประเภทแป้งให้คาร์โบไฮเดรตนมผงให้สารอาหารประเภทโปรตีนและน้ำมันรำข้าวให้สารอาหารประเภทไขมันจากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกัน
0: หลังจากผสมส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการผลิตจริงๆเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะในระบบท่อซึ่งอุณหภูมิจะประมาณ140องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ45องศาเซลเซียสแล้วบรรจุใส่กล่องปลอดเชื้อนะครับซึ่งกล่องปลอดเชื้อก็มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เย็นหลังจากนั้นก็มีการเช็คคุณภาพก่อนที่จะส่งไปให้คนไข้ต่อไปนะครับ
4: ตอนที่ได้รับทานเจลลี่โภชนานี่นะคะมันก็นิ่มนิ่มแล้วก็ลื่นลงไปง่ายดีไม่ลำบากรสชาติมันก็ดีค่ะเหมือนหุ้นนิ่มๆมันทานอร่อยอ่ะมันรสมันเปรี้ยวนิดๆเนี่ยไม่รสจัดจ้านเกินไปในฐานะผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณของผู้คิดหรือผลิตเจลลี่อันนี้ขึ้นมาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการช่วยผู้ป่วยที่ให้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในเรื่องของการกินแล้วก็ทำให้ร่างกายนี้สมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนมีความสดชื่นแข็งแรง
0: ผลงานนี้เป็นผลงานที่ทางสถาบันโภชนาการร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมพระราชทานเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้เนี่ยได้เงินงบประมาณที่พูดง่ายๆพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็เลยต้องไปถวายงานให้ท่านได้ทรงทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ได้ส่งให้ข้อคิดหลายๆอย่างมาโดยเฉพาะอันที่หนึ่งคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ท่านก็บอกว่าบรรจุภัณฑ์คล้ายนมมากเพราะถ้าไปตั้งในห้างเนี่ยคนจะเขย่าเราก็จะทำให้เจลมันเสียไปก็ส่งสั่งว่าน่าจะมีรูปแบบอื่นและส่งช่วยคิดมาว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่นอนเพราะคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่นมก็จะไม่มีการเขย่านะครับอันที่สองที่ส่งบอกว่าอาหารทั้งหลายที่ทำให้คนไข้ทานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงรสชาติให้ดีเพราะคนไข้คือคนป่วยทางด้านจิตใจต้องช่วยเหลือเขาเพราะร่างกายเขาป่วยแล้วอันนี้คือเป็นข้อคิดที่คิดว่านักโภชนาการทั้งหลายที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ในการเป็นแนวคิดในการพัฒนานะครับ

อาหารถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นและสำคัญมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างนั้นเรารู้จักอาหารมากดีพอแล้วหรือยังหลายคนคิดเพียงแค่ความอยากความอร่อยและกระแสนิยมอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟชั่นเพราะในอาหารหนึ่งจานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและซ่อนความลับอยู่อีกมากมายซึ่งพวกเราไม่เคยรู้

0: ฤติกรรมการกินของคนไทยนะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตคือ 40-50 ปีก่อนเนี่ยพลังงานหลักๆที่คนไทยได้ในยุคนั้นคือข้าวนั่นเองต่อมาเนี่ยพัฒนาการต่างๆเริ่มมีในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีเมืองไทยก็เลยมีการผลิตอาหารจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตอาหารอื่นนอกจากข้าวเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกละเพราะอาหารในหลักอื่นเช่นโปรตีนพลังงานหรือไขมันเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงการกินของคนไทยเริ่มเปลี่ยนละเรากินข้าวลดลงนะฮะสัดส่วนพลังงานที่ได้โปรตีนไขมันเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้อาหารของไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นอาหารที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดเนี่ยเรามาผสมผสานในรูปแบบของคนไทยมันวิธีการกินของคนไทยก็จะมีการสนุกสนานกับอาหารที่หลากหลายที่เข้ามานะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าการกินสมัยนี้เราจะเน้นเรื่องรสชาติความอร่อยความหรูหราเป็นหลักคุณค่าโภชนาการเนี่ยจะไว้ที่หลังละ
1: จากปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ด้านโภชนาการของประชาชนภายในประเทศปีพ.ศ. 2520สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการและมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการเวลาคุณปรุงอาหารคุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมไม่รู้คุณค่าสารอาหารและคำนวณหาค่าวัตถุดิบไม่ได้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Thai School Ranch
2: ที่มาของซอฟต์แวร์ Thai School Ranch นะคะก็สืบเนื่องมาจากทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับสำนักงบประมาณประเมินคุณค่าอาหารที่โรงเรียนจัดบริการอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็พบว่ายังมีปัญหาของคุณภาพอาหารในแต่ละมื้ออยู่ซึ่งอันนี้คงจะต้องอาศัยนักโภชนาการที่จะไปประเมินคุณค่าอาหารและจัดอาหารให้เหมาะสมแต่ในประเทศไทยเราคงจะยังไม่สามารถมีบุคลากรระดับนี้ประจำถึงระดับโรงเรียนหรือท้องถิ่นนะคะขณะที่คุณครูมีหน้าที่จัดบริการพยายามให้เด็กได้อาหารครบทุกวันแต่ในเรื่องของการประเมินที่จะรู้คุณค่าอาหารก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับคุณครูจึงเกิดแนวคิดของการที่จะพัฒนาตัวช่วยนะคะทำซอฟต์แวร์เฉพาะกิจเพื่อการช่วยให้คุณครูที่ไม่ใช่นักโภชนาการสามารถจะรู้คุณค่าอาหารที่รายการที่ตัวเองเลือกมานะคะแล้วก็สามารถจัดปรับคุณค่าได้ระดับหนึ่งโดยตนเองค่ะ
1: โปรแกรม Thai School Lunch เป็นโปรแกรมการจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการแบบออนไลน์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าอาหารที่จัดได้ด้วยตัวเองโดยแสดงคุณค่าสารอาหารเป็นคะแนนและมีฐานข้อมูลในการจัดเมนูอาหารมากกว่าพันรายการมาถึงตอนนี้มีโรงเรียนเข้ามาจัดเมนูอาหารจากทั่วประเทศมากถึง 30,000 โรงเรียนและในวันนี้อาจารย์อุไรพรจะมาสาธิตการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมระหว่างอายุ 6-12 ปีโดยเน้นถึงหลักโภชนาการเป็นสำคัญไปดูกันว่าอาหารกลางวันมื้อนี้จะถูกออกแบบมาหน้าตาเป็นอย่างไร
2: จากฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งฐานข้อมูลกลุ่มข้าวกับข้าวผลไม้ขนมต่างๆนะคะลองมาดูเช่นว่าในกลุ่มของกับข้าวแกงจืดเราก็จะมีแกงจืดต่างๆที่เตรียมเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ก็สามารถจะเลือกรายการที่ต้องการจัดโดยปกติเหมือนกับว่าอยากจะกินแกงวุ้นเส้นนะคะก็มาดูว่าพอใจรายการนี้เราก็สามารถจะคลิกเลือกเข้าไปในการสำรับตอนนี้เราก็จะมีแกงจืดวุ้นเส้นนะคะเข้ามาในสำรับแล้วซึ่งก็จะมีคะแนนนะคะคุณค่าอาหารของสารอาหารถึง10ตัวจากการที่จะต้องมาจำว่าต้องการแคลอรี่เท่าไหร่แล้ววิตามินกี่มิลลิกรัมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราก็เลยพัฒนาระบบคะแนนนะคะคือคุณค่าอาหารขึ้นอย่างง่ายที่คุณครูหรือผู้ใช้นะคะเราเลือกสำรับอาหารต่างๆเนี่ยจะมีคุณค่าอาหารแสดงเป็นลักษณะคะแนนในโรงเรียนจะต้องมีการจัดนมโรงเรียนเสมอฉะนั้นเราก็จะมีการเลือกนมเข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าคุณค่านมและอาหารที่เราจัดเป็นไงนะคะกับข้าวทานกับข้าวนะคะเราก็เลือกข้าวเข้ามาเลยค่ะว่าแกงจืดนี้จะทานกับข้าวสวยสัก2 ทัพพีครึ่งซึ่งเป็นข้อแนะนำสำหรับเด็กประถมกรณีนี้เราจะเห็นว่า วิตามินซียังแสดงตัวสีแดงซึ่งเราจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นแดงง่ายว่าตัวนี้ยังต้องการปรับปรุงนะคะเราก็จะพบว่าเรายังมีสิทธิ์จะเลือกขนมหรือผลไม้เข้ามากรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ขนมหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะอีกอย่างน้อยสัก2คะแนนเช่นเราลองเลือกส้มเขียวหวานครึ่งผลตอนนี้เราก็จะเห็นว่าวิตามินซีไม่ติดตัวแดงอีกแล้วนะคะ
1: หลังจากจัดเมนูอาหารเสร็จแล้วเรายังสามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch คำนวณหาค่าวัตถุดิบและหาค่าเฉลี่ยต่อคนเพื่อจัดสรรไม่ให้เกินงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเมนูอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนได้อีกด้วยส่วนบางคนที่ไม่อยากจัดเมนูอาหารด้วยตัวเองก็สามารถไปเลือกเมนูอาหารในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วโดยสถาบันโภชนาการและเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆที่แบ่งปันไว
2: ้ในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของโปรแกรมทางด้านสนับสนุนโภชนาการเนี่ยจะเห็นว่าในหลักการของโปรแกรมไทยสกูลันเมื่อสามารถช่วยให้เราจัดอาหารสำหรับนักเรียนได้นะคะเราก็จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่ต้องจัดบริการอาหารสำหรับวัยอื่นๆใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ต้องจัดบริการสำหรับคนไข้ซึ่งเราก็ยังจะไม่มีนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัดสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เขาปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการสร้างฐานข้อมูลเฉพาะในแต่ละกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: คุณเคยทราบไหมว่าอาหารเหล่านี้มีภัยมืดที่คุณคาดไม่ถึงอะไรที่อยู่ข้างในภาชนะเหล่านั้นแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร
0: ที่เห็นอยู่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทรูปแบบคืออาจจะอยู่ในกระป๋องนะครับอยู่ในขวดแก้วหรือแม้กระทั่งอยู่ในปี๊บการที่อาหารต้องเก็บนานเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่มีการไล่ออกซิเจนหรืออากาศออกจากอาหารเนี่ยก็จะทำให้อาหารนั้นอายุการเก็บสั้นลงเพราะเนื่องจากออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับอาหารวิธีการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นกระป๋องเหล่านี้จะเห็นว่าฝากระป๋องมันจะโค้งลงเห็นไหมฮะมันจะโค้งลงเงี้ยก็แสดงว่าข้างในไม่มีอากาศเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับหรือตัวปี๊บเองก็จะโค้งเว้าลงแบบนี้ก็คือไม่มีอากาศนั่นเองนะครับเหมือนกันที่เราสร้างสภาวะที่ไม่มีอากาศเราก็สร้างความเสี่ยงในเรื่องอันตรายของอาหารที่เกิดขึ้นละนะฮะในสภาวะที่ไม่มีอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสปอร์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ของมันต่อนะฮะสปอร์ของเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าCostidium botulinumมันจะติดอยู่ตามวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ผลิตอาหารนี่แหละนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยในสภาวะที่ไม่มีอากาศและสภาวะที่ไม่เป็นกรดพอก็คือไม่เปรี้ยวพอนั่นเองมันจะงอกพอมันงอกเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสารพิษสารพิษนี่เรียกว่าBotulinum toxinนั่นเองนะฮะสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมากตามทฤษฎีเนี่ย1หยดในฆ่าคนได้ตั้ง 5,000 คนในสงครามเนี่ยคนจะใช้เป็นอาวุธชีวภาพด้วยซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถือรุนแรงมากเหตุการณ์ที่เกิดที่น่าสลดใจมากก็คือที่เกิดที่จังหวัดน่านหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาหน่อไม้ปีไปกินโดยที่ไม่ได้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยที่มีผลต่อระบบประสาททําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายก็จะไม่สามารถหายใจได้นะครับช่วงนั้นเราจะต้องสั่งสารต้านพิษนะฮะหรือเป็นเรียกอันไทท็อกซินเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคนป่วยเกือบ200คนนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่สุดในโลกเราใช้เงินประมาณ50กว่าล้านบาทเพื่อรักษาคน200คนภายใน7วันแค่นั้นเอง
1: ได้เห็นถึงความอันตรายและน่ากลัวของเชื้อCostidium botulinumแล้วอาจารย์วิสิทธิ์จะมาแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกอาหารกระป๋องและขวดแก้วว่าควรเลือกซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
0: เทคนิคง่ายๆอันที่1ก็คือว่าเราจะต้องฆ่าสปอร์ให้ตายให้หมดตัวสปอร์ต้องได้รับความร้อนอย่างน้อย 121.1 องศาเซลเซียสนะฮะเป็นเวลาประมาณ 3-4 นาทีมันอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องโรงงานที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะมีนะครับเวลาเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเราเห็นภาพว่าโรงอาหารบางอย่างที่ทําจากโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีการว่าจะต้องมีเลขอย.ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีชัดเจนขนาดเดียวกันตามกฎหมายในอย.ต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันอาจจะทําให้สภาพของอาหารเนี่ยเสียไปยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะถ้าเราให้ความร้อนเป็น100องศามากกว่า100องศาขึ้นไปนานๆเนี่ยคงไม่เป็นเนื้อผลไม้ละจะกลายเป็นน้ำผลไม้ไปละนะฮะในสภาพอย่างนั้นเนี่ย เราไม่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโดยการทำลายสปอร์ได้ละมันวิธีการอีกแบบนึงที่เขานิยมใช้คือการเติมกรดเข้าไปถ้าค่า pH คือความเป็นกรดนั่นเองนะฮะถ้า pH ต่ำก็หมายความเป็นกรดสูงนั่นแหละถ้าค่า pH ของอาหารเนี่ยต่ำกว่า 4.8 สปอร์ของเจ้าเชื้อคอสเซนบูทูรินัมมันจะไม่งอกพอไม่งอกเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สร้างสารพิษวิธีการเหล่านั้นก็เรียกว่าวิธีการปรับกรดซึ่งอาหารเนี่ยเราจะเลือกชนิดของอาหารที่สามารถเติมกรดแล้วรสชาติเป็นที่ยอมรับได้อย่างเช่นเงาะที่มีไส้สับปะรดสับปะรดก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเงาะนี่มีเปรี้ยวอีกนิดนึงคนก็ยังยอมรับรสชาติได้มีอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราควบคุมการเจริญเติบโตของสปอร์หรือการเติบโตของเชื้อคอสเซนบูทูรินัมโดยการลดความชื้นนะฮะอาหารพวกนี้ก็คืออาหารที่เราทอดกรอบนั่นเองการทอดกรอบด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิสูงเนี่ยความชื้นมันจะออกมาจากตัวอาหารและทำให้ความชื้นในอาหารลดลงถ้าความชื้นในอาหารลดลงต่ำถึงระดับหนึ่งนะฮะทางทฤษฎีบอกว่าเราดูค่าเรียกว่า water activity นะฮะถ้าค่า water activity หรือ AW เนี่ยต่ำกว่า 0.85 เนี่ยถือว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อพวกนี้ละเชื้อพวกนี้จะไม่โตละอีกกลุ่มหนึ่งคือขวดแก้วทีนี้ตัวขวดแก้วเองเนี่ยกระบวนการผลิตก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาหารไหนที่สามารถปรับกรดได้เราก็จะปรับกรดนะฮะในกลุ่มที่เราเอามาดูตรงนี้ส่วนมากจะปรับกรดได้เป็นส่วนใหญ่อย่างวุ้นตัวนี้เติมกรดไม่ได้เพราะเติมกรดคนรู้สึกว่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้อันนี้ต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำลายสปอร์มันนะครับบางอย่างอย่างเช่นเต้าเจี้ยวกับเต้าหู้ยี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีการเติมเกลือในปริมาณที่สูงในระดับหนึ่งนะฮะแต่กันใดก็ตามเนี่ยก็จะทำให้การฆ่าเชื้อเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องสูงมากเนื่องจากเราเติมเกลือเพื่อจะลดปริมาณน้ำลงไปนะครับ
1: บรรจุภัณฑ์ที่อาจารย์วิสิทธิ์แสดงให้เห็นนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตโดยโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกสุขลักษณะและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ยังมีผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มของชาวบ้านทำให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกมานั้นมีความเสี่ยงต่อเชื้อคลอสซิเดียมบูทูรินัมสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกันทำวิจัยและคิดค้นวิธีการปรับกร

0: ันให้มีขนาดเล็กลงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากหน่อไม้และยังทำให้หน่อไม้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยต้มไปเรื่อยๆจนน้ำที่ต้มมีสีเหลืองจากนั้นให้คีบหน่อไม้ขึ้นมา
1: ก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละฮะแล้วเราต้มให้เดือดนะฮะแล้วก็มีการเติมกรดมะนาวลงไปหรือกรดซิตริกลงไปนั่นเองปริมาณที่เราเคยวิจัยเนี่ยก็คือว่าจะเติมไปประมาณ 0.65% นะฮะก็หมายความว่าถ้ามีน้ำเปล่าเนี่ย 100cc เนี่ยนะฮะเราก็จะเติมไอ้นี่ไปประมาณ 0.65 กรัมกรดซิตริกนี่คือเล็กกว่ากรดมะนาวเนี่ยฮะเราใส่เข้าไปเพื่อจะปรับให้ค่า pH เนี่ยได้ตามที่เราต้องการค่า pH จะได้ตามต้องการเมื่อไหร่ก็เมื่อที่ว่าเวลาเราเอาน้ำที่มีกรดซิตริกแล้วผสมกับหน่อไม้นะฮะในปีแล้วเนี่ยผสมกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย pH มันจะต้องต่ำกว่าค่า 4.6 การที่เราพยายามจะใช้ค่า pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เนี่ยเพื่อจะกดนะฮะไม่ใช่สปอร์ของคอสเซียนบุตริน้ำมันงอกได้นะครับโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือ 4.8 นะฮะมันจะไม่งอกเราก็เผื่อไว้2จุดคือเป็น 4.6 นะฮะ
0: ก่อนนำหน่อไม้มาบรรจุต้องมีการทดสอบค่า pH ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยนำหน่อไม้ที่ต้มแล้วกับน้ำที่มีการเติมกรดมาปั่นเข้าด้วยกันและทำการทดสอบด้วยเครื่อง pH meter หากได้ค่า pH ต่ำกว่า 4.6 แล้วก็นำหน่อไม้ที่ต้มและน้ำปรุงที่เติมกรดมาบรรจุลงปี๊บ
1: ภาชนะที่เราใช้บรรจุหน่อไม้ปี๊บนะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นภาชนะที่เราถือว่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะเนื่องจากเป็นภาชนะใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเปลวไฟที่มีการไปต้มบนไฟโดยตรงเงี้ยนั่นถือว่าผิดกฎหมายขณะเดียวกันตรงฝาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นฝาแบบนี้ซึ่งฝาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีแต่ใช้เครื่องที่ปิดแบบนี้นะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยจะใช้ปิดผนึกฝาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับปิ๊บอย่างนี้และเครื่องบรรจุแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายเราก็พยายามวิจัยหาทางออกให้แบบหนึ่งนะครับก็คือว่าจะใช้ปี๊บแบบนี้เป็นปี๊บภายนอกแต่ขณะเดียวกันภายในเนี่ยใช้ถุงพลาสติกที่ทนร้อนแบบหนานะครับใช้บรรจุตัวหน่อไม้แล้วก็น้ำปรุงนะฮะและขณะเดียวกันมีฝาปิดเหมือนกันแต่ฝาปิดเนี่ยปิดเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้ถุงพลาสติกมันแตกแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ต้องป้องกันอากาศเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ว่าเราคิดว่าเอามาทดแทนในกรณีของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนน้อยขณะนี้เขาจะแผ่ถุงเข้าไปในปี๊บนะฮะเพื่อจะให้เต็มพื้นที่ของปี๊บนะครับถุงพลาสติกที่เราใช้นี่นะครับกันความร้อนได้ประมาณ110องศานะฮะซึ่งอุณหภูมินี้สูงกว่าน้ำเดือดอยู่แล้วนะฮะก็ทำให้มันสามารถทนความร้อนของน้ำที่เราจะใส่เข้าไปได้นะครับเราจะเทน้ำปรุงที่ร้อนนี่นะฮะจนท่วมหน่อไม้นะฮะเพื่อให้หน่อไม้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำปรุงก็ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับอากาศขณะเดียวกันเนี่ยการที่น้ำปรุงท่วมหน่อไม้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ความเป็นกรดจะถูกปรับเมื่อน้ำปรุงเนี่ยแช่อยู่ในหน่อไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอเราเทเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยประมาณ65องศาเซลเซียสนะฮะจะเป็นอุณหภูมิที่เราใช้ค่าพวกเซลล์ของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำลายมันจะทำให้หน่อไม้เน่าเสียได้นะครับเวลาแม่ค้านะฮะเอาไปจำหน่ายนะครับเขาก็จะเปิดถุงพลาสติกเนี่ยตัดถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยใส่ในกระมังแล้วก็ตามจำหน่ายไปตัวถุงพลาสติกเนี่ยก็ทิ้งไปนะครับแต่ตัวปี๊บเนี่ยยังใช้ได้ไปส่งคืนให้ผู้ที่ผลิตหน่อไม้นะครับเพื่อจะเอามาใช้ต่อไปได้มันต้นทุนเลยครับปี๊บก็จะประหยัดลงนะครับขณะเดียวกันตัวถุงพลาสติกเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหน่อไม้ปี๊บที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้โดยที่สามารถยังผลิตหน่อไม้ที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีสารพิษจากตะกั่วมาปนเปื้อนนะครับแล้วก็ยังปรับกรดได้ด้วยนะครับ
0: เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดื่มนมเพราะว่านมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมอันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
1: ถ้าเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นมคร่าวๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นนมที่เรียกว่าโฮลมิลค์ภาษาอังกฤษเรียกว่าโฮลมิลค์หรือนมที่เต็มไขมันนะครับก็คือ

0: จะเป็นนมที่มีปริมาณไขมันเนี่ยใกล้เคียงกับนมธรรมชาติมากเลยขณะเดียวกันปริมาณโปรตีนและแคลเซียมก็เหมือนนมสดจริงๆอีกอันนึงก็คือเป็นนมที่เราลดไขมันลงมาหน่อยนึงเราเรียกนมพร่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องระวังในเรื่องของการกินพลาเกินไปกินไขมันมากเกินไปก็จะเป็นตัวนี้อีกชนิดนึงคือนมขาดมันเนยนะครับนมขาดมันเนยนี่จะมีไขมัน 0% ในแง่สุขภาพคนที่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักมากเกินไปหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะในแง่ผลสู่สุขภาพอันนี้ก็จะดีกว่าอันนี้อีกกลุ่มนึงก็คือคนบางคนเนี่ยไม่สามารถกินนมที่ไม่เติมอะไรได้เนื่องจากรสชาติมันจะไม่อร่อยนะก็มีการเติมน้ำตาลการเติมน้ำตาลทำให้คุณค่าของตัวนมหายไปเนื่องจากน้ำตาลไปแทนที่เนื้อนมเวลาซื้อต้องดูฉลากว่ามีส่วนประกอบของเนื้อนมเท่าไหร่นมทั้ง 3-4 ชนิดที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่กินน้ำตาลแลคโตสแล้วแพ้ก็คือว่ากินน้ำตาลแลคโตสแล้วท้องเสียว่างั้นเถอะนะฮะกินไม่ได้เขาก็เลยมาเลือกกินบางกลุ่มนมกลุ่มอื่นแทนประเภทโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนี่ก็คือเป็นนมเปรี้ยวนั่นเองการทำนมเปรี้ยวเนี่ยเราจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นกรดทำให้นมนั้นมีรสเปรี้ยวคนที่กินนมชนิดนี้ก็จะไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องเสียผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่เรียกเป็นผลิตภัณฑ์นมก็คือแต่คนไทยจะเรียกว่านมถั่วเหลืองข้อดีของนมถั่วเหลืองคือมีโปรตีนในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันใกล้เคียงกับนมแต่ปัญหาคือโปรตีนในนมถั่วเหลืองเนี่ยคุณภาพจะสู้ในนมโคไม่ได้ในนมถั่วเหลืองก็จะไม่มีแคลเซียมด้วยผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงนะฮะคือนมข้นหวานนะซึ่งไม่อยากจะเรียกว่านมเพราะจริงๆมันมีเนื้อนมอยู่ในระดับนึงแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องมาเจือจางน้ำอีกตั้ง5เท่าเพื่อให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นสารอาหารของในนมเองก็จะหายไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราทานนมข้นหวานเองเนี่ยเราจะได้แต่รสชาติที่อร่อยนะฮะแต่คุณค่าทางโภชนาการจะไม่มีมันเราจะมาใช้แทนนมไม่ได
1: ้นมพวกนี้คือนมทั่วไปในท้องตลาดแต่ยังมีนมอีกกลุ่มหนึ่งที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมที่มีในท้องตลาดได้อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราเรียกนมชนิดนี้ว่านมแลคโตส
2: 0% ที่รู้ว่าแพ้น้ำตาลในนมนะคะก็น่าจะสักประมาณวัยรุ่นตอนปลายอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดื่มนมมาอยู่แล้วแล้วก็หยุดดื่มไปพอกลับมาดื่มอีกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับแน่นๆท้องไม่ค่อยสบายท้องมีอะไรโครกคลากอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือถ้าดื่มเยอะเนี่ยท้องเสียเลยเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแพ้นมแต่พอหยุดไม่ดื่มนมอ่ะมันก็อาการก็หายไปพอกลับมาดื่มอีกก็เป็นอีกก็เลยรู้ว่าเราแพ้นม
0: หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าแพ้นมนะครับจริงๆแพ้นมเนี่ยในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือการแพ้โปรตีนในนมนะซึ่งคนที่แพ้โปรตีนในนมเนี่ยเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการข้างเคียงเยอะแยะเลยเช่นอาจจะเกิดผื่นที่ผิวหนังหรืออาการเจ็บป่วยอย่างอื่นขั้นรุนแรงบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตนะครับแต่การแพ้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือคนทั่วไปอาจจะยกแพ้น้ำตาลนมนะฮะแต่จริงๆก็คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลในนมได้ซึ่งน้ำตาลในนมเรียกว่าน้ำตาลแลคโตสร่างกายคนบางคนย่อยไม่ได้เนื่องจากขาดน้ำย่อยเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปในระบบการย่อยอาหารเนี่ยพอไปถึงลำไส้เนี่ยจุลินทรีย์มันใช้แทนพอมันย่อยเป็นน้ำตาลตัวเล็กออกมา2ตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้เป็นพลังงานจุลินทรีย์ใช้พลังงานมันก็สร้างกรดกับสร้างแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้เราท้องเสียแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะที่เห็นตรงหน้านี้คือผลิตภัณฑ์นมนะฮะที่ไม่มีแลคโตสซึ่งเราพัฒนาขึ้นที่สถาบันโภชนาการนี่เองนะฮะเพื่อสำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่สามารถบริโภคนมได้เนื่องจากไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้วิธีการทำนมแลคโตส 0% นะฮะก็เป็นวิธีการซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับแต่ก็คือจะต้องอาศัยเอนไซม์นะฮะตัวนี้เอนไซม์คือน้ำย่อยนั่นเองนะฮะเอนไซม์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำย่อยที่เขาสกัดมาจากจุลินทรีย์แลคโตสนะฮะซึ่งเป็นจุลินทรีย์กรดแลคติกนั่นเองนะฮะซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยจะย่อยน้ำตาลแลคโตสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาแลคโตสน้ำตาล2ตัวนี้เนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ก่อปัญหาที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับในการผลิตเนี่ยเราจะเติมเอนไซม์ตัวเนี้ยนะฮะลงไปในน้ำนมหลังจากนั้นแล้วจะเอาน้ำนมเนี่ยไปบ่มในตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงพอครบ20ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำตาลแลคโตสจะถูกเอนไซม์หรือน้ำย่อยเนี่ยย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลกาแลคโตสกับกลูโคสหมดละหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเราจะน้ำนมตัวนั้นเนี่ยมาให้ความร้อนอีกทีนึงนะฮะด้วยกระบวนการพาสเจอไรซ์อุณหภูมิ

0: ุมประมาณ80องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีหลังจากนั้นแล้วถึงจะเอาน้ำนมนั้นไปบรรจุใส่ภาชนะบรรจุแล้วก็ทำให้เย็นมีอายุประมาณ2สัปดาห
1: ์นมแลคโตส 0% เนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานดื่มครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเติมน้ำตาลหรือเปล่าก็ได้สอบถามกับทางสถาบันนะคะก็เขาก็บอกว่าไม่ได้มีการเติมน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมตามธรรมชาติอยู่แล้วพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการมวนท้องหรือแน่นท้องเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจที่เราจะดื่มได้ถึง2ขวดต่อวัน
2: อีกหนึ่งความลำบากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติอันเนื่องมาจากแผลของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษาแล้วอาหารแบบไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้พวกเขาพึงพอใจได้
0: ที่มาของเยลลี่โภชนาก็เนื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งในช่องปากนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารได้การที่คนไข้ไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอเนี่ยทำให้เขามีปัญหาการขาดสารอาหารนะครับก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะงั้นการที่ว่าคนไข้เหล่านี้มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังกายในการต่อสู้โรคได้รสชาติของเยลลี่โภชนานะฮะที่ทำขึ้นมาขณะนี้ที่มีสองรสชาติรสชาติของชาก็รสใช้คล้ายชาโบราณนะฮะแล้วอีกอันก็คือรสมะม่วงนะซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อมะม่วงอยู่ในนี้ด้วยนะครับลักษณะของเจลลี่โภชนานะฮะก็มีลักษณะคล้ายเต้าหู้อ่อนจะมีสารอาหารซึ่งค่อนข้างครบถ้วนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับ1กล่องนี้ก็เท่ากับอาหาร1จานนะครับซึ่งจะมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่คนไข้เนี่ยน่าจะได้รับใน1มื้อทำให้คนไข้เนี่ยสามารถได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการขณะเดียวกันเนี่ยเขาสามารถรับประทานทางปากได้ลักษณะที่เป็นเจลเนี่ยสามารถเคี้ยวนะฮะโดยไม่ทำให้เจ็บในช่องปากแต่ขณะเดียวกันเวลากลืนแล้วเนี่ยก็ทำให้กลืนได้โดยที่ไม่ติดคอนะครับ
2: ส่วนประกอบหลักๆในการทำเจลลี่โภชนาแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่1ส่วนของวุ้นก็คือแซนแทนกัมเป็นสารเพื่อใช้เพิ่มความเหนียวให้กับเจลลี่โดยทำการสกัดจากแบคทีเรียส่วนที่2คือสารอาหารคือโมโตเด็กตรินเป็นสารอาหารประเภทแป้งให้คาร์โบไฮเดรตนมผงให้สารอาหารประเภทโปรตีนและน้ำมันรำข้าวให้สารอาหารประเภทไขมันจากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกัน
0: หลังจากผสมส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการผลิตจริงๆเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะในระบบท่อซึ่งอุณหภูมิจะประมาณ140องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ45องศาเซลเซียสแล้วบรรจุใส่กล่องปลอดเชื้อนะครับซึ่งกล่องปลอดเชื้อก็มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เย็นหลังจากนั้นก็มีการเช็คคุณภาพก่อนที่จะส่งไปให้คนไข้ต่อไปนะครับ
3: ตอนที่ได้รับทานเจลลี่โภชนานี่นะคะมันก็นิ่มนิ่มแล้วก็ลื่นลงไปง่ายดีไม่ลำบากรสชาติมันก็ดีค่ะเหมือนหุ้นนิ่มนิ่มมันทานอร่อยอ่ะมันรสมันเปรี้ยวนิดๆเนี่ยไม่รสจัดจ้านเกินไปในฐานะผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณของผู้คิดหรือผลิตเจลลี่อันนี้ขึ้นมาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการช่วยผู้ป่วยที่ให้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในเรื่องของการกินและก็ทำให้ร่างกายนี้สมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนมีความสดชื่นแข็งแรง
0: ผลงานนี้เป็นผลงานที่ทางสถาบันโภชนาการร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมพระราชทานเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้เนี่ยได้เงินงบประมาณที่พูดง่ายๆพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนะฮะงั้นเราก็เลยต้องไปถวายงานให้ท่านได้ทรงทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ได้ทรงให้ข้อคิดหลายๆอย่างมาโดยเฉพาะอันที่หนึ่งคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ท่านก็บอกว่าบรรจุภัณฑ์คล้ายนมมากเพราะถ้าไปตั้งในห้างเนี่ยคนจะเขย่าเราก็จะทำให้เจลมันเสียไปก็ทรงสั่งว่าน่าจะมีรูปแบบอื่นและทรงช่วยคิดมาว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่นอนเพราะคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่นมก็จะไม่มีการเขย่าอันที่สองที่ทรงบอกว่าอาหารทั้งหลายที่ทำให้คนไข้ทานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงรสชาติให้ดีเ ราะคนไข้คือคนป่วยทางด้านจิตใจต้องช่วยเหลือเขาเพราะร่างกายเขาป่วยแล้วอันนี้คือเป็นข้อคิดที่คิดว่านักโภชนาการทั้งหลายที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ในการเป็นแนวคิดในการพัฒนานะครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาหารบำรุงครรภ์ตามไตรมาสนะคะตอนนี้หลายๆท่านที่อาจจะกำลังตั้งครรภ์หรือมีการเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เราจะมาคุยกันว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารยังไงน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่และดูแลตัวเองยังไงนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันเราก็จะดูว่าโภชนาการในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็จะแยกเป็นในแต่ละไตรมาสกันนะคะทีนี้ในเวลาที่เราตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งครรภ์ออกมาเป็น3ช่วงเวลาโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าเราตั้งท้องหรือว่าตั้งครรภ์เนี่ยประมาณ9เดือนเราจะแบ่งมาเป็นช่วงเวลาทีละ3เดือนนะคะเราก็เลยเรียกว่าไตรมาสมาในที่นี้มอม้าสระอาสอเสือแปลว่าเดือนนะคะไตรมาสคือทุกๆ3เดือนเนาะเพราะฉะนั้นใน3เดือนแรกในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยมีความต้องการสารอาหารมากแค่ไหนเอาเริ่มต้นก่อนหลายๆคนก็จะรู้ว่าถ้าเราพร้อมหรือเราเตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เนี่ยเราควรจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเลือดการเช็คว่ามีภูมิต้านทานหรือยังหรือว่าการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการรับประทานโฟเลตเนาะหลายๆท่านก็แบบให้ไปกินโฟเลตเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยมีปัญหาในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าตั้งครรภ์แล้วต้องบอกว่าในช่วง3เดือนแรกหรือว่าไตรมาสแรกเนี่ยจริงๆช่วงนั้นนะคะคุณแม่มักจะมีอาการเรื่องของการแพ้ท้องนะคะซึ่งการแพ้ท้องเนี่ยจะทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงช่วงนี้ค่ะน้ำหนักอาจจะไม่ต้องเพิ่มขึ้นเลยก็ได้หรือว่าถ้าเพิ่มก็เพิ่มนิดหน่อยอย่างมากก็ประมาณสักเต็มที่คุณหมอว่าสักประมาณไม่เกิน2โลอะค่ะพอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากมีลูกใช่ไหมคะไตรมาสแรกนี่โอ้โหโดบกันเต็มที่เลยขึ้นไปแล้ว5กิโลอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะไตรมาสหลังๆน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอหลังคลอดไปแล้วเนี่ยน้ำหนักลูกออกไป3โลที่เหลืออยู่กับคุณแม่อีก20อะไรแบบนี้เนื่องจากว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะก็จำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินน้อยเกินไปก็อาจจะมีผลกับเด็กกินมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงระยะเวลาที่เราตั้งครรภ์อยู่9เดือนเนี่ยน้ำหนักมันควรจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าให้คิดกันหลายคนก็บอกฉันก็ขึ้นแบบได้ยินข่าวโน่นนี่นั่นบอก10โล20โลอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วน้ำหนักที่เหมาะสมในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก11ถึง15กิโลอันนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นก่อนการตั้งครรภ์ไม่อ้วนไม่ผอมคือน้ำหนักปกตินะคะถ้าคนเริ่มต้นก่อนที่จะท้องเนี่ยเขาผอมมากหรือเขาผอมเขาสามารถจะเพิ่มน้ำหนักในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยได้ถึง15กิโลนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ้วนอยู่แล้วแล้วมาตั้งครรภ์อันนี้เราจะให้เขาควบคุมน้ำหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ9ถึง11กิโลคือไม่ให้เยอะกว่านี้ในระหว่างการตั้งครรภ์เพราะถ้ามากกว่านี้นี่มันอาจจะส่งผลเสียและมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ได้อันนี้คือมองในภาพรวมว่าถ้าสมมติเราตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักเราควรจะขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ในแต่ละไตรมาสเนี่ยการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักก็ไม่เท่ากันเรามาดูกันที่ไตรมาสแรกก่อนนะคะในไตรมาสแรกเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1-3 กิโลเท่านั้นเองไม่เยอะเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายเรามีเรื่องของการแพ้ท้องนะคะจะมีคลื่นไส้อาเจียนจริงๆสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าในไตรมาสแรกคือในกรณีที่เรากินอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเรากินอะไรไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นอันตรายกับเด็กนะคะอันนี้จะจำเป็นที่จะต้องมีการให้สารอาหารหรือว่าให้น้ำเกลือถามว่ารู้ได้ยังไงคือถ้าเราอ้วกมากๆแล้วเรากินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณหมอจะมีการตรวจปัสสาวะพอตรวจปัสสาวะเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่าคีโตนขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราไม่มีสารอาหารแล้วร่างกายเราสลายเอาไขมันมาใช้จนเต็มที่ละนะคะแบบนี้ค่ะคุณหมอก็จะให้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลือ นะคะในส่วนของยาที่จะช่วยเรื่องของการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากก็ทานได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะมีการให้เป็นพวกวิตามิน B6นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดอาการขึ้นไส้อาเจียนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ได้ถามว่าอาหารมีอาหารอะไรบ้างที่มี B6 นะคะก็จะมีพวกกล้วยพวกนมนะคะพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะคะหรือว่าพวกของธัญพืชอะไรพวกนี้ก็จะมี B6เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เป็นอาหารกลุ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นมากจริงๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยานะคะแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์แล้วกันเนาะแต่จริงๆกลุ่มคนท้องเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีความกังวลค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ค่อยจะกล้าซื้อยากินเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สำหรับไตรมาสแรกนะคะในกรณีของหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการแพ้ท้องในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะแนะนำว่าให้แบ่งมื้อรับประทานเป็นอาหารที่น้อยๆแล้วก็กินบ่อยๆนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงพวกของเครื่องเทศเยอะๆเพราะว่าจะทำให้มีกลิ่นรสที่ค่อนข้างฉุนแล้วอาจจะทำให้กระตุ้นให้เรื่องของการแพ้ท้องเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจัดนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นไส้ร่วมด้วยค่ะพอเข้ามาสู่ไตรมาสที่2เนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยก็จะเริ่มหายไปละนะคะซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนพอเข้าสู่ไตรมาสที่2เนี่ยเด็กในท้องก็จะเริ่มโตขึ้นพอเด็กโตขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องการสารอาหารที่มากขึ้นตอนนี้คุณแม่จำเป็นต้องกินอาหารเพิ่มขึ้นละนะคะเพิ่มเท่าไหร่จากปกติที่เคยทานอยู่เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ300แคลอรี่ต่อวันนะคะถามว่าช่วงนี้น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสักสัปดาห์ละครึ่งกิโลเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่ะการเจริญเติบโตของเด็กเขาต้องการสารอาหารมากขึ้นคุณแม่ต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะถ้าสมมุติมันไม่เพียงพอสิ่งที่เขาทำคือเด็กเขาจะมาเอาของคุณแม่ไปใช้สังเกตว่าตอนนี้ค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องฟันผุละถ้าเกิดกินแคลเซียมไม่พอเพราะว่าเด็กเขาต้องมีการสร้างเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ฟันแคลเซียมก็ได้จากอะไรบ้างพวกของเต้าหู้นะคะถั่วเหลืองนะคะผักใบเขียวงาปลาตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จะให้พวกแคลเซียมนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเลือกดื่มนมทีนี้มันจะมีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของแคลเซียมหลายคนก็จะทานเป็นนมจริงๆทานเป็นนมไม่ได้มีปัญหานะคะถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องเป็นนมเสริมแคลเซียมจริงๆแล้วนมทั่วไปก็จะมีแคลเซียมในระดับหนึ่งประมาณสัก300มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าการที่เสริมแคลเซียมหมายความว่าเรากินน้อยแต่เราได้แคลเซียมมากขึ้นถามว่ากินนมเยอะๆดีไหมมันก็จะมีข้อมูลอย่างนี้ค่ะในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์ถ้าเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะกินนมแล้วไม่แนะนำว่าให้กินนมเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าในอนาคตเด็กมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการแพ้นมแต่ถ้าสมมุติคุณแม่กินนมอยู่แล้วกินได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะฉันไม่กินนมฉันจะกินนมได้ไหมกินได้ค่ะแต่ไม่ต้องกินทีเดียวแบบหักโหมทีละสักแบบ 2-3 แก้วอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่อยากจะทานนมที่เป็นนมวัวก็อาจจะเลือกแหล่งของแคลเซียมจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะงาปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือจะเป็นผักใบเขียวก็ได้ค่ะอันที่2ธาตุเหล็กค่ะคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของธาตุเหล็กลดลงเพราะว่าเด็กเขาต้องสร้างเม็ดเลือดนะคะคุณแม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องซีดธาตุเหล็กอยู่ในไหนธาตุเหล็กในเครื่องในในตับใช่ไหมคะเนื้อแดงนะคะแล้วก็จะมีผักสีเขียวเข้มๆอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กในช่วงแรกเราจะไม่แนะนำให้กินพวกของซัพพลิเมนต์หรือว่าพวกของวิตามินหรือแร่ธาตุเสริมเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยถ้าเกิดไปแนะนำให้กินพวกของธาตุเหล็กในช่วงแรก

0: อาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้นี่มันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็จะทำให้กระตุ้นให้มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันถัดมาค่ะคุณแม่ควรจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วต่อวันนะคะคุณแม่อาจจะมีปัญหาจริงๆเพราะว่าเวลาที่มดลูกมันโตขึ้นเนี่ยจะทำให้ไปกดทับตัวของกระเพาะปัสสาวะและทำให้ฉี่บ่อยแต่ว่าตรงนี้คุณแม่จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะในส่วนของอาหารที่มีโปรตีนนะคะคุณแม่ก็จำเป็นที่จะต้องได้โปรตีนสูงขึ้นเพื่อจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของลูกด้วยนะคะที่จะให้โปรตีนก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วใช่ไหมคะทีนี้หลายๆท่านก็จะชอบบอกว่าเออกินปลาสิทีนี้ปลาเนี่ยนอกจากจะเป็นโปรตีนที่ดีย่อยง่ายแล้วเนี่ยในปลาเองก็จะมีกรดไขมันชนิดนึงที่เรียกว่าโอเมก้า3นะคะหลายๆคนก็พยายามที่จะกินปลาให้เยอะขึ้นมีข้อควรระวังอยู่ 2-3 อย่างค่ะอันแรกคือกินปลาได้นะคะแต่ว่าถ้าไปซื้อเป็นพวกของแคปซูลที่เป็นกรดไขมันที่เป็นโอเมก้า3เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหน่อยโดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ในช่วงแรกเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยภายในช่วง3เดือนแรกเนี่ยการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้ทีนี้กรดไขมันโอเมก้า3อะค่ะมันจะทำให้เลือดมันใสมันจางนะคะละลายลิ่มเลือดเหมือนกับคุณสมบัติเหมือนแอสไพรินเพราะฉะนั้นโอกาสเลือดออกมีหลายๆท่านก็จะไม่แนะนำให้ไปกินพวกของน้ำมันปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของไตรมาสแรกอันที่สองถ้าเราจะเลือกอาหารที่เป็นปลาเราอาจจะต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงคือโดยทั่วไปเราจะบอกว่าเราให้กินปลาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะกินปลาแนะนำว่าควรจะกินให้หลากหลายเหตุผลเพราะบางคนอยากได้โอเมก้า3เลิกกินปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยเราก็ไปซื้อมากินแล้วกินเยอะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือสารปนเปื้อนที่ติดมากับปลานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกของสารปรอทแคดเมียมอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกับเรื่องของสมองของเด็กได้อะค่ะดังนั้นเนี่ยในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์นะคะเราจะแนะนำว่าให้กินปลาเนี่ยประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ในที่นี้เนี่ยก็คือ1ครั้งเนี่ยเรากินประมาณเท่ากับ1ฝ่ามือนะคะอันนี้ก็คือ1ส่วนแล้วก็ให้กินอยู่ที่ประมาณสัก1หรือ2ส่วนต่อสัปดาห์เพื่อจะให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอมีโอเมก้า3ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยป้องกันไม่ให้ได้รับพวกของสารปรอทที่มันมากเกินไปที่อาจจะปนเปื้อนมากับปลานอกจากนี้เราอาจจะเลือกปลาที่ไม่ใช่เป็นพวกปลาทะเลกินปลาน้ำจืดร่วมด้วยได้ค่ะให้กินให้หลากหลายแล้วก็พวกของโฟเลตโฟเลตอันนี้สำคัญจริงๆต้องบอกว่าโฟเลตสำคัญมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ละจนกระทั่งตอนช่วงไตรมาสที่2เนี่ยโฟเลตสำคัญในเรื่องของการสร้างในระบบประสาทของเด็กตัวโฟเลตเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็เรื่องของระบบประสาทของเด็กที่ผิดปกติได้นะคะที่เราเรียกว่าเป็น neural tube defectนะคะถามว่ามีอยู่ในไหนในผักใบเขียวนะคะในนมก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของเครื่องในนะคะอาจจะเป็นพวกของตับพวกนี้ก็จะมีพวกของธาตุเหล็กแล้วก็มีโฟเลตอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติมันป้องกันได้การกินโฟเลตเข้าไปแล้วจะทำให้ความเสี่ยงตรงนี้ลดลงแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครมีแพลนที่จะตั้งท้องก็ควรจะทานโฟเลตไปเลยแล้วก็จะเป็นไอโอดีนขาดไอโอดีนคุณแม่ขาลูกจะเกิดมามีปัญหาเรื่องของไทรอยหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องของที่เขาเรียกว่าโรคได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาของลูกก็จำเป็นเนาะไอโอดีนเอามาจากไหนอันที่หนึ่งเกลือที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเกลือที่ผสมไอโอดีนอยู่แล้วก็โอเคอันที่สองก็มาจากพวกของอาหารทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะได้ไอโอดีนนะคะในส่วนของข้าวแป้งเองเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่ากินได้แต่ว่าให้จำกัดในส่วนที่เป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เริ่มต้นก่อนตั้งครรภ์เนี่ยอ้วนอยู่แล้วมีประวัติครอบครัวเบาหวานหรือว่าน้ำหนักขึ้นเร็วอันนี้ต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยนะคะทีนี้เราก็คุยกันแล้วเรื่องของอาหารทีนี้คุณแม่หลายคนพอไม่แพ้นะคะไม่แพ้ท้องแล้วเนี่ยก็เพิ่มกินเยอะขึ้นเวลาทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมากเกินไปหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอ้วนอยู่แล้วนะคะให้ระวังด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ดังนั้นสิ่งที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือต้องระวังก็คือพวกน้ำหวานหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นปริมาณมากนะคะแล้วก็อาจจะมีการตรวจเรื่องของน้ำตาลในระหว่างนี้นะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะถ้ามีเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลเสียกับเด็กอาจจะต้องมีการฉีดยาเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเราคุมอาหารเราก่อนนะคะให้น้ำหนักเนี่ยขึ้นตามเกณฑ์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่เหมาะสมไม่เลือกอาหารที่มันมีน้ำตาลสูงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางนึงที่จะช่วยป้องกันเรื่องของเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะในกรณีที่เรามีเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยเขาจะได้รับน้ำตาลจากตัวคุณแม่ เด็กก็จะตัวโตเพราะฉะนั้นถามว่าโอ๊ยเด็กตัวโตก็ดีสิฉันอยากให้ลูกฉันตัวโตประเด็นก็คือว่าเด็กตัวโตเวลาจะคลอดก็จะคลอดยากอันที่สองพอคลอดปั๊บเด็กเนี่ยเขาจะต้องมาใช้ระบบไหลเวียนของตัวเขาเองละจากเดิมที่เขาได้รับจากคุณแม่เพราะฉะนั้นจากเดิมเด็กที่เคยได้รับน้ำตาลสูงๆพอตัดสายสะดือปั๊บหมายถึงว่าระดับน้ำตาลในเลือดเขาไม่พอเด็กก็จะน้ำตาลตกก็อาจจะมีปัญหากับเด็กได้อันนี้คือสิ่งที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องการทำให้น้ำหนักของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะแล้วเราก็เข้ามาสู่ในไตรมาสที่3แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าการตั้งครรภ์ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะพอมาถึงไตรมาสที่3เนี่ยลักษณะของอาหารเสริมหรือว่าลักษณะของวิตามินและเกลือแร่เสริมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะคะน้ำหนักตัวจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นและตามน้ำหนักเด็กที่โตขึ้นช่วงนี้นี่เราต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก400แคลอรี่ต่อวันละนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ว่าน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละรอบที่เราไปตรวจครรภ์เนี่ยเขาก็อาจจะให้เราสังเกตนิดนึงว่าขาเราจะเริ่มบวมแล้วยังคุณแม่จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าพอเข้าสู่ไตรมาสที่3ปั๊บเนี่ยพอครรภ์มันสูงขึ้นโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลากินเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนกินเข้าไปนิดนึงก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแน่นมันรู้สึกเหมือนกับมีกรดไหลขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องแบ่งมื้อกินแล้วค่ะกินน้อยๆกินบ่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังมากขึ้นคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของขาบวมเวลาขาบวมนี่ต้องระวังนิดนึงค่ะเวลาไปตรวจเขาจะต้องตรวจดูปัสสาวะด้วยถ้าสมมุติว่าตรวจปัสสาวะแล้วมีโปรตีนขึ้นมาหรือคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีเครื่องวัดความดันแล้วความดันสูงอันนี้ต้องระวังนะคะความดันสูงมีโปรตีนขึ้นขาบวมอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะมีภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งอันนี้ต้องรีบไปเจอคุณหมอละนะคะก็ในกรณีที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษนะคะก็คือภาวะความดันสูงในคุณแม่ทีนี้พอเวลาความดันสูงมากๆเนี่ยก็จะมีโปรตีนไข่ขาวรั่วขาบวมได้อันนี้ก็จะตรวจได้นะคะทุกๆครั้งที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะขอตรวจปัสสาวะเพื่อจะเช็คพวกนี้แล้วก็วัดความดันนะคะถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีตามัวนะคะหรือว่ารุนแรงจริงๆบางคนเนี่ยถึงขนาดชักได้เลยนะคะส่วนลูกเนี่ยสุขภาพของลูกในท้องเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กสุขภาพไม่ดีเวลาเด็กสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในท้องได้ละนะคะก็อาจจะทำให้มีการคลอดก่อนกำหนดนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะจำเป็นที่ต้องหยุดการตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในท้องเนี่ยเด็กอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าต้องรีบเอาเด็กออกมาแล้วมาเลี้ยงข้างนอกนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากให้เจอถามว่าจะต้องทำยังไง1ติดตามระวังแล้วก็ถ้าสมมติว่าเจอก็รีบรักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโดยสรุปนะคะก็คือเวลาที่เราตั้งครรภ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่เด็กคลอดอะค่ะอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเด็กตัวโตเกินกว่า4กิโลถ้าใครคลอดเด็กแล้วลูกเกิดมาเนี่ยหนักเกิน4กิโลอันนี้ต้องมาเช็คแล้วล่ะค่ะว่าคุณแม่จะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะอันที่2ก็คือถ้าเกิดลูกอยู่ในระดับประมาณนี้ก็ต้องนึกภาพว่าอุ๊ยน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยตอนนี้อยู่กับแม่ต่อให้เอารกออกไปน้ำคร่ำออกไปจริงๆก็ไม่กี่กิโลนะคะดังนั้นในแง่ของการตั้งครรภ์น้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ประมาณ11กิโลสำหรับคนที่ก่อนตั้งครรภ์น้ำหนักปกติถ้าผอมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เพิ่มได้มากกว่านี้ถ้าอ้วนต้องร้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณสัก 9-13 กิโลนะคะ11ตรงกลางสำหรับคนที่น้ำหนักปกติคนอ้วนเพิ่มประมาณสัก9โลคนผอมเพิ่มได้13โลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงก็คือท้องแฝดนะคะหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะท้องแฝดด้วยเรื่องของเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าใช้วิวัฒนาการทางการแพทย์แล้วทำให้มีการตั้งครรภ์แฝดเพิ่มขึ้นในคนที่ท้องแฝดเนี่ยจริงๆเราอนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักได้มากกว่าท้องปกติหรือว่าท้องเดี่ยวนะคะท้องเดี่ยวเพิ่มได้11โลอย่างเงี้ยท้องแฝดอาจจะได้ถึงเกือบ20โลนะคะแต่ว่าเวลาที่เพิ่มไปถึง20โลนี่ต้องบอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในคนที่ตั้งครรภ์แฝดเนี่ยจะมีมากกว่าคนที่ตั้งครรภ์ปกติเพราะฉันบอกว่าคนว่าจะพูดว่าโอ้ยดีจังเลยท้องแฝดคลอดทีเดียวได้ลูก2คนต้องบอกว่าอันตรายกับสุขภาพของคุณแม่และลูกเนี่ยมากกว่าท้องเดียวอันที่2คือหลังคลอดไปแล้วเนี่ยการดูแลก็จะลำบากมากขึ้นเหมือนกันค่ะอ นอกเหนือจากการที่เราจะเลือกว่าเราจะกินอาหารชนิดไหนแล้วเนี่ยการปรุงอาหารก็สำคัญนะคะไม่ใช่แค่คนท้องค่ะคนทั่วไปก็ตามควรจะเลือกอาหารที่สุกสะอาดนะคะแล้วก็ใหม่ในการที่จะเอามาปรุงอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่เป็นอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารหมักดองนะคะทีนี้ตรงนี้นี่ถามว่าช่วยอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอาหารที่เรากินเนี่ยมันไม่สุกไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อนมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าท้องเสียจะทำให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของการขาดน้ำเสียน้ำเสียเกลือแร่หรืออาจจะมีอันตรายกับเด็กได้อะค่ะอันนี้ก็เลยทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าในคนท้องควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะนอกเหนือจากอาหารที่เราแนะนำให้กินแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราห้ามกินอะไรอันนี้ก็จะพูดไปบ้างแล้วก็คือข้อแรกเราจะห้ามพวกที่เป็นน้ำตาลเยอะๆเมื่อกี้บอกไปละว่าเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะพวกของไขมันเยอะๆไขมันเยอะนี่นอกเหนือจากเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องเมื่อสักครู่เนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากพออายุครรภ์มากขึ้นนะคะในท้องเราเนี่ยมันมีเด็กอยู่การบีบตัวหรืออะไรของลำไส้ก็จะลำบากนะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของท้องอืดมีเรื่องของกรดไหลย้อนได้ง่ายอยู่แล้วการที่เรากินอาหารที่มีไขมันมากอะค่ะการบีบตัวของลำไส้จะทำได้ช้าลงโอกาสที่จะเกิดท้องอืดจะยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารไขมันมากจะทำให้คุณแม่มีโอกาสท้องอืดมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มอาหารรสจัดซึ่งอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่พอตั้งครรภ์เยอะขึ้นไตรมาสสูงๆมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของกรดไหลย้อนก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะคำถามยอดฮิตของคุณแม่นะคะก็จะมีอยู่2 3อย่างอันแรกคือจะไปปาร์ตี้ได้ไหมจะกินแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าอันที่2ก็คือจะยังกินชากาแฟได้ไหมนะคะแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะคะอันที่2เนี่ยในส่วนของชากาแฟนะคะชากาแฟเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีข้อเสียยังไงมันมีข้อมูลค่ะว่าคาเฟอีนอาจจะมีผลกระทบทำให้มีผลกระทบกับเด็กอย่างเช่นสมมติในช่วงไตรมาสแรกหรือว่าในช่วงไตรมาสแรกอาจจะทำให้มีการแท้งหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดชอบมากจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่ที่อยากจะตั้งครรภ์หรืออยากมีลูกเนี่ยก็พยายามหยุดเองอยู่แล้วแหละที่เห็นนะคะแต่ถ้าหยุดไม่ได้จริงๆเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะเลี่ยงโดยการที่จะไปกินเครื่องดื่มที่มันเป็นดีคาเฟอีนหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยอันนี้ก็มีได้เหมือนกันนะคะถามว่าจำเป็นที่จะต้องหยุดเลยไหมจริงๆข้อมูลหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะยังพอทานได้แต่ว่าในปริมาณที่น้อยเช่นประมาณสัก1แก้วนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นพวกของดีเคฟอย่างนี้เป็นต้นค่ะสรุปแล้วจริงๆแล้วอาหารกับการตั้งครรภ์นี่ก็มีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยเรากินอาหารเพื่อตัวเราคนเดียวแต่ในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเรากินอาหารเพื่อส่งผลกระทบไปถึงลูกของเราด้วยแล้วเราก็ต้องการให้ลูกเราออกมาเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีมีความฉลาดเพราะฉะนั้นของที่เรากินกินยังไงมันก็จะส่งผลถึงลูกเราอย่างนั้นนะคะอันแรกที่เราจะดูกันก็คือน้ำหนักที่เหมาะนะคะแล้วก็เลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตนะคะรวมถึงไอโอดีนนะคะเรื่องของน้ำมันปลาหรือว่าโอเมก้า3อันนี้ก็จำเป็นแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปของอาหารมากกว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่สำคัญเลยค่ะเราควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะเพราะว่าในระหว่างที่เราฝากครรภ์เนี่ยมันก็จะมีการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของความดันหรือสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกเราเป็นระยะทำให้เราสามารถที่จะเจอได้ตั้งแต่ในระยะต้นแล้วก็รักษาได้นะคะดังนั้นถ้าใครตั้งครรภ์เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะพบคุณหมอเป็นระยะค่ะสำหรับในคนท้องนะคะก็จะมีความเป็นห่วงลูกอยู่ละนะคะแล้วก็ระมัดระวังมากเลยในเรื่องของการใช้ยากลุ่มแรกโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้นอกเหนือจากว่าเราแพ้ยาเนี่ยยาปฏิชีวนะบางชนิดเนี่ยเราก็ไม่แนะนำในคนตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเตต้าไซคลินพวกของสเตรปโตไมซินคอรัมเฟนิคอลหรือว่าไนโตฟูรานตูอีนนะคะนอกจากนี้ถ้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องบอกคุณหมอเสมอนะคะว่าตัวเองตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วต้องเช็คว่าอันนี้สามารถให้ได้ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กลุ่มที่2จะเป็นพวกของยาแก้ปวดลดไข้อันนี้แนะนำให้กินพาราเซตามอลนะคะกลุ่มของเอนเซดหรือว่าแอสพิรินเช่นพวกของไอบูโปรเฟนนาโปเซนหรือวอเทเรนพวกนี้เนี่ยถ้าคุณแม่กินในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งได้นะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันจะไปทำให้เลือดไม่ค่อยแข็งตัวนะคะในบางรายค่ะอาจจะมีการให้รับประทานแอสไพรินแต่ว่าด้วยเหตุผลอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นกับว่าเขาจะให้กินด้วยเหตุผลอะไร อีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นพวกของยาแก้คันหรือว่ายาแก้แพ้นะคะบางทีคุณแม่จะบอกว่าเอ๊ะมีน้ำมูกมีโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ล้างจมูกนะคะหรือไม่เนี่ยก็รักษาตามอาการไปก่อนยาแก้แพ้บางกลุ่มเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้คนไข้รับประทานนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้ที่มีการตั้งครรภ์อยู่ส่วนของยาแก้ไอเนี่ยให้หลีกเลี่ยงยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของไอโอดีนนะคะเพราะว่าอันเนี้ยจะมีผลกับเด็กในท้องอาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีคอพอกได้แล้วก็ยานอนหลับไม่แนะนำเลยสำหรับคุณแม่เพราะว่าอาจจะไปกดเรื่องของกล้ามเนื้อการหายใจของเด็กนะคะทำให้มีอาการเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ค่ะหลังจากที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าอาหารอะไรที่ควรจะกินอาหารอะไรที่ไม่ควรจะกินแต่ว่าหลายคนก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเออเราฉันจะกินอะไรได้บ้างหรือเมนูอาหารหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะข้างล่างค่ะจะมีลิงก์ให้นะคะเข้าไปติดตามดูได้เลยจะมีเมนูอาหารในแต่ละไตรมาสนำเสนอทุกท่านนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: โอ้แม่อายุควันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิบปิบอุ้ยถ่ายอะไรกันนะสวัสดีค่ะหนูหินเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชายบอกว่าอยากกินอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ยากเลยค่ะก็แค่เดินไปเอาอาหารมาเนาะแล้วทำให้มันสะอาดเนี่ยค่ะอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ใช่แบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาหารคลีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอาหารคลีนเป็นยังไงค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะตัวอย่างของอาหารคลีนที่เรานำเสนอในวันนี้ก็คืออกไก่อบไม่มีความจำเป็นเลยค่ะที่เราต้องไปเสียเงินแพงๆนะคะเราสามารถทำเองได้สำหรับท่านที่อยากทำอาหารคลีนนะคะโดยหลักการอาหารคลีนก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดพยายามใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาตินะคะสดใหม่แล้วก็ไม่มีการแปรรูปอาหารที่เราจัดว่าไม่ใช่คลีนฟู้ดเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารหมักดองอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปนะคะรวมทั้งพวกเครื่องดื่มทั้งหลายที่มีการเติมสารปรุงแต่งเช่นน้ำตาลน้ำหวานลงไปนะคะอาหารคลีนนะคะเต็มไปด้วยใยอาหารถูกไหมคะจะมีพืชผักผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนไข้ที่จะช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าจะมีใยอาหารเยอะอิ่มง่ายนะคะแล้วก็พลังงานต่ำจะไม่มีการปรุงโดยการใช้น้ำมันอะไรเยอะแยะนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ลดน้ำหนักค่ะยังสามารถได้ประโยชน์กับคนที่ต้องการจะควบคุมในเรื่องของไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานได้อีกด้วยค่ะก็จะบอกว่าอาหารคลีนเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับในเรื่องของการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหมอเอกก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเรานะคะแล้วติดตามเทคนิคเรื่องของการลดน้ำหนักในเทปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ

ัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: เข้าสู่ช่วงสนทนาสีราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของผมไม่ใช่ผมนี่นะฮะเรื่องของเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราทุกคนนี่แหละครับลองนึกดูนะครับถ้าวันนึงเส้นผมค่อยๆร่วงไปจนในที่สุดหัวล้านโอ้โหไม่อยากนึกเลยใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบางคนเนี่ยเสียความมั่นใจหมดอะไรตายอยากทุกอย่างมันแทบจะพังทลายหายไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหนุ่มหัวล้านสาวผมบางทั้งหลายวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากกันต้องชมให้ได้จนจบเลยนะครับแล้วจะรู้ว่ารักษาได้ครับผมร่วงหัวล้านเนี่ยรักษาได้แต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับเส้นผมของเราก่อนครับโดยทั่วไปคนเราจะมีเส้นผมบนศีรษะประมาณ 90,000 ถึง 140,000 เส้น1ตารางเซนติเมตรจะมีผม120ถึง200เส้นในคนปกติผมจะร่วงไม่เกินวันละ100เส้นและเมื่ออายุมากขึ้นผมที่ร่วงเกินกว่าปกติจะนำไปสู่ภาวะของการเกิดโรคหัวล้านได้ในที่สุดผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเป็นทั้งหนุ่มหัวล้านและสาวผมบางอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไปไหนทำอะไรนี่มันมีทั้งความไม่มั่นใจแล้วก็เสียบุคลิกภาพไปทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ปัญหาจะมีทางออกมีทางแก้ไขโดยจะคุยกับหัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมภาควิชาตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลตวงทองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้อาจารย์ผมหนามากเลย
1: โอ้ครับขอบคุณครับ
0: งั้นเราต้องมีทางออกที่ดีอย่างแน่นอน
1: ครับ
0: หัวล้านผมบางนี่แก้ไขได้ใช่ไหมครับ
1: แก้ไขได้ครับจริงๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
0: เป็นโรคอะฮะ
1: ครับ
0: โรคที่ว่านี่เป็นโรคกรรมพันธุ์อย่างเดียวไหมหรือว่ามีสาเหตุอื่นที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้อีกครับ
1: ที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับปัญหาหัวล้านผมบางเนี่ยก็จากโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับพวกนี้จะ
0: เป็นหลักเลยใช่ไหม
1: เป็นหลักครับ
0: ครับ
1: ส่วนปัจจัยอื่นพวกโรคผมร่วงเป็นหย่อมหรือว่าพวกหนังศีรษะอักเสบพวกนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะครับ
0: ผมทีนี้เห็นบางคนเนี่ยพ่อแม่ล้านลูกก็ต้องล้านด้วยอย่างนั้นไหมฮะหรือว่าลูก 3-4-5 คนเนี่ยจะต้องล้านทุกคนไหมบางคนไม่ล้านเลยก็มีเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันเป็นทำไมถึงเป็นแบบนั้น
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญมี2 อย่างในโรคนี้นะครับ
0: ค
1: ือ1ก็คือมีพันธุกรรมซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงนะครับผมร่วงศีรษะล้านอันที่2เนี่ยปัจจัยที่2ก็คือเรื่องฮอร์โมนนะครับก็พวกนี้จะในสำหรับในเพศชายเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศชายนี่แหละที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมากระตุ้นนะครับพันธุกรร
0: ม
1: ซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงแล้วทำให้เกิดมีผมร่วงนะครับ
0: หมายถึงไงฮะคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะผมร่วงง่ายกว่าและล้านได้มากกว่าอย่างนั้นไหมฮะ
1: ระดับฮอร์โมนในคนที่มีผมบางศีรษะล้านก็เท่ากับคนปกติทั่วไปครับ
0: ไม่ใช่ว่าวัดฮอร์โมนอุ้ยฮอร์โมนผมเยอะผมมีโอกาสจะหัวล้านไม่ใช่อย่างนั้นด้วย
1: ไม่ใช่ครับ
0: แล้ว
1: คือฮอร์โมนนี่ก็เท่ากับคนทั่วไปแต่ว่าต้องมีพันธุกรรมมาคือมี2 อย่างเหมือนตบมือข้างเดียวมีฮอร์โมนอย่างเดียวก็ไม่ได
0: ้
1: ต้องมีฮอร์โมนและพันธุกรรม
0: พอตบปุ๊บเท่านั้นแหละร่วงเลย
1: ร่วงครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มล้านครับ
1: ผมบางศีรษะล้านเนี่ยจะเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณ10กว่านี่ก็มาได้แล้วครับแต่ปริมาณน้อยครับ
0: อ๋อ10กว่านี่กว่าสักแค่ไหนฮะ10ต้นๆหรือว่า10ปลายๆถึงจะ
1: 10ปลายๆครับ
0: 10ปลาย
1: ๆทีนเอจแบบหมายวัยรุ่นครับ
0: เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย
1: ประมาณ
0: จบม.6อะไรอย่างงี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็มีสิทธิ์ล้านแล้วเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหมันจะร่วงไงฮะมันจะเริ่มจากตรงไหนร่วงยังไงไปก่อน
1: ส่วนใหญ่จะร่วงจากการที่เขาเรียกตรง M shape หรือตรงง่ามเนี่ยนะครับ
0: สองข้างนี่แหละ
1: ครับตรงง่ามแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเริ่มมีอาการเถิกขึ้นค่อยๆนะครับก็ตรงบริเวณที่2ก็คือตรงบริเวณกลางศีรษะตรงยอดนะครับ
0: เป็นอย่างนั้นก่อน
1: จะเริ่มบาง

0: ครับร้านในผู้ชายร่วงในผู้หญิงเนี่ย
1: ครับ
0: มีอะไรเหมือนอะไรต่างกันบ้างครับ
1: ในผู้ชายเนี่ยจะเป็นการเถิกแล้วก็มีบางตรงกลางแต่ในผู้หญิงเนี่ยตีนผมหรือไรผมเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะส่วนใหญ่จะเป็นการบางที่ตรงกลางศีรษะครับ
0: ดูรวมอาจจะยังเหมือนเดิมเลย
1: เหมือนเดิมครับ
0: แต่มันค่อยๆบางไปบางไป
1: ครับส่วนใหญ่จะเป็นหนักบริเวณที่กลางศีรษะครับผู้หญิงเนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยจะบางมากแต่ว่าตีนผมไม่ค่อยร่น
0: อ๋อใช่ใช่ถ้าดูด้านหน้านี่อู้ยังหนาอยู่เลยนะฮะ
1: ใช่
0: แต่ตรงกลางศีรษะนี่จะเริ่ม
1: บาง
0: จนเห็นหนังศีรษะเลยนะฮะ
1: จริงๆในผู้ชายเนี่ยนะครับเรามีคำไทยด้วยนะครับอ๋อ
0: ใช่ใช่ฮะ
1: ก็มีอะไรทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปลงแร้งกระพือปีกนะครับฉีกหางฟาดแล้วก็ราชครึ่งเครา
0: โอ้โห
1: ครับ
0: 7อย่าง
1: 7อย่าง
0: แต่ละอย่างนี่ร้านไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันครับ7ชนิดของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดในลักษณะของในช่วงที่เป็นมากแล้วลักษณะทุ่งหมาลงดงช้างข้ามอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคำกล่าวในคนที่เป็นมากๆนะครับ
0: ไม่ว่าจะ1ใน7เป็นชนิดไหนก็ตามเนี่ยคงสงสัยว่าตกลงเป็นโรคใช่ไหม
1: ครับเป็นโรคเพียงแต่ว่าโรคนี้มันเจอได้บ่อยเหลือเกินนะครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้าน
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งนะฮะ
1: ครึ่ง
0: ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแหละที่ล้านที่บางเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
1: ครับ
0: กี่แสนแล้วฮะ
1: โอ้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับเ
1: น
0: ี่ยดูยังไงบ้างฮะคือดูด้วยตาเป็นคุณหมอต้องหยิบเครื่องมือด้วยอ่ะ
1: โอ้ก็ใช้เครื่องมือจริงๆเครื่องมือวัดธรรมดาเวอร์เนียธรรมดานะคร
0: ับดูอย่างนี้บอกไม่ได้ฮะโอ้ยคุณแอดยังไม่ล้านเท่าไหร่หรือว่าไปแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไม่ได้เหรอควรต้องมีเครื่องมือ
1: ก็มีการวัดนะครับมีการวัดเพื่อความเป็นการหนึ่งเป็นการตรวจแล้วก็เป็นการจดบันทึกไว้ในการติดตามผลการรักษาด้วย
0: ครับผมหยิบมาลองวัดเลยไหมคุณหมอ
1: ได้ครับได้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับผมต้องวัดยังไงส่วนไหนยังไงบ้างฮะ
1: เราก็จะวัดนะครับ อันแรกเราเรียกว่าเป็น mid frontal point นะครับคือจุดกลางตรงหน้านะครับ ตรงระหว่างแถบตรงหัวคิ้วตรงนี้นะครับ
0: กับ
1: ตรงชามตรงนี้นะครับดูว่าระยะประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างของคุณแอดนี่ 5.5 เซนติเมตร
0: เป็นไงฮะ
1: ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดี
0: ถือว่าสัก 500,000 ยังไม่ล้าน
1: ยังไม่ล้านนะครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ค่าเฉลี่ยนี่ก็ประมาณสัก6ถึง 6.5 อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีย
0: ังโล่งอยู
1: ่ครับ
0: อันนี้ 5.5
1: ถือว่าดีมาก
0: ถือว่าดีมากฮะดูอะไรต่อฮะ
1: จุดที่2นะครับก็จะเป็นจุดบริเวณที่เรียกว่าเป็นง่าม M shape นะครับตรงนี้นะครับก็วัดจากหัวคิ้วนะครับเป็นจนถึงง่ามตรงนี้นะครับ
0: ไปลึกไหมฮะ
1: อย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซมนะครับ 8.5
0: ข้างขวา
1: ครับ
0: ก็ 8.5
1: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ 8 ซม
0: ผมไป 0.5 นะครับ
1: นิดหนึ่งแสดงว่าเป็นเริ่มต้น
0: เหรอฮะ
1: เริ่มมีการเถิกบางขึ้นไปนิดหน่อยนะครับ
0: โอ้โหเริ่มสบายใจไม่ค่อยได้แล้วอ้าวต้องวัดส่วนไหนต่ออีกมั้ยฮะ
1: อ๋อครับส่วนที่3นะครับก็คือขอโทษนะครับจะวัดตรงกลางนะครับแล้วก็จะแหวกเส้นผมนะครับ
0: อ๋อต้องแสกกลางดูใช่ไหมฮะ
1: ครับอันนี้1ซมนี่ปกติดีและสุดท้ายนะครับก็คือตรงขวัญอย่างนี้นะครับของคุณแอดได้ประมาณ 1.9 ซมนะครับ
0: ถือว่า
1: ปกติ
0: ปกติโอ้โห
1: โดยรวมแล้วดีครับ
0: ยังถือว่าดีนะ
1: ยังถือว่าดีย
0: กเว้น2ง่ามนี้ใช่ไหมฮะ
1: นิดหน่อย
0: ก็อาจจะไปถ้าไปก็ไปทางนี้ใช่ไหมฮะเอาละเรายังไม่ถือว่าล้านนะตอนนี้แต่มีความเสี่ยงมีโอกาสง
1: ั้
0: นถามต่อว่ารักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
1: พูดถึงว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับรักษาให้หายได้แต่ว่าหายขาดเลยนี่อาจจะยาก
0: รักษาให้หายได
1: ้ครับ
0: แต่หายขาดเลยอาจจะยาก
1: ครับ
0: ก็ยังพอมีกำลังใจขึ้นมาอีกหน่อยนึง
1: ครับ
0: รักษาร
1: ักษาได้แน่นอนครับ
0: จะแตกต่างกันว่ารักษาแบบไหนเพราะว่าถ้าร่วงน้อย
1: ครับ
0: ยังไม่ล้าน
1: ครับ
0: กับที่เป็นเยอะๆแล้วจนล้านแล้วเนี่ยคงจะต่างกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมคนเราวันหนึ่งร่วงได้สักเท่าไหร่ครับ
1: ผมทั้งศีรษะเนี่ยมี 100,000 เส้นแล้วก็จะผลัดหมุนเวียนกันร่วงเนี่ยเฉลี่ยประมาณวันละ100เส้น
0: ครับ
1: นะครับในวันที่สระผมอาจจะเพิ่มขึ้นได
0: ้
1: ขึ้นไปถึงประมาณ200เส้น
0: ครับ
1: นะครับถ้าเริ่มมีผมร่วงสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือนับจำนวนครับน
0: ับเส้นนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับควรจะเก็บและนับเลย
0: คำว่า100 200เส้นนี้ต่อวันใช่ไหมฮะ
1: ต่อวัน
0: ไม่ใช่ว่าต่อการสระผม1ครั้ง
1: ต่อ1วันครับ
0: 1วันต้องเก็บร่วงที่นอนร่วงตอนสระผมอาบน้ำเลยต้องเก็บมาลองนับดูอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับต้องเก็บเช้านะครับเก
0: ็
1: บสายเก็บบ่ายเก็บเย็นแล้วก็ก่อนนอนรวบรวมมาใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มานับเลย
0: นับจำนวนเส้นว่าเกินวันหนึ่งควรจะได้เท่าไหร่นะ
1: ไม่ควรเกิน100
0: ไม่ควรเกิน100นะฮะ

0: ครับ
1: ครับชายหญิงเหมือนกันไหมครับ
0: เหมือนกันครับ
1: เหมือนกัน
0: สองเพศนะคร
1: ับมีสัญญาณอะไรบอกได้อีกไหมครับว่าเนี่ยผมบางเริ่มร้านแล้วเนี่ยเริ่มร้านเนี่ย
0: สัญญาณอื่นที่ต้องดูนะครับก็คือลักษณะของหนังศีรษะว่ามีความผิดปกติด้วยหรือเปล่าย
1: ังไงฮะ
0: คือบางทีเนี่ยร่วงนะครับก็ต้องมาหาสาเหตุพวกนี้บางทีอาจจะมีการอักเสบของหนังศีรษะร่วมกับภาวะผมบางศีรษะล้านซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
1: มีเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเหรอ
0: มีได้บางทีแผลมีขุยมีรังแคนะครับพวกนี้ก็ควรจะทำการตรวจดูแลด้วย
1: หรือว่าหนังศีรษะมันโอ้โหเนี่ยมันมากเลยสระผมแล้วก็ยังมันอยู่อย่างนี้เกี่ยวไหมฮะ
0: ความมันของหนังศีรษะเนี่ยมันเป็นผลนะครับผลจากฮอร์โมนตัวเดียวกันกับที่ทำให้ผมร่วงก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนคือเป็นฮอร์โมนเพศชายพวกนี้เนี่ยนอกจากมันทำให้ผมร่วงแล้วเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นบริเวณของต่อมไขมันทำให้มีหนังศีรษะมันได
1: ้ถ้าเกิดมันเริ่มมาแล้ว
0: ครับ
1: การรักษาเนี่ยยังร่วงน้อยๆยังไม่เยอะอยู่เนี่ยรักษายังไง
0: รักษาเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่เราจะให้รับประทานยาแล้วก็ทายาเนี่ยนะครับประมาณ1ปีติดตามผลไป1ปี
1: ตรงนี้สำคัญครับบางท่านเริ่มถือปากกาจะจดแล้ว
0: ครับ
1: ยาอะไรครับทายาอะไร
0: ครับยานะครับก็จะเป็นในกลุ่มของพวกกลุ่มที่เรียกเป็นไมน็อกซิดิลชื่อตัวยา
1: ชื่อตัวยา
0: ชื่อสามัญของยานะคร
1: ับ ไมน็อกซิดิล
0: ครับนะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก
1: ็
0: รักษานะครับเพราะว่ายานะครับก็เป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีแล้วก็มีผลข้างเคียงด้วย
1: ครับอันนี้สำหรับเป็นน้อย
0: ๆครับ
1: ถ้าเป็นมากขึ้นล่ะ
0: เป็นมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องมีการรับประทานยาร่วมด้วยในสำหรับอันนี้ในกรณีเพศชายนะครับ มีการยาซึ่งยาพวกนี้ก็จะไปทำใหพวกฮอร์โมนนะครับมันไม่มาออกฤทธิ์ทำให้ผมร่วงที่บริเวณหนังศีรษะ
1: แต่ได้ยินว่ารับประทานยามันมีผลข้างเคียงจริงไหม
0: ก็เป็นความจริงนะครับอย่างยาที่ใช้ในเพศชายนะครับก็เช่นยาที่ชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์เนี่ยประมาณ 2% ของคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการอวัยวะเพศเนี่ยไม่แข็งตัวซึ่งพบได
1: ้เสื่อมถาวรไหมฮะ
0: พวกนี้เป็นชั่วคราว
1: อ๋อชั่วคราว
0: ครับ
1: หยุดยาก็มาเหมือนเดิม
0: ครับกลับมาเหมือนเดิมปกติจริงๆเกิดน้อยนะครับไอ้ผลข้างเคียงนี่เกิดน้อยก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับ
1: ที่คุณหมอบอก 2% ในความหมายหมายถึงว่า100คน
0: เป็นแค่2คนเอง
1: เป็นแค่2คนอ๋อ
0: นะครับ
1: ก็สบายใจได้อีกนิดนึงนะฮะสำหรับท่านชายนะครับท่านอาจจะอยู่ใน 98%
0: โอกาสที่จะปกติเยอะกว่าเยอะครับ
1: เหรอฮะ
0: เยอะกว่าเยอะ
1: ไม่ต้องตกใจมาก
0: ครับ
1: อันนี้คือถ้าเป็นปานกลางใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: ต้องทายาและกินยา
0: ครับ
1: ยาประเภทที่รับประทานนี่เป็นยา
0: จริงๆแล้วเป็นยาในกลุ่มซึ่งเดิมเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโถนะครับแต่พวกนี้เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนด้วยได
1: ้อ๋อเหรอฮะ
0: นะครับ
1: โดยไม่ต้องเกี่ยวต่อมลูกหมากโตไม่โต
0: ครับแต่ว่าขนาดยาอาจจะไม่เท่ากันนะครับ
1: เป็นน้อยทายาเป็นปานกลางก็คือรับประทานยาด้วยทายาด้วย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นมากกว่านั้นนะฮะคือโอ้โหล้านเลยอ่ะไม่มีผมเลยฮะ
0: ถ้าเป็นมากๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยก็มักจะแนะนำให้เริ่มทานยาทายาดูก่อนรอจนถึง1ปีนะครับส่วนที่เหลือที่มันไม่ขึ้นหลังจากกินยาทายาเราก็จะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาช่วยครับ
1: ผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเป็นวิธีสุดท้ายละ
0: เป็นวิธีถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ไม้ตาย
0: นะครับถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ถ้าลอง2วิธีแรกแล้วยังไม่ได้ผล
0: ครับ
1: ก็ต้องเจ็บตัวกันละ
0: ครับก็ไม่มากนะครับ
1: เหรอฮะ
0: ครับ
1: การที่ทายารับประทานยาผมจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยม
0: ัน
1: อยู่ที่ปัจจัยอะไรบ้าง
0: จริงๆแล้วหลายปัจจัยนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งเรื่องพันธุกรรมนะครับของเขาว่าพันธุกรรมแรงขนาดไหนนะครับเป็นมามากขนาดไหนนะครับและความสม่ำเสมอของการรับประทานยาด้วย
1: ล้านมานานแล้วค่อยมารักษาเกี่ยวไหมเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยหัวมันเลยแต่บางคนเนี่ยยังพอเห็นมีจุดๆไรๆพอได้อันนี้จะมีผลต่างกันไหม
0: ครับเกี่ยวครับคือว่าถ้าเป็นมานานๆนะครับ
1: บ
0: างครั้งเนี่ยผิวหนังจะมีพังผืดเข้ามาแทนที่บริเวณของรากผมทำให้โอกาสที่จะฟื้นเนี่ยมันจะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับ
1: มาเนิ่นๆจะดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็นี่ให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้ทีนี้มีอาสาสมัคร2ท่านครับ
0: ครับ
1: ที่เขาพอบอกว่าทำเรื่องนี้สนใจมากเลยเดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณหมอ
0: ได้ครับยินดีครับ

ถึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมาทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อ

0: เสพเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่
1: ปัญหาการใช้เงินของผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณนะคะวัยนี้นอกจากรายได้ที่ไม่มีหรือแทบจะมีเพียงน้อยนิดแล้วนะคะเราควรจะไปเน้นเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายค่ะทั้งนี้นะคะเราจะได้มีความมั่นใจว่าเรามีค่าใช้จ่ายเพียงพอใช้สำหรับวัยหลังเกษียณค่ะวิธีการบริหารจัดการเงินของผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณนะคะเราสามารถใช้หลัก4รู้ได้ค่ะ1คือรู้หา2คือรู้เก็บ3คือรู้ใช้และ4คือรู้ขยายผลค่ะรู้หาสำหรับวัยหลังเกษียณนะคะคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำอาชีพหลักอีกแล้วนะคะแต่เป็นการทำรายได้เสริมนะคะยกตัวอย่างเช่นเพาะต้นไม้ขายนะคะสอนพิเศษนะคะหรือเป็นที่ปรึกษาตามบริษัทก็ได้นะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะกลุ่มที่มีอาชีพอิสระนะคะเช่นแม่บ้านนะคะหรือค้าขายริมถนนเนี่ยก็สามารถจะไปรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมต้องไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยจะรับเป็นรายเดือนค่ะตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะสามารถรับได้ตั้งแต่600บาทถึง 1,000 บาทต่อเดือนค่ะประเภทที่2นะคะข้าราชการค่ะข้าราชการเนี่ยสามารถจะรับบำนาญ นะคะหรือรับบำเหน็จก็ได้ค่ะประเภทที่3ก็จะเป็นพนักงานของบริษัทซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยตอนที่เรายังไม่เกษียณเราได้ถูกหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะคะเมื่อเกษียณอายุเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยบำนาญหรือบำเหน็จได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับว่าตอนที่เรายังไม่ได้เกษียณเนี่ยเราส่งเงินเข้าเบี้ยประกันสังคมครบ180เดือนหรือไม่นะคะถ้าส่งน้อยกว่า180เดือนก็จะรับเป็นบำเหน็จนะคะแต่ถ้าส่งตั้งแต่180เดือนขึ้นไปก็จะได้รับเป็นบำนาญค่ะสำหรับผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณนะคะเรื่องของการรู้เก็บก็ยังเป็นความสำคัญอยู่นะคะเราขอแนะนำให้เก็บออมในบัญชีสะสมทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าเป็นบัญชีที่สามารถเบิกถอนใช้จ่ายได้อยู่ตลอดเวลานะคะไม่ควรจะออมไว้ในบัญชีฝากประจำเนื่องจากว่าเป็นการออมในระยะยาวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการรู้จักเก็บออมก่อนใช้จ่ายก็ยังเป็นหลักสำคัญที่จะใช้ในชีวิตประจำวันนะคะการรู้ใช้นะคะสำหรับวัยหลังเกษียณเนี่ยก็จะไปเน้นเรื่องของการวางแผนและการควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะเราสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นและเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเนี่ยเป็นส่วนที่เราไม่สามารถจะลดได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะคะหรือแม้กระทั่งค่าดูแลสุขภาพตัวเองเช่นการซื้อยาวิตามินมารับประทานเองนะคะหรือกระทั่งการไปทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยด้วยค่ะส่วนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะเช่นค่ากิจกรรมสันทนาการต่างๆนะคะเช่นไปเที่ยวนะคะการเข้าวัดทำบุญนะคะหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนลูกหลานในโอกาสต่างๆนะคะเช่นหลานรับปริญญานะคะหลานแต่งงานนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ค่ะการลงทุนสำหรับวัยเกษียณยังมีความจำเป็นอยู่นะคะแต่ว่าความเสี่ยงที่รับได้เนี่ยน่าจะน้อยลงไปมากกว่าคนหนุ่มสาวแล้วล่ะค่ะหลักการลงทุนสำหรับผู้สูงวัยในวัยนี้นะคะเราลองยึดตัวเลข100เป็นตัวตั้งรบด้วยอายุปัจจุบันของท่านนะคะยกตัวอย่างเช่นอายุปัจจุบันเนี่ย60ค่ะเอา100ตั้งรบด้วย60นะคะมีค่าเท่ากับ40ใช่ไหมคะดังนั้นรายได้ที่เราจะสามารถนำไปลงทุนแล้วก็รับความเสี่ยงได้มากเนี่ยมีได้แค่ 40% เท่านั้นค่ะส่วนอีก 60% หรือเท่ากับอายุของเราเองเนี่ยควรจะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงมากค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละบุคคลค่ะเช่นในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ภาระทางครอบครัวค่ะการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยสำหรับผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณนะคะขอแนะนำดังนี้ค่ะ1ก็จะเป็นเรื่องของสลากออมสินนะคะการลงทุนในสลากออมสินมีความเสี่ยงน้อยนะคะเนื่องจากว่าเงินต้นไม่หายไปค่ะแล้วก็ในระหว่างที่เรารอ

0: ระยะเวลาเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลในแต่ละเดือนด้วยค่ะข้อที่2ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะคะหรือหุ้นกู้ภาคเอกชนค่ะการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเราได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่นะคะแล้วก็รัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันค่ะส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนเนี่ยภาคเอกชนเป็นผู้ค้ำประกันนะคะข้อที่3ค่ะในเรื่องของการลงทุนในกองทุนนะคะในวัยนี้เนี่ยเราสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้แต่ไม่ควรจะเลือกกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงมากเกินไปนะคะแล้วก็ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมก็คือว่ากองทุนรวมเนี่ยมีผู้บริหารมืออาชีพค่ะสามารถดูแลเงินเราได้นะคะผลตอบแทนที่ได้จากกองทุนรวมนะคะแบ่งด้วยกันเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือเรื่องของเงินปันผลนะคะประเภทที่2ก็คือผลตอบแทนที่ได้จากราคาที่ดีขึ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้การันตีนะคะว่าจะได้ทั้ง2อย่างในเวลาเดียวกันและก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะได้เงินปันผลทุกๆปีค่ะการวางแผนการเงินสำหรับผู้สูงอายุหลังเกษียณนะคะเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเราควรจะระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเป็นหลักค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเศร้าถ้าเราตายแล้วยังใช้เงินไม่หมดแต่มันเป็นเรื่องสลดถ้าเราใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตายค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อาหารเป็นพิษนะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทานอาหารโดยตรงโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างร้อนนะคะทำให้อาหารเนี้ยบูดเน่าง่ายแล้วก็เชื้อโรคเจริญเติบโตง่ายค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้มีอาการยังไงมาคะ
3: มีคลื่นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็ปวดท้องบิดค่ะ
2: ด้วยตัวโรคอาหารเป็นพิษเองนะคะสามารถที่จะวินิจฉัยได้จากอาการของคนไข้ที่มีอาการอาเจียนแล้วก็ปวดท้องเป็นอาการเด่นร่วมกับประวัติการทานอาหารที่ต้องสงสัยเช่นทานอาหารที่ค้างไว้นานส่วนการตรวจอุจจาระเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นในทุกรายเนื่องจากมีอาการอุจจาระเหลวที่ไม่รุนแรงค่ะก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยได้ไปซื้อยาอะไรมาทานเองหรือยังคะ
3: ก่อนอันนี้ทานเกลือแร่มาแล้วค่ะ
2: ทานเกลือแร่มาแล้วนะคะยังพอทานได้นะคะวิธีการรักษาเนี่ยหลักการก็คือการแก้ไขภาวะขาดน้ำและแก้ไขภาวะเกลือแร่ผิดปกติค่ะโดยการดื่มเกลือแร่ทดแทนในปริมาณที่เท่าๆกับที่สูญเสียไปจากการถ่ายและการอาเจียนค่ะส่วนการอดอาหารเนี่ยไม่แนะนำให้ทานเป็นอาหารอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มที่มีรสไม่จัดอาหารที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเนี่ยจะเป็นนมแล้วก็อาหารที่มีไขมันมากค่ะถ้าไปเที่ยวแล้วก็มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะไม่สามารถที่จะหาซื้อเกลือแร่มารับประทานได้ก็สามารถเตรียมเองได้จากการใช้น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาผสมกับน้ำต้มสุกที่ไม่ร้อนจัด750มิลลิลิตรแทนได้ค่ะความเข้าใจผิดของคนที่มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะมักจะมีการทานกลุ่มยาหยุดถ่ายนะคะซึ่งยาหยุดถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่แนะนำให้คนไข้ซื้อยารับประทานเองเนื่องจากอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเพิ่มจำนวนในลำไส้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ตัวโรคเนี่ยหายช้าลงค่ะวันนี้เดี๋ยวหมอจะให้ยาเป็นน้ำเกลือแร่นะคะยาลดอาการอาเจียนแล้วก็ยาลดอาการปวดท้องให้คนไข้ไปก่อนค่ะแต่ยังไงก็ขอให้สังเกตตัวเองด้วยนะคะถ้าอาการไม่ดีขึ้นมีอาการปวดท้องมากมีไข้หรือว่าอาเจียนเยอะทานน้ำเกลือแร่ไม่ได้เลยเนี่ยขอให้รีบกลับมาพบหมอนะคะค่ะวิธีป้องกันไม่ให้เสี่ยงกับโรคอาหารเป็นพิษนะคะได้แก่การทานอาหารที่ปรุงสุก โดยทั่วถึงกันค่ะหากจำเป็นต้องตั้งทิ้งไว้เนี่ยควรจะรับประทานทันทีหลังจากปรุงเสร็จไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงค่ะไม่ใช้ภาชนะบรรจุของสดปนกับของที่สุกแล้วใช้ช้อนกลางและล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอาหารเป็นพิษอย่าชะล่าใจนะคะทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดเสมอค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้นะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามผัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผงเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Friday นะครับมาดูแลสุขภาพกันยามเช้าด้วยอาหารการกินที่ต่อสุขภาพครับโดยหมอเอและเชฟแอดนะฮะสถาปนาตัวเองเป็นเชฟนิดนึงนะครับทำไมทำมาชักจะทำอาหารเก่งแล้วอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยและคุณหมอเอครับก็จะมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำนี่เป็นครั้งที่3แล้วผ
1: ู้
0: ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตครับอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีย
1: าวมาก
0: มหาวิทยาลัยไม่โดนมีต่ออีกหน่อยด้วย
1: ยาวมาก
0: ยาวมากเลยแต่ต้องแนะนำเต็มรูปแบบครับท่านผู้ชมจะได้รู้จักคือนอกจากจะเป็นคุณหมออายุรศาสตร์ใช่ไหมในการใช้ยาอะไรต่างรู้เรื่องโภชนาการด้วยแล้วแถมชีวเคมีทางการแพทย์อีกซึ่งมันเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ดีมากในการจะเลือกรับประทานอาหารหรือไม่รับประทานอะไรจะรับประทานอะไรดีจะดียังไง
1: ยินดีค่ะ
0: แต่ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ก็เป็นอาหารที่คุ้นเคยอ่ะบางทีก็รู้อยู่แล้วมีขายทำไม่ได้ยากอะไรอ่านฝรั่งมีไหมฝรั่ง
1: อยากกินอะไร
0: มีอะไรว่ามาเลยอาหารฝรั่ง
1: โอเควันนี้นะคะเราจะนำเสนอเมนูที่เป็นสปาเกตตี้

0: แต่ไหนเส้นฮะ
1: โอเควันนี้เราจะมีความพิเศษนิดนึงคือเราจะไม่ใช้เส้นสปาเกตตี
0: ้เราจะเป็นสปาเกตตี้ได้เหมือนก
1: ัน เราจะใช้อันนี้เลยค่ะ
2: ตลกแล้ว
1: อันนี้คือ
2: ตลกแล้ว
1: แตงกวาญี่ปุ่นใช่
0: แตงกวาญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะชื่อซูกินี
0: ่ซูกินี่
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะมาล้างให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้มาขูดให้เป็นเส้นๆ
0: แล้ว
1: ก็มา
0: แข็งเส้นเอาไปผัดแบบสปาเกตตี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: มันก็เลยสิฮะ
1: เนื้อมันจะแข็งกว่าแตงกวาทั่วไปเดี๋ยวคุณแอดลองทำดู
0: ผมเห็นแต่ตำแตงกวา
1: ใช่ใช
0: ่แค่เอาไปขยำขยำก็เละหมดแล้วแต่นี่เป็นซูกินี
1: ่อันนี้มันจะแข็งกว่าค่ะก็หั่นนะคะ
0: ขูดเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อวิ่งขูดนี่เหรอฮะ
1: เริ่มเป็นแล้วเห็นปะคะใช่ค่ะ
0: นี่เหมือนทำเหมือนทำส้มตำเลยนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก่อน
1: แล้วเดี๋ยวเส้นพวกนี้อันที่เป็นเส้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราใช้มีดกรีดมันนิดนึงให้มันเป็นเส้นบางลงนิดนึง
0: ควรจะให้เป็นเส้นเดียว
1: ใช่ค่ะก็เหมือนสปาเกตตี้เลยอะค่ะต้องการจะสปาเกตตี้3เส้นติดกันอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: อันนี้อาจจะเป็น
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: ใหม่ของพาสต้านะฮะ
1: โอเค
0: เป็นเดี๋ยวก็ตั้งชื่อเฉพาะไปแอตตี้อะไรเงี้ย
1: พาสตานี่อะไร
0: ทานอย่างนี
1: ้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นเส้นออกมาสำหรับอันที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้มีดกรีดให้มันเป็นเส้นบางๆลงมานิดนึง
0: แต่จะว่าไปพอเปลือกถูกหั่นออกไปหมดแล้วนี่นะฮะ
1: มันก็จะนิ่มลงหน่อย
0: พอเหลือข้างในเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีสีมันก็จะใกล้ๆกับความเป็นเส้นสปาเกตตี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: หั่นต่อไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะลองทำดูสักลูกนะคะ
0: ครับได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เส้นพอที่จะทานได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกัน
0: แล้วตรงแกนกลางนี่เรา
1: เราไม่ได้ใช้ค่ะ
0: อ๋อ
1: เราใช้แค่ตรงเปลือกผิวมัน
0: ที
1: ่
0: เป็นเหลืองๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างอื่นล่ะฮะเราใส่วันนี้เราจะผัดกับอะไรบ้างคร
1: ับ วันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมหอมซอยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผัดกุ้งเข้าไปใส่เกลือนิดนึงนะคะให้มีรสชาติแล้วก็ใส่พริกไทยใส่ปาปริก้า
0: บางคน
1: ใช่บาง

0: คนก็อาจจะอยากให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยก็เติมมะนาวตามสะดวกน่าจะได้ละค่ะ
1: พอไหมฮะ
0: พอแล้วค่ะ
1: นี่ก็ดูเยอะนะได้เยอะนะ
0: ถ้าสำหรับจานเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะ
1: ครับผัดดีกว่าเริ่มลงมือเลย
0: โอเคค่ะเปิดไฟค่ะเปิดไฟก่อน
1: ใส่น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไรครับ
0: น้ำมันมะกอกค่ะถ้าเกิดไม่อยากใช้น้ำมันมะกอกจะใช้เป็นพวกน้ำมันดำข้าวหรือคาโนล่าก็ได้นะคะพวกนี้เป็นน้ำมันที่ดีค่ะ
1: สังเกตเราใช้น้ำมันน้อยมากนิดเดียวเท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะจริงๆก็แค่ไม่ติดกระทะอาหารนิดหน่อยเอง
1: ถึงขั้นตอนนี้สำคัญแหละผมจะใครจะไปเชื่อว่าเอาแตงกวาอย่างเงี้ยซอยเป็นเส้นๆเนี่ยไปผัดได้ต่อด้วยอะไรฮะ
0: ใช้กระเทียมแล้วก็หอมซอย
1: กระเทียมละเอียดนะครับลงเลยนะครับนี่ตามขั้นตอนของการผัดทั่วไปกระเทียมลงก่อนกลิ่นหอมหอมแดงซอยนะครับละเอียดเช่นกัน
0: Thank you.

0: เลย
1: ค่ะแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ
0: เมื่อหอมเจอกระเทียมนี่หอมมาก
1: เดี๋ยวไม่นะคะ
0: กุ้งแบบที่แกะเปลือกออกนะ
1: ใช่ค่ะก็โดยทั่วไปเขาก็จะเลาะด้านหลังนะคะเอาไส้เอาเส้นสีดำๆออกไปจะได้สวยงาม
0: นี่ออกเรียบร้อย
1: เดี๋ยวผัดต่อพอกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสค่ะ
0: ครับ
1: หอมมากยังไม่ทันจะใส่อะไรเลย
0: ถูกต้องฮะจริงอันเนี้ยผัดกับกุ้งกับกระเทียม
1: พอแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ไม่ต้องใช้แล้วนี่เรากินกันเถอะ
0: ปังมาเลยจริงวันนี้ที่เราทำเป็นสปาเกตตี้แต่พี่จันบอกว่าเราไม่ใช้เส้นสปาเกตตี้ใช้ซุกินี่แทนจุดประสงค์คือเพื่ออะไรฮะ
1: ก็จะลดแคลอรี่ลง
0: อ๋อ
1: นะคะ
0: แทนแป้ง
1: ใช่แล้วจะช่วยทำให้คนกินผักได้เยอะขึ้น
0: เออโห

0: เป็นพริกป่นเลยก็ได้นะคะ
1: อ๋อก็แล้วแต่ชอบเลย
0: อันนี้พริกไทย
1: กระเทียมลงไปแล้วพริกไทย
0: อันนี้เริ่มจะเป็นกุ้งกระเทียมแล้วค่ะกุ้งกระเทียมพริกไทย
1: เกลือ
0: แต่เกลือนิดหน่อยค่ะอันนี้ชิมรสเอานะคะบ้านไหนชอบหวานชอบเค็ม
1: ใช่แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะมีซุกินี่ลงไปผัดอีก
0: ใช่ปาปริก้าเพิ่มความสวยงามนะคะบางคนก็อาจจะเติมพวกมะนาวนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้รสชาติ
1: เดี๋ยวค่อย
0: โอเคค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าหั่นทิ้งเอาไว้แล้วแช่ตู้เย็นนิดนึงก็ได้นะคะมันจะได้กรอบขึ้นเอาอันนี้แล้วกันค่ะ
1: ไม่ใช่ที่ผมเพิ่งหั่นเหรอครับ
0: เดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นผัดคราวต่อไปเอาเพิ่มไหมคะ
1: แช่เพื่อให้กรอบ
0: ใช่ค่ะแช่น้ำเย็นนะคะพอหั่นผักเสร็จแล้วนี่เราจะแช่น้ำเย็นไว้มันจะได้ทำให้สีสดแล้วก็กรอบขึ้นค่ะ
1: แช่น้ำเย็น
0: พอยัง
1: อีกปะขออีกหน่อยดีกว่าฮะ
0: โอเคกลัวไม่พอทาน
1: ดูซิจะเละไหมไม่เละแน่นะ
0: ไม่เละค่ะ
1: หมอเอกไม่เละแน
0: ่
1: นะ
0: แน่ค่ะ
1: โหจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมไม่เละ
0: คราวนี้ใส่โหระพาไปก็ได้ค่ะเรามีโหระพาสับอยู่นิดนึงเพิ่มกลิ่นรสนะคะคราวนี้ก็จัดการใส่แฮมปิดไฟได้เลยนะคะเสร
1: ็
0: จแล้วค่ะ
1: พอแล้วนะฮะไม่เยอะเลยแฮม
0: อยากใส่เท่าไหร่ใส่เลย
1: ไม่เยอะดีกว่า
0: โอเคมันมีกุ้งแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะค่ะคราวนี้ก็อาจจะโรยชีสนิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเป็นอิตาเลียนนิดนึงเราใช้พาเมซานชีสนะคะมาขูดแล้วก็โรยได้เลยค่ะ
1: อ๋อแล้วผัดด้วยไหมครับ
0: เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆละลายค่ะเพราะมันยังมีความร้อนเหลืออยู่นะคะอันนี้แสดงว่าชอบชีสใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: โอเค
1: ชอบทุกอย่าง
0: จะมีน้ำคลุกคลิกนิดนึงที่มันออกมาจากตัวเส้นซูกินี่นะคะ
1: หน้าตาดูดีมาก
0: กลิ่นหอมมากอะค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถ้าเป็นอาหารฝรั่งเสิร์ฟจานสวยๆก็แค่นี้พอละ
1: ไม่ต้องเยอะ
0: ใช่ใช่แค่นี้พอละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตกแต่งนิดนึงด้วยมะเขือเทศดีกว่าค่ะคราวนี้เราก็เอามะเขือเทศค่ะมาจัดเรียงไว้นะคะจะได้ผัก
1: ว่าไงดีอ่ะ
0: เอาเลยค่ะตามสบายเลยค่ะอยากจะได้วางยังไงก็ได้ศิลปะศิลปะปนๆกันไปอะไรดูสวยงามค่ะโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะฝีมือเชฟแอด
1: ไม่น่าเชื่อเลยไม่แล้วที่สำคัญคือเส้นซูกินี่พอไปผัดก็ไม่ได้
0: เละ
1: จริงๆอย่างที่หมอเอกว่าด้วยโอ้พอวางเสิร์ฟปุ๊บนี่
0: จานละเท่าไหร่จานนี้และดูมีราคาขึ้นมาทีเดียว
1: ผมว่า250ขึ้น

0: ถึงซุกินี่จะไม่เล็กก็ตามแต่รสชาติเป็นไงต้องชิมนะฮะ
1: อันนี้เป็นช่วงเวลาที่รอคอย
0: เชิญเลยครับ
1: โอเคครับ
0: เราก็จะเริ่มจากเส้นก่อนนะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงฮะ
1: อร่อยนะคะ
0: เส้นกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: กินได้เลยอ่ะอร่อย
0: แล้วเรามีทั้งความเปรี้ยวใส่มะนาวไปเค็มก็กำลังดี
1: ค่ะ
0: แต่มันก็จะมีเป็นไปมันมีกลิ่นของความเป็นของความเป็นสปาเกตตี้จริงๆนะอาจจะเป็นโหระพาที่ใส่ไปไหมฮะ
1: หลายๆอย่างครับ
0: นี่ที่เหลือคือความชอบแล้วครับอยากให้เค็มกว่านี้หวานกว่านี้เผ็ดกว่านี้ไหมหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต
1: ่โดยทั่วไปเราจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลนะคะเวลาเราผัดพวกนี้สังเกต
0: ใช่
1: มันก็จะได้ความหวานจากพวกของเนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่เราใส่เข้าไป
0: มาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เราย้ำอย่างนึงก็คือว่าวันนี้เป็นเมนูที่แคลอรี่ต่ำใช่ไหมฮะถึงจะเป็นสปาเกตตี้แล้วก็ปกติสปาเกตตี้กินแป้งมันเยอะแต่ว่าพอเราใช้ผักแทนก็คือแคลอรี่ต่ำมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักได้มีเมนูทางเลือกนะคะ
0: ครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าพวกผักก็อร่อยได้เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่หนึ่งเมนูยังไม่พอครับมีอาหารฝรั่งอย่างอื่นอีกไหม
1: โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ฟาสต์ฟู้ด
0: ฟาสต์ฟู้ด
1: ใช่แล้ว
0: ไม่ดีไม่ใช่เหรอหมอ
1: ฟาสต์ฟู้ดที่ดีกับสุขภาพเดี๋ยวมารอดูนะคะว่ารอบหน้าช่วงหน้าเราจะมีอะไรมานำเสนอค่ะ
0: มีจริงเหรอ
1: เดี๋ยวลองดู
0: กินนี่ก่อน
1: โอเค
0: คราวนี้กุ้งนะฮะกลับมาชมรายการกันต่อนะครับดูแลสุขภาพด้วยอาหารเช่นเคยกับ Healthy Fine Day แต่เป็นฟาสต์ฟู้ดจริงเหรอ
1: ใช่แล้ว
0: จริงครับหมอเอ
1: ๋วันนี้เรากำลังจะลองทำเรื่องของแฮมเบอร์เกอร
0: ์แฮมเบอร์เกอร์เลยนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เราบอกว่าฟาสต์ฟู้ดเราไม่ควรจะรับประทานไม่ใช่เหรอครับมันยิ่งมันจะมีโซเดียมมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณค่าทางอาหารน้อยอะไรไม่ใช่เหรอฮะ
1: เราก็จะพยายามปรับไงคะเพื่อที่จะให้เรายังสามารถที่จะทานในอาหารในรูปแบบเดิมแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น
0: อ๋อหน้าตาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะฮะ
1: คล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์โอเค

0: เราก็จะต้องมีขนมปังนะครับอันนี้อะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเห็ดค่ะเห็ดหอมยักษ์ค่ะชื่อพอร์ทาเบโล
0: คือถ้าดูแบบนี้เนี่ยคิดว่าเป็นขนมปังแน่เลยใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ก็คงจะย่างมาเรียบร้อยหรือว่าอบมาอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นเห็ดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็ดหอมยักษ
1: ์
0: พอร์ทาเบโล
1: ใช่เราจะเอามาแทนขนมปัง
0: อ๋อมีขายทั่วไปไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: ได้เห็ดหอมยักษ์เสร็จแล้วก็ต้องมี2ชิ้นประกบกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรครับก็มี
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกของผักที่เราจะใส่ในตัวแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะมีอันนั้นอีกอันนึงก็คือจะเป็นอะโวคาโด
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่มความมันโดยที่เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องใส่ชีสเยอะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะ
0: แต่ก็ยังมีชีสอยู
1: ่ก็ใส่ชิ้นเดียว
0: แล้วฝั่งนู้นนี่อะไรครับ
1: ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องที่จะใช้สำหรับทำตัวเนื้อตัวแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหมูสับนะคะก็ใช้แบบที่มันน้อยหน่อยแล้วก็มีกระเทียมนะคะมีซีอิ๊วขาวมีเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็มีพริกไทยเนาะตรงนี้จะเป็นเนยละลายซึ่งจะทำให้เนื้อมันเกาะกันแต่ถ้าเกิดจะไม่ใช้อันนี้ก็อาจจะลองปรับเป็นรูปของน้ำมันได้ใส่น้อยๆค่ะเพื่อจะให้เนื้อมันเกาะกัน
0: อันนี้ก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละท่านที่จะปรับเปลี่ยนไปได้อ่ะลงมือเลยดีกว่าเราต้องจัดการยังไงนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราจะตัดขั้วตรงนี้ออก
0: ขั้วออกนะ
1: ฮะแล้วเราก็จะขูดตรงนี้เบาๆ
0: น
1: ะ
0: คะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำตาลออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็เอามาย่างบนกระทะ
0: อ๋อฮะขั้วนี้ออกก่อนฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: จริงๆขั้วออกง่ายมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเริ่มเห็นสีขาวๆละนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดออกนิดนึงเบาๆ
0: แล้วก็ใช้ช้อนขูดออกนะครับ
1: ขูดแนวด้านนี้ก็ได้มันจะออกอะค่ะ
0: ตรงนี้มันคืออะไรอะฮะ
1: อันนั้นก็จะเป็นส่วนของเห็ดอะค่ะที่มันจะเป็นด้านล่างเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เราจะใช้แค่เฉพาะเปลือกที่เป็นหัวมันข้างบน

0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลือ
1: ขาวๆ
0: ขาวๆนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาย่างบนกระทะเริ่มใกล้ความเป็นจริงละได้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้มันร้อนนิดนึง
1: พร้อมย่าง
0: ค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเตาแล้วก็ทาน้ำมันมะกอกแล้วก็ลงไปย่างเลยค่ะ
1: ย่างเห็ด
0: ใช่ค่ะจริงๆมันต้องทำสองฝาจะได้พร้อมกันระหว่างย่างเห็ดเดี๋ยวเราก็ทำตรงเนื้อหมูมันก่อนแล้วกันนะคะเราก็จะใช้เนื้อหมูอะค่ะนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะหมักเป็นเหมือนหมูสับตรงที่เราจะใส่เป็นในเนื้อของแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเกิดเนื้อมันมีมันเยอะก็ไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วเนาะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมเยอะๆหมดเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะนี้เนาะก็นิดนึงส่วนเกลือนี่แล้วแต่ค่ะว่าจะใส่หรือเปล่าอาจจะนิดเดียวพอมั้งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะอันนี้หมดเลยแล้วก็มีหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันทีนี้เนี่ยถ้ามันมันแล้วเนี่ยมันก็จะคลุกกันติดแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มันเนี่ยเราก็จะต้องใส่เนยหรือใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันติดกันดีขึ้นแล้วก็จะได้เอาไปย่างได้ตรงนี้จะ
1: อันนี้เหมือนเป็นการปรุงรสหรือว่าเป็นการหมัก
0: หมักแล้วก็ปรุงรสค่ะการมีน้ำมันในหมูจะทำให้มันนุ่มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับ เวลาที่เราหมักหมูสวยงามมากพอมันเริ่มเกาะกันก็ใช้อย่างนี
1: ้เป็นพิมพ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ลง
0: เดี๋ยวรอทีละอันแล้วกันเนาะ
1: ตอนนี้ขนมปังเห็ดของเราก็เริ่มจะได้ความร้อนมันก็จะบางลงบางลง
0: ใช่ค่ะมันก็จะบางเหี่ยวลงไปนิดนึงนะคะทำอีกด้านนึงไหมคะแล้วก็ทาน้ำมันนิดนึง
1: อันนี้คือเพื่อที่จะ
0: ไม่ให้มันติด
1: หมูแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็วางอันนี้ไว้อันนี้ก็น่าจะได้สักสองก้อนเนาะการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารจานด่วนนะคะที่มีแป้งมีน้ำมันแล้วก็โซเดียมปริมาณสูงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในฟาสต์ฟู้ดมันก็จะมีพวกเนยพวกน้ำมันนะคะรวมทั้งเวลาที่เราทำพวกนี้ค่ะเราจะใส่สารเคมีบางอย่างซึ่งมันจะทำให้เราได้รับโซเดียมมากเกินไปแต่พอเราทำเองปั๊บเนี่ยเราก็จะใส่โซเดียมที่น้อยลงนะคะอันนี้ก็จะได้จากส่วนที่เป็นซีอิ๊วขาวแล้วเกลือนิดหน่
1: อ
0: ยนะคะ
1: เพราะทำเองจะรู้ว่าเติมอะไรลงไปใส่อะไรลงไปบ้างมันก็ปลอดภัยกว่าแต่ทีนี้ใครที่ชอบการรับประทานแฮมเบอร์เกอร
0: ์
1: ก็จะได้รู้ว่าเราสามารถดัดแปลงแล้วมาทำเองได้นะมันก็มีบางอย่างที่เรา

0: ข้าวแป้งนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแต่ว่าเราใช้เป็นพวกเห็ดแทนมันก็จะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีพวกผักครบแล้วนะคะเนื้อสัตว์มีไขมันมี
1: พร้อมเลยนะครับเราประกาศหอมก่อน
0: เพื่อความสวยงาม

0: ย่างละชิ้น2ชิ้นแมงกวาอะโวคาโด
1: วางไงดีเนี่ยโอคาโด
0: แกะชีสเลยไหมคะเดี๋ยววางแล้วก็โรยชีสลงไปเลย
1: ชีสจะต้อง
0: โอเคแล้วก็ปิดชั้นบนเลยค่ะ
1: ฟึบ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: โอ้โห

0: หน้าตาออกมาแหมเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับ
1: สวยงามค่ะ
0: เพียงแต่ว่าตรงที่ปุ่ง
1: มันจะเหี่ยวนิดนึง
0: เห็นย่างปุ๊บมันก็จะบางลงก็จะดูที่ไม่มันแบนๆเหี่ยวๆหน่อยแต่เนี่ยดีต่อสุขภาพมาก
1: ครับ
0: งั้นโดยสรุปถ้าใครที่ชอบอาหารแบบนี้คิดว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดแต่เราสามารถดัดแปลง
1: ปรับได้ค่ะ
0: หรือจะเป็นสปาเกตตี้แบบในช่วงที่แล้วก็เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช้สุกินี่แทนนะคะ
0: ดัดแปลงได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นผู้ชมขอให้รู้ว่าเราจะรับประทานอะไรบ้างที่เราปรุงอาหารแล้วใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมอเอ๋มีอะไรจะแนะนำสุดท้ายให้ผู้ชมได้ระวังตัวเองในการจะเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแบบนี้ครับ
1: ก็จริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเวลาที่เราจะเลือกซื้อเราต้องควรคิดก่อนเนาะเช่นสมมุติมันมีหลายอย่างให้เราเลือกในยกตัวอย่างเช่นนะคะระหว่างไก่ทอดไก่ย่างเนี้ยถ้าจะเอาแคลอรี่ต่ำไก่ย่างก็จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไก่ทอดมันจะชุบแป้งทอดแคลอรี่มันจะเพิ่มขึ้นทันที
0: แล้วมันท่วมเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พอไก่ย่างปุ๊บก็ต้องดูว่ามันไอ้ส่วนที่เกรียม
1: สีดำๆก็อาจจะเลี่ยงไม่ทานซะนะคะอันที่สองในกรณีสมมติว่าเราอยากจะกินเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกว่าถ้าสมมติเป็นเบอร์เกอร์ธรรมตัวโซเดียมมันก็อยู่ประมาณสัก500อันนี้ไม่น่าจะถึง300มิลลิกรัมที่เราทำนะคะ
0: ก็หายไป
1: เยอะเหมือนกันประมาณเกือบครึ่งนึงนะคะอันที่2คือเวลาที่เราเลือกซื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะถ้าแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาที่เราคุยกันชั้นเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก500เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำเป็นดับเบิลชีสอันนี้มันจะขึ้นมาเกือบเท่าตัวละก็จะเป็น900อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดแคลอรี่หรือว่าลดโซเดียมเราก็เลือกชนิดที่เราสั่งได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: ล่ะนี่ก็เป็นข้อคิดในการจะเลือกรับประทานอาหารส่วนใครที่อยากจะมาร่วมรายการกับเราตอนนี้เราเปิดโอกาสให้แล้วนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพก็ตามหรือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่อยากจะป้องกันเอาไว้อยากรักษาก็ได้นะครับเรามีคุณหมออยู่ข้างแล้วนะครับส่งรายละเอียดเรื่องของท่านมาเลยว่าท่านมีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารในการดูแลสุขภาพบ้างมาตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ในหลายช่องทางบอกมาได้เลยนะครับไม่แน่คุณอาจจะถูกคัดเลือกมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Healthy Five Day
1: ค่ะ
0: ครับเอาละการดูแลสุขภาพด้วยอาหารจบแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ไปดูว่าจะดูแลสุขภาพด้านอื่นได้อะไรอีกบ้างหน้าที่ของหมอเอแล้วผมลาไปก่อน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสเซิลกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับ

0: ไร
1: ปรึกษาหน่อยสิ
0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อย
0: พูดดังๆหน่อย
2: เรื่องสำคัญมาก
0: พูดดัง
3: ๆโอ้ยแทนที่จะพูดดังๆเถิบเข้ามาอยู่ใกล้ไหมพี่ต้นมาดีก่อน
0: มานี่สิมามาน
3: ี่เลยมานั่งนี
0: ่ครับ
3: น้องมีเรื่องปรึกษาหน่อย
0: ครับ
3: เรื่องสำคัญมาก
0: เรื่องอะไรอย่าไว้เรื่องเงินนะ
3: ก็จะขอยืมสัก 2,000 จะบ้าแล้วต้องปรึกษาเรื่องออกกำลังกายดิพี่ต้นนี่รายการออกกำลังกายนะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: Healthy Friday
3: นะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากปรึกษาพี่ต้น
0: ครับ
3: เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อคอ
0: ครับโห
3: ทำไงพี
0: ่ไม่เห็นจะยากเลย
3: การบริหารกล้ามเนื้อคอ
0: เนี่ยหมุนง
3: อหมุนงอใช่หมุนไปพอคอแข็งปุ๊บเราจะได้กินแอลกอฮอล์ได้จะบ้าเหร
0: อ
3: ผมหมายถึงคอที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะสีโอเออีดูปากดูปากนัชชานะคะสีโอเออีคอมัสโซกล้ามเนื้อแกนลำตัวเพื่อความชัดเจนนะครับว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวมีอะไรบ้าง
0: ค
3: นส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ามีเฉพาะกล้ามท้องอย่างเดียวแต่พูดได้เลยว่ากล้ามท้องเป็นสับเซตหรือว่าส่วนหนึ่งของคอมัสโซ
0: ใช่ครับ
3: มีกี่ส่วนครับพี
0: ่โอเคถ้าเราดูอย่างนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนก็คือส่วนของหน้าท้องนะครับอันที่หนึ่งก็ส่วนของหน้าท้องนะครับหน้าท้องเนี่ยเรายังแบ่งแยกเป็นส่วนของที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างอีก
3: ครับ
0: ส่วนที่สองก็คือในส่วนของหลังช่วงล่าง
3: ครับ
0: เราจะเน้นแค่หลังช่วงล่างนะครับอันต่อไปก็คือในส่วนของสะโพกนะครับสะโพกเนี้ยอาจจะอ้อมไปถึงในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างด้วยนะครับ
3: ใช่
0: มันก็จะครอบคลุมหมด

0: ที่ผมปรึกษาว่าผมปวดหลัง
1: ครับ
0: คนปวดหลังบ่อยผมจะปวดหลังส่วนล่างกับ
1: ตัวสะโพก
0: ตัวสะโพกซึ่งถ้าเกิดเราบริหารได้มันสามารถพัฒนาได้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่ได
0: ้โอ้เยี่ยมเลยวันนี
1: ้
0: เราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสเซิลกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมกับแขกรับเชิญของเรา
1: ครับผม
0: แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นแฟนรายการ Healthy Friday ติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองเกิดผลลัพธ์เธอบอกว่าเธอมีซิกแพคด้วยและเธอมาออกรายการของเราเพราะว่าเธอมาทำทีสิทธิ์เกี่ยวเรื่องการศึกษาพบเลยไหมครับไปพบเลยครับและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับน้องเบลนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เป็นแฟนรายการจริงๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาศึกษารายการของเราคือทำทีสิทธิ
2: ์ใช่
0: จากมหาวิทยาลัย
2: ศิลปากรค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกรายการเราครับ
2: รายการที่มีความเป็นวาไรตี้ที่สูงมากแล้วก็มูดแอนโทนมีความสุขสนานคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมที่ริเริ่มที่อยากจะออกกำลังกาย
0: ได้ประโยชน์จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
2: ได้ประโยชน์ค่ะเบลเอาไปทำต่อเลย
0: อ๋อได้ข่าวว่าได้ซิกแพคด้วย
2: อ๋อก็ได้โครงมาได้โครงมา
0: คือน้องเบลไม่ได้มีทักษะด้านการออกกำลังกายมาก่อน
2: ไม่มีค่ะคือเบลเมื่อก่อนเบลอ้วนด้วยซ้ำ60โล
0: ปัจจุบันนี้กี่โลครับ
2: 44.5 ค่ะ
0: มีการเปลี่ยนแปลงเพราะรายการนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่ง
2: ใช่ส่วนหนึ่ง
0: ขอบคุณมากนี่คือความตั้งใจของเราขอดูซิกแพคหน่อยครับผลลัพธ์ว้าวนี่ๆเฉยๆเฉยๆลูกเฉยๆให้พี่เขาอินเสิร์ตสุดยอดนี่ก็ยอดเยี่ยมแล้วนะคือได้มาจากการออกกำลังกายอย่างเดียวหรือทำอะไรบ้างครับ
2: ก็ดูรายการนี้นำท่าไปประยุกต์แล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยรับลู่วิ่งหรือว่าเป็นแดนซ์อย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ไปเพราะเป็นคนขี้เบื
0: ่อวันนี้เราออกกำลังกายเกี่ยวเรื่องของคอมัสเซิลหรือว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอยากรู้ไหมครับว่าประโยชน์ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวมีความสำคัญอย่างไร
2: ต้องอยากอยู่แล้วรายการนี้ต้องอยากรู้อยู่แล้ว
0: คืออะไรครับพี่ต้น
1: โอเคประโยชน์อันแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าป้องกันพวกอุบัติเหตุอะไรต่างๆถ้ากล้ามเนื้อแกนลำตัวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการซัพพอร์ตนะครับ
0: ไม่ใช่แค่ป้องกันยังไงครับอุบัติเหตุ
1: ป้องกันก็คือส่วนใหญ่แล้วคืออวัยวะภายใน
0: การกระแทก
1: ใช่
0: คือปกป้องอวัยวะภายใน
1: ใช่นั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่2ก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยแนวของกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีเรื่องของเส้นประสาทด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะงั้นถ้าตัวพวกนี้แข็งแรงมันก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตพวกนี้ด้วย
0: ช่วยพยุง
1: ใช่ประคองประคับประคอง
2: ไม่น่าไปปวดหลังบ่อยมากเลย
1: ส่วนของหน้าท้องเราอาจจะแข็งแรงเกินพอแข็งแรงเกินมันก็เลยทำให้ภาระของกล้ามเนื้อหลังมันต้องทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะหลังช่วงล่างใช่
0: นอกจากนั้นมีการป้องกันออฟฟิศซินโดรมด้วย
1: ใช่
0: ไหมครับพี่ต้น
1: เพราะว่าม ัน
0: ทำงานยังไง
1: ถ้าทำปกติในเรื่องของชีวิตประจำวันเราส่วนใหญ่มันอยู่ในท่าของการงอการที่อยู่ค้างนานๆแต่ถ้าเราฝึกพวกนี้มันก็ทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อที่ต้องใช้หรือว่าบางอย่างกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็มีการฝึกพัฒนาขึ้น
0: น่าสนใจไหมล่ะ
2: ต้องลอง
0: ต้องลองนะวันนี้เราจะออกกำลังกายทั้งหมด5ท่า
1: ครับผม
0: แล้วสุดท้ายท้ายรายการครับเราจะรวบรวม5ท่ามาคาร์ดิโอให้น้องเบลสบายใจเลยว่าสามารถมีซิกแพคได้คงไว้อยู่เหมือนเดิมแถมได้แกนลำตัวที่สวยงามด้วยสนใจไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มออกกำลังกายกันเลยท่าแรกครับ
1: ท่าแรกเราเริ่มจากการคุกเข่าก่อน
0: คุกเข่า
1: ครับ
0: ขอเข้ามาเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ หูตลกดิสิเมื่อก่อนตลกกว่าแล้วไม่อีกนะ
1: ท่าเราเริ่มจากคุกเข่าก่อนนะครับเราจะใช้ปกติทุกท่ามันก็เป็นการลำตัวอยู่แล้วนะครับ เหยียดแขนเหยียดแขนยืดแขนไป
0: ขาเป็นยังไงครับ
1: ครับเท้ากว้างวางช่วงสะโพกนะครับปลายเท้าวางนะครับหลังเท้าชิดพื้น
0: แล้วไงต่อครับ
1: มือเหมือนกับเราจะยิงปืนนะครับเล็งไปข้างหน้า
0: เลยครับบิด
1: นะครับไปด้านข้างนะครับพยายามบิดไปด้านข้าง
0: อันนี้คือทวิสต์นะครับ
1: ใช่ครับในของการบิด
0: ทำไมต้องนั่งครับ
1: เพราะจริงแล้วเราต้องการที่จะล็อกมุมในเรื่องของการบิดจะได้มีมากขึ้น
0: เมื่อเข่าลงปุ๊บมันล็อกเลยอ่ะ
1: ครับใช่ไหม
0: ประโยชน์ครับประโยชน
1: ์ประโยชน์ก็คือตัวนี้จะหมดเลยนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องลำตัวใช่ไหมฮะหน้าท้องเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีในส่วนของที่เราเห็นเป็นช่วงหน้านะครับกับด้านข้างมีทั้งนอกข้างในใช่ไหมฮะ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: เวลาที่เราบิดพวกนี้กล้ามเนื้อพวกนี้ทำงานหมดนะครับงานหมดนะครับรวมถึงช่วงหลังช่วงล่างด้วยนะครับแล้วพอเราคุกเข่าถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่เวลาที่เราบิดเนี่ยพอมันเสียเรื่องของสมดุลปุ๊บนะ กล้ามเนื้อสะโพกกับต้นขาด้านบนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกจะมีการทำงานด้วยเพื่อที่จะต้องประคับประคองให้ตัวอยู่กับที่ใช่ไหมฮะบีบทุกครั้งพยายามให้รู้สึกว่าแกลำตัวทำงานนะครับบีบ
3: เนี่ยครับเดี๋ยว
1: หายใจเข้ากับหายใจออกหายใจเข้ากับ
3: แล้วเราถ้าเราชอบค้างได้ไหมค้างได้ไหม
1: ค้างไม่ไออันนี้ค้างจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับถ้าค้างปุ๊บมันจะกลายเป็นเรื่องของการยืดเหยียดใช่ไหมถ้าเกิดบุ้ยทำปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยืดเหยียดลำตัวใช่แล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายนับหนึ่งสักประมาณ 12-15 ครั้ง
3: ต่อ1เซต
1: ต่อ1
3: ทำแบบนี้1 2เซต
1: ใช่ครับ
3: ไม่มันเป็นไงบ้างมันรู้สึกมัน
2: ไม่เคยทำพอมาลองมาทำดูมันก็รู้สึกว่าแปลกใหม
3: ่แปลกใหม่
2: แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมาก่อน
3: จริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราไม่ใช่แค่กล้ามท้องนะอกหลังไหล่มันมีรายละเอียดอีกนะถ้าเกิดประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบนี้ยิ่งกล้ามเนื้อย่อยเราประกอบได้ดีทำให้กล้ามเนื้อหลักเรามีประสิทธิภาพหรือมีสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้นแถมป้องกันการบาดเจ็บได้อีกเพราะส่วนใหญ่จะเจ็บกล้ามเนื้อเล็กๆนี่แหละ
1: ไอตัวคอตัวแกนกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถ้ากล้ามเนื้อที่รวมใช้จริงๆเนี่ยผมประมาณ 50-60 มัดเลย
2: มันน็อตตัวเล็กที่เราต้องทำให้มันขันที่มันแน่นขึ้น
3: นี่ฮะเด็กศิลปกรสุดยอดเลยนี่จะตีมือด้วยจะตีมือด้วย
1: ได้2เราจะเริ่มจากเป็นเล็กลังแต่เราเป็นฮาร์ปลักษณะของการย่อแต่ย่อแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือขาด้านหลังเราชันเข่าอยู่เหมือนเดิม
3: นะครับ
1: มือ2ข้างเราแตะไททอยนะครับตัวตรงนะครับบิดตัวศอกหาเข่าด้านตรงข้ามนะครับเหยียดยืดกลับนะครับช้าๆนะครับใช้บิด
3: ทีละข้าง
1: ครับทีละข้างครับซ้ำนะครับ12-15ครั้ง
3: สมมุติเอาเข่าซ้ายนำแสดงว่าเราต้องเอาศอกขวา
1: บิดหาเข่าซ้าย
3: ถ้าแตะได้แตะ
1: ใช่ครับแตะได้แตะ
3: แตะไม่ได้แตะไม่ได
1: ้ก็พยายามให้แตะให้ได
3: ้ครับผม
1: ข่าบิด
3: กดทุกที่หนึ่งผู้นำถูกเสมอ
1: ทุกครั้ง
3: คนที่สองมีอะไรสงสัยให้กลับไปดูคนที่หนึ่ง
1: ใช่แล้วข่าบิดนะครับทุกครั้งที่เราบิดนะครับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเวลากลับขึ้น
3: แล้วมี
1: หายใ
3: จออกโอ้โหเติมได้เล
1: ยนะครับหายใจออกกลับขึ้น
3: สมมุติถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยมันต้องไปเงี้ย
1: ใช่แล้วก็ไปเท่าที่ได้นะครับพยายามจุดหมุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าบวยหรือน้องเบลสังเกตเนี่ยบางทีการไปเราไม่ใช่เราพับจาก
3: หัวไหล่ล็อกข้อศอกไว้
1: ใช่เราต้องล็อกกลางออกนะครับแล้วใช้บิดจากลำตัวบิดจากลำตัว
3: ต้นทำสวยมาก
1: บิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวใช่บิดจากลำตัวบิดทุกครั้งคุมการหายใจบิด
3: สมมติเมื่อกี้ผมว่าคนจะพลาดเหมือนเวลาเราทำกล้ามท้องซิทอัพเราไม่จะมือประสานกันแตะคอ
1: ใช่
3: เพราะถ้าเกิดมือประสานกันมันจะเผลอเวลาเราไม่ไหวมือจะเผลอ
1: ดึงมาตลอด
3: กดไปด้วย
2: โอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลย
1: เพราะว่ามาสกูใช่ไหมแตะใช่โอเคนะครับตอนนี้ดูลักษณะของการบิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับเมื่อสักครู่เราบิดมาด้านตรงข้ามใช่ไหมครับเราบิดด้านตรงข้ามนะเขาเรียกว่าเราบิดเข้าด้านในนะครับด้านในของเข่าเราสามารถที่บิดด้านนอกด้วยนะครับก็คือข้างเดียวกันเราสามารถที่จะบิดได้นะครับบิดได้งั้นมันจะเป็น2ลักษณะ
3: ก็ได้
1: ใช่บิดด้านเดียวก็ได้
3: ได้ไงพี่
1: ฮะมันก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเหมือนครับสลับข้างอะล่ะนะแต่
2: ทำไปทีละข้าง
1: เราทำไปทีละข้างแค่นั้นเองลองนะครับไล่สลับ
3: โอ้บุ้ม
1: ขาด้านเดียวกัน
3: มือไม่เหมือนเดิม
1: ใช่บีดนะครับบีด
3: แล้วเราก็ต้องทำขาซ้ายขาขวาสลับ
1: ใช่ครับเหมือนกันนะครับ
3: ให้บาลานซ์สม
1: ก็จะเป็นด้านนอกกับด้านในใช่ไหมครับ
3: โอ้โหดีมากเลย
1: บีด
3: สุดยอดเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดทำไปเรื่อยมันมีส่วนส่งเสริมไหมอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่าเนี่ยหนูเป็นคนเล่นเน้นกล้ามท้องถ้าสมมติเล่นคออย่างเงี้ยไปเนี่ยมันสามารถช่วยให้การเล่นกล้ามท้องดีขึ้น
1: ใช่เพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะช่วยประคับประคองทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหลักไอ้ตัวหน้าท้องที่เราต้องการอ่ะมันดีขึ้น
2: มันจะช่วยซัพพอร์ต
1: ใช่ใ
3: ช่ท่าที่3
1: ท่านี้นะครับเรายังยืนทรงตัวนะครับด้วยเท้าขวาก่อนนะครับเท้าซ้ายเรางอเข่าขึ้นนะครับนี่ทรงตัวนี่ก็แน่นอนละแกนลำตัวต้องทำงานอยู่แล้วนะครับเราไม่พอแขนด้านเดียวขาที่เรายืนเหยียดยืดไปด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเตรียมเหมือนก็จะชก
3: โอ้ขานี่พลิกพลิกพลิกนี่นะครับเท้าผมอย่างนี้เลยนะ
1: ใช่คราวนี้เราค่อยๆดึงขาข้างที่ยกเข่าลงพร้อมกับเหยียดยืดบิดตัวหาเข่าด้านตรงข้ามแขนที่เหยียดไปด้านหลัง
3: ท่านี่ภาษาอังกฤษว่า
1: เป็นบ็อกซิ่งทวิสต
3: ์บ็อกซิ่งทวิสต์นะครับ
1: เหยียดยืดกลับขึ้น
3: มันกึ่งๆโยคะนะพี่เนาะ
1: บิดนะครับเหยียดยืดแตะนะครับดึงขาดึงสะโพกไปนะครับเหยียดสะโพกขึ้นกับบิดแตะ เราเพิ่มนิดนึงทุกครั้งที่เราบีบหายใจออกเอาเข้ามาหน้าท้องกับหายใจเข้า
3: ปวดอ่ะปวดร้าวผมได้นี่เลย
1: มันทั้งหมด
3: ขามันมาเลย
2: นี่ชาขึ้นนี่เลยพี่
3: ชาเออมันปวดชาปวดร้าวคือเรื่องอารมณ์นั้นอ่ะคือมันได้สุดๆเลยแล้วแถมช่วงที่กำลังแบบยกไปเนี่ยมันก้นมันบีบสะโพกสะเพิกผู้หญิงนี่ใช่เลยใช่ไหม
1: ครับผมมาถึงส่วนของสะโพกด้วยถ้าเราไล่ใช่ไหมครับลองเป็นขานี้ยืนนะครับยืนไล่ดูนะครับมันได้หมดเลยตั้งแต่กล้ามเนื้อที่ส่วนของสะโพกที่ต้องประคองนะครับตัวให้ยืนนะครับแกนลำตัวต้องประคองให้ได้สมดุลใช่ไหมครับพอเราบิดปุ๊บพวกด้านข้างก็จะใช้มากขึ้นนะครับขาจากที่เรางอสะโพกอยู่ก็เป็นเรื่องของการเหยียดสะโพกละสะโพกด้านหน้าก็เป็นสะโพกด้านหลังนะฮะกับเหยียดยืดนะครับดึงกลับเมื่อสักครู่เราคุกเข่าแล้วใช่ไหมครับเราให้มันเป็นนอนตะแคงบ้าง
3: เวลาที่ตะแคงเนี่ยอยู่ที่บ้านท่าประจำที่บ้าน
1: จะบอกว่าเป็นที่ท่าเลือกทางเลือก
3: อ๋อนึกว่าเป็นท่าประจำที่บ้านยังไงพี่ต้น
1: เอาเป็นว่าข้อเข่านะครับยกตัวขึ้นใช่ไหมโดยที่ขาที่อยู่ด้านล่างเราให้งอเข่าขาที่อยู่ด้านบนให้เหยียดยืดนะครับมือนะครับก็ให้เป็นลักษณะอยู่ในเดียว
3: กันเรียกว่าท่าแพงใช่ไหมคร
1: ับใช่แต่เป็นไซส์แพงใช่ทีนี้เราค่อยๆยกสะโพกขึ้นแขนเหยียดยืดนั่นคือในกรณีของคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับให้ชันเข่าก่อนหลังจากนั้นนะครับให้ลดแขนที่อยู่ด้านบนนะครับเหมือนเราอ้อมเหยียดยืดบิดไปด้านหลัง
3: โอ้ที่สุดยอด
1: เหยียดยืดกลับนะครับมาเหยียดยืดนะครับเหยียดยืดมันจะเหยียดแขนด้านหลังให้มากที่สุดเหยียดยืดกลับหน้าขาเราพยายามให้ขนานกันหน้าขาขนานกันดี
3: แล้วมันอยู่ที่ขาเพราะงั้นมันแทบไม่ใช้น้ำหนักเลยพี่มันเบามากเลย
1: ดังนั้นอย่างของบุ้ยเนี่ยแข็งแรงขึ้นความพร้อมมากขึ้นบุ้ยก็เหยียดขาเท้าเป็นไขว้ก็ได้นะครับ
3: ไขว้โอเคอันนี้หนักหน่อย
1: ละเอียด
3: รู้สึกว่าโอเค
1: ใช่อย่างของน้องเขาก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าน้องเขาปุ๊บเขาได้ลองไขว้แบบบุ้ยลองเหยียดขาเขาด้านล่างเหยียดออก
3: แต่ผมชอบที่มันล้วงเข้าไป
1: มันก็
3: รู้สึกลึกมากเลย
1: ใช่มันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่าแรกที่เมื่อสักครู่เรายืนนะครับแต่พอท่านอนเนี่ยแนวแรกรู้สึกมากขึ้นนะ
3: เป็นไงเบล
2: หมดแรงแล้วคือเหนื่อยกว่าเล่นปกติเนี่ย
3: คนที่เล่นไม่ไหวนะครับพับเพียบอย่างนี้ก่อน
1: ใช่
3: แล้วก็ค่อยเหยียดขาข้างบนแล้วก็ยกพุงตัวนี้มันน้ำหนักจะอยู่ที่เข่าข้างใน
1: จะช่วยรับแรงได้ดีขึ้นเพราะตัวฐานมันก็จะ
3: ทำผมแนะนำว่าให้ทำอันนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าฟิล
1: ออกแรงยังไง
3: ความรู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นตรงไหน
1: ใช่พอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็เหยียดยืดใช่
3: พอเริ่มเชี่ยวชาญปุ๊บขยับมาเหยียดยืดปุ๊บโอ้โห
1: บาลาลงก็หายใจออกช้านิดนึงค่อยๆช้าไม่ต้องรีบ
3: โอ้โหว้าวเฮ้ยมันที่ตึงมันสุดยอดเลยพี่ความสำคัญอยู่ที่ตรงล้วงลึกนะพี่
1: ใช่พยายามเหยียด
3: ล้วง
1: เหยียด
3: เหยียดเข้าไปข้างในนี่เบลก็แทบจะพลิกตัวได้เลยนะเนี่ย
1: ลักษณะของการกำมือใช่ไหมถ้าเกิดเรายังดูว่ามันยังหนักอยู่เราพยายามยิ่งกระจายก็คือแบมือออกให้กระจายแรงให้มากขึ้น
3: อ๋อกำกับแบก็ต่างกันนะ
1: ครับ
3: เป็นไงบ้างเบล
2: โอ้รู้เลย
3: สั่นรู้เลยว่า
2: ก้ามเนื้อส่วนที่เรากำลังออกอยู่เนี่ยเราไม่แข็งแรงเราต้องได้ครับ
1: เรา
2: ต้องพัฒนาม
1: ัน
2: ใช่เรามองข้ามมันโดยตลอดไม่เป็นเพื่อนสนิทเราอ่ะที่เราไม่เคยรู้มันชอบเราเลย
3: สุดยอดวันหลังชวนเพื่อนมาอีกแล้วชวนเพื่อนอีกต่อไปท่าที่5พี
1: ่ท่าที่5นะครับเรายืนนะครับคล้ายกับเมื่อสักครู่แต่เราใช้เหยียดยืดขากลางแขนออกนะครับหงายพยายามชี้นิ้วของแม่มือขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดนะครับ
3: อ้าวพี่ชี้บนพี่ไม่มองบนอ่ะชี้ไม่มองบน
1: ไม่ได้เดี๋ยวคอเคส
3: โอเค
1: จะให้มองพื้น
2: นี่คอเอ็กซ์กับพี่นี่คอเคสละ
3: คอเอ็กซ์กับคอเคสเลิศ
1: นะพยายามให้ตัวขนานพื้นเหยียดหลังยืดสะโพกยืดขานะครับเหยียดยืดโน้มตัวลงเหยียดยืดเหมือนมีคนดึงแขนขาเราไปนะครับหลังเหยียดยืดขาสะโพกเหยียดยืดกลับขึ้นช้าๆพยายามมองที่พื้นหน้าๆนะครับเพราะว่าถ้าเรา
3: อันนี้ยังอันนี้ไม่ค่อยด้านข้างเท่าไหร
1: ่อัน
3: น
1: ี้
3: แกตัวผมจะรู้สึกเบาผมรู้เลยผมเบา
1: เหยียดไปขาให้ขนานพื้นยืดขึ้นยกขึ้นเหยียดยืดช้าๆมาขึ้นเวลาลงแค่เกือบแตะพื้นพอนะครับบิดขาขึ้น
3: แล้วมีผลอะไรไหมครับที่พี่ยกมือขึ้นมา
1: เราใช้มุมในเรื่องของการบิดแขนเพื่อให้ตัวกล้ามเนื้อมันมีการบิดด้วยมีการบิดมันก็คล้ายกับที่เราแตะสลับแต่เราใช้จากแขนบังคับให้มันมีการบิดจากที่มันอยู่ตรงๆให้มีแนวเรื่องการ
3: เกี่ยวออกแสดงว่าเรา มือเธอเริ่มต้นเอามือชี้แบบนี้ก่อน
1: ใช่แล้วก็ใช้บิดฮะโอเคบิดขึ้นใช่ไหมใช่พยายามชี้ขึ้นด้านบน
3: โอ้
1: ใช่ไหมมันจะมีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
3: ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งใน1เซต
1: ใช่
3: ทำแบบนี้1ถึง2เซต
1: แล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
3: ได้ครบ5ท่าเรียบร้อย3นาทีอนาคตที่จะถึงนี้จะเป็นยังไง
2: คิดว่าเอวน่าจะเล็กลงถ้าสมมติทุกอย่างมันกระชับ
1: มันรู้สึกกระชับขึ้น
2: เอวมันจะต้องเล็กลงแน่นอน
1: รู้สึกกระชับขึ้น
3: ถ้าใครอยากเอวเล็กเตรียมตัวให้พร้อมครับเรามาออกกำลังกายพร้อมกัน3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ครับมาเราเริ่มคุกเข่าก่อนเลยนะครับกว้างประมาณสะโพกนะครับหลังเท้าวางไปเท้าวางนะครับแขนเหยียดยืดนะครับระดับไหล่บิดตัวไปด้านขวาใช่แล้วนะครับกลับไปด้านซ้ายนะครับทุกครั้งที่บิดหายใจออกกลับมาหายใจเข้าครับสะโพกเหยียด
3: ประโยชน์การมองตามมือคือเราจะได้ล็อกตัวเราตามแกนที่เราหมุนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
3: ได้มากขึ้น
1: ใช่แล้วใช่แล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับตัวเหยียดยืดบิดตัวลงหาเข่าศอกขวาหาเข่าซ้ายนะครับช้าๆศอกหาเข่าด้านตรงข้ามบิดนะครับอีกครั้งหนึ่งสลับข้างมาขวาบิดซ้ายไปขวาครับทุกครั้งเวลาที่ลงหายใจออกขึ้นหายใจเข้าบิดดีครับบิดโอเคเหยียดยืดลุกขึ้นมือประคองเข่ายกเข่าซ้ายขึ้นนะครับมือสองข้างข้างที่ด้านเข่ากำไว้ด้านระดับไหล่อีกข้างหนึ่งเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับบิดตัวพร้อมเหยียดยืดเข่าลดลงไปด้านหลังมือไปหาเข่าด้านตรงข้ามเหยียดยืดกลับบิดบิดมากๆเหยียดยืดกลับสลับข้างซ้ายวางครับมือสลับบิดครับพร้อมดึงเข่าไปด้านหลังบิด
3: ชอบมากเลยเนี่ย
1: เหยียดยืดขึ้นโอเคครับตัวงอตะแคงนะครับศอกจะวางก็ได้นะครับเข่าจะงอก็ได้หรือจะเหยียดยืดก็ได้รอศอกวางนะครับยกลำตัวขึ้นแขนเหยียดยืดนะครับแบบเดียวกับหัวไหล่ลดมือลงจอดรอบตัวนะครับ
3: ขึ้นชอบมาก
1: นะครับช้าๆนิดนึงเหยียดยืดดีครับบีบเหยียดยืดโอเคลดสะโพกลงสลับข้างมาศอกวางขาเหยียดยืดยกสะโพกขึ้นขาเหยียดยืดสอดลอดใต้ลำตัวเหยียดยืดขึ้นสอดนะครับอีกครั้งเดียวสอดเหยียดยืด
3: โอ้ย
1: ดันตัว
3: ยืนยอ
1: ดขายืนนะครับสายเหยียดยืดน้องตัวไปช้าๆหน้ามองที่พื้นเหยียดยืดกลับนะครับยกเข่าไม่งอเหยียดยืดอีกครั้งหนึ่งเหยียดยืดสลับข้างเหยียดยืดสองเที่ยวนะครับเที่ยวสุดท้ายเหยียดยืดโอเค
3: yes
1: พอแล้วครับ
3: ยอดเยี่ยมครับ
2: เรียกเหงื่อได้ดีเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลายๆส่วนเราทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนต้องลองนี่คือคำที่เน้นเลยว่าทุกคนต้องลอง
3: ชอบอะไรจากการที่เรานี่ได้เรียนรู้การคอเอ็กซ์เซอร์ไซส์
2: ชอบการที่เราได้เรียนรู้ที่จะใส่ใจกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆที่มันสำคัญเหมือนกับน็อตตัวเล็กๆที่ถ้ามันไม่แข็งแรงหรือขันไม่แน่นเนี่ยร่างกายเราก็ดำเนินไปได้อย่างไม่ปกติ
3: มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆอาจจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงก็ได้เรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของการป้องกันออฟฟิศซินโดมเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อและกีฬาส่วนใหญ่สำคัญเลย
1: การทำงานที่จะให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับทุกอย่างนะมันต้องประคับประคองทุกอย่างให้ไปพร้อมกันนะครับหรือว่าอย่าไปละทิ้งละเลยอะไรไปบางอย่างแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เถอะบางทีเราต้องให้ความสำคัญตรงนั้นด้วย
3: เล่นให้มันสมดุลจริงแล้วมันไม่ต้องหนักมากครับให้มันสมดุลใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือถ้าเกิดแบบสงสัยจริงๆติดตามเราทุกสัปดาห์เพราะว่าพี่ต้นของเรา
0: มีเทคโนโลยีในเรื่องของการออกกำลังกายพร้อมเสมอทุกสัปดาห์นั่นคือความตั้งใจของ Healthy Friday ครับวันนี้ขอบคุณน้องเบลมากขอบคุณครับติดตามสัปดาห์หน้าเลยครับคุณผู้ชมครับ Healthy Friday ดูซิว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คนส่วนใหญ่พอเห็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วเนี่ยให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามไอ้ที่จะนั่งนั่งนอนๆไปวันๆท่านไม่มีความสุขอะฮะ Very good
1: ที่มาของเพจคุณยายแก่กล่องแล้วครับปลายปีที่แล้วอะครับคุณยายเหมือนไม่ค่อยสบายเหมือนคุณยายจะซึมลงไปนิดนึงครับก็เลยลองชวนมาทำอะไรสนุกๆดูก็เลยบอกว่าเออเนี่ยคุณยายมาลองอัดคลิปดู
0: ก็คิดว่าเอ๊ะจะพูดเรื่องอะไรดีจะได้ให้เป็นประโยชน์กับคนฟังนึกได้ว่ามันมีของใช้ของพวกสวเนี่ยมากมายที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็คนรุ่นหลังๆก็อาจจะไม่เข้าใจว่าใช้ไว้ทำไมอย่างผ้าพันคอเนี่ยนั่นเองเคยนินทาคนแก่มาก่อนนี่ว่าใช้ผ้าพันคอเนี่ยเพราะว่าต้องการจะปิดคอเหี่ยวๆวะพออายุมากขึ้นถึงได้เข้าใจว่าผ้าพันคอนี่จำเป็นเพราะว่าถ้าคอกับหน้าอกทอดบนเย็นเนี่ยมันจะไออ
2: ันนี้ของจิตรดาอันนี้ Made in Thailand เป็นลายดอกกุหลาบอันนี้มาจากฮาวายก็ลวดลายเขาก็สมเป็นฮาวายมีแผนที่ให้ด้วย
0: อีกอย่างที่ต้องใช้มากโดยเฉพาะคนที่ขาแข้งไม่ดีเนี่ยก็คือไม้เท้าไม้เท้าที่บ้านเนี่ยมันมีหลายแบบ
2: วันนี้ฉันจะมารีวิวไม้เท้าคนแก่ไม้เท้าแบบที่หนึ่งอันนี้ลูกสาวซื้อมาให้ก็มีไปฉายตรงนี้นี่แบบที่สองลูกชายซื้อมาให้สวยอาจจะใช้เป็นอาวุธได
0: ้ต่อมาก็เรื่องแว่นขยายเนื่องจากว่าในตามองไม่ค่อยเห็นไงฮะต่อมามันก็มากขึ้นก็หาแว่นขยายที่มีขนาดขยายแรงขึ้นก็หามาเรื่อยๆนะฮะ
2: กำลังขยายมันไม่พอก็เลยไปซื้อแว่นขยายที่เป็นเลนส์จริงๆเนี่ยขนาดใหญ่ก็กำลังขยายดีขึ้นแล้วตอนนี้มีอีกอันนึงที่ตั้งโต๊ะมีปลั๊กเสียบไฟเปิดตรงนี้ได
3: ้การที่คุณปราณีได้มาดูทบทวนนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่ารีวิวของเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับตัวท่านเองเพราะว่าของแต่ละชิ้นมีประวัติศาสตร์ของมันทำให้ท่านสามารถที่จะระลึกได้ว่าตรงนั้นใครซื้อให้มันมาจากไหนมันมาอย่างไรและมันอาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งจะทำให้ลึกฟื้นออกมาแล้วมีความสุขแล้วก็ทำให้ความทรงจำของเขาดีด้วย
1: ปกติคือบทเราจะไม่มีเลยครับคือจะให้คุณยายพูดสดแล้วคุณยายก็จะเล่ายาวๆเลยครับแล้วเราก็มาตัดซอยเอาเหลือแบบเนื้อหาที่มันต้องตัดเท่านั้น
0: เรื่องด้วยความจำมันยังดีมาเรื่อยๆก็กลัวว่าถ้าเราไม่รักษามันเอาไว้นะฮะวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะฝึกความทรงจำด้วยการเล่นพวกซูโดกุที่ต้องใช้สมองและแม้กระทั่งเวลาที่เขามีสัมมนามีดีเบตอะไรเนี่ยแล้วแม้กระทั่งในสภามีถกกันกฎหมายเนี่ยก็ชอบฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่เราได้ฝึกสมองคิดตามเข้าไป
3: คุณปราณีทำซูดูกุนะคะอันนี้เป็นการฝึกสมองทางด้านซ้ายซึ่งเป็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือเป็นส่วนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นจริงนะคะที่เราเรียกตรรกะสิ่งที่อาจารย์คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็คือการฝึกสมองด้านขวาด้วยโดยการใช้เกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการเรื่องของเรื่องดนตรีเรื่องของการวาดภาพซึ่งการฝึกสมองทั้งสองข้างเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่เป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสามารถสมองบกพร่องลง
1: นายจะเป็นทั้งพิธีกรเป็น QC เป็นคนพากย์เสียงแล้วก็หลายๆอย่างครับบางทีดึกๆผมตัดวิดีโออยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยคุณยายก็จะเดินมาแล้วขอประตูห้องแล้วเดินเข้ามาดูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เอาออกตรงนี้เอาตรงนี้เอาอันนี้ตัดสั้นลงอะไรเงี้ยครับเขาจะควอลิตี้ชิคตลอดเวลา
0: ก็ขนาดที่ช่วยดูนะฮะ
1: เอาละครับ
0: ยังมีบางอย่างที่ผิดคือเราไม่ได้ดูไอ้ตัวอักษรที่เขาแทรกเข้าไปปรากฏว่ามีสะกดผิด
1: โอ้ยผมสะกดผิดเยอะเลยครับ

0: ปัง
1: ๆคนรุ่นเราเนี่ยครับเวลาอยู่กับที่บ้านกับคนเฒ่าคนแก่นะครับบางทีเขาก็จะคิดว่าคนแก่เวลาเข้าหาจะคุยด้วยยากหรือแบบไม่รู้ว่าเขาจะคุยแล้วเรารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราเข้าไปคุยด้วยกับเขาว่าเขายังไงแล้วเขาก็จะสนุกอยู่แล้วแหละรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยเราค่อยว่ากันเราค่อยมาอธิบายทีก็ได้คิดว่าการเข้าไปคุยด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยกับคนแก่ที่บ้านน่าจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นด้วย
0: คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นผู้ใหญ่ในบ้านอายุมากแล้วเนี่ยชอบคิดว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ที่พักผ่อนมากมากก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามนะไอ้ที่จะนั่งนั่งนอนนอนกินกินดูทีวีไปวันวันท่านไม่มีความสุขอะฮะความสุขที่จะได้ก็คือว่าความสุขจากลูกหลานเห็นลูกหลานที่มีอนาคตที่ดีเห็นลูกหลานเป็นคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้ลูกหลานรู้สึกตัวว่าน่าจะทำตัวอย่างไรบ้างต่อผู้ใหญ่คิดว่าสิ่งนี้ก็จะน่าจะทำให้คนสองเจเนอเรชันเนี่ยสามารถที่จะเข้ากันได้ดีขึ้น
2: เรื่องของคุณปราณีกับหลานเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าดูหลานหลายคนเนี่ยท่านเลี้ยงของท่านมาตั้งแต่เด็กๆ เลยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่มีความเข้าใจกันแล้วก็รักกันอาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอันดีมากเลยของความสัมพันธ์อันดีระหว่างการสัมพันธ์ข้ามรุ่นนะคะ
3: Really good
1: นานๆที่มันจะเป๊ะขนาดนี้เว้ย

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
1: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
2: ได้ครับแม่อ
0: ย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
1: กายปิดไฟยังลูก
2: ปิดแล้วครับแม
1: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
0: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่1ก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่น เขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมอาจารย์บินบินอันเนี้ยในข้าวของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถไปดูมันได้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คืออาชีพการทำงานเป็นกะแต่จะเกี่ยวข้องกับ

0: ับโรงพยาบาลอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
1: อาชีพพยาบาลนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไข้โดยตรงค่ะวันนึงเราจะต้องเจอคนไข้มากมายนะคะทั้งคนไข้ที่อาการดีไปถึงคนไข้ที่อาการแย่บางครั้งอาจจะต้องเจอกับความเป็นความตายของคนไข้เพราะฉะนั้นคนที่มาทำอาชีพพยาบาลได้ต้องมีใจรักและมีความเสียสละในการทำงานค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีนั่นเองนะครับกับผมอาร์มพิพัฒน์ครับพูดถึงการทำงานแล้วหลากหลายอาชีพก็มีความแตกต่างกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ทำงานอาชีพที่เขาเรียกกันว่าทำงานแบบเป็นกะครับโอ้โหมีหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นอาชีพเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณหมอพยาบาลพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าพนักงานโรงงานต่างๆรวมไปถึงใกล้ตัวด้วยฮะพิธีกรดีเจแหมทำงานไม่เป็นเวลาทีเดียวนะครับคนทำงานเป็นกะแบบนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างวันนี้จะมารู้จักและคุยกับอาชีพพยาบาลครับ

0: ตุ๊กตาครับพยาบาลของเราที่วันนี้เราจะมาคุยกันกับอาชีพพยาบาลเดี๋ยวถามก่อนทำงานมากี่ปีแล้วครับตุ๊กตา
1: 7ปีค่ะ7ปีครึ่ง
0: 7ปีครึ่งทำงานพยาบาลนี่เป็นกะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กะไหนบ้างฮะ
1: กะเราแบ่งเป็น3กะค่ะก็กะเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3กะบ่ายบ่าย3ถึง5ทุ่มกะดึก5ทุ่มถึง7โมงเช้า
0: โอ้โหซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีการเข้าออกไม่เป็นเวลา
1: ใช่ไม่เป็นเวลาอย่างเป็นเช้าเนี่ยจริงๆอ่ะต้องลงบ่ายสามแล้วอาจจะกว่าจะส่งเวรกว่าจะเคลียร์งานเสร็จอาจจะ 5-6 โมง
0: อยากรู้เหมือนกันว่าการทำงานในแต่ละกะนั้นตัวของตุ๊กตาเองรู้ไหมว่ามีความเสี่ยงอะไรรวมไปถึงวันนี้เรามีคำอธิบายจากคุณหมอด้วยว่าอาชีพคนทำงานเป็นกะนั้นเสี่ยงต่อโรคใดได้บ้างเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยต้องคุยตรงไหนครับเนี่ย
1: เดี๋ยวพักพอดีค่ะเดี๋ยวไปคุยในห้องอาหาร
0: มีที่พักเหรอ
1: มีค่ะ
0: ใหญ่โตไหมสวยไหม
1: เดี๋ยวไปดูกันเองดีกว่า
0: น่าไปเชิญครับมาตรงไหนเอ่ยนี่นะที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนพื้นที่ส่วนตัวของคุณพยาบาลทั้งหลายครับแต่อาชีพพยาบาลนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องรับภาระที่ค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วก็เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากทีเดียวครับตั้งแต่การทำงานเป็นกะการใช้เวลาในแต่ละวันการใช้ชีวิตต่างๆทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปลองดูภาพกันครับ

0: ส่วนตอนนี้ครับเราจะแวะมาดูกันว่าที่เขาบอกมีพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้นั่งทานข้าวได้เอาไว้พักผ่อนได้เล็กๆน้อยๆดูซิว่ามันอลังการขนาดไหนมามาเลยฮะโอ้โหคุณตุ๊กตาขนาดพื้นที่ครับผมประมาณ4คูณ3ไม่ถึงด้วยนะโอ้มาคุยกันมาคุยกันนะครับมาเลยนี่กำลังอะไรอยู่ฮะเนี่ย
1: อาหารค่ะ
0: อาหาร
1: อาหารประทังชีวิตวันนี
0: ้เดี๋ยวอันนี้เรื่องจริงเหรอ
1: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาเราก็จะลงไปซื้อข้างล่างแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเราสะดวกที่จะฝากคนอื่นซื้อหรือไม่ก็ซื้อแบบนี้ขึ้นมาดีกว่า
0: ไหนเคลียร์ทีซิทำงานเป็นกะในระหว่างรอ3นาทีใช่ไหมอ่ะทำงานเป็นกะที่บอกก็คือมันต้องทำอะไรบ้างครับสมมติมาถึงรับช่วงต่อเรียบร้อยแล้วบีฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว7โมงเช้าสมมติ
1: พอเรารับเวรเสร็จเราก็ต้องมาเช็ดตัวคนไข้
0: เช็ดตัวคนไข้
1: เสร็จเราก็แจกยาจะกินยาฉีด
0: ซึ่งแต่ละคน
1: ก็ไม่เหมือนกันใช่บางคนยากินเนี่ยก็ไม่ใช่กินเองทางปากเราต้องให้ทางสายอาหารทางจมูกหรือไม่ก็สายอาหารทางหน้าท้องแล้วก็ระหว่างที่เราแจกยาเนี่ยเราก็ดูอาการคนไข้ด้วยเราอาจจะต้องวัดดูว่าคนไข้เหนื่อยถ้าคนไข้มีปัญหาทางระบบประสาทเราก็ต้องดูระบบประสาทคนไข้ด้วย
0: ก็คือดูทุกอย่าง
1: ดูทุกอย่างดูคือไม่

0: ใช่แค่แจกยาอย่างเดียวแจกยาเนี่ยเราต้องดูคนไข้ทุกอย่างเลยคุณหมอเขาก็จะตรวจคนไข้พอตรวจคนไข้เขาก็จะมีออเดอร์มาให้เราว่าเดี๋ยวต้องทำอะไรกับคนไข้คนนี้บ้างแล้วคนนึงเนี่ยจะดูคนไข้6เตียงที่นี่นะคะ
1: 1พยาบาล
0: 1พยาบาล
1: 6คนละ6เตียง
0: ใช่ซึ่งแต่ละเตียงเนี่ยก็หนักมากน้อยกันแล้วแต่แล้วแต่ดวง
1: อย่าไปคิดว่าโรงพยาบาลรัฐจะมีเตียงว่าง
0: แล้วก็อย่าคิดว่าคนไข้จะสบายๆเพราะว่าถ้าสบายเขาก็ไม่ให้คนไข้มานอน
1: คือถ้าแค่กินยาเช้ากลางวันเย็นคุณกลับกินบ้าน
0: ใช่
1: แต่ถ้าว่าจะอยู่โรงพยาบาลมันต้องมีความเสี่ยงถ้าเสี่ยงมากนี่ถึงขั้นที่ว่าเข้า ICU CCU ได้เลย
0: ใช่แล้วตรงเนี้ยจะเป็นแบบค่อนข้างแบบคือคนไข้หนักเนี่ยเราก็จะแบบอาจจะต้องแบบสมมุติว่าคนไข้หยุดหายใจไปแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจคนไข้ต้องเรียกหมอมาใส่ช่อช่วยหายใจคนไข้จนกว่าคนไข้สัญญาณชีพจะกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเอาเขาไป ICU
1: แล้วก็เราเป็นพยาบาลเราสวมวิชาชีพพยาบาลถูกไหมเหมือนกับคุณหมอก็วิชาชีพหมอ
0: ใช
1: ่ก็เลยเหมือนกับเวลาที่เราทำงานไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาพักมีไหมมันมีเป็นกะไหมว่าทำครึ่งนึงแล้วพัก
0: มีค่ะ
1: ยังไง
0: ก็เราจะแบ่งพักประมาณ11โมงรอบนึงแล้วก็จะแบ่งให้พยาบาลครึ่งนึงไปพักแล้วก็พอรอบ11โมงถึงเที่ยงพอเที่ยงเราก็จะพักอีกรอบนึง
1: ก็เราเป็นเที่ยงถึงบ่าย
0: ใช่แล้วระหว่างที่เราไปพักเนี่ยเราก็จะส่งเวรไว้ว่าเนี่ยช่วง1ชั่วโมงที่เราไม่อยู่มีอะไรที่เราจะฝากเขาทํามั้ยอะไรอย่างงี
1: ้หมายความว่าเมื่อกี้ที่เรารู้กันว่าพยาบาล1คนต่อ6เตียงช่วงเปลี่ยนกะปั๊บจะเป็น12
0: ใช่ๆ
1: ถูกป่ะ
0: ใช
1: ่มันก็เลยกลายเป็นว่า
0: ทั้งถ้าสมมติว่าคนไปพักเนี่ยฝากเราคนเดียวเราก็อาจจะต้องดูหลายๆคนนั้น
1: เฮ้ย
0: ใช่
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช
1: ่ๆความเครียดก็ทวีคูณ
0: ใช่
2: ด้านที่ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพนะคะก็คือว่าเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการนอนนะคะจะนอนไม่เป็นเวลาเพราะว่าเราเข้าเวรเป็นกะอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเราจะไม่รู้เวลาลงที่แน่ชัด
3: สำหรับคนทำงานเป็นกะจะมีวิธีการดูแลร่างกายและปรับตัวอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆได้มากมายเลยล่ะครับทั้งต้องดูแลคนอื่นและต้องดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันวันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่าอะไรเป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
0: การทำงานเป็นกะนะคะมันกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวค่ะ
4: ถ้าขึ้นกะเป็นดึกเนี้ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานแล้วก็เพลียอะไรเงี้ยส่งผลต่อการแบบดูแลคนไข้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เป็นกะครับ2ชั่วโมงมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกกะเพราะทำงานกะการกินมันก็ต้องอดนอนธรรมดา
6: ปัญหาสุขภาพถ้าเป็นสัตว์ดึกนะครับธรรมชาติของมันก็คือจะนอนกลางคืนนะกลางวันก็จะงานในของผมเป็นการดึกก็คือจะทำงานกลางคืนก็จะมีปัญหาสุขภาพช่วงแรกๆก็จะเป็นประมาณแบบว่าง่วงก่อนทำงานนะฮะแล้วอาจจะแบบว่าร่างกายล้าเพลียครับแต่พอได้ทำงานไปสักพักจะปรับตัวได้ครับ
7: พักผ่อนน้อยกว่าพักอื่นเขาแล้วก็กินอาจจะไม่เป็นเวลาลองตรง
3: ชิฟเวิร์กคืออะไรคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าการทำงานเป็นกะนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: และตอนนี้ครับเรามาอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับคุณหมอ
8: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ถามคุณหมอก่อนครับการทำงานเป็นกะหรือที่เรียกว่าชิปเวิร์กมันคืออะไรและมันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพเราได้ไงคุณหมอครับ
8: การทำงานเป็นกะเนี่ยก็จะเจอในสถานประกอบการหรือว่าโรงพยาบาลน้องที่ว่าต้องมีการทำงาน24ชั่วโมงนะคะก็จะมีกะเช้ากะบ่ายกะดึกจะไม่ใช่เวลาทำงานปกตินะคะก็คือจริงๆร่างกายของเราเนี่ยจะมีนาฬิกาชีวิตน้องหรือที่เรียกว่า circadian rhythm นะคะอันนี้มันจะเป็นธรรมชาติว่าตอนกลางวันก็เราก็จะตื่นแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆตอนกลางคืนแล้วก็จะนอนถ้าช่วงที่ไม่ได้อยู่กะเนี่ยควรจะนอนพักให้เต็มที่เพื่อที่จะเตรียมขึ้นกะครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าพอเราพักผ่อนไม่พอเนี่ยมันก็เหมือนรวนไปหมดนะคะทั้งการทำงานของสมองทั้งความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ง่าย
1: บางคนบางอาชีพเห็นบอกว่าต้องทำงานเป็นกะเช่นกลางคืนอย่างเช่นพี่ๆรปภ อยู่หนึ่งทุ่มยาวไปถึงเจ็ดโมงเช้าทำแบบนี้ทุกวันทุกวันท ถ้าวันหนึ่งต้องเปลี่ยนกลับมากลางวันคุณหมอครับมีระยะเวลาไหมครับว่าต้องพักอะไรยังไง
8: ค่ะเรื่องการเป็นกะเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะสามารถจัดได้หลายรูปแบบคือถ้าจะให้เปลี่ยนทุก 2-3 วันก็ได้

0: หรือว่าจะเปลี่ยนยาวไปเลยคือ2สัปดาห์เปลี่ยนครั้งนึงก็ได้เพราะว่าพอคนเราเนี่ยนอนเวลานึงไปประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมันจะเริ่มชินนะคะถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนทุกสัปดาห์อันนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเพิ่งจะชินกับเวลานั้นต้องเปลี่ยนอีกแล้ว อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็อาจจะ 2-3 วันหรือว่ายาวเป็น2สัปดาห์ไปเลยก็ให้เปลี่ยนกะทีนึงแล้ววิธีเปลี่ยนนะคะจะต้องเปลี่ยนไปข้างหน้าคือหมายถึงว่าสมมุติอยู่เวรกะเช้าอยู่ก็ไปบ่ายแล้วก็ไปดึกคืออย่าย้อนกลับมาเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเรายิ่งต้องฝืนมากขึ้น
1: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นเช้าก็ไปเข้ากะเป็นบ่ายแทนใครอยู่บ่ายก็ไปเข้าเป็นเย็นหรือค่ำแทน
0: ดึก
1: แล้วก็ค่อยกลับมาเป็นเช้า
0: ใช่
1: อย่าเปลี่ยนเหมือนย้อนกลับมาทีหลังอ๋ออันนี้อันตรายเลย
0: ก็คือมันจะยิ่งทำให้อาการอ่อนล้าอาการอดนอนเนี้ยเป็นมากขึ้น
1: ครับผมแล้วการทำงานเนี่ยมันทำให้เรามีอาการอื่นๆตามมาด้วยไหม
2: มีนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบปวดหลังปวดขาเพราะว่าเราคนไข้อย่างที่บอกช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเราถ้าสมมติคนไข้นอนเตียงนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดแผลกดทับ
1: ใช่
2: ไหมคะเราก็ต้องพลิกตัวเขาทุก2ชั่วโมงหลักมันเป็นหลักของเราเลยว่าต้องทุก2ชั่วโมง
1: เพราะ
2: ว
1: ่าป่วยอย่างวันนี้เราอยู่ที่อายุรกรรม
2: ช
1: ายน้ำหนักตัวเขาก็เยอะกว่าเรา
2: ผู้ชายก็เยอะกว่าเราอยู่แล้ว
1: บางทีสองคนนะช่วยกัน
2: ใช่เราช่วยกัน2คน
1: แล้วมันจะปวดหลังยังไงอ่ะ
2: คือท่าเนี่ยเวลาเรายกมันเป็นท่าแบบก้มๆหลังนิดนึงหรือไม่เวลามันไม่ใช่ท่าปกติอะค่ะแล้วก็เวลาเราใช้แรงมันไม่ใช่เป็นท่าที่ถูกต้องเหมือนเวลาเราไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราเจาะเลือดเราก็ต้องแบบก้มดูเส้นคนไข้ซึ่งมันแบบใช้เวลานานนะคะแบบคนไข้เจาะเลือดแบบยากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพยาบาลเนี่ยเอาจริงๆที่นี่ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร
1: ่
2: เพราะเราเดินเงี้ยเดินแบบเคยนับคือให้แบบนับก้าวอะไรเงี้ยเทคโนโลยีอะไรเงี้ย
1: ได้
2: เป็นหมื่นแบบไลฟ
1: ์คุณเดินเป็นสิบโลเลย
2: สองหมื่นอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะหมื่นสองหมื่น
1: คือเดินขึ้นเดินลงเดินไปเดินมาเดินเก็บของ

0: รุปช่วงนี้กันก่อนคือตั้งแต่เรื่องของการกินอาหารที่ไม่เป็นเวลาการทำงานที่มีความเครียดรวมถึงกายภาพที่ต้องเอื้อเพื่อให้ผู้ป่วยสบายที่สุดแต่เราเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตอย่างไรกันบ้างไปลองถามคุณหมอกันดูครับ
1: ทีนี้การทำงานเป็นกะเนี่ยมันทำให้จังหวะเนี้ยมันเสียไปอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะทำให้มีความเสี่ยงได้อย่างเช่นพวกโรคหัวใจหรือว่าเกี่ยวกับสมรรถภาพของสมอง
0: ค
1: ือมันจะมีการวิจัยที่บอกว่าสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะมาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็พวกสมรรถภาพสมองที่เสื่อมลงเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นกะนะคะ
0: ก็คือเหมือนกับร่างกายไม่ได้พักผ่อนตามเวลาที่ควรจะเป็นถูกไหมครับมันทำให้ต้องตื่นในช่วงเวลาที่ควรจะนอนและช่วงที่ควรจะนอนก็เอามาตื่นแทน
1: ใช
0: ่อ๋อซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอถามจริงๆนะฮะมันส่งผลเสียกับร่างกายในระยะไหนครับถ้าหากว่าระยะสั้นอันตรายแค่ไหนระยะยาวอันตรายแค่ไหนฮะ
1: ค่ะในระยะยาวเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนาะแต่ระยะสั้นเนี่ยก็คืออาจจะทำให้มีการง่วงเนาะง่วงเพลียอ่อนล้านะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความสำคัญคืออุบัติเหตุในตอนทำงานนะคะมันเกิดขึ้นได้ทันทีเลยถ้าทำในตอนที่กำลังง่วงในช่วงเวรดึกอะไรแบบเนี้ยนะคะช่วงกะดึก
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคนที่ทำงานเป็นกะเป็นช่วงเวลาเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราเนี่ยมันผิดมันเพี้ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากครับถ้าอย่างนั้นคนที่ต้องทำงานเป็นกะแล้วก็มันเป็นอาชีพของเราอ่ะนะครับจะต้องทำอย่างไรครับช่วงหน้ากลับมาจะให้คุณผู้ชมได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญถึงวิธีการใช้ชีวิตโดยลดความเสี่ยงต่อการทำงานกันดูครับเดี๋ยวกลับมาครับกับ Work with a Healthy Life ครับ
2: การทำงานเป็นกะติดต่อกันเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานได้ดังนี้ครับอาการกล้ามเนื้อตาล้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดความเครียดมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นโรคอ้วนทำหายอีกด้วยครับถ้าหากมีอาการเหล่านี้เราจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือพนักงานในสถานประกอบการได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ

0: ต้องถามคุณหมอกันนะครับว่าถ้าเราต้องไปทำงานเป็นกะชิปเวิร์กแบบนี้เนี่ยวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นคืออะไรครับ
1: ค่ะก็เวลาที่ทำงานนะคะก็ถ้าอยู่ในกะดึกสมมตินะคะอยู่ในกะดึกเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ควรจะทานอาหารหนักมากนะคะก็ทานอาหารเบาๆแล้วก็ไปหนักมื้อเช้าเพื่อจะได้เข้านอนได้ยาวนะคะแล้วก็ควรจะนอนให้เต็มอิ่มไปเลยจัดที่นอนให้เรียบร้อยเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยมันมักจะมีเสียงรบกวนอะไรต่างๆที่ทำให้เรานอนหลับไม่สนิทอันนี้ก็พยายามปิดม่านปิดอะไรให้มืดแล้วก็นอนหลับให้สนิทตอนเช้าเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่
0: ก็คือเปลี่ยนตัวเองไปเลยเหมือนกับว่าเราทำงานกลางคืนคือกลางวันของเราพอตอนกลางวันเราก็คือคืนของเราอย่างน้อยต้องนอนให้ยาวๆ
1: ค่ะ8ชั่วโมง
0: อ๋อก็เหมือนกันกับคนทั่วไปแต่สวิตช์เวลากลับมา
1: ใช่ค่ะ
0: มื้อดึกทานได้ไหมครับ
1: ทานได้แต่อย่าเยอะมากก็คือทานเบาๆเพียงแค่ว่าให้ไม่หิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับหมุนเวียนกลับไปทานมื้อเช้ากลางวันเย็นเหมือนเดิ
0: มก็เหมือนกับทำงานกลางคืนถ้าหิวก็ทานเล็กน้อยพอก่อนนอนตอนเช้าก็ทานมื้อเช้าให้เยอะหน่อยแล้วพอนอนไปตื่นอาจจะสายนิดนึงหรือบ่ายนิดนึงก็ทานกลางวันและเย็นปกติก่อนเข้าทำงานตอนมื้อค่ำอ๋อเหมือนคนทั่วไปเลย
1: ใช
0: ่ออกกำลังกายแล้วคุณหมอ
1: ออกกำลังกายก็ควรจะออกอย่างเหมาะสมนะคะแต่นี้ว่าช่วงอยู่กะดึกเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหนักเพราะว่าจะทำให้ตอนดึกที่มาทำงานเนี่ยไม่ไหวมีความเหนื่อยล้านะคะก็เอาไว้ช่วงที่อยู่กะเช้าหรือกะบ่ายก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องสังคมอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าคนที่อยู่กะดึกเนี่ยก็เวลาแล้วจะไม่เหมือนคนอื่นเนาะกะบ่ายกะดึกนะคะทำให้ไม่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงอันนี้ก็ควรจะแบบแบ่งเวลาด้วยหาเวลาด้วยนะคะ
0: นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพทางด้านอารมณ์และส
1: ุ
0: ขภาพจิตนั่นเองไม่ใช่ว่าทำงานอย่างเดียวรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเดียวดายมืดมนในสังคม
1: มันเหมือนถูกแยกออกไป
0: อันนี้ก็สำคัญใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่ามีหลายๆคนส่งผลถึงตรงนี้ด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โหในกรณีเดียวกันครับนายจ้างกับผู้ประกอบการจะต้องพึงมีสิ่งใดเพื่อผู้ทำงานอาชีพที่เป็นกะไหมครับคุณหมออ
1: ันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่านายจ้างก็สามารถกำหนดได้อีกนะคะว่าจะให้กะเนี่ยเวียนไปอย่างไรการจัดตารางอย่างเงี้ยสำคัญมากเพราะว่าจะช่วยให้คนทำงานเนี่ยปรับตัวเข้ากับเวลาที่เปลี่ยนไปได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นที่บอกว่ากะเช้าแล้วไปบ่ายแล้วไปดึกอันนี้ค่ะนายจ้างมีบทบาทมากเลยนะคะที่จะช่วยตรงนี้ได
0: ้แล้วอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นด้วยนะครับว่าในการเปลี่ยนกะของตัวเราเองไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อยๆเปลี่ยนทีละขั้นทีละตอนแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนทุกอาทิตย์ด้วยอย่างน้อยๆก็ต้องอยู่สัก2อาทิตย์ให้ร่างกายมันชิน
1: ใช่ถ้าไม่2อาทิตย์ก็สั้นไปเลย 2-3 วันไปเลย
0: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีคำแนะนำกับผู้ที่ทำงานเป็นกะอย่างไรบ้างครับผม
1: ค่ะก็การพักผ่อนสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะลงเวรลงกะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาหารที่รับประทานเนี่ยก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์ไปทานตอนอยู่เวรนะคะบะหมี่สำเร็จรูปอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะมีไขมันมากแล้วก็ถ้าอยู่กะดึกรับประทานอาหารแค่เบาๆก็พอนะคะส่วนนายจ้างนะคะก็อยากฝากด้วยว่าช่วยจัดตารางของลูกจ้างให้มีการเวียนกะไปตามธรรมชาติก็คือเช้าเราไปบ่ายเราไปดึกพยายามอย่าให้จับย้อนไปย้อนมานะคะเพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะ
0: และจะได้ทำงานอย่างมีความสุขทำงานอย่างสุขภาพดีนั่นเองนะครับนี่ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ด้วยระบบการทำงานที่ไม่เป็นเวลาช่วงที่ต้องเข้ากะถ้าเรามีวิธีดูแลตนเองอย่างเหมาะสมก็จะสามารถช่วยให้เราวางแผนดูแลตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับการนอนหลับที่เพียงพอจะทำให้ร่างกายไม่ล้าและการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่หักโหมไม่เครียดทำจิตใจให้สบายก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานช่วงกะกลางคืนได้อย่างสบายและลุยงานเต็มที่แล้วล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพทุกอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามครับจะทำงานเป็นกะหรือเต็มเวลาก็ตามนะครับและถ้าว่าเรารับรู้แล้วว่าอาชีพเรานั้นมีความเสี่ยงลองดูครับลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราแค่นี้ก็สามารถช่วยทำให้เรานั้นลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้แล้วเช่นกันนะครับอาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับดังนั้นครับเราต้องบอกกับตัวเองกับคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราครับว่าถ้าเราหันกลับมาดูแลตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาด้วยนะครับรวมถึงออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางครับที่ทำให้สุขภาพของเรานั้นกลับมาแข็งแรงได้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาของผมและรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีหมดลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับรายการกินกับหมอสำหรับวันนี้นะครับเมนูอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเส้นบุกโดยเฉพาะคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับอาจจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับไป

เป็นยังไงกันบ้างครับเมนูในวันนี้เส้นบุก3กษัตริย์เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับรับรองว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นบุกนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับจะมีโอกาสเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักได้ง่ายขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่จะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวโป่งพองออกอีกส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากมดลูกที่ขยายขนาดขึ้นกดทับหลอดเลือดภายในอุ้งเชิงกรานครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับก็ง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆและดื่มน้ำเยอะๆปรับพฤติกรรมเรื่องของการขับถ่ายด้วยครับไม่ควรเบ่งแรงเกินไปหรือว่านั่งขับถ่ายนานเกินไปครับการเป็นริดสีดวงทวารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เพียงแต่คุณแม่เนี่ยจะเกิดอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวถ้ามีปัญหามากๆเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับรายการวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาการท้องผูกและริดสีดวงทวารนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

การปรุงอาหารเกี่ยวข้องกับความแก่มากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีความเสื่อมตามมาอยู่แล้วถ้าเราเลือกการปรุงประกอบที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะชะลอความเสื่อมให้กับร่างกายได้ดีเลยค่ะปรุงอาหารแบบปิ้งย่างเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE มากที่สุด AGE คือ Advanced Glycation End Product ซึ่ง AGE เนี่ยก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมในร่างกายและเร่งแก่ได้ค่ะในกรณีถ้าเกิดเราอยากกินอาหารปิ้งย่างซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดสาร AGE เกิดขึ้นมากถ้าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยก็คืออาหารที่เราเลือกมาเนี่ยก็ควรจะเป็นไม่ติดหนังติดมันแล้วเอามาผ่านความร้อนนะคะก็จะช่วยในการลด AGE ไม่ให้เกิดมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องทำอาหารเองเราก็มีกระบวนการในการลด AGE ลงได้โดยการนำเนื้อสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยเอาไปหมักโดยใช้กรดอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือมะนาวประมาณ1ชั่วโมงก่อนนำมาปรุงประกอบกระบวนการปิ้งย่างก็จะช่วยลด AGE ลงได้สำหรับอาหารปิ้งย่างเราจะเจอได้มากตามท้องถนนนะคะซึ่งอาหารที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยนอกจากกระบวนการปิ้งย่างที่ทำให้เกิด AGE แล้วเนี่ยควันพิษมลภาวะต่างๆตามท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เกิดสารพวกอนุมูลอิสระที่เกาะตามตัวอาหารที่เราจะมากินอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารข้างทางประเภทปิ้งย่างเนี่ยควรจะเลือกในแหล่งที่ห่างไกลท้องถนนหรือว่าจะเป็นร้านที่มีภาชนะปกปิดมิดชิดและค่อนข้างสะอาดก็จะเป็นแนวทางในการเลือกอาหารปิ้งย่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะการทอดก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มี AGE ได้มากพอๆกับอาหารปิ้งย่างเพราะการทอดเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำมันและก็ใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเร่งทำให้เกิด AGE เกิดขึ้นในอาหารค่อนข้างมากสิ่งที่อยากแนะนำคือการเปลี่ยนรูปแบบการปรุงจากอาหารประเภททอดเปลี่ยนเป็นการใช้ผักซึ่งก็จะใช้ปริมาณน้ำมันน้อยลงปริมาณสาร AGE ก็จะน้อยลงอย่างเช่นหมูทอดเปลี่ยนเป็นหมูผัดกระเทียมก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะอันดับที่2ก็คือเราลดในเรื่องความถี่ในการรับประทานของทอดใน1วันเนี่ยก็ควรจะรับประทานของทอดไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันหรือถ้าเกิดเราจะเป็นจะต้องรับประทานของทอดในมื้อนั้นจริงๆก็ควรจะรับประทานพวกผักผลไม้ถ้าเป็นผักเนี่ยแนะนำให้เป็นผักสดดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้สารพวกสารพฤกษเคมีอย่างเช่นสารพวกโพลีฟีนอลต่างๆฟลาโวนอยด์สารกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการกำจัด AGE ออกจากร่างกายได้ค่ะนอกจาก AGE ที่จะเกิดขึ้นในอาหารแล้วไม่ว่าจะใช้น้ำมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวถ้าเกิดมาใช้ในการทอดซ้ำก็จะเกิดไขมันทรานเกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นในอาหารนั้นๆได้ค่ะสำหรับข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำก็คือเราควรจะใช้ในการปรุงประกอบแค่ 1-2 ครั้งก็ควรจะทิ้งได้แล้วค่ะการต้มเป็นกระบวนการปรุงประกอบอาหารที่จะมีสาร AGE เกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มีความชื้นแล้วก็ความร้อนไม่ได้สูงมากแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการต้มก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารได้มากที่สุดเพราะว่าตัวการต้มเนี่ยอาหารจะสัมผัสกับน้ำแล้วก็ใช้ระยะเวลานานในการปรุงประกอบตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการสูญเสียพวกวิตามินที่ละลายในน้ำอย่างเช่นวิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งวิตามิน B เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทการทำงานของหัวใจส่วนวิตามิน C เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคอลลาเจนโครงสร้างร่างกายผิวหนังให้แข็งแรงรวมถึงหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงด้วยแนวทางการแนะนำนะคะถ้าเกิดอาหารชนิดนั้นสามารถกินสดได้อย่างเช่นผักผลไม้ควรจะรับประทานแบบสดไม่ควรจะเอาไปผ่านการแปรรูปนะคะอีกแนวทางนึงก็คือเมื่อเราต้มผักแล้วเนี่ยเอาน้ำทุกอย่างเนี่ยเอาไปปรุงประกอบต่อก็จะเป็นการสงวนพวกวิตามิน B กับ C ที่ละลายในน้ำได้ค่ะการนึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดสาร AGE น้อยที่สุดและก็มีการสูญเสียพวกสารอาหารได้น้อยกว่าการต้มนะคะเพราะว่าการนึ่งจะเป็นการปรุงประกอบที่ใช้การสุกโดยไอความร้อนโดยอาหารไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามวิตามินบางอย่างก็สูญเสียได้เมื่อโดนความร้อนอย่างเช่นวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยจะพบมากในพวกผักใบสีเขียวเข้มหรือว่าผักกะหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีหรือว่าดอกกะหล่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดในเรื่องโอกาสในการสูญเสียวิตามิน C เนี่ยถ้าผักบางประเภทสามารถกินสดได้แนะนำให้รับประทานสดถ้ารับประทานสดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงประกอบให้สั้นที่สุดเพื่อสงวนวิตามิน C ค่ะจะเห็นได้ว่ากระบวนการนึ่งเป็นกระบวนการที่มีสารเร่งแก่น้อยที่สุดแต่ในชีวิตจริงเราสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมดุลเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดและหาแนวทางในการรับประทานเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วค่ะ

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมแคนอติรุธนะครับนี่คือรายการพบหมอรามานะครับทางรามาชาแนล5โมงเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับในช่วงก่อนที่จะสุดสัปดาห์เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะครับวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยคือเรื่องของการปวดท้องฮะเวลาปวดท้องนี่มันทรมานนะฮะแล้วสิ่งสำคัญคือเราไม่รู้ว่ามันปวดท้องเนี่ยจากสาเหตุอะไรกันแน่จริงๆมันมีสาเหตุเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่สาเหตุเล็กๆเนี่ยไปจนถึงบางอย่างเราอาจจะไม่คาดคิดเลยก็ได้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับต้อนรับอาจารย์นายแพทย์อารันจันจารุณีครับสาขาทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับอาจารย์เอิร์ธครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไม่เคยเจอกันเลยใช่ไหมไม่เคยได้สัมภาษณ์กันแต่อาจารย์เคยมาลัดคิว
1: ใช่คร
0: ับมาใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาใช่ไหมฮะส่วนวันนี้คำถามจากผมล้วนๆเลยครับซึ่งบางทีก็อาจจะมีคำถามแปลกๆโผล่มาบ้างจากความสงสัยนะฮะ
1: ได้เลยยินดีครับ
0: คนเราเนี่ยมันปวดท้องมันปวดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย์เยอะไหม
1: จริงๆกระเพาะนะครับเวลาปวดท้องบอกว่าจริงมีหลายอวัยวะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับถ้าส่วนใหญ่สังเกตง่ายๆคือครึ่งบนครึ่งเหนือสะดือขึ้นไปครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเพาะเป็นหลักนะครับต่ำกว่านี้เองเนี่ยอาจจะมีอวัยวะอื่นเช่นลำไส้หรือว่ามีถุงน้ำดีอยู่ตรงด้านขวาอย่างเงี้ยนะครับก็มีความแตกต่างกันไป
0: อย่างแรกเลยเราเอาสะดือเป็นตัวตัดสินใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สมมติถ้าเกิดปวดเหนือสะดืออาจจะเกี่ยวกับกระเพาะ
1: กระเพาะเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีลำไส้ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกระเพาะเป็นหลักเนี่ย
0: อย่างเช่นอะไรโรคกระเพาะพวกนี้นะฮะ
1: เช่นเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยคือกระเพาะย่อยไม่ทันเขาอิ่มเร็วเยอะอิ่มนานเกินไปบางทีก็มีเรอมีอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นของกระเพาะอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าเกิดลงล่างไป
1: ก็มีพวกถ้าต่ำกว่าสะดือลงไปส่วนใหญ่กระเพาะมักจะลงไปไม่ถึงตำแหน่งตรงนั้นและส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของลำไส้นะครับเช่นอุจจาระตกค้างหรือว่าถ่ายไม่เกลี้ยงถ่ายไม่หมดหรือบางทีมีลำไส้อักเสบเงี้ยครับเป็นต้น
0: โอเคอันนี้คือการแบ่งแยกการปวดก่อนเพราะบางทีผมว่าการปวดท้องอ่ะมันเป็นปัญหาโรคแตกเหมือนการปวดหัวครับปวดหัวปวดจากอะไรกันแน่ปวดจากวีดีไมเกรนหรือปวดจากกล้ามเนื้อปวดท้องนี่เป็นอย่างนึงที่งงมากๆแล้วถ้าเกิดมันมีแยกกว่านั้นไหมครับซ้ายขวาอีกไหม
1: มีครับ
0: โอเค
1: ก็บอกว่าครับ
0: ขึ้นบนละโอเคแยกได้ละ
1: ข
0: ึ
1: ้นบนลงล่างครับทีนี้มีขวามีซ้ายครับ
0: ขวาเราใช่
1: ขวาเราใช่ครับขวาตั้งแต่กลางไปจนถึงขวาเลยเนี่ยยังเป็นในกลุ่มที่เป็นระบบท่อน้ำดีได้ซึ่งเป็นอวัยวะที่ผมถนัดและชอบมากก็คือพวกท่อน้ำดีถุงน้ำดีเนี่ยนะครับแล้วก็ตับอ่อนพวกนี้อยู่บริเวณของทางตรงกลางและเยื้องไปทางขวาบางคนขวามากบางคนขวาน้อยเนี่ยครับผม
0: อันนี้ก็คือเกี่ยวกับตับ
1: มีตับด้วยแล้วก็มีถุงน้ำดีตับเนี่ยอยู่เหนือถุงน้ำดีตับเหมือนหลังคาบ้านนะฮะถุงน้ำดีเหมือนห้องใต้ถุนอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคแล้วถ้าฝั่งซ้ายแล้วถ้าปวดฝั่งซ้าย
1: ฝั่งซ้ายมีม้ามอีกแล้วก็แต่ว่าจริงๆตัวม้ามไม่ค่อยมีอวัยวะตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากส่วนใหญ่มักท่านซ้ายบนเนี่ยมักจะมีเป็นแถวๆของพวกมุมของลำไส้ใหญ่ที่เวลาเขาจะพับลงมาอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเวลาคนไข้มาหาอาจารย์นะบอกว่าปวดท้อง
1: ค่ะค่อยๆคุยกับคนไข้ก่อนว่าเป็นตำแหน่งตรงไหนเราอาจจะใช้การในแง่ของตำแหน่งเนี่ยอันหนึ่งจับด้วยตำแหน่งก่อนพอมาอันที่สองผมจับด้วยการทำงานอย่างเช่นถ้าคนไข้เป็นแถวๆกระเพาะอาหารเนี่ยครับการกินเขาจะมีผลเยอะเพราะว่าปกติจากข้อมูลทางการแพทย์เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาคนไข้ทานอาหารเข้าไปเนี่ย 4-6 ชั่วโมงแรกเนี่ยอาหารยังไม่ไปไหนเลยอาหารอยู่แค่ในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยในโรคของทางกระเพาะอาหารเนี่ยเขาจะสัมพันธ์กับการกินค่อนข้างเยอะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่ากินแน่นแล้วก็ปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับหรือบางคนบอกว่ากินเสร็จแล้วก็ดีขึ้นมาอย่างชัดเจนตรงนี้ก็แปลว่าอธิบายด้วยเรื่องของกระเพาะเป็นหลักนะครับอันนี้คือคร่าวๆแต่จริงๆก็อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกเล็กน้อยเงี้ยนะครับส่วนของลำไส้ก็เหมือนกันลำไส้เองเนี่ยบางคนบอกผายลมมีกลิ่นเยอะผายลมบ่อยถ่ายอุจจาระเสร็จบางคนออกถ่ายยังไม่สุดคนไข้มักจะตอบคำถามนี้ผมได้ตลอดว่าถ่ายสุดไม่สุดหรือบางทีรู้สึกว่าปวดหน่วงอยู่ที่ก้นอย่างเงี้ยฮะอันนี้เราก็บอกได้ว่านอกเหนือจากปวดตรงนี้เสร็จแล้วเขามีอาการพวกนั้นเนี่ยก็แปลว่าอยู่ที่ลำไส้มากกว่า
0: อันนี้คือการวิเคราะห์ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่เวลาคนไข้มาเนี่ยคุณหมอต้องซักก่อนแหละ
1: ใช่ครับ
0: พอซักเสร็จปุ๊บคิดว่าน่าจะเป็นนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมอีกว่าใช่หรือเปล่านะครับคือวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหลายเรื่องมากๆนะครับไปตั้งแต่เรื่องของการปวดปกติเรื่องของการที่มีภาวะเกี่ยวกับตับหรือแม้แต่เรื่องของมะเร็งนะฮะแล้วเวลาคนเขาบอกว่าหัวเราะจนปวดตับอาจารย์มัน

0: จริงๆไม่น่าถือกระเทือนได้ขนาดนั้น อาจจะปวดท้องอาจจะเกร็งนิดหน่อยแต่ไม่น่าจะถึงตับไม่น่าจะเป็นปัญหากระตับได้ครับ
1: ครับอาจารย์ผมเคยมีประสบการณ์ปวดนิ้วอาจารย
0: ์
1: มันปวดมากเลยแต่มันปวดอยู่ตรงแถวไหนผมก็จำไม่ได้ถ้าเกิดปวดนิ้วจากไตอยู่แถวไหน
0: มันนิ้วไตหรือนิ้วที่ตับนะครับ
1: นิ้วไตครับนิ้วไต
0: ถ้านิ้วไตจริงๆจะปวดด้านล่างบางทีบางคนบอกว่าร้าวไปที่หน้าขาแต่ว่าบอกพวกนี้เขาจะเป็นแพทเทิร์นเขาจะไม่เหมือนนิ้วของถุงน้ำดีหรือนิ้วของคือนิ้วของในถุงน้ำดีกับนิ้วที่ไตเนี่ยต้องแยกกันนะครับเพราะว่าโรคเนี่ยเหมือนคนเราระบบเลยเหมือนท่อน้ำกับท่อไฟอยู่คนละที่หมดเลยนิ้วตรงสองอันนี้ไม่เชื่อมต่อกันไม่ติดต่อกัน
1: เขาบอกเป็นนิ้วเหมือนกันเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งนิ้วจากถุงน้ำดีกับนิ้วจากไตเนี่ยจริงๆแยกส่วนกันเลย
0: แยกส่วนเลยคุณหมอคนละท่านเลยครับที่ด
1: ู
0: ใช่ครับคนละระบบเลยครับเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของคุณหมอที่ดูทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ของผมเองจะดูนิ้วทางเดินอาหารทางท่อน้ำดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูนิ้วที่อยู่ในถุงน้ำดีและท่อน้ำดีเป็นหลักนะครับแต่ว่าโอเคในการแยกคนไข้ไม่รู้หรอกวันนี้คนไข้เดินมาด้วยปวดท้องเนี่ยผมก็มีหน้าที่ในการที่จะบอกว่าอันนี้น่าจะเหมือนนิ้วในท่อปัสสาวะมากกว่า
1: อ
0: ย่างเช่นปกติพวกนิ้วในท่อปัสสาวะเขาจะมาเป็นลูกๆเขาเรียกว่าเป็น colicky pain คือมาเร็วหายเร็วมาเร็วหายเร็วเป็นทุกๆ10นาทีแบบเร็วทีๆแล้วก็ตำแหน่งในการร้าวบางทีเขาร้าวลงหน้าขาเงี้ยนะครับ
1: โอเคผมน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ชัวร์รู้แค่ว่ามันปวดมากๆจนไปหาหมอแล้วบอกว่าปวดนั่นแหละหมอก็เลยให้หันหลังแล้วเคาะหลังไปทีนึงแล้วพอเคาะปุ๊บมันร้าวแบบ
0: สะดุ้งเลย
1: สะดุ้งเลยอ่ะก็เลยรู้ว่าเป็นนิ้วโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเริ่มต้นดูนะฮะวันนี้น่าจะมีหลากหลายประเด็นที่พูดคุยกันในช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าครับโอเคเรื่องแรกครับก็บอกว่าเกี่ยวกับมะเร็งนะฮะเพราะว่าสถิติมะเร็งแล้วก็8วิธีการรักษาสมัยใหม่เป็นข้อมูลมาฝากกันก่อนนะครับทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกแล้วก็มีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นทุกปีคาดว่าในปี2573จำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยอาจจะสูงถึง13ล้านคนนะครับมาที่ประเทศไทยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่นะฮะในประเทศไทยนะ 140,000 คนต่อปีและมีอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปีที่พบบ่อยที่สุดในผู้ชายมะเร็งตับและท่อน้ำดีฮะอันดับ1เลยครับอยู่ที่ 33.2% มะเร็งปอด 22.8% มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรง 18.7% ส่วนในผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอยู่ที่ 34.2%มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรง 13.3% มะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ย 12.2% เทคโนโลยีใหม่จุดประกายความหวังในการรักษามะเร็งนะครับตอนนี้ปัจจุบันสตาร์ทอัพทั่วโลกกำลังพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสรอดให้กับผู้ป่วยโดยใช้ AI วิทยากรหุ่นยนต์แล้วก็การถอดรหัสพันธุกรรมที่จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนในการรักษาได้แม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีทั้งภูมิคุ้มกันบำบัดเซลล์บำบัดยีนบำบัดการรักษาด้วยยามุ่งเป้านะฮะรักษาด้วยการใช้รังสีรักษานาโนเทคโนโลยีรวมถึงอนาคตของการรักษามะเร็งก็จะแม่นยำขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นแนวทางการรักษาที่ผสานเทคโนโลยีขั้นสูงก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดระยะเวลาในการฟื้นตัวอันนี้พอจะทราบกันแหละเพราะว่าแน่นอนแหละเมื่อก่อนเราก็มีแต่การให้คีโมใช่ไหมให้คีโมให้ทั้งตัวมันก็โซมกันไปแต่พอมีมุ่งเป้ามากขึ้นมันก็ลดระยะในการฟื้นตัวแต่คราวนี้ผมมาย้อนดูที่สถิติปรากฏว่าในผู้ชายเนี่ยมะเร็งตับและท่อน้ำดีมาเป็นอันดับหนึ่งในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยมะเร็งตับและท่อน้ำดีมันมาเป็นอันดับสุดท้ายเลยอาจารย
0: ์ครับก็จริงๆของคุณของผู้ชายกับผู้หญิงจริงในตัวท่อน้ำดีเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะแต่ว่าต้องบอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นอุบัติการณ์ที่เยอะขึ้นมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยของผู้หญิงของคุณผู้หญิงนะครับมะเร็งเต้านมก็เลยกระโดดขึ้นมาแต่ถ้าสังเกตจริงของมะเร็งเต้าน้ำดีลำไส้ใหญ่ไส้ตรงเนี่ยฮะก็มาอยู่ในปริมาณที่เยอะทั้งคู่นะครับ
1: มะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่เจอบ่อยในคนไทยอันดับต้นๆเลยครับมันเกิดจากทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าจริงๆเราก็มีบริโภคตัวแอลกอฮอล์ก็เยอะอยู่เหมือนกันถูกไหมครับ
1: จริงเหรออาจารย์แล้วแบบหรอ
0: ใช่คร
1: ับเล่าเนี่ยนะ
0: ใช่เล่านี่จริงๆจะบอกว่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับคือแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือพวกกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบครับจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยครับของฝั่งประเทศไทยหรือฝั่งทางเอเชียนะครับตัวที่เป็นเล่าเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยแล้วก็รองลงมาคือเป็นตับอักเสบ B แล้วก็ตับอักเสบ C เนี่ยนะครับ
1: ผมสงสัยแล้วถ้าอย่างแบบเกาหลีอะ

0: ที่เขาโซโชโซจูกันแบบเหมือนในหนังอะที่มันเหมือนเป็นวัฒนธรรมในการดื่มของเขาเลยอะเขาไม่เสี่ยงมะเร็งตับเหมือนเราหรอหรือว่าเสี่ยงไหม
1: เสี่ยงนะครับ
0: ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหม
1: อุบัติการเขาก็เยอะเหมือนกันครับในฝั่งเอเชียแปซิฟิกนี่อุบัติการเรื่องแอลกอฮอล์นี่เยอะอยู่เหมือนกันครับ
0: นั่นหมายความว่ามะเร็งตับสาเหตุอันดับหนึ่งอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์เลยเหรอครับ
1: แอลกอฮอล์ใช่ครับข้อมูลก็คือเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็วัณตับอักเสบ B กับ C ซึ่งวัณตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมาทางเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังในคนไข้ที่บางทีมีประวัติเรื่องของการไปสักโดยที่สักแล้วสเตอริไลซ์เรื่องของการทำความสะอาดเข็มอะครับไม่ละเอียดมากพอหรือไม่เรียบร้อยพอเนี่ยพวกนี้ติดกันได้ครับ
0: โอเคนั้นเราขอเริ่มต้นที่พื้นฐานก่อนเลยแล้วกันตับเนี่ยทำอะไรอ่ะ
1: ตับตัวตับเองนะครับหน้าที่หลักๆครับ1เขาจะสร้างโปรตีนก็คือโปรตีนอัลบูมินทำให้ขาคนไข้ไม่บวมทำให้ตาไม่บวมเนี่ยนะครับอันที่2เขาดีท็อกซิฟายคือเขาทำหน้าที่เอาสารพิษออกจากร่างกายอันที่3เขาขับสารเหลืองออกไปนะครับ
0: ใครที่เสี่ยงเป็นมะเร็งตับบ้างครับ
1: คนไข้ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งตับคือคนไข้ที่มีการที่มีตับอักเสบเรื้อรังเป็นบ่อยๆเป็นนานๆนะครับพวกนี้เองเวลาตับเขาซ่อมแซมขึ้นมาเนี่ยเขาก็ซ่อมตับของเราเก่งมากเราซ่อมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเขาซ่อมผิดขึ้นมาหรือเขาซ่อมแล้วมันไม่สมบูรณ์ขึ้นมาก็จะเริ่มเกิดมีโอกาสเกิดเป็นก้อนเกิดขึ้นเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นพอเป็นก้อนโตขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็อาจจะเป็นกลายเป็นมะเร็งตับได้อย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งมะเร็งตับเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันเป็นกับส่วนที่ตรงนี้ที่สำคัญตับเรามีกี่อันนะ
1: อ๋อตับจริงๆก็ตับมีอันเดียวแต่ว่าในตับที่เป็นอันเดียวครับมีแยกเป็นห้องต่างๆเขาเรียกเป็นเซกเมนต์เยอะเลยครับ
0: อาการของมะเร็งตับเราจะสามารถสังเกตได้ในเบื้องต้นไหมฮะบางคนไม่ได้สนใจในการตรวจสุขภาพเลย
1: บอกว่าตัวอาการจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นก้อนถ้าเป็นขนาดเล็กในขนาดที่เรารักษาหายขาดเลยเนี่ยบางทีแทบไม่สังเกตเลยนะครับบางทีไม่รู้เลยเพราะว่ามันไม่ได้มีกดทำหน้าที่คือเวลาจะเกิดอาการเนี่ยก็จะเกิดจากการก้อนไปกดอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นไปกดท่อน้ำดีคนไข้ก็จะมีตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นมาถ้าเกิดว่าก้อนมีขนาดใหญ่ไปเบียดกับบริเวณของอวัยวะอื่นๆก็ทำให้คนไข้มีปวดได้เพราะมันมีการดึงรั้งตัวแคปซูลที่หุ้มไว้นะครับแต่ถ้าก้อนเล็กจิ๋วๆบางทีไม่เห็นไม่มีอาการเลยจึงเป็นที่มาว่าถ้าคนไข้ที่มีความเสี่ยงเยอะๆเช่นคนไข้ตรวจและพังผืดเขาในตับเยอะแต่ยังอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ตับแข็งนะฮะแต่พังผืดเริ่มเยอะแล้วเราจะให้คนไข้เนี่ยทำอัลตราซาวด์ติดตามดูทุกๆ6-12เดือนเพื่อจะดูว่ามันมีก้อนอะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราจะรีบรักษาทำให้คนไข้จะได้ไม่ต้องไปสู่การไปถึงกับรักษารุนแรงหรือว่าผ่าตัดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ไอตัวมะเร็งตับเนี่ยนะฮะมันก็คือเกิดการอักเสบที่ตับนี่แหละจนมันกลายเป็นเม็ดมะเร็งใช่ไหมครับปกติเวลาเราตรวจสุขภาพกันประจำปีครับมันมีการตรวจมะเร็งตับไหม
1: จริงๆตัวค่าตรวจมะเร็งตับมีนะครับโดยส่วนใหญ่ในโปรแกรมเช็คอัพต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าความแม่นยำเนี่ยไม่ได้แม่นยำถึงขนาดที่เราจะใช้ตัดทิ้งได้เลยเวลาดูเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวดูเป็นองค์ประกอบร่วมกับการดูอิมหรือดูภาพถ่ายรังสีนะครับตัวนั้นน่าจะได้ประโยชน์ที่ชัดเจนมากกว่าแต่ว่ามีตรวจอยู่แล้วครับ
0: เพราะว่าเท่าที่ทราบมาที่อาจารย์บอกเนี่ยกว่าที่เราจะรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็คือมีอาการอาจจะเป็นที่เม็ดนั้นไปกดทับไอ้ท่อน้ำดีหรือว่าอะไรที่ปวดขึ้นมาเลยไปตรวจแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันปวดเนี่ยนั่นหมายความว่ามันเป็นมานานหรือยัง
1: ตัวนี้ตอบยากคือถ้าเกิดว่าตำแหน่งก่อนถ้าเขาอยู่ขอบมากๆเนี่ยครับถึงเขาเป็นเม็ดเล็กบางทีคนไข้ก็ปวดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไกลขอบก็จริงแต่เขาเม็ดใหญ่บางทีก็เขาต้องเป็นมานานกว่าจะไปชนขอบจนทำให้ปวดเนี่ยเป็นต้นครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งตับมันเหมือนภัยเงียบไหมมันไม่ค่อยรู้อ่ะ
1: ใช่ใช่ครับจะบอกว่าของคนไข้หลายท่านนะครับกว่าจะรู้บางทีก็มาในจุดที่เราอาจจะทำอะไรได้ไม่มากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางสมาคมที่ดูแลโรคพวกนี้นะครับก็พยายามจะแนะนำคนไข้ว่าโอเคเราไปตั้งต้นกันที่การป้องกันดีไห
0: ม
1: อย่าเพิ่งไปหวังว่าเราไปเจอก้อนแล้วไปรักษาที่ก้อนเราถอยกลับมาอีกขั้นหนึ่งไปงดเหล้าไปลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C ผ่านทางเลือดอย่างนี้ครับก็ทำให้โอกาสที่จะเกิดพวกนี้อุบัติการพวกนี้ก็น้อยลงตามไปด้วยอย่างนี้ครับ
0: จริงๆน่าสนใจมากในเมื่อมันตรวจยากเนี่ยเราย้อนไปที่ป้องกันดีไหม
1: ใช่
0: ดีดีกว่ามาเจอตอนหลังที่แบบว่าเฮ้ยเจอแล้วแล้วส่วนใหญ่เวลาคนที่มีอาการแล้วมาตรวจเจอนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่จะอยู่ระยะไหนฮะ
1: เราต้องบอกว่า ตอนหลังๆเนี่ยเราโชคดีมากขึ้นคือเราโปรโมทตรงนี้เยอะขึ้นคนไข้รู้ข้อมูลเยอะขึ้นคนไข้มาตรวจเร็วขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยมาเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยก้อนเป็นก้อนจิ๋วๆเลยนะครับรักษาหายขาดได้นะครับเช่นกันเหมือนมะเร็งลำไส้เลยเหมือนกันมะเร็งลำไส้เองเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนมาถึงเนี่ยต้องไปผ่าตัดอย่างเดียวและสมัยนี้เรามาเจอในก้อนที่เรายังผ่าตัดผ่านกล้องได้คือเรา

0: มะเร็งตับคล้ายๆกับมะเร็งหลายๆที่เหมือนกันคือเขามีการใช้พลังงานเยอะนะครับบางทีคนไข้จะซุบผอมลงได้นะครับส่วนอาการอื่นๆเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนคือถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนไปทางใกล้ๆตรงกลางบางทีเขาไปเบียดกับกระเพาะอาหารทำให้กินแล้วรู้สึกว่าอิ่มเร็วกินแล้วมันลงไปได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเขาไปเบียดกับทางฝั่งขวาที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังบางทีไปกดท่อน้ำดีคนไข้ถึงตัวเหลืองตาเหลืองถึงจะเห็นได้บ้างเงี้ยครับ
1: แล้วมันจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ยังไงครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่าตัวก้อนพวกนี้ครับมันมีการโตขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะใช้พื้นที่เนื้อตับไปเรื่อยๆการทำงานของตับคนไข้ก็จะแย่ลงเรื่อยๆแน่นอนตับทำหน้าที่ในการขับของเสียออกทำให้ของเสียที่ข้างเนี่ยแอมโมเนียมหายไปเพราะฉะนั้นคนไข้ก็อาจจะซึมลงหรือว่าถ้าเกิดว่ามันกดตรงเส้นเลือดก็ทำให้มีเลือดออกในทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้นได้เนี่ยครับ
1: ครับคนที่จะเสี่ยงพฤติกรรมที่จะเสี่ยงผมว่าน่าจะทราบอยู่แล้วอาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือคนที่กินเหล้าเยอะๆหนักๆหนักนี่คือขนาดไหนถึงเรียกว่าหนัก
0: จริงจริงเนี่ยเราเทียบเป็น50กรัมนะครับนานเกิน5ปีนะครับแต่กรัมนึงเนี่ยอาจจะต้องคำนวณอีกทีนึงเพราะแต่ละสัดส่วนของแอลกอฮอล์มันไม่เหมือนกันเช่นเบียร์ก็เปอร์เซนเทจน้อยหน่
1: อ
0: ยถ้าเป็นวิสกี้หรือเป็นตัวบรันดีเนี่ยก็ตัวหรือว่าเป็นเหล้าขาวเนี่ยครับคอนเซนทรชันก็จะค่อนข้างสูงถึง40ดีกรีอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคำนวณในแต่ละอันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้จำเป็นก็คือกินออเคชันนอลคือกินตามสังสรรค์บ้างแต่ว่าอย่าเป็นถึงกับเป็นรูทีนเลยนะครับ
1: อย่าเป็นกิจจาว่าโอเควันนี้เราต้องแบ่งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงสำหรับนั่งดื่มวิสกี
0: ้ใช่ๆ อย่าไปถึงขนาดนั้นเลยผมว่าก็เอาให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เนี่ยแหละครับ
1: แล้วบางคนก็บอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในขนาดที่เหมาะสมอย่างเช่นมันมีข่าวเรื่องการดื่มไวน์วันละ2แก้วเล็ก
0: ๆ
1: มันช่วยให้ร่างกายดีนั่นมีผลต่อตับไหม
0: ตัวนี้เองเนี่ยครับคืออย่างที่บอกสแตนดาร์ดดริงค์1ดริงค์เนี่ย มีงานวิจัยที่บอกว่าช่วยในการทำให้คาร์ดิโอวาสคูลาร์ดีขึ้นคือระบบทางเดินสูบฉีดเลือดหัวใจเนี่ยอันนี้คนไข้ของผมอ่ะก็มักจะแย้งด้วยอันนี้เสมอซึ่งจริงครับซึ่งจริงผมโอเคเห็นด้วยยอมรับแต่ว่ามันยากที่จะควบคุมให้ได้อยู่แบบนั้น
1: อ๋อมันยากที่แบบว่าวันนี้ฉันกินแค่นี้นะ
0: ใช่
1: แล้วกินแค่นี้ทุกวันบางทีมก็ให้ขอต่อยหน่อย
0: ใช่ใช่ใช่ผมก็บอกว่าโอเคคือถ้ามันได้อย่างนั้นทุกวันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินกว่านั้นล่ะครับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คงพยายามคีปให้มันต่ำที่สุดอะครับเท่าที่ทำได้
1: ครับ
0: ครับ
1: การรักษามะเร็งตับต้องทำยังไงได้บ้างครับ
0: ครับการรักษามะเร็งตับนะครับก็มีตั้งแต่โอเคเรารักษาคือเป้าหมายคือรักษาเพื่อหายขาด
1: อ
0: ันนี้เราก็มีผ่าตัดถ้าผ่าตัดไม่ได้อะเราลองดูว่าคนไข้ตับแย่มากๆไหมถ้าตับแย่มากๆร่วมผ่าตัดไม่ได้อะไปปลูกถ่ายตับนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆประเทศไทยเราโชคดีคนไข้เราก็มีการได้รับปลูกถ่ายตับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือถ้าเกิดปลูกถ่ายตับไม่ได้เราอาจจะไปทำการเอาเข็มจิ้มเข้าไปตรงไปอยู่ตรงกลางก้อนของเรนของตับก้อนมะเร็งตับตรงนั้นนะฮะแล้วเผาด้วยเครื่องทำความร้อนนะครับเรียกว่า RFA ablation ก็คือเป็น radio frequency ablation เป็นการใช้คลื่นเสียงนะครับในการเผาความร้อนเกิดความร้อนขึ้นมาตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็ถ้าอันนี้คือในกลุ่มที่รักษาหายขาดกลุ่มที่รักษาไม่หายขาดเนี่ยนะครับคือเราหวังในแง่ของเป้าหมายคือเพื่อ control หรือเพื่อควบคุมไม่ให้ก้อนไปที่อื่นหรือไม่ให้ก้อนใหญ่กว่าเดิมตรงจุดนี้เองเนี่ยเราก็มีการฉีดเคมีบำบัดเข้าไปเฉพาะที่ก็คือเข้าไปที่ตัวก้อนเพื่อทำให้ก้อนเนี่ยตายเนื้อตรงก้อนตรงกลางของก้อนตายลงแล้วก็ก้อนยุบขนาดลงแล้วคนไข้ก็จะไม่ค่อยได้ side effect หรือไม่ค่อยได้ผลกระทบจากยาเคมีบำบัดตรงนั้นเป็นต้นเงี้ยคร
1: ับผมจะได้ยินคำหนึ่งเวลาที่คนดื่มเหล้าเยอะๆก็คือคำว่าตับแข็งตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยอันไหนน่ากลัวกว่ากัน
0: พอๆกันเลยครับคือตับมะเร็งตับเนี่ยเรารู้ว่ามะเร็งตับมี2แบบมีทั้งแบบรักษาหายขาดและไม่หายขาดใช่ไหมครับส่วนตับแข็งเนี่ยเหมือนเป็นพังผืดก็คือเทียบง่ายคือเป็นพังผืดเมื่อเป็นเซนเทจของพังผืดเป็นเยอะขึ้นคือคนเป็นแผลเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเราบอกได้ว่าเมื่อถึงระยะสุดท้ายของตับแข็งเนี่ยคนไข้มีเวลาแค่6เดือน
1: เหรอ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอายุไขก็ถูกจำกัดเลยก็ผมว่าจริงในกลุ่มหลังเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างอะไรกับเรื่องของมะเร็งที่เป็นเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตรวจพบว่าไม่เริ่มมีตับแข็งแล้วเนี่ยควรจะต้องรีบหยุดหรือว่ารีบระงับตัวปัจจัยที่ทำให้ตับมีเกิดการอักเสบเกิดขึ้น

0: เพื่อไม่ให้เกิดแผลเป็นตามหลังต่อมาได้อีกเงี้ยครับ
1: ไอ้ตับแข็งนี่มันเกิดจากยังไงครับอาจารย์
0: เวลาตับแข็งนะครับคือตับแข็งเนี่ยเรียกว่าซิโรซิสเนี่ยเกิดจากการที่ตับมีพังผืดทดแทนเนื้อตับไปเรื่อยๆเวลาเขาซ่อมแซมแล้วเขากลายเป็นแผลเป็นนะฮะ
1: เหมือนกับว่าพอกินเหล้าไปเยอะๆมันทำให้ตับเป็นแผล
0: เวลากินเหล้าเหล้าเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบในตัวเนื้อตับ
1: อักเสบเป็นแผล
0: อักเสบปุ๊บพอหายก็กลายเป็นแผลเป็น
1: เป็นพังผืด
0: ใช่ถูกต้องครับแล้วก็เป็นไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้
1: วทับไป
0: เรื่อยๆใช่ฮะก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันเรื่องของสาเหตุอื่นๆก็เป็นแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: แล้วที่บอกว่าตับแข็งจริงๆไหมอาจารย์อ๋อ
0: แข็งครับ
1: เคยเคาะมั้ย
0: ตัวตับเองเนี่ยผมไม่ถึงกับขนาดไปเคยเคาะในเนื้อตับที่แข็งแล้วเลยนะครับแต่หมายถึงว่าเราจะตรวจพบว่าตับเนี่ยโดยส่วนใหญ่ตับแข็งเนี่ยตับมันจะเล็กลงขนาดปริมาตรของตับจะเล็กลงยกเว้นในบางคนที่มีการที่ตัวเนื้อตับเนี่ยถูกทดแทนไปด้วยอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปบางทีก็จะทำให้ตับใหญ่ขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเล็กลงเพราะว่าทางกรีดเขาดึงรังให้เล็กลง
1: น่าสนใจมากนะหลายคนจะมองว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคือมะเร็งตับแต่จริงๆแล้วผมว่าตับแข็งนี่ก็โหดเหมือนกันนะถ
0: ้
1: าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเป็นตับแข็งระดับสูงสุดแล้วเนี่ยอยู่ได้แค่6เดือนอันนี้อยากรู้เองว่ามันสามารถปลูกถ่ายทดแทนได้ไหมถ้าบอกว่าเหลือ6เดือนต้องตายเลยไหมหรือว่าจริงมันยังมีวิธีการรักษาอยู
0: ่ครับยังมีนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนก่อนนะนี่คือถ้าเกิดว่าของคนไข้เนี่ยพอที่จะเข้าเกณฑ์ในการที่จะพอไปปลูกถ่ายได้นะครับเราก็จะพยายามให้คนไข้ enlist เข้าไปหรือว่าเข้าชื่อเข้าไปว่าเตรียมรอปลูกถ่ายแต่แน่นอนก็ต้องบอกว่าในกระบวนการปลูกถ่ายเนี่ยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนทั้งเราเองก็ต้องทางสภากาชาดเนี่ยครับก็จะต้องมีรันชื่อไว้อยู่แล้วคนไข้ที่เป็นโรคตับปริมาณมากเนี่ยทุกคนก็จะมาเรียงตามความรุนแรงแล้วก็เรียงลำดับการปลูกถ่ายกันอีกทีนึงเนี่ยครับ
1: โอเคอันนี้คือแค่เรื่องแรกนะมะเร็งตับแล้วก็ตับแข็งนะครับมาเรื่องต่อมาอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าชวนคุยเหมือนกันผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะไขมันพอกตับนะใครๆคิดว่าใครๆก็เป็นไม่คิดว่าผ่านไป15ปีจะเลวร้ายถึงขั้นสุดนะฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับไขมันพอกตับนะครับถือว่าเป็นโรคร้ายที่หลายคนมองข้ามสุดท้ายต้องเปลี่ยนตับเป็นคำพูดของผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าผมคิดว่าไขมันพอกตับเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เป็นนะฮะนี่เป็นคำพูดของชายวัย48ปีผู้ที่เคยมีสุขภาพแข็งแรงแต่ไม่ใส่ใจคำเตือนของหมอจนกระทั่ง15ปีต่อมาครับชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อโรคไขมันพอกตับดูเหมือนว่าจะไม่ร้ายแรงกลายเป็นตับแข็งขั้นรุนแรงจนต้องเข้ารับการปลูกถ่ายตับจากค่าตับสูงสู่ตับแข็งภายใน14ปีครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไป15ปีก่อนเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นไขมันพอกตับอักเสบที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะครับแม้แพทย์จะเตือนให้ลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมอาหารแต่เขาเลือกใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เคร่งครัดกับการดูแลสุขภาพจนเวลาผ่านไป14ปีอาการแย่ลงครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขาต้องรีบเข้าโรงพยาบาลหลังจากที่อาเจียนเป็นเลือดแพทย์พบว่าเขาตับแข็งขั้นรุนแรงหลอดอาหารโป่งพองแล้วก็มีน้ำในช่องท้องจำนวนมากซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเมื่อแพทย์นำภาพถ่ายตับเก่ามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยพบว่าตับของเขาหดลงถึง 30% มันเหลือแค่1ใน3ของขนาดปกตินะครับเครื่องดื่มหวานตัวร้ายไม่แพ้แอลกอฮอล์เหมือนกันหลายคนบอกว่าฉันไม่ดื่มเหล้าฉันดื่มชานมไข่มุกทุกวันแพทย์สอบถามพฤติกรรมการกินในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาไม่เคยหลีกเลี่ยงอาหารหวานนะของทอดและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำผลไม้ชาไข่มุกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พังผืดในตับพัฒนาเร็วขึ้นไม่ต่างจากการดื่มแอลกอฮอล์จากความโชคร้ายสู่โอกาสในการรอดชีวิตนะครับคือผู้ป่วยเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลทุก 1-2 สัปดาห์เพื่อระบายน้ำในช่องท้องรวมแล้วกว่า200ลิตรแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมีคนบริจาคตับทำให้เขาได้รับการปลูกถ่ายตับแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือว่าเป็นหนุ่มที่โชคดีที่มีตับบริจาคมาตอนนั้นพอดีในช่วงที่เขาวิกฤตนะครับแต่สิ่งที่ผมตกใจมากเลยก็คือการกินของหวานมันน่ากลัวพอๆกับการที่เราดื่มแอลกอฮอล์เลยนะฮะตับข้างไขมันหรือว่าไขมันพอกตับมันคืออะไรเกิดจากอะไร
0: ตัวไขมันที่เยอะไปนะครับไขมันเนี่ยก็ไปแทรกตามที่ต่างๆได้เช่นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดไหลรวมไปถึงในเนื้อตับด้วยเช่นเดียวกันพอเขาทำไปแทรกอยู่ในเนื้อตับพบว่าสิ่งนี้เองเป็นสิ่งแปลกปลอม ขาสร้างการอักเสบต่อต้านขึ้นมาพอเขาอักเสบขึ้นมาปุ๊บเป็นเวลานานๆเข้าการอักเสบขึ้นลงขึ้นลงเกิดแผลเป็นเกิดขึ้นสักพักนึงแผลเป็นเยอะๆสะสมกลายเป็นตับแข็งอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นี่แหละครับ
1: เพราะฉะนั้นอาการตับแข็งเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าอย่างเดียว
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากไลฟ์สไตล์เราก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นที่ในไปทางเวสเทิร์นมากขึ้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็มีผลค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ไขมันเนี่ยอาจารย์ที่จะบอกว่าพอเรากินของหวานของมันไปเยอะๆเนี่ยคำว่าไขมันเข้าสู่ด้านในเส้นเลือดเนี่ยมันคือไขมันมันไม่ได้ออกพุงหรออาจารย์
0: มันออกทุกที่เลยครับเพราะว่าก็คือตัวคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยครับคือพอเรากินปุ๊บตับก็ทำหน้าที่ในมุมอีกมุมนึงตับทำหน้าที่สร้างคอเลสเตอรอลต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินไขมันเข้าไปไขมันก็ต้องวิ่งผ่านเข้าไปในตับพวกอนุพันธ์ต่างๆของไขมันนะฮะเขาต้องเข้าไปที่ตับเพื่อสร้างตัวไขมันคอเลสเตอรอลที่ดีและไม่ดีออกมาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นตับเองเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีไขมันมายุ่งเกี่ยวค่อนข้างเยอะนะครับพอเรามีปริมาณอินโฟลขาเข้าเยอะมากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วนก็อยู่ในตับอยู่เหมือนเดิมพออยู่ในตับก็ทำให้มีการไปแทรกอยู่ทำให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยแหละฮะ
1: ครับผมเคยได้ยินมาว่าไขมันในร่างกายของเราเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนนอกกับส่วนใน
0: visceral fat ข้างในใช่ครับแล้วก็ส่วนข้างนอก
1: อะไรน่ากลัวกว่ากันครับ
0: โอ้ข้างในน่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ข้างในเนี่ยก็แปลว่าเขาไปแทรกตามที่ต่างๆคือข้างในนี่เราหมายถึงเขาอยู่ในเยื่อบุช่องท้องนะคร
1: ับ แบบไอ้ด้านนอกนี่คือที่อ้วนป่ะ
0: ที่อ้วนใช่
1: ที่อ้วน
0: ผิว
1: ที่แขน
0: หรือที่ผิวใช่ฮะส่วนข้างในนะครับคือเขาอยู่ในอวัยวะภายในอย่างที่เวลาเรากินตับเคยเห็นโฟกราตับห่านใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นคือไขมันพอกตับในห่านคือมันไม่ได้จำเป็นว่าต้องกินเฉพาะไขมันอย่างเดียวนะฮะคือพูดง่ายๆคือแคลอรี่เยอะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแคลอรี่เยอะไปปุ๊บเขาก็แทรกตามทุกที่รวมไปถึงตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวตับห่านตรงนั้นเองฮะก็จะมีไขมันแทรก
1: ซึ่งไอ้ไขมันแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าไขมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไปอยู่ด้านนอกหรือว่าอยู่ด้านใน
0: โอ้จริงๆอาจจะบอกได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้มีการไปติดตัวเครื่องติดตามไม่ได้มีติด GPS ไปบอกเขาแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยครับเมื่อเรากินไขมันหรือกินแคลอรี่ไม่จำเป็นต้องกินไขมันนะฮะกินอะไรก็ตามที่เป็น high calorie ก็คือเช่นน้ำหวานเพราะแต่ว่าไขมันที่เราบอกว่าแคลอรี่สูงเนี่ยเพราะเขาให้พลังงานเยอะกว่าพวกน้ำตาลธรรมดา2เท่าใช่ไหมครับเขาก็เลยได้แต้มต่อขึ้นไปแต่จริงๆถ้าเรากินอะไรก็ตามที่แคลอรี่เยอะเกินไปอะครับมันก็จะไปทำสะสมตามที่ต่างๆอยู่แล้วเวลาเขาขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเฉพาะข้างในหรือข้างนอกเขาไปด้วยกันทั้งสองที่เลยครับ
1: ครับนั่นหมายความว่าบางคนเนี่ยที่เขารูปร่างไม่อ้วนปกติดักไขมันด้านในอาจจะสูงก็ได
0: ้ได้
1: ซึ่งก็เสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูรูปร่างภายนอกไม่ได้
0: ใช่ดูไม่ได้เลยครับ
1: ครับ
0: ก็หลายคนไข้หลายท่านก็เดินมาด้วยผุนที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอตรวจค่าตับผิดปกติอันนึงเนี่ยที่ต้องระวังคือโรคนี้เหมือนกันก็บางทีเราก็จะไปตรวจวัดดูคำนวณแต้มดูว่าเอ๊ะคนไข้มีโอกาสเป็นพังผืดเยอะไหมหรือบางคนก็ได้รับการถูกส่งไปตรวจการขึ้นวัดว่ามีพังผืดเยอะหรือเปล่าเราเรียกว่า transient elastography ก็ตรงนั้นเองก็จะบอกได้ว่าปริมาณไขมันแทรกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปริมาณพังผืดกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับผม
1: รู้ได้ยังไงครับว่าไขมันเยอะละ
0: อ๋อเนี่ยครับก็ปกติในแง่ของตัวค่าผลเลือดนะครับเราก็จะอาจจะพอบอกได้คร่าวๆบ้างนะครับเช่นเราจะเห็นค่าตับที่ผิดปกติเป็นบางตัวนะครับแต่ว่าตัวที่อาจจะละเอียดมากขึ้นก็คงไปดูตัว transient elastography ตัวที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็จะพอบอกได้ว่าจริงตับที่แทรกเนี่ยไขมันที่แทรกเนี่ยเข้าไปเยอะแค่ไหน
1: หรือจริงๆเราดูพื้นฐานจากการตรวจสุขภาพดูค่าไขมันได้ไหมครับ
0: ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่คนที่เป็นโรคไขมันสูงในเลือดเวลาเราตรวจเนี่ยเราตรวจไขมันในเลือดเราไม่ได้ตรวจไขมันที่อยู่ในตับ
1: ไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล HDL LDL
0: ใช่อัน
1: นั้นคือตรวจในเลือด
0: ในเลือดแต่ว่าไม่คือไม่จำเป็นว่าคนที่เป็นไขมันในเลือดทุกคนจะต้องมีไขมันเกาะที่ตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ผิดปกติย้อนกลับไปดูอ้าวตับผิดปกติด้วยเราอาจจะต้องคิดว่า2เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกันอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นมันมักจะมาขึ้นพร้อมๆกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นไตรกลีเซอไรด์สูง มักจะขึ้นพร้อมๆกับในตับด้วยเหมือนกัน
1: ครับอาจารย์ครับแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ไขมันในเลือดไม่สูงเลยแล้วมันจะมีพอกตับมันเป็นไปได้ไหมหรือไม่ได
0: ้มีได้
1: มันมีได้เหรอ
0: มีได้ครับใช่มีได้คือเป็นแต่เป็นส่วนน้อยแต่มีได้นะครับ เพราะว่าบางคนก็บอกโอ้พยายามคุมดีแล้วดูแลตัวเองดีแต่แน่นอนการเผาผลาญแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันรวมถึงมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้มีไขมันที่ไปแทรกขึ้นมาได้บ้างในบางคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะต้องดูเป็นรายๆไปอีกทีนึง
1: เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้เลยก็คือการคุมอาหารนะอาจารย์
0: ใช่ก็คือถ้าสมมติคนไข้บางคนหลายคนถามว่าแล้วเป็นแล้วทำไงผมบอกว่าข้อมูลที่ดีที่สุดเลยเหนือกว่ายาเหนือกว่าทุกอย่างคือการลดน้ำหนักเรามีข้อมูลอันนี้ทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับ1กิโลกรัมเท่ากับ 7,700 กิโลแคลอรีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแคลอรีเดฟิซิตคือแคลอรีติดลบคือกินยังไงก็ได้คำนวณบวกกันไปแคลอรี่ติดลบยังไงน้ำหนักลงน้ำหนักลงเนี่ยข้อมูลชัดเจนว่าน้ำหนักลง 5% ค่าตับลงไปปกติได
1: ้
0: แล้วลงไปถึง 10% ไขมันที่แทรกอยู่หายลงไปได้
1: นั่นหมายความว่าตัวไขมันคือตอนนี้ผมคิดภาพตามโอเคตับนะแล้วเวลามีไขมันไปพอกก็คือไปโปะใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราลดน้ำหนักออกกำลังกายเนี่ยไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันหายได้หรอ
0: ได
1: ้มันสลายได้หรอ
0: ได้ครับเข้ามาได้ออกได้เพราะเขาไม่ใช่พังผืดทั้งผืดคือแผลเป็นแล้วเป็นเลยไม่หายแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปแทรกเนี่ยคือเขาไม่ได้โปะขอบนอกเหมือนโรตีสายไหมแบบคุ้มอย่างนั้นนะฮะคือเขาเข้าไปอยู่ในเซลล
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเราถูกใช้อะร่างกายตับเนี่ยเป็นที่สำหรับเหมือนเป็นแบตเตอรี่สำรองของร่างกายอะฮะให้เราเอาออกมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายใช้ไม่เพียงพอเขาต้องดึงพลังงานออกมาจากตับก็จะมีการสลายไขมันพวกนี้ออกมาเพื่อเป็นพลังงานให้กับคนไข
1: ้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกถ้าเกิดเป็นเราสามารถรักษาได้ด้วยวิธีนี้ด้วยคือการลดน้ำหนักแล้วนอกจากการลดน้ำหนักแล้วครับมันมีกินยามีอะไรช่วยได้ไหมครับ
0: มีได้ครับแต่ต้องบอกว่ายาเนี่ยประสิทธิภาพของยาในเรื่องของการลดตรงนี้เองเนี่ยฮะไม่ได้ถึงกับช่วยได้แบบหายขาดหมดเลยอาจจะชะลอในแง่ของการเกิดพังผืดได้นะครับ
1: นั่นหมายความว่าดีที่สุดคือการลดน้ำหนัก
0: ใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยเหมือนกันออกกำลังกายเนี่ยบางคนบอกว่าต้องไปวิ่งอย่างเดียวไหมโดยเฉพาะคนไข้ที่น้ำหนักเกินแล้วบอกโอ้ไปวิ่งไหวหรือเปล่าเข่าจะไปหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการยกน้ำหนักช่วยได้ได้ทั้งสองประโยชน์เลยคือได้ทั้งออกกำลังกายได้แคลอรี่ที่ใช้ในขณะที่ออกกำลังกายได้เพิ่ม muscle mass เพิ่มมวลกล้ามเนื้อทำให้เวลากล้ามเนื้อเวลาเราใช้พลังงานโดยทั่วไประหว่างวันเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เยอะขึ้น
1: โอเคเพราะฉะนั้นไขมันพอกตับเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะต้องตรวจเฉพาะเหมือนกันเนาะว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่คุมอาหารคุมน้ำหนักแล้วก็คุมไขมันในเลือดได้ดีเนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงไป
0: ใช่
1: ไหมครับอย่างของผมเนี่ยมีความไขมันสูงน่าจะเป็นจากพันธุกรรม LDL สูงมากๆก็ต้องกินยากินยาทุกวันนี้มันช่วยลดความเสี่ยงด้วยไหม
0: คือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะยาลดไขมันในเลือด
1: เกี่ยวกันอ
0: าจจะไม่ได้เป็นลดไขมันในแต่ละทีเดียวแต่ว่าแน่นอนคือถ้าไขมันพอกตับอะครับถ้าไม่ได้เกิดพังผืด นะฮะปัญหาของไขมันพอกตับเนี่ยในระยะยาวเนี่ยไปอยู่ที่หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองซะมากกว่าคือเขาเหมือนเป็นป้ายสัญญาณที่บอกว่าจริงๆคนไข้เนี่ยมีไขมันไปแทรกตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคนเราพบว่าสุดท้ายคนไข้ที่เป็นกลุ่มในกลุ่มที่มีไขมันพอกตับแต่ว่าไม่มีพังผืดเกิดขึ้นเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ความอันตรายเนี่ยไปอยู่ที่หลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยกินตรงนี้ผมว่าดีแล้วนะครับ
1: เพราะว่าไอ้การที่ไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนะมันน่ากลัวแบบ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคแล้วมัน worst case ขนาดไหนครับสำหรับไขมันพอกตับมันจะนำไปสู่อะไรได้บ้าง
0: ไขมันพอกตับพอเกิดพังผืดเกิดขึ้นนะครับอันนี้ต้องคุยกันยาวพอเกิดพังผืดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การที่เกิดเรื่องของตับแข็งได้พอมีพังผืดปริมาณนึงเนี่ยมีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับได
1: ้อ๋อมันนำไปสู่จุดนั้นได้
0: ใช่บางคนไม่บางคนเนี่ยยังพอตับมีพังผืดแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นตับแข็งนะฮะกับโชคร้ายเจอมะเร็งตับก่
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องเฝ้าระวังเวลาพอคนไข้ไขมันพอกตับถึงจุดนึงเนี่ยบางคนอาจจะต้องถึงกับไปอัลตราซาวด์กันทีเพื่อติดตามดูว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดก้อนเกิดขึ้นไหม
1: โอเคอย่างเคสที่เราอ่านข่าวกันเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดไม่ได้มีคนบริจาคตับมาเขาตายนะ
0: ถ้ามีโอกาสเพราะว่าถ้าตับแข็งที่เราคุยกันถ้าตับไปข้างหน้าไปเรื่อยๆแน่นอนคือการที่เราไปชะลอไม่ให้เขาไปข้างหน้าคือการลดน้ำหนักเพื่อไม่ให้มีไขมันไปแทรกเพิ่มเพื่อไม่ให้มีการที่ทำให้การอักเสบเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ได้ลดถูกไหมฮะก็ยังไปต่อข้างหน้าเรื่อยๆสุดท้ายวันใดวันหนึ่งมีโอกาสถึงตับแข็งระยะสุดท้าย
1: จริงๆน่ากลัวมากนะผมรู้สึกว่าสิ่งนึงที่เราควรจะให้ความใส่ใจเนี่ยคือการต้องดูแลสุขภาพณปัจจุบันนี้นะเพราะว่าอย่างเขาเนี่ยชะล่าใจเนาะ หมอเคยเตือนตั้งแต่เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วแล้วก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมสุดท้ายมันเงียบๆไปเรื่อยๆนำไปสู่อีกที

0: ึงคือวิกฤตเลย
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดเราดูแลไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงไปในตัวนะครับโอเคเรื่องต่อมาอันนี้ก็อยากคุยด้วยเหมือนกันนิ่วในถุงน้ำดีมันมีข่าวนี้ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ใช่ชาไข่มุกนะที่เราเห็นอันนี้คือนิ่วนะเฮ้ยเนี่ยฮะนี่คือเรื่องที่เผยแพร่ออกมานะครับ Facebook นิชารักนะฮะโพสต์เตือนภัยสำหรับคนที่ดื่มชานมเป็นประจำอันนี้ไม่ใช่ไข่มุกของชานมนะแต่อาจจะเสี่ยงเป็นนิ่วในถุงน้ำดีครับหลังจากผู้ป่วยรายหนึ่งเข้ารับการผ่าตัดและพบนิ่วมากถึง380เม็ดคนไข้บอกว่าเนี่ยชอบดื่มชาไทยวันละ1-2แก้วแล้วก็กินของทอดเป็นประจำนะครับอาการของนิ่วในถุงน้ำดีที่หลายคนมองข้ามหลังจากโพสต์เผยแพร่ออกไปนะครับมีชาวเน็ตก็เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กันเยอะมากๆบอกว่าอาการที่เจอเนี่ยอย่างเช่นแน่นท้องคล้ายกับอาหารไม่ย่อยมีกรดไหลย้อนก่อนจะรู้ตัวว่าเป็นนิ่วครับบางคนก็บอกว่ามันปวดท้องรุนแรงทรมานจนต้องผ่าตัดบางรายบอกว่าเคยเจอก้อนนิ่วเนี่ยเท่าเหรียญบาทนะครับก็บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้นะฮะก็คือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอาหารมันอาหารทอดอาหารผัดแล้วก็หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายโอเคเมื่อกี้เราเคยเกริ่นกันถึงเรื่องของนิ่วไตแต่นี่เราเจาะไปเลยนิ่วถุงน้ำดีมันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ทำไมเราถึงมีเม็ดหินอย่างนั้นอะไปอยู่ในถุงน้ำดี
1: ครับตัวนิ่วนะฮะนิ่วเนี่ยเวลาจะเกิดนะครับคือเรามีนิ่วหลักๆเนี่ยสองแบบนะครับหนึ่งเขาเรียกเป็นนิ่วคอเลสเตอรอลสองคือเป็นนิ่วที่มีสีหรือเป็นพิกเมนเต็ดสโตนนะครับโดยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยมักจะเป็นนิ่วคอเลสเตอรอลนิ่วคอเลสเตอรอลพวกนี้เองนะครับเกิดจากการที่มีคอเลสเตอรอลเยอะนะครับแล้วก็มีกรดที่ทำหน้าที่ทำให้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยแตกตัวน้อยนะครับก็คือกรดน้ำดีน้อยถ้าเกิดบาลานซ์สองอันนี้ไม่สมดุลกันเนี่ยก็จะเกิดการเกิดนิ่วเกินนะครับตัวคอเลสเตอรอลที่เยอะเกินไปเนี่ยนะครับก็ทำให้มีตัวน้ำดีที่ข้นพอเขาข้นถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาจะเกิดเป็นตะกรันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าเกิดมีการที่เรนของท่อน้ำดีหรือว่าถุงน้ำดีเนี่ยมีการไหลเวียนของน้ำดีที่ไม่ดีเพียงพอนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ค่อยดีนะครับบางทีก็ทำให้เกิดตะกรันนิ่วเกิดขึ้นได
0: ้มันเกิดในถุงน้ำดีเหรอมันเกิดในไหนนั้น
1: มันเกิดได้ทั้ง2ที่เลยครับคือในถุงน้ำดีอ่ะผมมักจะเปรียบเทียบให้คนไข้ฟังว่ามันเหมือนถังน้ำส่วนท่อน้ำดีก็เหมือนท่อน้ำที่ต่อมาจากถังน้ำนะครับถ้ามีอุดมีตรงไหนที่มันท่อมันตีบหรือว่ามันตันหรือว่าไหลเวียนไม่ดีก็เกิดตะกรันเกิดขึ้นได้
0: แล้วผมขอย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยว่าแล้วไอ้ท่อน้ำดีกับถุงน้ำดีมันทำอะไรนะ
1: ตัวท่อน้ำดีนะครับก็จะตัวท่อน้ำดีเนี่ยจะรับน้ำดีที่สร้างจากตับนะครับลงมาในตัวเรนของลำไส้เล็กเพื่อที่จะให้น้ำดีออกมาน้ำดีทำหน้าที่ในการไปตีฟองเหมือนน้ำยาล้างจานเวลาเรากินอาหารนะฮะของมันเนี่ยเราต้องการน้ำดีในการไปทำให้ไขมันแตกตัวพอไขมันแตกตัวร่างกายก็จะดูดซึมไขมันเล็กๆอันนั้นได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของน้ำดีทีนี้เรามีถุงน้ำดีไว้ทำไมถุงน้ำดีเหมือนเป็นตัวปั๊มน้ำคือบางวันเราใช้น้ำจังหวะนี้เราอาบน้ำพร้อมกัน 5-6 คนในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ปั๊มน้ำในการช่วยบีบเช่นเดียวกันถ้าเกิดมื้อนั้นคนไข้ไปกินบุฟเฟ่มากินอาหารจีนมามันเยอะๆเลยเนี่ยปรากฏว่าเราต้องใช้น้ำดีเยอะเขาก็จะปั๊มออกมาเพื่อที่ทำให้น้ำดีเพียงพอในการใช้แต่ละครั้งนั้นก็เป็นตัวเหมือนปรับให้เยอะบ้างน้อยบ้างเยอะบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับจังหวะนั้นเราทำอะไรอยู่เนี่ยนะครับ
0: ครับซึ่งการที่เรากินไปเยอะๆมากๆอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีคอเลสเตอรอลมันเยอะมากๆมันทำไม่ทันหรอมันแตกไม่ทันหรือยังไง
1: มันก็พอตัวนี้เองนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดแตกไม่ทันเนี่ยคนไข้จะตัวคอเลสเตอรอลที่อยู่ฮะจะยุ่งอยู่ในตัวลำไส้คนไข้จะเป็นลักษณะมีท้องอืดแต่ไม่ได้เป็นปัญหาของนิ่วนะฮะแต่คอเลสเตอรอลที่เยอะนี่หมายถึงในระบบร่างกายข้างในพอระบบข้างในเนี่ยคอเลสเตอรอลเขาเยอะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยบางทีตัว bile acid หรือตัวน้ำดีเนี่ยเขาย่อยไม่เขาทำให้มันแตกตัวข้างในไม่ทันเน
0: ี่
1: ยเขาเกิดตะกรันเกิดขึ้นมาตกตะกอนเกิดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยครับ
0: แล้วมันกลายเป็นหินเลยเหรอครับอาจารย
1: ์มันค่อยๆสะสมตัวครับคือพอเขาเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะถูกงานห้อมล้อมให้เหมือนหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นสักพักนึงมีแคลเซียมมาจอยด้วยพอมีแคลเซียมมาร่วมด้วยเนี่ยมันเริ่มแข็งขึ้นแคลเซียมก็จะเหมือนหินนะฮะเหมือนทรายเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: อย่างในข่าวที่เราอ่านเนี่ยอาจารย์มันต้องขนาดไหนอะมันถึงได้แบบ380เม็ดเนี่ย
1: อ๋ออันเนี้ยแปลว่าคือปกติเนี่ยครับพอมันเกิดต้องบอกว่าคนที่เกิด

0: แล้วฮะก็มักจะมีโอกาสเกิดซ้ำๆได้เพราะว่าเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเขาเหมาะสมคือน้ำปริมาณไขมันและปริมาณไอกรดน้ำดีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเกิดแล้วเนี่ยก็แปลว่ามันมีได้เรื่อยๆอีกพอมีเรื่อยๆปุ๊บมีเรื่อยๆเนี่ยคนไข้ถ้าไม่ได้มีอาการอะไรเขาก็ไม่ได้รับการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยของคนไข้เองเขาก็จะเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการเช่นนิ่วจากตรงใน300เม็ดเนี่ยมีเม็ดใดเม็ดหนึ่งดีดลงมาอยู่ในท่อน้ำดีอันนี้ทำให้คนไข้มีอาการค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะมีเรื่องปวดท้องหรือว่าบางทีมีไข้มีตัวเหลืองตาเหลืองตรงนี้ก็ได้รับการรักษาเนี่ยแหละครับ
1: โอเคเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นในการที่เกิดนิ่วเนี่ยที่อยู่ในถุงน้ำดีเนี่ยถ้ามันอยู่ในถุงเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึก
0: ใช่
1: เหมือนกับนิ่วในไตเวลาอยู่ในไตอาจจะยังไม่รู้สึกแต่มันจะปวดก็ต่อเมื่อมันเคลื่อนไปอันนี้ก็คือเคลื่อนไปค้างอยู่ที่ท่อน้ำดี
0: ใช่แ
1: ต่มันทำให้อุดตันอย่างนี้แหละฮะ
0: ใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่าโอ้แต่ตรงนี้มีตั้งแต่ว่าสมมติมันยังอยู่ในถุงน้ำดีนะครับแต่ว่ามันไปเบียดตรงปากทางที่จะต่อจากปั๊มน้ำคอยหาท่อน้ำมันเบียดเข้าตรงทางเชื่อมตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้ปวดได้เหมือนกันตรงนี้เองก็จะบางทีจะมีอาการได้หรือพอมันดีดลงมาแล้วอยู่ในท่อน้ำดีเนี่ยคือท่อน้ำเนี่ยก็ทำให้ปวดขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาได้เลย
1: ครับแล้วอย่างกรณีเนี้ยที่เขาไม่ปวดเลยครับแล้วถ้าเราเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมถ้ามันไม่ปวด
0: จริงๆถ้าเกิดว่าการที่นิ่วมีนิ่วในถุงน้ำดีแล้วไม่ปวดนะครับจริงๆไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดออกนะครับ
1: ก็คือไม่มีผลหรอ
0: ไม่มีผลใช่แต่ว่าต้องบอกว่าการที่มันมีนิ่วอยู่ข้างในนั้นนะครับมันอาจจะมีโอกาสที่ทำให้ทำให้ตัวถุงน้ำดีเนี่ยมันอักเสบขึ้นมาได้ในบางครั้งเช่นบางทีมันไปอุดตรงปากทางอุดแล้วมันก็เด้งหลุดออกมาอย่างเงี้ยครับพวกนี้บางทีทำให้ถุงน้ำดีอักเสบซึ่งถ้าเกิดถุงน้ำดีอักเสบบ่อยครั้งบางทีมันมีโอกาสเกิดเป็นติ่งเนื้อเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกัน
1: แล้วสามารถนำไปสู่เป็นมะเร็งได้ไหม
0: ได้
1: อ๋อโอเคนี่คือผลกระทบถ้าเกิดมีมันอยู่เยอะ
0: ๆใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ข้อวิธีในแง่ของการป้องกันแบบโหชัดๆเลยเนี่ยไม่ได้ถึงกับมีมากๆเพียงแค่ก็ต้องคุมอาหารเรื่องของอาหารมันเนี่ยนะครับเป็นต้น
1: ไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วนิ่วมันเกิดจากอาหารมันนะเนี่ย
0: ใช่ใช่เพราะว่ามันคือคอเลสเตอรอลเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าอีกประเภทนึงที่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดคือพวกนิ่วที่มีสีนะครับพวกนั้นเกิดจากบางทีบางคนเป็นโรคที่เป็นเม็ดเลือดแดงแตกตัวเยอะหรือว่าบางคนมีการติดเชื้อในท่อน้ำดีในถุงน้ำดีพวกนี้ทำให้ลักษณะของนิ่วครับมันเกิดเป็นลักษณะเกิดนิ่วเกิดขึ้นตามหลังมาได้นะครับ
1: คือพอดีคุณพ่อผมเนี่ยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมาอย่างต่อเนื่องในอดีตก่อนหน้านี้นะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกไปเลยทำไมมันถึงต้องไปจุดนั้นในเมื่ออาจารย์บอกว่าถ้ามันไม่ได้หลุดไปมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแล้วทำไมถึงท่านต้องตัดถุงน้ำดีทิ้ง
0: ก็คือมันจะมีตั้งแต่คือถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องไปเอาออกยกเว้นว่าคนไข้มีความเสี่ยงเยอะๆที่มันมีโอกาสที่จะเกิดรอยเกิดการอักเสบตามหลังหรือเกิดโรคตามหลังแต่ถ้าเกิดว่ามีนิ่วพวกนี้แล้วมันมีดีดเข้าไปอยู่ในท่อน้ำดีบางคนโชคดีจากท่อน้ำดีเขาดีดลงไปอยู่ในลำไส้ต่อได้คนไข้ก็จะปวดท้องแวบเดียวแล้วก็หายไปซึ่งพวกนี้เองครับถ้าเป็นบ่อยๆเรารู้แล้วว่านิ่วเขาสามารถลงมาได้แบบนี้ได้เนี่ยเขาควรจะรับการผ่าตัดถุงน้ำดีออกไปเพราะว่าถ้าเกิดว่านิ่วเขาโชคไม่ดีคือลงมาในท่อน้ำดีแล้วไม่ดีดออกไปที่ลำไส้นะครับตรงนี้เองเนี่ยอันตรายมากๆคือเวลาถ้าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดได้แล้วพอเขาติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดบางคนเนี่ยมาไม่ทันหรือรักษาไม่ทันถึงเสียชีวิตได
1: ้ถ้าผ่าถุงน้ำดีออกไปแล้วอะมันมีผลอะไรกับร่างกายบ้าง
0: อันนี้ท็อปฮิตเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเป็นหมอที่ดูแลนิ่วอยู่แล้วนะครับก็อันนี้คำถามเนี่ยได้ยินตลอดคือแล้วเราผ่าได้ไหมแล้วเรามีทำไมตั้งแต่แรก
1: มีทำไม
0: ใช่ก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเราผ่าคือถุงน้ำดีที่บอกเมื่อกี้ว่าเขาทำหน้าที่ไฟจูนในการปรับให้ว่าโอเคนี้ใช้มากใช้น้อยทีนี้พอเราตัดถุงน้ำดีออกไปเราไม่มีตัวนี้แล้วน้ำดีเขายังออกตลอดอยู่ครับเพราะเขามาจากตับแล้วเขาก็ลงท่อแล้วเขาก็ออกลำไส้เลยแต่เขาไม่มีตัวในการปรับความแรงความเบาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามื้อไหนกินหนักหน่อยเนี่ยบางทีไขมันจะย่อยไม่หมดพอย่อยไม่หมดก็จะลงไปถึงลำไส้ใหญ่พอเจอกับแบคทีเรียปุ๊บทีนี้บางทีก็จะมีอืดแน่นท้องมีแก๊สเกิดขึ้นมีผายลมกลิ่นเหม็นมากขึ้นอันนี้มีได้แต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมสำหรับหลายคนก็มักจะไม่ค่อยบอกว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เองเนี่ย ตัดถุงน้ำดีไปแล้วท่อน้ำดีเองอะฮะในคนไข้ที่ไม่เคยทำการลากนิ้วจากในท่อน้ำดีตัวปากทางท่อน้ำดีเขาจะยังแน่นอยู่เขาจะเหมือนหูกางเกงที่ยังแน่นอยู
1: ่
0: เขาจะตัวท่อน้ำดีเองเขาก็ขยายขนาดตัวเองกลายเป็นถุงน้ำดีทำหน้าที่ทดแทนไปให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยบางทีหลายๆท่านเนี่ยก็จะเกิดนิ่วตามหลังมาแต่ที่เนี่ยเป็นนิ่วในตัวท่อน้ำดีเอง
1: โอเคเข้าใจได้เพราะว่าเหมือนกับพอคุณพ่อตัดไปแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็จะมีข้ออ้างในการไม่สังสรรค์ได้ไม่ดื่มเหล้าได้มีเหล้ามีผลด้วยใช่ไหม
0: จริงๆบอกว่าเหล้ากับตัวถุงน้ำดีเองจริงอ่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์
1: ไม่เกี่ยวกันหรอ
0: แต่ว่าเหล้าต้องบอกว่าถ้าเป็นเบียร์เนี่ยฮะตัวไขมันเยอะ
1: โอเคมันทำไปสู่ตรงนั้นได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราเพียวๆหน่อยแอลกอฮอล
0: ์ก็ไม่ได้แนะนำแต่ว่าโอเคในแง่ทางวิชาการไม่ได้มีผลมาก
1: ครับโอเคนี่คือเรื่องของถุงน้ำดีนะครับมาอีกเรื่องนึงอันนี้น่าสนใจเหมือนกันโรคข้าวผัดเป็นไงงงไหมโรคข้าวผัดมันมีจริงๆนะภัยเงียบอาหารในตู้เย็นนะครับเรื่องนี้เหมือนแคนได้เห็นคนพูดถึงข่าวนี้มาเร็วๆนี้เองด้วยซ้ำเนี่ยเพิ่งอัปเดตในปี68นี่เองนะครับคือทางนายแพทย์สการบุญนาคครับรองอธิบดีกรมการแพทย์ก็เตือนถึงโรคข้าวผัดนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อบาซิลัสซีเรียสครับเป็นแบคทีเรียที่พบในดินแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในสภาพที่มีและไม่มีอากาศทำไมข้าวผัดถึงอันตรายชนิดนี้เนี่ยเชื้อตัวนี้นะฮะแพร่กระจายผ่านสปอร์ซึ่งมักจะปนเปื้อนในอาหารโดยเฉพาะข้าวที่ปรุงสุกแล้วทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานรวมถึงผักและเนื้อสัตว์ที่เก็บรักษาไม่ดีเมื่อรับประทานเข้าไปเชื้อโรคจะปล่อยสารพิษที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงแล้วก็อาเจียนได้อาการแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาการจะหายเองภายใน 2-3 วันแต่ว่าสำหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังอย่างเช่นโรคข้ออักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายได้นะครับเอาจริงนะตอนผมเห็นข่าวเนี้ยผมแบบตกใจมากเหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นมนุษย์กินข้าวแช่เย็นอ่ะคือสมมติมีข้าวผัดมาเหลือแต่แช่เย็นไปก่อนอีกวันเวฟกินง่ายดีหรือแม้แต่ข้าวสวยหรือแม้แต่กับข้าวเนี้ยมันอันตรายถึงขั้นเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นเลยอาจารย์
0: ใช่ครับเป็นได้ครับคือต้องบอกว่าอันนี้ค่อนข้างจำเพาะกับตัวแบคทีเรียตัวนี้นะครับคือแบคทีเรียตัวนี้เองอะฮะเขาถูกทำลายด้วยความร้อนได้แต่สปอร์ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วอะครับเขาจะไม่ถูกทำลายด้วยความร้อน
1: เดี๋ยวก่อนนะแบคทีเรียถ้าเกิดเราอุดเนี่ยมันตายแต่ในระหว่างนั้นก่อนที่เราจะอุ่นมันเนี่ยมันสร้างสปอร์ขึ้นมาได้
0: ใช่
1: สปอร์อุ่นแล้วยังอยู่
0: และสปอร์เนี่ยทำให้เกิดโรคได้แต่โรคที่จะเป็นจะอยู่ในทางเดินอาหารส่วนบนก็คืออ้วกอ้วกเป็นหลักกระเพาะอักเสบเป็นหลักเงี้ยนะครับ
1: สปอร์มันคืออะไรอ่ะ
0: คือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนสิ่งที่แบคทีเรียสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพิษของเขาอะครับ
1: คือ
0: ซึ่งตัวพวกนี้จริงๆคือเขามีทั้งพิษที่ออกมาเป็นทางท้องเสียแล้วก็พิษที่ออกมาเป็นทางอ้วกแต่ว่าพิษที่เป็นทางท้องเสียเนี่ยยังโชคดีว่าความร้อนเนี่ยฆ่าได้แต่พิษที่มาทางอ้วกเนี่ยความร้อนเนี่ยฆ่าไม่ได้ตัวพิษเนี่ยนะครับแต่ตัวแบคทีเรียเขาไปแล้ว
1: คือไอ้เชื้อไอ้เนี่ยไอ้
0: บาซิลลัสซีเรียส
1: ไอ้เนี่ยตาย
0: ใช่
1: เราคิดภาพนะเรามีข้าวผัดอร่อยมากเลยข้าวผัดปูดอนเมืองไงเราชอบ เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหลือแช่เย็นไว้ไอ้เชื้อนั้นมันจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหม
0: เชื้อนั้นเนี่ยเขามักจะอยู่ในอุณหภูมิประมาณสัก 10-50 องศาส่วนใหญ่มันเจออยู่แล้วเพราะว่ามันมาไม่เหมือนว่าไม่ได้เจออยู่แล้วทุกเคสแต่ว่าเขามีในปนเปื้อนมาได้เพราะว่าเขาอยู่ในดินอยู่ในธัญพืชอยู่ในข้าว
1: ที่เรากินเข้าไปก็อาจจะมีเงี้ย
0: ก็จะมีได้ครับ
1: โอเคเสร็จปุ๊บเข้าไปแช่เย็นในระหว่างที่มันปล่อยเวลามันนานค้างคืนเนี่ยไอ้เชื้อเนี่ยมันปล่อยสปอร์ได้
0: ใช่เพราะว่าปกติบางทีเนี่ยอย่างที่บอกถ้าตั้งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราตั้งอยู่บนโต๊ะตั้งอยู่ในภูมิห้องอย่างเงี้ยครับเขาค่อยผลิตแพร่ตัวขึ้นมาสร้างสปอร์ขึ้นมาทำงานอย่างเต็มที่เลยแล้วเราก็ค่อยเอายกเขาเข้าตู้เย็นใช่ไหมฮะเพราะเรากลัวมันร้อนไปตอนแรก
1: ใช่
0: เข้าไปตู้เย็นปุ๊บตรงนี้เขาเริ่มชะลอการทำงานลงแต่เขาได้สร้างพักพวกเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอุณหภูมิจริงๆอุณหภูมิที่ยัง 10-50 เขายังทำงานได้นะครับ
1: โอเคแล้วเสร็จปุ๊บพอเอาออกมาเอาไว้อุ่นเนี่ยตัวแบคทีเรียตายแต่สปอร์ยังอยู
0: ่ใช่
1: แล้วอย่างนี้ทุกคนไหมอ่ะที่ถ้าเกิดเราเจอตัวสปอร์เนี่ยแล้วจะมีอาการ
0: ไม่ทุกคนขึ้นอยู่กับว่าปริมาณเยอะหรือน้อยแค่ไหนถ้าปริมาณมากเพียงพอนะครับก็จะทำให้เกิดโรคได้แต่ถ้าปริมาณน้อยบางทีก็ไม่เกิดโรค
1: มันมีบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไหมครับอาจารย
0: ์โอ้
1: คือผมชอบคิดอยู่เสมอเลยว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเรา เรากินอาหารเหมือนกับแฟนเลยแต่แฟนท้องเสียบ่อยมากเลยเราไม่เคยท้องเสียเลยหรือเรากินของสกปรกเข้าไปเยอะละจนมันแบบมีภูมิต้านทานเกี่ยวไหมอาจารย
0: ์จริงๆก็ไม่ค่อยอะครับเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าแบคทีเรียเรามีมากมายหลายชนิดเลยร่างกายเราไม่ได้จำได้ทุกชนิดขนาดนั้นแล้วถึงเขาจำแป๊บเดียวเขาก็ลืมเขาก็จะมีตัวใหม่ที่เขาต้องจำใหม่ไปเรื่อย
1: ๆครับอาจารย์ครับแล้วมันมีเคสอย่างเช่นเวลาเราจะทำข้าวผัดนะครับเขาบอกว่าข้าวผัดจะอร่อยเนี่ยมันต้องไปข้าวแช่เย็นแล้วเอามาผัดคราวเนี้ยถ้าแช่ข้าวเราแช่เย็นไว้เลยแช่ไว้2วันออกมาแล้วผัดเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สปอยยังอยู่ไหมอาจารย์
0: จะบอกจริงๆก็มีนะครับ
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าใช่แต่ว่าคือถ้าความร้อนเนี่ยจริงๆคือสปอร์ฮะแต่ว่าตัวนี้มันทนความร้อนค่อนข้างสูงคือถ้าเกิดแช่อย่างเงี้ยก็มีเพราะว่าข้าวมันได้รับการสุกไปแล้วรอบนึง
1: โอเคเว้ยความเสี่ยงมันอยู่รอบตัวเราขนาดนั้นเลยเหรอจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่
1: คืออะไรโอเคแล้วถ้าเกิดอันนี้เป็นเรื่องของการอุ่นอาหารละสมมติว่าเราผมได้ข้าวผัดมาใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็แช่เย็นไว้แล้วผมอุ่นกินรอบนึงไม่หมดอ่ะแล้วแช่เย็นใหม่อุ่นอีกรอบนึงการอุ่นอาหารบ่อยๆหลายๆรอบมีผลเสียไหมครับ
0: ไม่ได้มีผลเสียนะครับในแง่ของผมว่ามันอยู่ที่ในแง่ของการเก็บตอนจังหวะเก็บมากกว่าคืออีกอันหนึ่งคือถ้าจะหลบให้ได้จริงๆเลยอะฮะถ้าเกิดแช่ฟรีซเลยเนี่ยอาจจะยังพอได้ฟรีซแบบอุณหภูมิต่ำกว่า10เลยครับ
1: ทำไมครับ
0: เพราะว่าอุณหภูมิมันต่ำเกินกว่าที่ระยะที่เขาจะผลิตตัวครับเขาจะขยายตัวหรือเขาจะทำงานคือเขาก็จะไม่ทำงานไปเลยอย่างเงี้ยครับก็ยังมีโอกาสได้แต่ว่าก็ต้องเสี่ยงกับตู้เย็นพังกันเล็กน้อยเพราะว่าเราของร้อนไม่ใส่ตรงนั้นนะฮะ
1: โอเคโอ้ฟังแล้วเครียดโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะเดี๋ยวสรุปง่ายๆก็คือมันมีความเสี่ยงแหละครับเวลาที่มันไม่ใช่เฉพาะข้าวผัดใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แต่อาหารทุกชนิดที่สมมติเราทำสุกมาแล้วเนี่ยกินไม่หมดนะครับถึงแม้เราจะใช้ช้อนกลางก็ตามในการที่เราแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะมีไอ้เชื้อเนี่ยบาซิลิสซีเรียสเนี่ยที่มันจะสามารถสร้างสปอร์ได้ถ้าเกิดเราไม่มีวิธีอื่นก็เราต้องเก็บอย่างเงี้ยก็ลุ้นเอาว่าจะท้องเสียหรือเปล่าหรือว่าจะอาเจียนแต่ถ้าเกิดคุณสามารถแช่ฟรีซได
0: ้
1: ความเสี่ยงจะลดลง
0: ใช่
1: ฮะเพราะมันแข็งไว้ละเชื้อไอ้บาซิลิสเนี่ยมันยังไม่ทันสร้างสปอร
0: ์
1: ออกมาอุ่นเจอความร้อนตายแล้ว
0: ใช่ๆ
1: เฮ้ยโอเคนี่ความรู้ใหม่มากๆได้ครับอาจารย์น่าจะ ประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับทั้งตับรวมถึงระบบทางเดินอาหารเลยแม้แต่เชื้อโรคที่บางทีเราไม่คาดคิดอย่างโรคข้าวผัดนะฮะมีอะไรฝากถึงการใช้ชีวิตของเราที่มันยากขนาดนี้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็บอกว่าโอเคคือฟังมากๆบางคนบอกว่าเริ่มเครียดนะเนี่ย ทำยังไงกับชีวิตดีเริ่มเครียด ผมว่าโอเคก็ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าทำประมาณไหนฟิตกับไลฟ์สไตล์ประมาณไหนที่ทำให้สุขภาพดีปรับเปลี่ยนวันละนิดวันละหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็มาพบแพทย์เนี่ยแหละครับเราก็ยินดีผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกๆท่านเนี่ยก็ยินดีจะช่วยตอบคำถามแล้วก็ช่วยดูแลคนไข้เนี่ยแหละนะครับ
1: ครับสุดยอดมากวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอิร์ธนะครับมารายการของเรานะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: รายการของเราเป็นไงล่ะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับโรคพื้นฐานที่เราได้ยินทุกวันก็ได้นะครับเจอกันใหม่หมอรามาสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับ

ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเพียงประมาณ15%-25%ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นงั้นคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่75-80%กว่าเนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบบีหรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันที่1อย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบบีไม่มีอาการนะครับอันที่2ก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัสบีอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

0: บ่ายเนี่ยเขาอยากพาตัวเองเข้าห้องสอบจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เพราะว่าตัวเองอ่ะคือคำตอบของทุกคำถามไงล่ะ
1: โอ
0: ๊
1: ย
0: เออแต่นี่เราอ่านสอบอะไรกันอยู่นะ
1: ก็มิดเทอมไง
0: สอบอ่ะมิดเทอมแต่ที่เหมือนเดิมอ่ะคือ I miss you นะ
2: พยาบาลภูสุขมาช่วยแล้ว
3: ขอนั่งด้วยเลยละกันโดนเสี้ยนตำใช่ไหมคะอันดับแรกคนที่โดนเสี้ยนตำไปล้างมือก่อนล้างบริเวณที่โดนเสี้ยนตำนะคะทำความสะอาดด้วยสบู่อะไรก็ได้ล้างมือสัก 3-4 ครั้งเช็ดด้วยผ้าสะอาดแต่อย่าเช็ดรุนแรงนะคะเสี้ยนอาจจะตำลึกลงไปอีกตอนนี้ต้องหาคนบ่งแล้วไปล้างมือให้สะอาดเช่นเดียวกันล้างด้วยน้ำสบู่ง่ายๆสัก 2-3 ครั้งแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดเราจะใช้อะไรบ่งเสี้ยนกันดีคะ
4: ใช้เข็มไหมฮะ
3: ใช้เข็มดีที่สุดค่ะแต่ต้องทำความสะอาดก่อนนะคะ
4: ครับ
3: โดยใช้แอลกอฮอล์ชุบสำลีแล้วเช็ดให้สะอาดทิ้งไว้2นาทีหลังจากนั้นค่อยๆบ่งอย่างนุ่มนวลไม่ให้เกิดเป็นวงกว้างจะทำให้ติดเชื้อได้ค่ะ
4: ครับแล้วถ้าเกิดโดนเสี้ยนตำแบบไหนถึงต้องไปพบหมอครับ
3: เป็นคำถามที่ดีเสี้ยนตำที่เสี้ยนมีชิ้นใหญ่บริเวณลึกและเป็นอันตรายเช่นซอกเล็บใบหน้าอย่างนี้ต้องไปพบแพทย์ค่ะทำเองไม่ได้
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: อีกอย่างนึงก็คือเสี้ยนตำที่เป็นหนองปวดบวมแดงร้อนคือการอักเสบอย่างนี้ต้องให้แพทย์ดูแลค่ะ
0: เราลองบ่งเสี้ยนหน่อย
4: เฮ
3: ้ยแล้วเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่าย
4: เมื่อดูรายการสามัญประจำบ้าน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาวอวีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆ
2: สวัสดีครับพ่อตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้อ๋อนี่ซ้อมกันอยู่อ่ะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโบวีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโบวีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโบวีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับ
2: แต่ว่า
3: เพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโบวีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป่ะ
3: คือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโค้ชปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีครับที่เล่นมา
3: 15ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยากเนี่ย
3: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโด
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับมาโน้นผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างใน4เกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโบวีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งอันนึงสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์มานซ
1: ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโบวีนัมเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริงๆ
3: เป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับ
3: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลยครับเหมือนเลย
3: พร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
3: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
2: อ
3: ๋
2: อใช่
3: ผมเล่นมาแล้วแต่เป็นโววีนัมคล้องหากันนะสมมติยิ้มไหลไหลนะครับคล้องแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
3: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
4: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นมานะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินกลับไปตอนที่2ไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อน เออใช
2: ่โอเค
4: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นท่าลับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับเจ็ดคำครับพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับมือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีมุนหน้าไปหยิบอาวุธดีขึ้นไหมแล้วเขาลองดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับม้วนหน้าไป
2: ควาย
4: นั่ง
2: เอาไหล่ซ้ายลง
4: นี่แขนไปใช่และ
2: เตะข้างไ
4: ปไปเดี๋ยวควายขาไม่ควายหลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโบวินัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากโทษนะครับลองดูเตะ
2: ปึ๊บ
4: แล้วโดดครั้งนี้โดดข้ามขาเตะขึ้น
2: ปึ๊บ
4: แล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโบวินัมจริงๆเวลาลงครับเขาจะไม่ลงเราจะลงท่านี
2: ้
4: หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้ามาลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยมาอยากลองบอกบ้างไหม
2: มันจะต่างกัน
4: ไหมไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันก็ส่วนใหญ่โอ้ดีครับไปถ้าวอร์มลุมหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแค่นี้แต่โดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติผมโดนพี่พีทเตะนะ
2: ครับ
4: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมุติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
2: ได้ครับ
4: เพราะว่ามันเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปช็อตแพ้แจ็คโอเคไปใครพี่นัทมาช็อตช็อตแพ้ช็อตโอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโบวินัมเขาจะพูดเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงเข่าเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโบวินัม
2: โอเค
4: ซึ่งมันก็จะยาก
2: หน่อย
4: เพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
2: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโบวินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะค คือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือรำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงไม่ต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
4: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
2: ใช่
4: เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
2: ดองชึง
4: ถังกัง
2: ถังกัง
4: okay. ดองชึงถังกัง okay. คือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดู
2: ได้ครับ
4: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพี่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็

0: มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูดทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
1: เยี่ยม
0: อยากลองดูเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้น
1: โอเค
0: มาดูกันครับ
2: ชึงพร้อมยิงไป
1: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ท่ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อ่ะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอ่ะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่อเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
3: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
1: ไม่มีนวม
3: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววีนัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
1: เดียวกันเลย
3: เราก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววีนัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทำแต้มจากมือนะ
1: ครับ
3: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบบินัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างงี้ไม่ได
1: ้ฟาว
3: อย่างงี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
1: ม
3: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมายด
1: ์ครับ
3: 3รีมายด์จะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววีนัมคือ
1: จะไม่
3: ช้อนแบบนี้ไม่นี่เค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
1: โหดูความแรงด้วย
3: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแต่แบบล้มไปแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้มก
1: ็
3: คือ1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยๆมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจำไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
1: ม
3: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดำออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้
1: ม
3: ออกเสีย1แต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขาออกขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทำดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่มั้ยครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู้เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับป่า1 2
4: ดีครับ
3: 3
4: ดีครับ
3: 4 5
4: 1 2
3: ดี2
4: 1 2ดีครับ
3: 3
4: ปึ๊บดี
3: 4
4: ดี
1: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
3: ยิ้มยิ้มไหล ไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah. I now won. จับขาได้นะช้อนโอเคครับออกครับขอบคุณขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
1: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลยก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็น martial art จริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโด old school เนื้อออกมาเตะเอา impact จริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือ touching
1: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับ
2: คือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งแหละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมติว่าเขากระโดดหนีฟรายิงซิสเตอร์คิกหรือดองชิงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับแอคติ้งลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
1: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
1: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดฟรีอย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
1: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
1: แล้วอย่างพี่ป่าแบบทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วเราเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นอ่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีละนะครับอายุ46แล้ว
1: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นอ่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่ไหม
1: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกไหมฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลนี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหัดเล่น
3: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้ลอง
1: ต่อสู้
3: ใช่ป่ะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับม
1: า
3: แล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
1: ์
3: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
4: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลเรื่องการโดดนีพอดองเชิงอะไรเงี้ย
5: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมไปหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
1: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไงใน
3: ต้องเล่าอย่างก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
1: ครับ
3: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
4: ้
3: รู้จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลย ลองฟอร์มทีมรวมกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกั

0: มือนะ
1: ใช
0: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
1: ใช่
2: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
0: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอ่ะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเนี่ยพี่พีจะบอกพี่พีจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็ว่าพี่พีครับพี่พีซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไรอย่างงี้
3: ต้องชิมบลูทูธอะไรเนี่ย
0: รู้จักไหมรู้จักการซ้อมบลูทูธไหม
3: เฮ้ย
0: อันจริงๆมันคือมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนหนึ่งอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
2: แต่ไม่มีคน
0: เขาก็ซ้อมกัน3คนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
2: โอเค
3: เจ๋งจริง
2: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมบินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
4: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
2: ้อ่ะก็น่าจะ
4: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
5: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
0: แชมป์เอเชีย
5: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตะยังมีกําลังอยู่ตะแบบที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
0: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
5: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
1: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กรุ่นหลังต่อคนต่ออะไรแบบนี
0: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โววินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
2: ยังไม่เป็นที่รู้จ
0: ัก ซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อนแล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
2: ้
0: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
2: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
0: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะคร
2: ับ
0: แต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
4: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
0: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์เชลอาร์ต
2: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
0: นึกภาพถ้าสมมติถ่ายละครนะ
2: เรา
0: วิ่งดูหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
2: เท่เลย
0: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
2: แอคชั่นนะครับ
5: กำกับรับแสดงด้วย
2: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ enjoy กับการได้มารู้จักโววินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อ ก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววีนัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้ให้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซีรีส์ The Life นะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามองโรคในแง่ดีโรคที่ว่านี้หมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ใช่โรคกลมๆที่เราอยู่กันนี่นะครับโรคแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนี่นะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในหมู่นักกีฬาครับมันจะเป็นโรคอะไรมันจะบาดเจ็บขนาดไหนตอนนี้มีผู้ให้คำตอบพร้อมอยู่แล้วครับเราไปพบกันเลยครับ

0: สังเกตด้านผนังนี่นะครับก็จะมีภาพของนักกีฬา
1: ครับ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: ก็เป็นคนไข้หรือว่าเป็นนักกีฬาที่ครูบาอาจารย์เราของที่คลินิกเนี่ยดูแลกันมาตั้งแต่รุ่นอาจารย์อาวุโสมา
0: เป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลย
2: ครับ
0: นี่คุณแฮมมี่ก็มีด้วยนะฮะ
2: แฮมมี
0: ่แสดงว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ย
2: ครับ
0: จะบาดเจ็บกันทุกคนเลยเหรอฮะ
2: นักกีฬาในระดับแข่งขันจริงจังเนี่ยเขามีการใช้งานร่างกายเยอะนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่จะมีการบาดเจ็บจากการที่ใช้งานมากของร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยครับซึ่งก็ต้องดูแลกันจึงไม่แปลกที่ว่าจะมีนักกีฬาหรือว่ามีคนไข้ที่ดูแลกันเป็นระยะยาว
0: แสดงว่านักกีฬา1คนเนี่ยนอกจากตัวโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วเนี่ยยังต้องมีคุณหมอมีเขาเรียกว่านักกายภาพบำบัดนักวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาดูแลนักกีฬาคนนั้นควบคู่กันไป
2: ซึ่งในระดับนักกีฬาทีมชาติอะไรของเราก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจารย์ของเราก็เป็นที่ปรึกษาของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่จะดูแลนักกีฬาที่ฝึกซ้อมหรือว่าไปแข่งขัน
0: แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
2: ใช่
0: เพื่อทำให้นักกีฬาแต่ละท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพแสดงความสามารถขีดสูงสุดของร่างกายที่เขาจะสามารถทำได
2: ้ก็ต้องเค้นความสามารถให้เขาได้โชว์ความสามารถที่ดีที่สุด
0: ครับ
2: อีกทั้งเวลาถ้าบาดเจ็บก็ต้องทำยังไงก็ตามให้นักกีฬาเนี่ยกลับมาฟื้นตัว
0: เ
2: ล่นได้เร็วที่สุดนะครับ
0: หมอท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อ
0: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีนะครับ
2: อันนี้คุณวัสุคมเป็นนักกายภาพบำบัดของเรานะครับ
0: ฮะ
2: คุณวัสุคมหรือคุณน้ำนี่ก็จะดูในเรื่องของการให้การรักษาในส่วนของการทำกายภาพบำบัดเดี๋ยวคุยกับคุณน้ำเองเลยกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับไอ้เครื่องไม้เครื่องมือ
0: ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเห็นมีเจลอะไรเต็มหัวเข่าไปหมดเลยครับ
3: ครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังจากที่เล่นกีฬาได
0: ้
3: นะครับเช่นอย่างพี่คนนี้เขาวิ่งออกกำลังกายมาแล้วเกิดเจ็บเข่านะครับเครื่องนี้มันจะช่วยทำให้การบาดเจ็บหายไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้นะครับแต่ที่สมมติว่าจะหายสักเดือนนึงก็อาจจะเหลือแค่2อาทิตย์ก็หายแล้ว
0: ด้วยเครื่องนี้เหรอฮะ
3: ใช่
0: มันทำงานยังไงมาถึงหายเร็วได้ขนาดนั้นครับ
3: ก็มันจะเป็นเครื่องที่ปล่อยคลื่นเสียงลงไปได้ลึกประมาณ 4-5 ซม
0: ครับ
3: เพื่อไปกระตุ้นให้พวกเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บมันหายไวขึ้นทำให้เซลล์มันได้รับสารอาหารมากขึ้น
0: โอ้โหนี่แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะว่าเซลล์พอได้อาหาร
2: ระดับเซลล
0: ์เซลล์พอได้อาหารมากขึ้นมันก็จะหายเร็วถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่คร
0: ับแล้วอาหารของมันคืออะไรฮะไอเจลนี่ฮะ
3: มันช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะพอเลือดไหลมาตรงนี้เยอะมันก็พาสารอาหารมาได้มากขึ้น
2: หลักการก็คือการให้ความร้อนลึกเหมือนกับเวลาเราประคบร้อนเนี่ยมันร้อนตื้นแต่ไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันเป็นความร้อนลึก
0: เป็นคลื่นลงไป
2: ซึ่งนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะมีบทบาทกับเราในแง่ของการลดการปวดช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่ดีก็มีนักกายภาพบำบัดเนี่ยช่วยในการที่จะทำให้ข้อต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: อันนี้คือการรักษาแล้วก็กายภาพบำบัดถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: กีฬาบางประเภทมันต้องใช้กล้ามเนื้อที่แบบมันเป็นกล้ามเนื้อที่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้อย่างจังตีกอล์ฟมันจะใช้กล้ามเนื้อด้านข้างใช้สะโพกบิดถูกไหมฮะกายภาพบำบัดรวมถึงวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเนี่ยมันช่วยได้เยอะไหมฮะว่าฝึกกล้ามเนื้อด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: พวกนี้มันจะต้องเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร
0: ์
2: ว่าคุณเคลื่อนไหวในวงสวิงของกอล์ฟเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อมัดไหนบ้างข้อมันเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วเราก็มาดูว่าจะต้องเสริมตรงไหนอันนี้ก็จะมีทั้งส่วนของกายภาพบำบัดด้วยแล้วก็มีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเทรนเนอร์มาช่วยในการที่จะฝึกส่วนต่างๆด้วยครับ
0: แสดงว่าทุกคนทุกฝ่ายต้องทำงานไปพร้อมๆกัน
2: ครับ
0: แล้วถ้านักกีฬาบาดเจ็บ
2: ครับ
0: ก็ต้องช่วยกันดูแลไปพร้อมกันเถอะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องเหมือนกับนักกีฬาก็เล่นเป็นทีม
0: เป็นทีมเลย
2: ทีมแพทย์ก็เป็นทีมเหมือนก
0: ัน เป็นทีมเหมือนกัน
2: มีหมอมีนักกายภาพบำบัดมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีคุณพยาบาลมาช่วยดูแลกันคนไข้บางรายเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าหลังการบาดเจ็บมีการยับยั้งของกล้ามเนื้อจะเห็นว่าคนไข้บางคนเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขารีบหลังข้อเข่าบาดเจ็บพวกนี้ก็อาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ทำให้การตอบสนองต่อการบริหารเนี่ยเร็วขึ้น
0: หมายถึงว่า

0: กล้ามเนื้อรีบคือจากปกติที่ขาเนี่ยได้ใช้ออกกำลังกายเดินนู่นเดินเหินมันมีกล้ามเนื้อปกติอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่บาดเจ็บปั๊บขาข้างนั้นมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงมันก็จะรีบลงไป
1: ครับมี2เหตุผลก็คืออย่างที่คุณจิ๊บบอกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ใช้ทำให้รีบ
0: ไม่ได้ใช้
1: กับอีกอย่างเป็นกลไกทางสมองมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเกิดการส่งสัญญาณบางอย่างไปที่สมองเราทำให้เกิดการยับยั้งกล้ามเนื
0: ้ออ ัน
1: นี้ก็เป็นเหตุ
0: สมองยับยั้งให้กล้ามเนื้อมันรีบ
1: มันรีบ
0: เอาทำไมอย่างนั้นล่ะฮะ
1: เพราะเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้ใช้ส่วนที่มีการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในข้อมูลบางอย่างเนี่ยเรายังไม่รู้ทั้งหมด
0: แต่นี่มันเป็นกลไกของธรรมชาติถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าส่วนนี้กำลังจะไม่สบายอ่ะไปดูแลส่วนอื่นก่อนส่วนนี้ให้พักก่อนอะไรเงี้ยเหรอฮะ
1: อันนี้ก็เป็น
0: ไปได
1: ้ความพยายามที่จะคิดเหตุผลอธิบายนะ
0: เราก็เลยใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
1: กระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการทำงาน
0: มันก็แล้วแต่เคสนักกีฬาของหรือว่าผู้ป่วยแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องมาดูเป็นรายไปว่ารายนี้มีปัญหาอะไรยังไงใช่ไหมครับ

0: ฝั่งนี้ยังพอเข้าใจได้นะฮะว่าเหมือนกับรักษาคนไข้หลังจากการผ่าตัดแต่ถ้ามองฝั่งนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเหมือนกับฟิตเนสเลยฮะคุณหมอมันแน่ใจนะฮะว่านี่คือโรงพยาบาลฮะมันเป็นฟิตเนสตามโรงแรมหรูๆเลยนะฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นส่วนของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตให้นักกีฬามีความพร้อมในการที่จะกลับไปเล่นกีฬาหรือว่าช่วยเหลือตัวเองในการที่จะหายจากการบาดเจ็บนะครับ
0: อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ในห้องเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาคนทั่วไปเวลาเขาจะเสริมสร้างก็แค่ขยับแข้งขยับขาวันละ 3-5 เซตแต่ถ้าเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยคือเท่านั้นไม่พอมันก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขอบเขตการใช้งานร่างกายของเขามันสูงกว่าคนทั่วไป
1: ใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของ medical grade หมายความว่าเครื่องออกกำลังกายต่างๆเนี่ย ความสามารถในการตั้งน้ำหนักมันก็จะถี่ขึ้น เพื่อที่จะปรับทีละนิดได้ หรือว่าเซตวงการเคลื่อนไหวได้ว่าอยากจะให้ขยับมากน้อยแค่ไหน
0: นี่คือเครื่องอะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่องไอโซไคเนติกนะครับเป็นเครื่องทดสอบกล้ามเนื้อ
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: ผมจะต้องยังไงฮะขึ้นไปนั่งอะไรยังไงครับ
1: เดี๋ยวต้องรู้จักกับคนที่มาช่วยทดสอบให้เราร นะครับก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็เป็นน้องกาญจนานะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
0: เชิญเลยครับสวัสดีครับคุณกาญจนา
2: สวัสดีค่ะ
1: นะครับน้องกาญจนาหรือว่าน้องเจี๊ยบนะครับ
0: คุณเจี๊ยบนะ
1: ครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรา
0: เครื่องนี้คือมันต้องเริ่มต้นยังไงครับคุณเจี๊ยบครับที่จะทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อผมเนี่ยฮะ
2: เริ่มแรกนะคะ
0: ผมขึ้นกันเลยนะ
1: เชิญเลยครับ
2: เชิญนั่งเลยค่ะนั่งค่ะพี่นั่ง
0: ทางด้านนี้นะฮะ
2: ค่ะ
0: นั่งนะครับ
2: ค่ะ
0: ต่อไปขั้นตอนต่อไปไงครับ
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหนูจะปรับเบาะให้เหมาะกับสรีระของพี่นะคะ
0: ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นไฮดรอลิกนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: คล้ายๆกับเบาะไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยคุณผู้ชมครับปรับเบาะไฟฟ้านะฮะ
2: ใช่ทีนี้มีต่อตัวล็อก
0: ใส่เบลต์ด้วยฮะ
1: ไม่ให้หนี
0: เดี๋ยวอันนี้มันเครื่องเล่นอะไรหรือเปล่า
2: เด
0: ี๋
2: ยวจะห่อเอาไป
0: มีตัวนี้เบลต์ด้วย
1: ห้ามหนีห้ามหนี
0: โอ้ตายแล้วโอ้โห
1: ขึ้นแล้วห้ามเปลี่ยนใจ
0: ครับ
2: อีกด้านนึง
0: เอาแล้วไงคุณผู้ชมครับผมว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ใช่เครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเซนติเบลต์สองฝั่งเลยนะฮะซ้ายขวาสะพายแล้งวัฒนะแล้วไงต่อฮะ
2: เดี๋ยวหนูจะเซตเครื่องนะคะ
1: เห็นตัวเล็กอย่างนี้นี่เทรนทีมชาติมานักต่อนักแล้วนะ
0: ดูแล้วมันไอตัวนี้มันใหญ่น่ากลัวมากเลยเนี่ยมันคือเครื่องตัดกระดูกป่ะฮะปับ
2: เตะขา
0: ด้านโทษนะครับ
2: ค่ะนั่นนิดนึงนะคะ
0: ครับ
2: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังไม่หมดนะฮะ
2: มีตัวล็อกโอเคนะคะพร้อม
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คุณเจี๊ยบไม่ทำอะไรผมทำหมดแล้วครับตอนนี้ยังไงต่อครับ
2: ตอนนี้ก็ปล่อยขาตามสบายนะคะไม่ออกแรง
0: อันนี้ตัวอะไรฮะ
1: เช็ควงการเคลื่อนไหวเหมือนกับวอร์มเบาๆก่อนนะครับ
2: ค่ะตอนนี้ให้วอร์มนะคะออกแรงวอร์มไปกับเครื่องทีนี้จะถึงขั้นตอนการทดสอบแล้ว
0: โอ้โหบรรยากาศเครียดเลยเจี๊ยบยังไงต่อครับ
2: คือพี่ต้องออกแรงเองนะคะเครื่องจะพาขึ้นก่อนนะคะแล้วพี่ก็กดลงเต็มที
0: ่
2: แต่ขึ้นเต็มที่เราเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผมแต่ผมสงสัยเบลเนี่ยเรากำลังวัดขาไม่ใช่เหรอคุณเจี๊ยบ
2: ค่ะ
1: แต่ต้องไม่มีแรงส่งจากตัวครับให้แน่ใจเราวัดขาจริง
0: ๆ
1: ไม่ได้มีโครงใช้ตัว
0: น
1: ี่
0: คือเฉพาะส่วนวัดเฉพาะส่วนจริงๆนี่คือเน้นขาดูขา
1: ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาจริง
2: พร้อมแล้วนะคะ
0: ครับ

0: เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้คือมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขเลย
1: ใช่ค่ะเป็นกราฟเป็นค่ากราฟให้เราดูว่าเออกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงยังไงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นอย่างไร
0: เห็นเป็นตัวเลขเลย
1: เห็นเป็นตัวเลข
0: ชัดเจนเลย
1: ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเป้าหมายก็คือสมมตินักกีฬาผ่าตัดมาเนี่ยเป้าหมายอย่างน้อยที่เขาจะกลับไปเล่นได้เนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้างบาดเจ็บเนี่ยต้องได้อย่างน้อย 80%
0: อ๋อมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่
1: ใช่เมื่อเทียบกับด้านตรงข้ามที่ไม่บาดเจ็บนะคร
0: ับ ครับแล้วเท่าที่ดูเนี่ยผลที่แสดงออกมาขาผมเป็นยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่เราจะได้ค่าคือค่าความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากับด้านหลังสัดส่วนก็ควรจะประมาณ3:2นะครับซึ่งอันนี้โดยสัดส่วนเนี่ยพอใช้ได้
0: ใช่ไหม
1: พอใช้ได้
0: ผมไม่ใช่เป็นคนขารีบไม่มีแรง ถึงแม้จะใส่กางเกงรีบก็ตามทีนะฮะกล้ามเนื้อพอได้อยู่ใช่ไหม
1: พอได้อยู่ครับ
0: โอเคของคนไข้ที่จะเข้ามาพบกับคุณหมอเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาด้วยอาการ
1: ในจุดนี้ของเราก็เป็นคลินิกกีฬานะครับก็จะดูแลคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการกีฬาซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเรื่องของข้อเข่า
0: ข้อเข่า
1: บาดเจ็บนะครับก็ปัญหาที่เจอบ่อยและทำให้คนไข้เดือดร้อนถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นพวกเอ็นข้อเข่าขาดครับ
0: เอ็นข้อเข่าขาด
1: ครับ
0: โอ้โหกิจกรรมอะไรของนักกีฬาครับที่ทำใหเอ็นข้อเข่าขาดได้ครับ
1: ก็มีหลายส่วนครับเวลาพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการปะทะก็ได้คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าต้องมีการสมมติฟุตบอลนะครับง่ายๆบ้านเราฟุตบอลฮิตก็ถ้าเสียบสกัดถึงจะเจ็บ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เสียหลักเองก็ได้เช่นวิ่งสปีดแล้วจะโยก
0: จะหยุด
1: จะ
0: โยกเปลี่ยนมุม
1: สับขาหลอกแล้วบางทีแบบไปแต่ตัวขาไม่ไปก็เกิดการบาดเจ็บเข่าบิดได้
0: เข่าบิดจนทำให้เอ็นขาด
1: ใช่
0: มันเกิดจากกระดูกหรือเอ็นหรืออะไรยังไงในหัวเข่าเราครับ
1: ส่วนใหญ่ก็พอมีการเคลื่อนไหวที่ผิดไปของข้อเข่าส่วนที่มีการบาดเจ็บก็มักจะเป็นพวกเอ็นของข้อเข่าครับซึ่งตัวเอ็นเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับมีหลายเส้นไอ้กระดูกเองเนี่ยมันพื้นฐานมันไม่ได้มีความมั่นคงมากมายนักมันอยู่ได้ก็โดยความแข็งแรงของเอ็นที่มาเสริมด้านข้าง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆนะครับทีนี้เอ็นที่มีการฉีกขาดบ่อยเป็นเหตุให้คนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดบ่อยก็จะเป็นเรื่องของเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ภายในข้อเป็นเอ็นที่อยู่บริเวณกลางๆข้อครับอันนี้ก็เป็นภาพของโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่นะครับที่เราเอาเนื้อเยื่อรอบๆออกแล้วเหลือแต่กระดูกกับเอ็นนะครับส่วนที่มีการบาดเจ็บบ่อยก็คือตัวเอ็นไขว้หน้าตัวข้อเข่าจะเห็นว่ารูปทรงการเคลื่อนเนี่ยกระดูกมันไม่ได้มีความมั่นคงเยอะครับฉะนั้นความมั่นคงที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่มีข้อเคลื่อนข้อพลิกเนี่ยก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของเอ็นพวกนี
0: ้
1: แล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆอะครับถึงจะทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเล่นกีฬาได้โดยสมบูรณ์ครับ
0: อ๋อแต่อาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนใหญ่จะเกิดจากเอ็นไขว้หน้า
1: ใช่ครับเป็นอันที่เราพบบ่อยเ
0: พ
1: รา
0: ะว่าทำไมเอ็นไขว้หน้าถึงบาดเจ็บบ่อยกว่าเส้นเอ็นเส้นอื่นนะครับ
1: เพราะว่าลักษณะของการกิจกรรมกีฬาที่มีการบิดพลิกหมุนตัวเงี้ยครับก็จะทำให้มีการฉีกของตัวเอ็นไขว้หน้านี้ได้ง่าย
0: อ๋อพอเรารู้ปุ๊บแล้วก็จะทำการรักษาต่อไป
1: ทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายถ้าเกิดซักประวัติตรวจร่างกายยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กหรือว่า MRI สแกนอันนี้เป็นตัวอย่างภาพ MRI สแกนก็คือว่านอกเหนือจากกระดูกเนี่ยเราจะเห็นไอ้พวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะครับเนี่ยเห็นพวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้วินิจฉัยได้ว่ามันมีรอยถลอกของพวกกระดูกอ่อนผิวข้อด้วยหรือไม่ปกติอย่างในภาพสัญญาณภาพอันนี้เนี่ยเอ็นไขว้หลังที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ชี้นะครับก็จะเป็นลำเอ็นดำๆอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่คือ
1: เอ็นไขว้หลังนะครับพอเราขยับขึ้นมาหน่อยไอเอ็นไขว้หน้าที่มีการบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะเบลอๆไม่ชัดขาวๆแสดงว่ามีเลือดออก
0: มีการฉีกขาด
1: มีการฉีกขาดมีเลือดออกทำให้เราวินิจฉัยได้คร
0: ับ แล้วอาการของพอเอ็นขาดปั๊บหรือว่ายังไม่ขาดก็ตามทีจนทำให้เกิดอาการปวดเข้ามาหาคุณหมอเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีลักษณะยังไงมันจะเจ็บยังไงอะไรยังไงครับถึงต้องมาหาหมอเนี่ย
1: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับข้อสังเกตเช่นมีเสียงลั่นในข้อเข่าเนี่ยขณะที่มีการบาดเจ็
0: บ
1: เช่นเข่าบิดแล้วเป็นเสียงกรอบหรือบางทีเนี่ยเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยได้ยินก็มีนะครับ
0: ดังออกมาข้างนอกเลย
1: ครับ
0: ก็คือเจ็บเลยแล้วก็เจ็บแน่นอน
1: เจ็บแล้วก็

0: เล่นต่อไม่ไหวคือการบาดเจ็บที่ทำให้คนไข้หรือว่านักกีฬาเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าเป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรง
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือพวกอาการเข่าบวมถ้าเกิดหลังการบาดเจ็บไม่นานเข่าบวมเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เข่าบวมก็คือเลือดที่ออกมาในข้อฉะนั้นโครงสร้างที่มีการบาดเจ็บก็เป็นโครงสร้างที่มีเลือดมาเลี้ยงในข้อเข่าเช่นพวกเอ็นในข้อกระดูกในข้อมันแตกพวกนี้ก็ทำให้มีเลือดออกในข้อเข่าบวมเร็วแต่กรณีที่เข่าบวมหลังจากนั้นอย่างเช่นบาดเจ็บวันนี้กลับไปบ้านนอนวันรุ่งขึ้นถึงบวมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการอักเสบซึ่งแสดงว่าความรุนแรงของการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะน้อยกว่าครับ
1: ครับและสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็มีโอกาสเกิดแต่น้อยกว่าคนที่เล่นกีฬาต้องปะทะอะไรกันแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้อาการของเราเนี่ยเราควรจะมาหาคุณหมอหรือว่าเราควรจะปล่อยให้หัวเข่าของเราสมานแผล
0: ไออาการที่จะทำให้มาหาแพทย์ก็คือว่าปวดแบบ
1: ปวดจนแบบเดินไม่ไหว
0: มันรบกวนการใช้งานเคลื่อนไหวลำบากนะครับหรือว่าทำกิจกรรมไม่ได้ตามที่เราตั้งใจจะทำเช่นอยากเล่นกีฬาเล่นไม่ได้เพราะว่าเจ็บ
1: ครับ
0: หรือคนไข้บางคนก็มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเช่นมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วแล้วมีชิ้นส่วนบางอย่างที่มีการบาดเจ็บเข้าไปขัดในข้อไอ้ตัวเอ็นไขว้หน้าที่ขาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียขัดแล้วขัดเลยมันไม่ขาดเพิ่มไปจากนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือว่าผิวข้อหรือว่าหมอนรองข้อเข่าที่มีการเสียดสีจากการบิดซ้ำของข้อเข่าเนี่ยมันจะมีการบาดเจ็บเพิ่ม
1: มันสึกหรอเพิ่มขึ้น
0: ใช่
1: เหมือนกับอย่างที่บอกเนี่ยคือถ้าให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นภาพเนี่ยคือเวลาถ้าสมมติไอ้ไขว้หน้ามันขาดไปปั๊บ
0: มันก็จะมีการบิดหมุนของข้อเข่าได้มากกว่าธรรมดา
1: เพราะว่าไอ้ตัวยึดกระดูกมันขาดไปละ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมัน
0: เกิดการเจ็บสี
1: มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ต้องมารักษาเพื่อที่จะกลับไปเล่นกิจกรรมเดิมได้
0: ใช่ครับ
1: เรารักษายังไงฮะในเมื่อมันขาดแล้วมันสมานได้ไหม
0: ก็อย่างที่เราคุยเรื่องของความต้องการในการใช้งานถ้าความต้องการในการใช้น้อยหลีกเลี่ยงกิจกรรมได้ก็
1: หลีกเลี่ยง
0: ทำความเข้าใจไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าในกลุ่มที่ความต้องการในการใช้งานมากการรักษาก็คงต้องอาศัยการผ่าตัดเข้ามาช่วยซึ่งปัจจุบันก็ใช้เทคนิคการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
1: อ๋อส่องกล้อง
0: ครับ
1: ไม่ต้องเปิดหัวเข่า
0: ครับ

0: ล้อง2ข้อเนี่ยครับก็
1: เท่านี้เองเหรอฮะ
0: เท่านี้ครับขนาดประมาณดินสอหรือปากกาครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นบาดแผลก็คือประมาณสักเซนนึงพอเพียงให้สอดอุปกรณ์เข้าไปในข้อได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็มีทางให้น้ำเข้าเพราะว่าเราต้องอาศัยน้ำในการที่จะขยายให้ข้อมันมีความกว้างมีพื้นที่ในการทำงานของเรามากขึ้น
1: ครับครับ
0: แล้วก็มีตัวเลนซึ่งจะไปต่อกับตัวกล้องวิดีโอ
1: ก็ทำงานง่ายขึ้น
0: ใช่ภาพที่แจ่มชัดขึ้นเราก็ทำงานง่ายข
1: ึ้
0: น
1: แล้วไงขั้นตอนคืออ่ะคุณหมอจะเจาะเข้าไปยังไงฮะผมอันนี้
0: เป็นตัวอย่างว่าในกรณีที่มีเอ็นไขว้หน้ามันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือหาเอ็นมาทดแทนเอ็นที่มีการฉีกขาดไป
1: สมมตินี่คือเส้นเดิมมันขาดไปละ
0: ครับ
1: มันก็คือขาดไป
0: ขาดไปเอาออกนะครับเสร็จแล้วก็ต้องหาเอ็นใหม่มาทดแทนเพราะว่าเราไม่สามารถเย็บซ่อมกลับคืนได้
1: ไม่ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอาแล้วจะเอาเอ็นที่ไหนมาใส่แทนเส้นเดิม
0: ใช่ก็ต้องเอาอาศัยเอ็นที่เป็นอะไหล่ของมันนะครับก็คือเอ็นสบ้า
1: อ๋อนี่ลูกสบ้าที่เราเห็นเน
0: ี่
1: ย
0: หัวเข่านี่นี่กระดูกสบ้านะครับไอ้พวกนี้ก็ความกว้างประมาณสัก3เซนในคนจริงนะครับประมาณ3เซนเรายืมมา1ใน3ส่วนครับ
1: ตัดออกมาเลยเหรอฮะ
0: ครับตัดออกมา1ใน3ส่วน
1: คืออ่ะ3เซนก็ตัดออกมา1เซน
0: 1เซนตรงกลาง
1: ครับ
0: หัวท้ายมีกระดูกติดมาด้วยซึ่งไอตัวกระดูกที่ติดมาด้วยเนี่ยมีประโยชน์ในการยึดตรึงทำให้มีความมั่นคงในการยึดตรึงสูงครับคืออีกช้อยหนึ่งก็คือเป็นเอ็นด้านในหรือเรียกว่าเอ็นแฮมสตริงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่ทดแทนหน้าที่ฉะนั้นการเอาเอ็นมาใช้เนี่ยมันไม่มีปัญหาในระยะยาว
1: ครับ
0: ส่วนที่ด้อยไปในช่วงแรกเมื่อเทรนกล้ามเนื้อฝึกให้มีความแข็งแรงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะชดเชยส่วนที่เราเอามาใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: ถามคุณหมอก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปในเมื่อเอ็นไขว้หน้ามันขาด
0: ครับ
1: ทางการแพทย์มันไม่สามารถเย็บเอ็นที่มันขาดให้มาประสานกันต่อกันเป็นเส้นเดิมได้เหรอคร
0: ับอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อมันเสียไปแล้วครับเนื้อมันยุ่ยแล้วก็มันอยู่ในข้อมันไม่สามารถเย็บให้มีความตึงคือเอ็นที่จะทำหน้าที่ได้มันต้องตึงด้วยน
1: ะ
0: ถ้าเย็บแล้วหย่อนหรือว่าเย็บได้เนื้อไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์เพราะฉะนั้นณวันนี้คือต้องใช้เอ็นส่วนอื่น
0: ใช่มาทดแทน
1: มาแทนเส้นเดิมเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเส้นเดิมเลาะออกไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วพอได้เส้นใหม่ปั๊บทำยังไงต่อ
0: เส้นใหม่ปุ๊บเราก็สมมติอันนี้ข้อเข่านะครับเราก็จะเจาะช่องที่ข้อเข่าอะครับเรียนแบบจุดเกาะจริงตามธรรมชาติของเส้นเอ็น
1: อ๋อรูนี้จะเกิดขึ้นจริงในคนไข้
0: ใช่
1: เจาะแบบนี้เลย
0: เราส่องกล้องเข้าไปใช้อุปกรณ์พิเศษในการที่จะเจาะ
1: กระดูก
0: มีสว่านเจาะกระดูกจืดนะครับเจาะรูเข้าปั๊บแล้วก็เอาเอ็นเข้าไปแทนที่เอ็นที่มีการฉีกขาดนะครับก็ร้อยเอ็นเข้าไป
1: ครับลองนึกภาพตามนะครับคุณผู้ชมคือเจาะรูตรงนี้ไปโผล่นี
0: ่ครับ
1: ทะลุไปท่อนบน
0: ใช่
1: มาโผล่ทางฝั่งนี
0: ้ครับผมอันนี้เป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอดเข็มที่จะเอาเอ็นออกมาได
1: ้แล้วเอ็นเส้นใหม่ที่เราตัดมาจากหัวเข่าสะบ้าเนี่ยก็ร้อยเข้าไปหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วฝั่งนึงก็จะมีกระดูกหัวท้าย
0: ใช่กระดูกก็จะฝังอยู่ในรูที่เราเจาะไว้อ๋อ
1: แต่มันจะยึดได้ด้วยอะไรฮะ
0: ก็มาถึงอุปกรณ์ในการยึดตึง อุปกรณ์ที่เราใช้ยึดตึงนี่ก็จะใช้เป็นสกรู
1: ครับ
0: นะครับที่เราจะขันเข้าไปในรู
1: ครับ
0: นะครับขันไปเรื่อยๆก็จะเบียดเอ็นได
1: ้
0: สุดท้ายก็คือไอ้ท้ายของสกรูเนี่ยก็จะเสมอกับรูทุกอย่างอยู่ในกระดูกฉะนั้นจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่โผล่มารบกวนคนไข้
1: ครับ

0: ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: คนไข้นี่ใช้กิจกรรมเหมือนเดิมออกแรงเหมือนเดิมเลยได้ไหมฮะหรือว่าต้องมีอะไรควบคู่กันต่อไป
1: สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการผ่าตัดก็คือการดูแลหลังการผ่าตัดนะครับก็ต้องมาบริหารให้ข้อเข่าเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่ามีศักยภาพในการใช้งานเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นขั้นเป็นตอนช่วงแรกที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดอาการปวดแล้วก็บริหารให้งอเหยียดข้อเข่าได้เต็มที่เพราะว่าใหม่ๆเนี่ยหลังการผ่าตัดเนี่ยแค่เหยียดงอเนี่ยบางทีก็ยังลำบากอาการปวดด้วยหรือว่าอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดในช่วงแรกด้วยทำให้คนไข้ยังงอเหยียดลำบากก็ต้องบริหารให้สิ่งเหล่านี้ดีก่อน
0: คือนอกจากการผ่าตัดแล้วยังต้องมากายภาพบำบัดแล้วก็ฝึกทำให้มีกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่า

0: มมติว่าสมาร์ตตัวเรียบร้อย 6-9 เดือนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยคนไข้คนเดินที่บาดเจ็บ
1: ครับ
0: จะกลับไปเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าสกิลกล้ามเนื้ออะไรมันจะลดน้อยลงผมเคยได้ยินว่านักกีฬาเวลาบาดเจ็บปั๊บเนี่ยความสามารถจะลดน้อยลงเพราะว่าเคยบาดเจ็บมาก่อนรักษามันยังไงก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้จริงไหมฮะ
1: ในเรื่องของเอ็นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยเราหาของใหม่ไปแทนได้แต่เราต้องเทรนให้นักกีฬามีศักยภาพในการที่จะป้องกันการบาดเจ็บซ้ำอีกอย่างที่เราต้องดูแลคือเรื่องของจิตใจมันอยู่ข้างในบางคนเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะแยง
0: แยงแล้วเคยโดนแบบนี้แล้วมันปวดมากมันเจ็บมาก
1: ครับ
0: วันนึงกลับไปเล่นแบบเดิมก็เล่นไม่ได้เต็มที่เพราะจิตใจกลัว
1: ใช่
0: แสดงว่านอกจากกายภาพแล้วเนี่ยรักษาร่างกายแล้วในด้านของจิตใจสำคัญมาก
1: สำคัญเพราะว่าเราต้องเทรนให้เขามีความมั่นใจในการที่จะกลับไปเล่นได้ไม่ใช่แค่ฝึกยกเวทเฉยๆเขาต้องฝึกการวิ่งทักษะการวิ่งการกระโดดการทรงตัวฝึกควบคุมกล้ามเนื้อเกรงขาให้ได้คอนโทรลขาให้ได
0: ้เหมือนเริ่มบิ้วใหม่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: การที่ร่างกายของเราแข็งแรงแบบนี้มันก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาหาหมอคุณหมอก็มีวิธีในการดูแลรักษาร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงแบบเดิมได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่ทําให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนั้นได้มาพบกับโรคใหม่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในนักกีฬา
1: ใช่
2: นะครับหรือว่าอะไร
1: เป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า
2: เส้นเอ็นไขว้หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการซิลิล่าเดอะไลฟ์ได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณหมอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมเคยนอนไม่หลับบ้างไหมครับพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับครับใช้วิธีนับแกะนับเป็นล้านตัวก็ยังไม่หลับครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะหรือว่าผมเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วครับเนี่ย

0: วยครับมันกังวลนะครับเรื่องทางบ้านเรื่องอะไรเงี้ยมันทำให้กวนกระวายนอนไม่หลับครับ
1: ก็มันจะนอนเหมือนตื่นทั้งคืนอ่ะหลับหลับตื่นตื่นแล้วตื่นเช้ามามันมึน
2: มันกังวลแล้วมันทำให้แบบว่าโอ้โหคิดไปต่างๆนานาไปหลายเรื่องเลย
3: มันยังไงรู้ถ้าผมไม่ได้ดื่มแล้วผมไม่หลับเลย
4: พยายามอยากนอนให้หลับนะคะง่วงแต่มันนอนไม่หลับค่ะไม่รู้มันมาจากสาเหตุอะไร
5: เป็นช่วงที่แบบกำลังเครียดๆจะรู้สึกว่ากังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้าเกิดเรานอนกลางวันมากก็คือนอนไม่หลับเครียดมันก็ทรมานเพราะว่าที่จะหลับตายยังไงมันก็ร่างกายมันไม่หลับ
7: นอนไม่หลับเป็นโรคหรือไม่และถ้าเกิดนอนไม่หลับแล้วสามารถกลับมานอนหลับได้หรือไม่คำถามอีกเพียบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถามอาจารย์ประจำศูนย์นิทรรักษ์และภาควิชาจิตเวชศาสตร์อาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุตรสรทิตครับ
8: สว
9: ั
8: สด
9: ีครับอาจารย์ครับ
7: เวลาอาจารย์เจอคนไข้ส่วนใหญ่คำถามที่แบบยอดฮิตเลยเขาจะถามนี้ครับคุณหมอขาหนูนอนไม่หลับทำยังไงดี
8: ทำใจก่อนครับนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้นอนไม่หลับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะหลับนะครับเพราะคนเราทุกคนต้องเคยมาแล้วนะเคยนอนไม่หลับคืนนี้ไม่หลับไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวหลับได
7: ้
8: นะครับอย่าเพิ่งตกใจ
7: มีไหมครับที่คนรู้สึกว่านอนไม่หลับติดต่อกันเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นเดือนอาการแบบนั้นมันส่งผลอะไรครับ
8: คนที่นอนไม่หลับติดต่อกันนานๆส่วนใหญ่มาหาหมอเพราะว่าเราทุกคนเคยนอนไม่หลับเราทราบมันทรมานถ้าเรานอนไม่หลับสักคืนสองคืนเราพอทนได้ถ้าติดต่อกันหลายๆคืนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครยอมทนนะครับเมื่อก่อนอาจจะไปซื้อยาที่ร้านขายยายานอนหลับเดี๋ยวนี้ยานอนหลับขายไม่ได้แล้วตามร้านขายยาเพราะรัฐบาลควบคุ
7: ม
8: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาหาหมอ
7: แสดงว่านอนไม่หลับไม่ได้ถือว่าเป็นโรค
8: นอนไม่หลับเป็นได้ทั้งโรคเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ตามธรรมชาติถ้าคนเรานอนไม่หลับแค่ครั้ง2ครั้งคืน2คืนถือว่าปกติแต่ถ้านอนไม่หลับบ่อยๆต่อเนื่องกันจนมีผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตเช่นเรากลางวันเราเพลียทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได
7: ้แล้วอย่างนี้เราจะแยกแยะได้ไงครับว่าระหว่างนอนไม่หลับกับโรคนอนไม่หลับครับ
8: ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพรุ่งนี้เราจะสอบเด็กนักเรียนจะสอบเอ็นโอ้ตื่นเต้นนอนไม่หลับพอสอบเอ็นเสร็จเขานอนหลับเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นเพราะเครียดหรือคนบางคนจะแต่งงานจะตื่นเต้นเจ้าสาวตื่นเต้นนอนไม่หลับพอแต่งงานปั๊บนอนหลับเขารู้เองเขารู้เองว่าเขานอนไม่หลับเพราะว่าอะไรนะครับส่วนคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไหมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนต้องรักษาไหมเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยหรือนอนไม่หลับ4-5วันต่ออาทิตย์เนี่ยเป็นมากเป็นบ่อยเป็นนานเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเขามีปัญหาเขาก็จะมาหาหมอ
7: สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับครับ
8: ก่อนอื่นต้องขอแยกก่อนนะครับว่าเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าเป็นอาการนอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนเป็นโรคปวดหลังพอปวดหลังแล้ว
7: นอน
8: มันปวดหลังมันปวดจนนอนไม่หลับอันนี้คือนอนไม่หลับเพราะว่าปวดหลังนะครับเราก็ต้องไปรักษาปวดหลังให้ดีพอปวดหลังดีเราก็นอนหลับได้หรือคนผู้ชายอายุมากเป็นต่อมลูกหมากโตต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่
7: อ
8: ยพอปัสสาวะบ่อยก็นอนไม่ค่อยหลับต้องตื่นมาปัสสาวะเรื่อยๆอันนั้นก็ต้องไปรักษาต่อมลูกหมากให้ดีนะครับหรือบางคนเป็นซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็มีอาการนอนไม่หลับก็ไปรักษาซึมเศร้าให้ดีก็จะหลับได
7: ้
8: อันนั้นต้องแยกก่อนนะครับอันนี้คืออาการของนอนไม่หลับจากสาเหตุโรคต่างๆอีกส่วนหนึ่งคือนอนไม่หลับที่เป็นโรคนอนไม่หลับเองโดยตรงคือไม่ได้มีสาเหตุจากโรคซึมเศร้าไม่ได้มีปวดหลงปวดหลังนะครับไม่มีสาเหตุอะไรแต่ว่านอนไม่หลับ
7: แล้วโรคนอนไม่หลับจริงๆมันมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
8: โรคนอนไม่หลับนี่เขาแบ่งสาเหตุได้หลายๆประการอันที่หนึ่งก็คือความวิตกกังวลกังวลนี่คือกังวลว่าจะนอนไม่หลับเป็นหลักใหญ่นะครับเช่นเริ่มต้นเราจะ

0: พอมีเงินเข้ามาใช้หนี้หมดหายกังวลแต่ว่ายังนอนไม่หลับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเดิมที่เรากังวลเรื่องหนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็งัวเรานอนไม่หลับเราก็โอ้เรากังวลนอนไม่หลับนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับพอใช้หนี้เสร็จเรากังวลว่าคืนนี้เราจะหลับไหมพอเรากลัวว่าเราจะนอนไม่หลับ
1: ก็เลยนอนไม่หลับจริงๆ
0: เลยนอนไม่หลับเพราะยิ่งกลัวก็จะยิ่งนอนไม่หลับอันที่2เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมการนอนหรือเรียกว่าสุขลักษณะทางการนอนที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร
1: ่ยังไงครับ
0: นะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเช่นว่าเราเข้าไปนอนแล้วนอนไม่หลับการนอนเนี่ยฝืนไม่ได้ถ้าเราฝืนมันจะยิ่งตื่นเต้นยิ่งตกใจยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าอย่าหลับนะมันจะหลับ
1: นะครับมันเหมือนง่ายมากนะอาจารย
0: ์ลองยกตัวอย่างนะฮะดูง่ายๆเวลาเราขับรถ
1: อย่าหลับนะ
0: อย่าหลับนะโอ้โหความง่วงมันมาทันที
1: อย่าหลับนะบ๊วยอย่าหลับบ๊วยข้างอันตรายมากอย่าหลับบ๊วยมันจะง่วงเลย
0: มันง่วงนอนนี่คือถ้าเราฝืนมันจะเกิดผลตรงกันข้ามเราบอกว่าอย่าหลับมันจะหลับถ้าเราบอกว่าให้หลับมันจะตื่นนะครับนี่คือการนอน
1: เหมือนเวลาเรารู้ว่าตอนเช้าต้องมีงานเช้ามากนอนคือจับเวลาคิดว่านอนประมาณนี
0: ้
1: นอนเลยดีกว่านอนเลยปุ๊บมันไม่หลับ
0: เพราะเรายิ่งบังคับตัวเราเอง
1: เลยเวลานอนจริงๆซะอีก
0: ครับผมเพราะเราบังคับตัวเองว่าต้องหลับนะถ้าไม่หลับเดี๋ยวตื่นเช้าไม่ไหวนะครับเรายิ่งกังวลพอเรากังวลคิดไปเฮ้ตัวนาฬิกา1ชั่วโมงผ่านไปไม่หลับสักทีความกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอความกังวลมากขึ้นเราก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งไม่หลับยิ่งหลับยากพอนอนไม่หลับเข้าหลายๆคนก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเพื่อหวังว่าจะช่วยตัวเองหลับได้ดีขึ้นหลายๆคนเช่นเคยนอน 4-5 ทุ่มก็พยายามเข้านอนเร็วขึ้นเช่นทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: เพื่อจะได้นอนได้มากขึ้นคิดว่าถ้าเรานอนอยู่นานขึ้นจะหลับได้ง่ายขึ้นซึ่งผิดฮะ
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนอนไม่หลับเนี่ยพอเรายิ่งนอนเร็วมันก็จะยิ่งไม่หลับ
1: ผมก็คิดง่ายๆว่าถ้านอน 4-5 ทุ่มไม่หลับหรือว่านอนตีหนึ่งตีสองไม่หลับก็มานอนเร็วขึ้น
0: เพราะในการนอนเนี่ยนะฮะธรรมชาติของเราจะมีนาฬิกาในสมองทุกคนจะมีนาฬิกานะครับคอยบอกเวลาของเราถ้าบอกง่ายๆว่าเราอาจจะง่วงตอน 4 ทุ่มหรือ 5 ทุ่
1: ม
0: นาฬิกานี่เป็นเรือนเดียวกับที่บอกว่าเราหิวกี่โมงเช่นคนเราต้องย่อยเที่ยงต้องย่อยออกหิวแล้วหิวข้าวนะครับผมบอกให้กินข้าวตอน11โมงกินลงไหม
1: บางคนก็ไม่ลง
0: ไม่ลงมันยากมันยังไม่หิว
1: มันแล้วแต่ฝึกด้วยนะคร
0: ับ นะครับมันยากทีนี้แบบเดียวกันไอ้การเรื่องนี้มันก็บอกเหมือนกันหิวเมื่อไหร่ง่วงนอนเมื่อไหร่มันบอกเราง่วงนอนตอน 4-5 ทุ่
1: ม
0: แล้วเรานอนไม่หลับแต่เราพยายามไปนอนเร็วขึ้นนาฬิกาบอกยังไม่ใช่เวลานอนมันก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราเข้าไปนอนให้ดึกขึ้นเคยนอน 4-5 ทุ่มใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันนอนไม่หลับไปนอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งมันจะหลับง่ายขึ้นเพราะว่านาฬิกาบอกเฮ้ยเลยเวลานอนไปแล้วนะเลยเวลานอนไปแล้วนะเราจะหลับได้ง่ายขึ้น
1: คนที่นอนไม่หลับมากๆส่งผลอะไรบ้างที่อันตรายมากครับ
0: เอาที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือถ้าเรานอนไม่หลับหรือเราอดนอนการเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะง่วงนอนสมาธิเราไม่ดีการตัดสินใจต่างๆไม่ดีนะครับถ้าเราอดนอนคืน2คืนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับอย่าไปตกใจแต่ถ้าเราอดนอนนานๆนะครับแน่นอนมันจะเกิดความเครียดในร่างกายจะเกิดกระตุ้นนะก็จะมีปัญหาเรื่องความดันสูงขึ้นมาได้นะครับบางคนเป็นเบาหวานได้ระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับนะ
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะป้องกันให้เรานอนหลับเราจะมีการวิธีการออกแบบชีวิตยังไงบ้างครับ
0: ข้อที่หนึ่งนะไม่ต้องป้องกันนะ
1: ยิ่งป้องกันมันคือกังวลแล้ว
0: ข้อหนึ่งไม่ต้องป้องกันนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะคนที่นอนไม่หลับคือคนขี้กังวลนะครับถ้าเราไปกังวลเราต้องทํา1 2 3 4แล้วพอเราทําได้2กับ3 1กับ4ไม่ได้ทําเรากังวลแล้วพอกังวลแล้วเดี๋ยวก็จะนอนไม่หลับ

0: ไม่ต้องคิดมากครับถ้ามันไม่มีปัญหาเขาไม่ต้องไปกังวลมันนะครับมันไม่ต้องไปป้องกันอะไรนะครับนะสิ่งที่จะพูดนี่คือสำหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วจะทำยังไงดีถึงจะนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับป้องกันไม่ต้องทำ
1: แต่สำหรับคนที
0: ่มีปัญหานอนไม่หลับอยู่แล้วอาจจะทำยังไงเพื่อให้หลับได้ดีขึ้น
1: ทำยังไงครับอาจารย์
0: ข้อที่หนึ่งนะครับเข้านอนเมื่อเราง่วงนอนเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงยังไม่ต้องเข้านอนไม่ต้องรีบเพราะเรารู้ตัวเราเองว่าเราง่วงพอง่วงเมื่อไหร่เราเข้านอนเมื่อนั้น

สองห้องนอนเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับห้ามอ่านหนังสือในห้องนอนห้ามดูทีวีในห้องนอนห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ในห้องนอน

0: ต่อาจารย์ครับบางคนเถียงนะครับว่าเนี่ยดิฉันนะคะอ่านหนังสือแล้วดิฉันเหมือนยานอนหลับเลยค่ะอ่านแล้วฉันจะง่วงมากเลย
1: ถ้าคุณนอนหลับอยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำไปไม่ว่ากันแต่อันนี้สำหรับคนที่นอนไม่หลับ
0: สมมติถ้าเกิดกิจกรรมที่คุณอ่านหนังสือแล้วหลับก็ทำต่อไป
1: ไม่คือไม่มีปัญหาอะไร
0: ดูทีวีแล้วหลับไปกับทีวี
1: ก็ทำต่อไปไม่ได้ห้ามสามก่อนเข้านอนเนี่ยอย่าทำงานอย่าทำการบ้านอย่าเอาอะไรมาคิดมากอย่าเล่นคอมพิวเตอร์มากถ้าวัยรุ่นหน่อยก็อย่าเล่นเกมมาก
0: เล่นไลน
1: ์นะครับ
0: คุกกี้รันเนี่ยวางบ้าง
1: เพราะสมองมันจะคิดมันจะวิ่งนะครับเหมือนรถยนต์นะครับเวลาเราวิ่งมาปั๊บไกลๆใช่ไหมเอามือไปแตะหน้ากระโปรงร
0: ถ
1: มันร้อนมันต้องรอให้คูลดาวน์ลงนะครับคิดง่ายๆบางครั้งถ้าเราดูทีวีหรืออ่านนิยายต่างจีนผมชอบอ่านนิยายจีนถ้าอ่านมากแล้วติดพันค้างกึกครึ่งเล่มไปนอนคืนนั้นมันจะฝันเริ่มฝันมันจะอินนะหลายๆคนจะเป็นมันจะอินนะมันจะหลับได้ไม่ลึกนะครับเพราะสมองมันจะยังวิ่งมาเต็มสปีดของไอ้เรื่องที่เราตื่นเต้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้น 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันใช้สมองมาก
0: อย่าไปเร้า
1: อย่าไปเร้า
0: อย่าไปอยู่กับสิ่งเร้า
1: ครับผมอย่ากินอาหารหนักๆเยอะๆก่อนนอนนะครับพอแล้วกินอาหารเยอะๆอิ่มมากพอเรานอนราบไปเนี่ยกรดมันจะไหลย้อนขึ้นมาพอไหลย้อนมามันก็จะแสบหน้าอกมันก็จะตื่นขึ้นมาเพราะมันเจ็บนะครับ
0: ถ้ารู้สึกว่าคืนนั้นอ่ะอยากจะนอนกินนมอุ่นๆสักแก้ว
1: ก็ได้ครับถามว่าถ้ากินแล้วทำให้หลับไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับบางถ้าบางคนศรัทธาบอกโอ้ถ้ากินนมอุ่นแล้วทำให้หลับพอเรากินปั๊บเราสบายใจเราสบายใจเราก็หายกังวลแล้วก็หลับ
0: แต่ถ้าบางคนสักแผ่น
1: แต่ถ้าบางคนบอกไม่เคยกินนมไม่เคยหิวไม่เคยอยากจะกินก็ไม่ต้องกินนะครับคือการกินนมให้หลับเนี่ยหนึ่งมันอาจจะทำให้เราไม่หิวนะครับแต่ถ้าเราไม่กินบ่อยๆเข้ามันก็หายหิวไปเองหลายๆคืนติดๆกันเราก็จะไม่หิวเมื่อเรากินข้าวเช้านะครับเราเริ่มกินข้าวเช้าทุกวันเราจะหิวถ้าเราลองหยุดกินข้าวเช้าสัก 3-4 วัน
0: ก็จะไม่หิว
1: มันก็ไม่หิว
0: นะครับชินไปเอง
1: กลางคืนก็เหมือนกันถ้ากินนมเป็นประจำเราก็กินต่อไปพอเราไม่กินมันก็จะหิวแต่คนที่ไม่เคยกินอยู่แล้วมันไม่หิวอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ต้องไปกิน
1: ก็ไม่ต้องไปกินมันนะครับ
0: และในกรณีคนที่แบบป่วยจริงๆเป็นโรคนอนไม่หลับจำเป็นต้องมีการกินยานอนหลับไหมครับ
1: ก็ไม่จำเป็นนะครับมันมีการรักษาได้ 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนอย่างที่ผมบอกแล้วเช่นการเข้านอนให้ดึกขึ้นนะใช้ห้องนอนนอนอย่างเดียวนะครับไม่กินอาหาร
0: ก่อนนอน
1: มีการหลีกเลี่ยงชากาแฟนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเราอย่าไปกินชากาแฟเพราะมันมีคาเฟอีนมันจะทำให้เรานอนหลับยากนั่นคือพวกนี้นะครับปรับปรุงพฤติกรรมพวกนี้ก่อนนะครับ
0: ถ้าปรับแล้วไม่หาย
1: ปรับแล้วไม่หาย
0: ยังนอนไม่หลับอยู
1: ่ก็อาจจะต้องทานยานอนหลับช่วย
0: แล้วใช้ยานอนหลับจะติดไหมครับอาจารย์
1: จะติดไหมแล้วแต่คน
0: บางคนแบบถ้าไม่ได้กินนี่มันไม่หลับเลยมันต้องสักเม็ดนะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดการติดยาต้องเข้าใจก่อนว่าติดยาคืออะไรติดยาคือการที่ต้องกินยาต่อเนื่องกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรากินเหล้าเดิมกินหนึ่ง
0: เพิ่มโดส
1: 1ขวดถึงจะเมา1แก้วถึงจะเมาต่อมาต้องกิน2แก้วถึงจะเมา3แก้วถึงจะเมาอันนี้เรียกว่าติดเหล้าใช่ไหมครับเหมือนกับกินยานอนหลับเริ่มจากกิน1เม็ดถึงจะหลับเพิ่มเป็น2เม็ด3เม็ดอันนี้เรียกว่าติดยานอนหลับนะครับ
0: สมมุติถ้าเกิดกรณีติดแล้วแต่ว่าไม่กินยาแล้วเคยกินยานอนหลับยานอนหลับแล้วมันจะนอนหลับไหมครับ
1: มันมีวิธีนะครับที่จะช่วยให้หยุดยานอนหลับได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะลำบากนิดนึงอย่างเช่นคนที่ติดยานอนหลับหรือกินยานอนหลับแล้วเราอยากจะหยุดยานอนหลับนะครับวิธีคือเราให้หยุดยานอนหลับเลย
0: แบบหยุดเลยทับลักเลย
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินนะถ้ากินเยอะๆอาจจะค่อยๆลดยาลงถ้าไม่เยอะก็หยุดเลยนะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการนอนนะครับเราจะลดการนอนลงวิธีการรักษานะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าผมอาจจะลดการนอนลงให้คุณนอน
0: เที่ยงคืน
1: ตีหนึ่งจนถึง6โมงเช้าถ้ายังไม่ถึงตีหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าห้องนอนนอนหลับกี่โมงไม่รู้กี่ทุ่มไม่รู้นะครับพอ6โมงเช้าให้ลุกทำอย่างนี้ให้ลดเหลือแค่5ชั่วโมงต่อคืนทำไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งผ่านไปผมเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นพอหลับได้ดีก็ค่อยเข้านอนเร็วขึ้นเป็นเที่ยงคืน45นาที อีกเดือนหนึ่งค่อยๆปรับมาเป็นเที่ยงคืนครึ่งค่อยๆถอยมาเพิ่มการนอนให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือถ้าเรากินยานอนหลับกินมานานอย่าตกใจไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากินมานานแล้วหลับได้ก็กินต่อไปถ้ากินตามคำสั่งแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากนะถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากยานอนหลับ นะครับถ้ากินในประมาณที่เหมาะสมระยะยาวก็ไม่ได้มีปัญหามากมายนะอย่าไปตกใจกลัวนะครับยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับ
0: ทีนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่ารู้สึกตัวว่านอนไม่หลับแล้วคำถามก็คือควรจะนอนต่อไปหรือควรจะทำอะไรครับ
1: ครับผมสำหรับคนที่เข้าไปนอนนะครับแล้วนอนไม่หลับนะครับถ้าเราเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับสิ่งที่เขาแนะนำคือลุกออกจากห้องนอนลุกออกไปอาจจะไปนั่งดูทีวีไปฟังเพลงไปสวดมนต์ไปทำอะไรที่มันสบายสบายจนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้ามานอนใหม
0: ่
1: นะครับห้ามไปทำอะไรที่คิดว่าเอ๊ะนอนไม่หลับแล้วทำอะไรที่มีประโยชน์เช่นบางคนไปทำงานทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือทำเอางานขึ้นมาทำเปิดคอมพิวเตอร์นั่งทำงานไม่ห้าม

0: เช่นเดียวกันถ้าเราหลับไปแล้วเราตื่นขึ้นมากลางดึกนอนไปแล้วมันไม่หลับครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ลุกออกมาอีกเหมือนกันลุกออกมาจากห้องนอนเลย
1: สมมตินอนไม่หลับแล้วแล้วนับแกะดีไหมหรือสวดมนต์ช่วยได้ไหมครับ
0: นับแกะนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปนอนแล้วรู้สึกหลับยากเราก็นั่งนับแกะได้ฮะแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านไปยังไม่หลับก็ต้องลุกออกจากห้องนอน
1: เข้าเกณฑ์เดิม
0: ครับเข้าเกณฑ์เดิมสวดมนต์นะครับคือถ้าคนที่นอนไม่หลับแล้วไปสวดมนต์อาจจะช่วยได้บ้างคือทำให้ใจเราสงบให้เรานิ่งแล้วรอจนกว่าเราจะง่วงค่อยกลับเข้ามานอนนะครับ
1: มีไหมครับคนที่นอนที่ไหนก็หลับครับ
0: มีครับนะคนเราก็มีทั้งที่หลับยากและหลับง่าย
1: อ๋อมี
0: มีครับมีครับมีครับ
1: อย่างผมเงี้ยผมแบบเผลอแป๊บเดียวแล้วมันบางทีตกใจสะดุ้งเสียงกลตัวเองมันเอ้ยนี่หลับแล้วเหรอทำไมมันเร็วเหลือเกินมีไหมครับ
0: มีครับมี
1: มันมาจากสาเหตุอะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นต้องดูอีกทีนึงฮะคือหนึ่งต้องดูว่ากลางคืนนอนพอหรือเปล่าเช่นบางคนถ้าอย่างคุณบ๊วยถ้าเกิดถ่ายหนังถ่ายละครกลางคืนอดนอนกลางวันมันก็ง่วงมันก็หลับนะครับ
1: ถ้าเกิดมาจากสาเหตุคือพักผ่อนไม่เพียงพออันนั้นก็ปกติ
0: ครับผม
1: แล้วมีไหมครับพักผ่อนแล้วพักผ่อนเยอะมากนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมงกลางวันยังง่วงอย่างเงี้ย
0: อันนั้นต้องดูสาเหตุลึกลงไปอีกนะครับเช่นถ้าเกิดกลางคืนเรานอนพอแล้วใช่ไหมครับแล้วกลางวันยังง่วงยังหลับง่ายต้องมาดูข้อที่1ไอ้ที่ว่านอนพอน่ะพอจริงมั้ยคือนอน10ชั่วโมงแล้วนอนนั้นมีคุณภาพแค่ไหนเช่นบางคนเป็นโรคนอนกรนพอนอนกรนเนี่ยมันเหมือนหลับ10ชั่วโมงแต่คุณภาพมันไม่ได้ได้ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพกลางวันมันก็จะง่วง
1: อย่างนี้เรื่องของการนอนมีคุณภาพหรือไม่เรามีสอบได้ไหมครับ
0: อันแรกข้อที่1เราดูจากประวัติก่อนนะครับเช่นถ้าเราบอกว่านอน8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงถือว่าพอแล้วตรวจสอบง่ายๆถ้าตื่นเช้ามาเราสดชื่นนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ทำงานได้เรียนหนังสือได้อันนั้นถือว่ามีคุณภาพไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ถ้าตื่นเช้ามาแล้วยังเพลียง่วงนอนนะยังหาวทำงานไม่ได้นะครับหลับกลางวัน
1: อ
0: ันนี้ก็จะถือว่าต้องมาตรวจการนอนมาดูว่ามีโรคนอนกรนไหมหรือโรคขากระตุกไหมหรือว่ามีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้ตื่นบ่อยในตอนเวลากลางคืนนะครับอันนี้ก็คือต้องมาตรวจการนอน
1: ถ้าพูดเลยว่าการนอนอาจารย์คิดว่ามันสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราบ้างครับ
0: คือการนอนเนี่ยนะฮะเป็นประมาณ1ใน3ของชีวิตเราคนเรานอนประมาณ8ชั่วโมงต่อคืนก็1ใน3
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนหลับไม่ดีนะครับก็หมายความว่า1ใน3ของชีวิตเรานี่มีปัญหาระบบมันก็จะรวนได
1: ้
0: นะครับพอตื่นเช้ามาเราก็จะมีปัญหาเช่นอารมณ์หงุดหงิดปวดหัวนะครับไปทำงานก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่ดี
2: นอนไม่หลับพอวันที่มาทำงานเหมือนก็ยิ่งทรมานพอใกล้จะ

0: เช่นที่ผมเรียนมานะคือนอนก็คือการร่างกายมีรีเซ็ตตัวเอง
1: ครับ
0: พั
1: ผ
0: ก
1: ม
0: ผ่อนซ่อมแซมส่วนรู้สึกหรอถ้าไม่นอนเลยมันก็จะซ่อมแซมน้อย
1: อันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลที่ว่าจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนคือมันเกิดจากความเครียดพออดนอนปั๊บร่างกายมันเครียดนะครับมันก็ความดันสูงเพราะความดันสูงปั๊บมันก็มีโรคต่างๆตามมาของความดัน
0: ความเครียดก็ไปทำลายอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แล้วจริงไหมครับอาจารย์ที่บอกว่าคนที่พอมีอายุมากผมเชื่อเลยว่าแต่ก่อนสงสัยทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมท่านทำไมตื่นเช้ามากเลยท่านอายุมากน่าจะนอนน้อยพอผมเริ่มเนี่ย39 40แล้วสึกเฮ้ยมันนอนน้อยเองอาจารย
1: ์
0: จริ งไหมครับยิ่งแก่ยิ่งนอนน้อย
1: โดยทั่วไปเขาว่าคนเราเนี่ยครับพอเริ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการนอนจะเท่าเดิมจนถึงอายุมากๆ80 90ก็จะนอนเท่าเดิม
0: ก็8ชั่วโมง
1: ฮะแล้วแต่คนถ้าเราเคยนอน6ชั่วโมงก็จะ6ชั่วโมงเคยนอน8ก็จะ8แต่เพียงแค่การนอนมันจะเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมแต่การนอนอาจจะเปลี่ยนไปเช่นในคนสูงอายุอาจจะเข้านอนเร็วขึ้นง่วงเร็วขึ้นนะครับรายการในสมองจะบอกเขาง่วงเร็วขึ้นเช่นอาจจะจากเริ่ม4 ทุ่มมาเป็น3 ทุ่มหรือ2 ทุ่มนะครับก็จะตื่นเร็วขึ้นหรือบางคนกลางวันไม่ได้ทำงานแล้ว
0: นอน
1: กลางวันกลางคืนก็จะตื่นเร็วขึ้นนะครับมันก็จะมีผลตามมา
0: อาจารย์ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มีวิธีบอกคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับกับเรื่องปัญหาเรื่องของการนอนหรือว่าทิ้งท้ายแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับอาจารย์ครับ
1: นอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปเองถ้าเราไม่กังวลไม่ห่วงกับมันเดี๋ยวเราก็นอนหลับได
0: ้
1: นะครับถ้ามีปัญหาเรื้อรังนอนไม่หลับต่อเนื่องมาระยะเวลาหนึ่งแก้ง่ายๆครับพยายามเข้านอนให้ดึกขึ้นนะครับแค่นั้นเองลองดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไม่สำเร็จแล้วค่อยมาพบแพทย์
0: วันนี้ผมเลิกกังวลเลยครับ
1: ครับ
0: เลิกเครียดแล้วถ้านอนหลับอยู่แล้วก็สบายใจได้ขอบคุณอาจารย์สนทัศน์มากครับ
1: ครับ
0: วันนี้คุณผู้ชมครับติดตามตอนต่อไปนะครับกับซีรีส์ The Life ซีรีส์มองโรคในแง่ดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ข้อคอเสื่อมไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวความเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยทำงานจากพฤติกรรมของคุณข้อคอเสื่อมจะพบมากในผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า50ปีโดยทางสถิติเนี่ยพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยจะพบข้อเข่าเสื่อมถึง 40% โดยข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะครับโดยที่จะพบในเพศหญิงผู้สูงอายุที่ 13% และก็พบในเพศชาย 10% นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นพันธุกรรมที่จะทำให้พบข้อเข่าเสื่อมมากขึ้นด้วยอายุเพศหรือพันธุกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถแก้ไขได้แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะเสริมทำให้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นปัจจัยเสี่ยงอันแรกนะครับก็คือน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนะครับเมื่อน้ำหนักตัวเรามากขึ้นเนี่ยในขณะที่มีกิจวัตรประจำวันเนี่ยก็จะมีน้ำหนักลงไปที่หัวเข่ามากขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราน้ำหนักตัวเกินนะครับเราสามารถคำนวณดัชนีมวลกายของตัวเองนะครับด้วยสูตรสัดส่วนระหว่างน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลัง2โดยที่ค่าปกติจะอยู่ที่ 18.5 ถึง 22.9 ถ้าท่านมีดัชนีมวลกายมากกว่า 22.9 แสดงว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมครับเราสามารถลดน้ำหนักได้ด้วยการควบคุมอาหารนะครับหรือออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยได้แก่ถ้าออกกำลังกายที่ไม่ได้มีแรงกระแทกที่เข่ามากอย่างเช่นการปั่นจักรยาน

0: หรือเดินเร็วนะครับความหนักให้เรารู้สึกเดินแล้วรู้สึกเหนื่อยปานกลางนะครับ30นาทีต่อวัน3วันต่อสัปดาห์นอกจากนี้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆหรือนั่งคุกเข่าเนี่ยการที่เราอยู่ในท่าที่งอเข่านานๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบให้กระดูกมีแรงกดกันมากขึ้นซึ่งมันก็จะกระตุ้นให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกกร่อนเร็วขึ้นนะครับก็แนะนำว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนท่าทางนะครับเป็นอิริยาบถอื่นอย่างเช่นคนที่นั่งซักผ้าด้วยเก้าอี้เตี้ยเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะยกกะละมังนะครับขึ้นมาไว้บนโต๊ะแล้วก็ซักผ้าในท่ายืนเนี่ยก็จะช่วยลดแรงกระทำที่เข่าได้พฤติกรรมต่อมานะครับมีงานวิจัยว่าการใส่ส้นสูงเดินเนี่ยจะมีแรงเพิ่มขึ้นที่เข่าเนี่ย 30% จากการเดินปกตินะครับคำแนะนำก็คือถ้าหากท่านต้องเดินนานๆ นะครับก็ควรจะใส่รองเท้าส้นไม่สูงนะครับหรือในขณะเดินนานๆก็ต้องนั่งพักนะครับเพื่อลดแรงกระทำต่อเนื่องที่เข่าสำหรับปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะครับการวิ่งในท่าที่ผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้มีแรงกระแทกที่เข่ามากขึ้นอย่างเช่นการวิ่งแบะเข่ามากเกินไปหรือหุบขามากเกินนะครับสำหรับคำแนะนำหนึ่งก็คืออาจจะต้องเลือกรองเท้าที่ถูกเพื่อลดแรงกระแทกที่เข่านะครับอย่างที่สองก็คือสังเกตตัวเองว่าเราอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องโดยเมื่อเราก้าวขาเนี่ยระดับเข่าเนี่ยจะต้องมีความกว้างเท่ากับระดับสะโพกกีฬาอีกประเภทนึงที่ส่งผลต่อเข่านะครับก็เช่นกีฬาที่ต้องกระโดดหรือมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะๆนะครับอย่างเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะครับจะพบว่ามันจะต้องมีการกระโดดซ้ำๆๆๆใช่ครับแรงก็จะกระแทกที่เข่าซ้ำๆซึ่งกระตุ้นการเสื่อมของข้อเข่าได้คำแนะนำก็คือกีฬาประเภทนี้จะต้องใส่รองเท้าที่จะช่วยรับแรงกระแทกนะครับก็จะทำให้แรงกระแทกไปที่หัวเข่าน้อยลงสำหรับการป้องกันเข่าเสื่อมที่ดีที่สุดนะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับสำหรับท่าแรกนะครับก็คือการยืดเหยียดข้อเข่าในท่างอนะครับโดยที่ให้ท่านเนี่ยงอเข่าขึ้นในขณะยืนนะครับหลังจากนั้นดันขาไปด้านหลังในขณะยืดตัวตรงนะครับท่านจะรู้สึกมีความตึงบริเวณหน้าขาให้ท่านอยู่ในท่านั้นค้างไว้นับ 1-10 นะครับ10วินาทีนับเป็น1ครั้งให้ทํา20ครั้งต่อวันนะครับอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์สำหรับท่าที่2นะครับเป็นการยืดเหยียดเข่าในท่าเหยียดนะครับขั้นตอนเนี่ยก็คือให้ท่านนั่งเหยียดเข่านะครับหลังจากนั้นให้กระดกข้อเท้าขึ้นพยายามใช้มือทั้งสองข้างนะครับลูบไปแตะปลายเท้าท่านจะรู้สึกมีอาการตึงบริเวณขาพับหรือใต้ต้นขานะครับค้างไว้ในโพซิชันนั้นนะครับประมาณ10วินาทีนะครับให้ทํา20ครั้งต่อวันอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ส่วนท่าสุดท้ายนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวเข่านะครับท่าที่ผมแนะนำก็คือเป็นท่าสควอทนะครับให้ท่านยืนขาเนี่ยกางในระดับสะโพกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้พยายามย่อตัวลงนะครับคล้ายๆเหมือนเราจะลงนั่งนะครับโดยที่ให้ย้อยก้นเนี่ยลงไปทางด้านหลังแล้วหัวเข่าเนี่ยให้สังเกตว่าไม่เลยปลายเท้านะครับให้ย่อไปในองศาที่ไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับจนถึงองศานั้นหลังจากนั้นให้ดันตัวขึ้นนับเป็น1ครั้งให้ทํา10ครั้งนะครับต่อเซต3เซตต่อวันอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์สำหรับท่าออกกำลังกายทั้ง3นะครับถ้าท่านสามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยป้องกันเข่าเสื่อมได้นอกจากนี้คนที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือกีฬาอื่นๆเนี่ย3ท่านี้ก็จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดที่เข่าได้ครับ
1: อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะ ตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะเราออกอากาศทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ค่ะเมื่อเราเป็นรายการสดนะคะก็เป็นรายการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราเพื่อจะถามคำถามสำหรับอาจารย์หมอรามาที่เชิญมาคุยกันในรายการเชิญมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้เลยนะคะ2ช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกก็คือการโทรศัพท์มาค่ะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์คอมเมนต์นะคะโทรศัพท์มาค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะนำมาถามกับอาจารย์หมอรามาในรายการวันนี้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105จดไว้เลยค่ะถ้าสะดวกก็เริ่มโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือคอมเมนต์ถามในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์ชอบรายการเนื้อหาแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกด Subscribe กดติดตามช่องรามาชาแนลช่วยกันแชร์ไปบอกให้เพื่อนๆนั้นมาดูรายการกันเยอะๆนะคะวันนี้แนะนำอาจารย์2ท่านค่ะเป็นอาจารย์หมอนะคะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวลวรรณลีลาภัทรพันธ์วิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์ป่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมในรายการด้วยแต่ก่อนอื่นดิฉันขอประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมที่จะมีขึ้น2วันค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะกิจกรรมแรกคือขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Hall ขออภัยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้Facebook Royal Thai Embassy Seoul นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะดูผ่านทาง YouTube นะคะก็ไปได้ที่ช่อง Asian Korea Center ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thai 2วันค่ะงานนี้นะคะก็จะมีให้รับชม2วันคือวันที่23และ24เมษายนนี้ในเวลาประเทศไทยนั้นนะคะก็เริ่มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาในประเทศเกาหลีแต่คือตรงกับเวลาไทยแต่เวลาเกาหลีนั้นจะเร็วกว่าไทยนะคะเวลาเกาหลีคือ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะเรานั้นนะคะเราสตรีมพร้อมกันค่ะออกอากาศพร้อมกันทั้งไทยและเกาหลีนะคะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอรามาชาแนลรับชมไปพร้อมกันค่ะแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้11นาฬิกาเข้าไปได้ที่2ช่องทางคือ Facebook และ YouTube ค่ะข้อความประชาสัมพันธ์อีกอันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันก็คือนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะมาตามการรอคอยมาตามคำเรียกร้องนั่นเองนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับนี้มีเรื่องเด่นๆคือข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะคะและพาไปเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้นะคะตามช่องทางนี่เลยค่ะนะคะเว็บไซต์ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าเอาให้ง่ายนะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าหยิบแท็บเล็ตของคุณผู้ชมนั้นมาสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะ สแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็อ่านนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้เลยค่ะเอาละค่ะว่าพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลคะวันนี้เรามีเรื่องของคนที่โอ้โหทรมานมากเลยค่ะจากการปวดข้อที่นิ้วโป้งนะคะเป็นนิ้วโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าค่ะเขาบอกว่าปวดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าปวดหนักมากปวดจากการเป็นเกานั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าอาการดีขึ้นจากการออกกำลังกายลองไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุย
2: มีหลายชีวิตต้องทนกับความเจ็บปวดจากโรคที่เกิดขึ้นเป็นเวลาร่วม10ปีเนื่องจากยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจินดาประเสริฐอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวัย54ปีเล่าว่าตนเองเป็นคนไข้อีกรายที่ต้องทนอยู่กับความเจ็บโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าจากการเป็นโรคเกามาตั้งแต่อายุ40ปีซึ่งการตรวจครั้งแรกไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆก็จะเจ็บเท้าเมื่อเหยียบพื้นจะเจ็บมากและเมื่อศึกษาข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นเกาจึงหาซื้อยามากินเองก็ทุเลาลงบ้างแต่จะกลับมาเป็นอีกซึ่งการเป็นแต่ละครั้งเกือบ10วันวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกเดือนและเป็นมาเป็นปีจนต้องไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง
3: เจ็บมากเหมือนมีตะปูเหมือนมีตะปูอยู่ข้างในเหมือนเราเหยียบไปบนคมมีดอะไรเงี้ยครับมันเจ็บแบบแป๊บๆตอนนั้นเป็นที่โคนหัวแม่เท้าคือแบบเวลาเดินเนี่ยเราไม่สามารถลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าได้เราเดินต้องเดินตะแคงเพราะมันเจ็บแค่แตะเจ็บก็คือขนาดตอนอาบน้ำอ่ะจากฝักบัวน้ำจากฝักบัวลงมาโดนตรงที่เป็นเกาตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้าเนี่ยมันเจ็บมากอ่ะเจ็บจนน้ำตาไหลอ่ะบอกไม่ถูกอาการเจ็บมันคือแต่มันปวดเจ็บมากๆก็หมอก็บอกว่าเป็นเกาแล้วก็

0: ให้ยาเป็นพวกสเตียรอยด์แล้วก็นอนโรงพยาบาล1คืนตื่นขึ้นมาก็โอ้หายไป 60-70% เลยความเจ็บปวดแผลก็ที่ปกติเป็นบวมไม่แผลอาการบวมแดงมันก็ค่อยๆยุบลงลดลงแล้ววัน2วันก็หายเลย
1: อาจารย์การไปพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งอาการจากการเป็นเกาต์ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องปวดโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าทุกเดือนเหมือนเช่นเคยจึงได้มีเวลาออกกำลังกายกับกีฬาที่ตนเองรักควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องอาหารซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอาการเกาต์กลับห่างหายไปไม่เป็นถี่เหมือนเช่นเคย
0: เมื่อก่อนอาจจะถี่หน่อยอาจจะสักเดือนเว้นเดือนก็จะปวดเดือนเว้นเดือนก็จะปวดแต่พอรู้ว่าเราไปออกกำลังกายรู้สึกว่าความถี่ในการเกิดเกาต์มันน้อยลงอาจจะแบบ3เดือน4เดือนเป็นทีนึงหรือบางทีปีนึงอาจจะเป็นแค่2ครั้งเองคือ6เดือนเป็นทีคือมันจะทิ้งช่วงนานมากแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดเอาเองหมออะไรก็ไม่ได้บอกแต่อาจจะคิดเอาเองประกอบกับบางทีเราก็ควบคุมเรื่องอาหารเราเริ่มรู้แล้วว่าอาหารอันไหนที่แบบเราควรจะเลี่ยงเราไม่ควรทานอะไรเงี้ยถ้าเลี่ยงเลยก็คือเครื่องในไก่ยอดผักแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมารู้พวกน้ำต้มซุปน้ำกระดูกหมูอะไรพวกนี้แม้ทั้งน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเวลาผมสั่งก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งแห้งไม่สั่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ พวกยอดผักต่างๆ อาหารทะเลกุ้งหอยปูปลามันก็มีบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับไอ้พวกนี้อยู่ในพวกมีสารพิวรีนก็อยู่ประมาณปานกลางอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดกรดยูริกเวลาเราทานเข้าไปก็จะมีปานกลางเราก็ไปเลือกไอ้พวกที่มันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์การฝากทิ้งท้ายถึงทุกคนให้หมั่นดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องอาหารเพราะถ้าหากเป็นเกาต์แล้วไม่หายจะเป็นเหมือนตนเองที่ต้องปวดทรมานเป็นเวลา10วันมีบางครั้งต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินและนั่งรถล้อเลื่อนเมื่ออยู่ที่บ้านเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อเกาต์กำเริบ
2: อาจารย์การบอกว่าปวดมากปวดจนน้ำตาไหลเลยค่ะทำไมเป็นขนาดนี้อะคะอาจารย์ป่านคะ
3: อ๋อครับคือต้องอธิบายนิดนึงเรื่องโรคเกาต์เนี่ยคือมันจะเป็นความผิดปกติของร่างกายในการเมตาบอลิซึมของสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารพิวรีนที่อาจารย์การได้บอกมาในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคือสารพิวรีนเนี่ยเวลาที่ร่างกายเมตาบอลิซึมก็คือเรียกว่าเป็นกระบวนการเผาผลาญอย่างหนึ่งแหละนะครับภาษาเข้าใจง่ายๆพิวรีนเนี่ยก็จะถูกกลายเป็นตัวหนึ่งเรียกว่ากรดยูริกอยู่ในกระแสเลือดนะครับซึ่งกรดยูริกเนี้ยในภาวะปกติก็จะถูกขับออกทางไตนะครับทีนี้ในคนที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยก็จะมีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้มีกรดยูริกเนี่ยอยู่ในเลือดสูงขึ้นนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นการสร้างกรดยูริกมากขึ้นหรือว่าการขับกรดยูริกลดลงทำให้กรดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่กรดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกันตกเป็นผลึกนะครับเกิดเป็นผลึกคริสตัลนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอตัวผลึกคริสตัลเนี่ยเขาจะไปสะสมอยู่บริเวณตามเยื่อหุ้มข้อต่างๆหรือบริเวณเส้นเอ็นตามข้อมือข้อเท้าพวกนี้นะครับเวลาที่เกิดการสะสมเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งเนี่ยจะเกิดการอักเสบเฉียบพันขึ้นเมื่อมีการอักเสบเฉียบพันขึ้นก็จะทำให้มีลักษณะของการอักเสบบริเวณข้อหรือบริเวณเส้นเอ็นที่มีการสะสมของคริสตัลนั้นนะครับซึ่งเวลาที่มีการอักเสบเฉียบพันของบริเวณตามข้อเนี่ยจะปวดมากเลยอาการปวดเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นลักษณะเอกที่เป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาต์เลยครับบางคนเนี่ยที่เจอคนไข้มาตรวจเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ต้องน้ำฝักบัวโดนกระแทกอ่ะแค่แมลงวันบินผ่านตรงข้อที่อักเสบเนี่ยก็ปวดน้ำตาไหลแล้วนะครับเพราะนั้นอาการปวดอักเสบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาต์เลยนะครับ
2: เชิญค่ะค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญนะคะ
4: ค่ะอาจารย์หนูอยากจะถามว่านะคะการออกกำลังกายเนี่ยที่อย่างในคลิปเนี่ยค่ะที่เขาออกกำลังกายโดยการวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะยิ่งทำให้แบบเกาต์กำเริบไหมคะหรือว่ามันจะช่วยรักษาได้คะ
3: อ๋อใช่เห็นอาจารย์การในคลิปวิดีโอเน้นไปทางออกกำลังกายจริงๆต้องเรียนชี้แจงตรงไปตรงมาเลยอาจจะช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับตัวที่ช่วยโดยตรงเนี่ยจริงๆคือที่อาจารย์เขาทำอยู่ก็คือการควบคุมอาหารนะครับก็คือเราควรจะรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนน้อยๆซึ่งสารพิวรีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนั่นเองนะครับสารพิวรีนเยอะอาหารที่มีสารพิวรีนเยอะที่สุดเนี่ยที่อาจารย์เขาอาจจะไม่ได้บอกไปเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดแล้วมีความสัมพันธ์กับอาการของเกาต์มากเนี่ยคือแอลกอฮอล์นะครับอาจจะหลุดแอลกอฮอล์ไปเลยแอลกอฮอล์

0: ทุก
1: อ
0: ป
1: ื
0: ระเภ
1: ม
0: ทเลยนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้านะครับเรื่องของไวน์
1: อื
0: เรื่อง
1: ม
0: ของเบียร์
1: อื
0: ทุ
1: ม
0: กอย่างที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคเกาต์ขึ้นในคนที่มีความผิดปกติของที่มีกรดยูริกในเลือดสูงนะครับจะทำให้อาการกำเริบขึ้นส่วนการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นการช่วยทางอ้อมอย่างหนึ่งคืออ
1: ื
0: การออ
1: ม
0: กำลังกายจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดตามมาเช่นอาจจะป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันเบาหวานซึ่งอาจจะตามมาด้วยโรคไต
1: อืม
0: นะครับซึ่งโรคไตนี่แหละคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะทำให้มีการขับกรดยูริกอยู่ในเลือดลดลงและอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดเกาต์ได้
1: อ๋อ
0: นั้นเรียกว่าการออกกำลังกายอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องเกาต์โดยตรงแต่
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: เป็นช่วยให้สุขภาวะโดยรวมของร่างกายเนี่ยแข็งแรงและป้องกันโรคที่จะทำให้เกาต์แย่ลงได้
1: อื
0: นะคร
1: ม
0: ับ
1: ค่ะค่ะอย่างนั้นก็คือสรุปตอนนี้คือว่าเกาเนี่ยคนที่เป็นเกาเกิดจากอาหารและเกิดขึ้นจากสภาวะของร่างกายนั่นเองมากกว่าค่ะ
0: จริงๆเกาต์ได้มีหลาย
1: หลา
0: ป
1: ย
0: ัจ
1: สา
0: จั
1: เ
0: ย
1: หตุ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: มีหลายสาเหตุนะครับอาจจะด้วยกระบวนการเผาผลาญ
1: อืม
0: ก
1: ร่
0: า
1: าร ง
0: เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกรดมีความผิดปกติในการเปลี่ยนกรดพิวรีนเป็นยูริกที่เยอะขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่
1: ออ
0: ง
1: ๋อ
0: ของยีนได้น
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ครับอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นโรคบางอย่างทำให้มีการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้ลดลง
1: อื
0: ซึ่งโดยมากมันจะสัมพันธ์กับโรคไตนะครับโรคไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังจะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลายาวนาน
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะควบคุมอาการเนี่ยก็คือว่าให้ควบคุมที่อาหารใช่ไหมคะเน้นอาหารอะไรที่คนเป็นโรคเกาต์เนี่ยไม่ได้เลย1แอลกอฮอล์ทุกชนิด2คืออะไรคะอะไรนะไ
0: ส
1: ก
0: อ
1: ่
0: งค
1: ใช
0: ื
1: ่
0: อ
1: ไหม
0: ที่
1: ค่ะ
0: ง่ายๆคือสัตว์ปีกทุก
1: ส
0: ป
1: ั
0: ร
1: ต
0: ะ
1: ว
0: เภ
1: ์ปี
0: ท
1: กทุกประเภทอ๋อ
0: ใช่
1: ค่ะค่ะ
0: เป็ดไก่ห่านอะไรที่บินได้ครับ
1: โอ้
0: ไม่ควรทาน
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนแล้วก็พวกเครื่องในนะครับ
1: อ
0: เ
1: ๋
0: ค
1: อ
0: รื่อง
1: เค
0: ใ
1: ร
0: น
1: ื่อง
0: ส
1: ใน
0: ัตว์ทุกอย่าง
1: ค่ะ
0: นะครับผักที่อาจารย์เขาบอกไปแล้วก็คือเป็นพวกยอดผัก
1: ยอ
0: เช
1: ด
0: ่น
1: ผ
0: หน
1: ั
0: ่อ
1: ก
0: ไม้
1: อ๋อ
0: นะครับหน่อไม้อ่อนยอดใบอ่อนต
1: อ๋อ
0: ่างๆพวกนี้จะมีพิวรีนสะสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยปริมาณมาก
1: ค่ะ
0: นะครับจริงๆจริงๆ4-5 อย่างนี่คืออันที่มีพิวรีนสูงมาก
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนที่มีอันพิวรีนปานกลางน้อยๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลต่าง
1: อื
0: ๆนะครับ
1: ม
0: แต่เราเจอว่าอาหารที่มีพิวรีนระดับน้อยถึงปานกลางเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานได้นานๆครั้งเนี่ยทานได้
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเรายังไม่เจอสัมพันธ์โดยตรงกับการกำเริบเกาเท่าไหร่เท่า
1: ค
0: กั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: แอลกอฮอล์เครื่องในสัตว์ปีกอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะเชิญเชิญอาจารย์
2: แล้
1: น
2: ว
1: นท์ค่ะ
2: อาจารย์ปั่นคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษานะคะแล้วก็อา
1: อ
2: กา
1: ื
2: รเนี่ย
1: ม
2: เป็นหนักขึ้นเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างอะคะ
1: อืม
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เกาเดี๋ยวเป็นพอกินยาหายอักเสบก็คือจบนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือคล้ายๆอย่างที่อาจารย์กันในวิดีโอแจ้งเลยคือมันเป็นซ้ำได้นะครับแล้วมักจะเป็นซ้ำตำแหน่งเดิมด้วยนะครับเวลาที่มีเกิดการข้ออักเสบไปเรื่อยๆเนี่ยอันที่หนึ่งคือข้อเขาก็จะมีการเสื่อมมีการพังของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องจากตัวเกาเนี่ยเกิดจากการสะสมของผลึกคริสตัลนะครับเวลาที่เราเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังเรียกว่าเป็นเรื้อรังก็คือมีการอักเสบหลายๆครั้งนะครับปีหนึ่งเกิน2-3 ครั้งเนี่ยก็จริงๆถือว่าเยอะแล้วนะครับเวลาที่เป็นเรื้อรังผ่านไปหลายๆปีเนี่ยตัวคริสตัลก็จะสะสมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีลักษณะข้อที่ผิดรูปเกิดเป็นก้อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาทางการแพทย์เรียกเป็นโทรไฟล์คือเป็นก้อนขึ้นมาตามข้อทำให้เกิดข้อเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับผิดรูปนะครับบางคนอาจจะรุนแรงถึงกับเส้นเอ็นบริเวณรอบๆข้อเนี่ยขาดได้นะครับนะแล้วก็พอมันเป็นเรื้อรังเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นที่ข้อเดียวแล้วมันมักจะเป็นลามไปเรื่อยๆหลายๆข้อเนื่องจากตัวคริสตัลของเกาเนี่ยสะสมได้ทุกข้อในร่างกายนะครับ
1: ค่ะ
0: นะแต่มักที่เจอบ่อยที่สุดคือข้อนิ้วเท้าข้อ
1: ข้อ
0: เท
1: นิ
0: ้
1: ้
0: า
1: วเท
0: กั
1: ้
0: บ
1: า
0: ข้อน
1: อ
0: ิ้
1: ๋
0: วมือ
1: ค่ะ
0: นะข้อ
1: ข้
0: เ
1: อ
0: ข่
1: น
0: า
1: ิ้ว
0: เ
1: ม
0: พรา
1: ื
0: ะ
1: อ
0: ฉะนั้
1: ต
0: น
1: รงนี้กับข้อนิ้วเท้าใช่ไหมตรงนิ้วเท้า
0: ใช
1: ใช่ไ
0: ่
1: หมคะอ๋อค
0: ค
1: ่ะ
0: รับนั้นเพราะนั้นทุกนิ้วที่มีการสะสมของผลึกคริสตัลก็จะเกิดการอักเสบบวมต
1: อ
0: ล
1: ๋ออ
0: ดเวลาผิดรูปไปนะ
1: ค
0: คร
1: ่ะ
0: ับแล้วเวลาที่เสื่อมผิดรูปไปแล้วเนี่ยแก้ไขทีหลังเนี่ยแก้ไม่ได้แล้ว
1: แก
0: ค
1: ้
0: รับ
1: ไม่ได้
0: ต้อง
1: ด
0: อย
1: ู้
0: ่
1: วย
0: อย่างนั้
1: ผ
0: น
1: ่า
0: ไป
1: ต
0: เล
1: ัด
0: ย
1: รักษานก็
0: ะค
1: ไม
0: ร
1: ่
0: ับ
1: ได้เหรอคะผ่าตัด
0: เนื่
1: ร
0: อ
1: ัง
0: จ
1: ก
0: า
1: ษ
0: ก
1: า
0: ผ่าตัดรักษาก็จะไม่หายเป็นป

0: กติเน
1: ื่อง
0: จากว่าข้อเขาถูกทำลายไปแล้วนะครับปัจจุบันเรายังไม่รักษาข้อไม่สามารถที่จะรักษาข้อที่เสื่อมแล้วให้กลับมาเป็นปกติได้เราทำได้ดีที่สุดคือประคับประคองและป้องกันนะครับ
1: ฟังมาเนี่ยมี2เรื่องเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่า1เกาเนี่ยเป็นแล้วรักษาไม่หาย2โรคเกาเป็นเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เป็น2ความเชื่อนี้ถูกไหมคะ
0: เกาเนี่ยจริงๆแล้วรักษาหายไหมนะครับต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยบางคนเป็นอาการไตดีขึ้นอาจจะดีขึ้นได้นะแต่โดยส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่หายขาดนะครับเราอาจจะต้องมีการควบคุมเป็นระยะนะครับบางท่านช่วงแรกอาจจะต้องช่วยทานยาเพื่อที่จะลดระดับกรดยูริกในเลือดลงนะครับร่วมกับการควบคุมอาหารนะครับบางท่านนี่ควบคุมอาหารได้ดีมากยาอาจจะไม่จำเป็นแค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวก็ไม่มีอาการอักเสบของข้อแล้วนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าตรงนี้คือหายนะนะแต่ว่าจริงๆเราต้องมีการติดตามเป็นระยะว่าค่าระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยหนูในระดับอันตรายหรือเปล่านะครับส่วนเกาเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เพียงแต่ว่าเรามักจะเจอผู้ชายมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ
1: อ๋อผู้หญิงก็เป็นโรคเกาได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นได้ครับ
1: สาเหตุก็เหมือนกันเหรอคะสาเหตุก็เหมือนกับผู้ชายหรือเปล่าคะ
0: ใช่คล้ายๆด้วยสาเหตุเดียวกันนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกาไหมคะ
2: อาจารย์ป่านคะแล้วเวลาที่แบบตรวจร่างกายประจำปีอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเจาะเลือดดูกรดยูริกอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการบ่งบอกได้ไหมคะว่าวันนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเกามากขึ้นเงี้ยค่ะ
0: กรดยูริกในเลือดที่มีระดับสูงกว่าค่าปกติจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคเกาเพียงแต่ว่าเป็นตัวเตือนละว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังการทานอาหารแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามระดับกรดยูริกในเลือดเป็นระยะนะครับกรดยูริกที่สูงมากที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาจริงๆก็คือระดับเกิน8-9ขึ้นไปพวกนี้เราเจอว่าอาจจะสัมพันธ์ที่จะในอนาคตอาจจะมีโอกาสเป็นโรคได้ประมาณ5-10% นะครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าคำถามคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมารอละคำถามทางโทรศัพท์ก็มาเยอะแล้วค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคำถามของคุณวรทีเจนะคุณวรบอกข้อมูลมาว่าอายุ65ปีน้ำหนัก60สูง160มีอาการเจ็บจมูกเท้ามากค่ะเจ็บทั้งสองเท้าเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรควรจะรักษาอย่างไรคะอาจารย์คะ
0: ครับจมูกก็ตอนแรกก็จมูกเอ้าเป็นอาจารย์นวลหรือเปล่า
1: ไม่ใช่จมูกนี้จมูกเท้า
0: จมูกเท้าก็น่าจะหมายถึงปลายนิ้วเท้าละมั้ง
1: เขาบอกว่าจมูกเท้าอะค่ะ
0: น่าจะปลายนิ้วเท้าต้องอาจจะแนะนำว่าเข้ามาตรวจดูนะครับว่ามีความผิดปกติจากสาเหตุอะไรแต่ลองดูเบื้องต้นง่ายๆว่าเนื่องจากปลายนิ้วเท้าเนี่ยเป็นบริเวณที่เรามักจะสัมผัสกับรองเท้านะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเสียดสีแล้วมีรอยโรคที่ผิวหนังบางอย่างหรือเปล่าเช่นผิวมันนูนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นผิวหนังมันด้านขึ้นแล้วทำให้ความรู้สึกเราผิดปกตินะครับร่วมกับต้องดูว่าลองสำรวจตัวเองได้ว่านิ้วเท้าของเราเนี่ยมีความผิดปกติไหมมีรูปร่างผิดปกติไหมที่ผิดปกตินี่หมายถึงว่านิ้วมันจิกลงหรือว่าแอ่นขึ้นไปผิดปกติที่จะทำให้เกิดการเสียดสีกับถุงเท้าหรือรองเท้าเยอะขึ้นและทำให้มีความรู้สึกที่ผิดปกติไปนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยต้องมาระวังเรื่องของเส้นประสาทรับความรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของโรคทางเมตาบอลิกต่างๆเช่นเรื่องเบาหวานที่อาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณเท้าผิดปกติไปได้นั่นก็ต้องมาเช็คเลือดกับตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับ
1: ค่ะคุณวรมาพบแพทย์ดีกว่าจะได้เช็คเลือดแล้วก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลกำลังรับชมคุณประมวลสวัสดีค่ะคุณกันทิยาสวัสดีค่ะคุณนุ้ยทิติกัลยาบอกว่าแฟนประจำแชร์ให้แล้วค่ะแชร์ทั่วโลกขอบคุณมากค่ะแชร์นะคะคุณระเบียบสวัสดีค่ะคุณเกศแก้วคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากค่ะคุณข้าวนอกนาสวัสดีค่ะนะคะคำถามของคุณสมศักดิ์ศรีค่ะอาจารย์นวลคะอายุ66ปีสูง172หนัก65นะคะ

0: จำตัวคือไขมันในเลือดสูงแต่ว่าตอนนี้เป็นโควิดทั้งครอบครัวเลยค่ะรักษาตัวอยู่บ้านมีการแยกห้องนอนแยกห้องน้ำและภาชนะไหมถามว่าต้องแยกห้องนอนแยกห้องน้ำแยกภาชนะไหมเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยคุยกันเนี่ยต้องใส่แมสไหมคะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์นวลค่ะ
1: เคสนี้คือเป็นโควิดแล้วใช่ไหมคะทั้งบ้านเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นทั้งบ้านเลยค่ะทั้งครอบครัวค่ะ
1: ค่ะคือโดยปกติอะค่ะคือการที่เราจะแยกห้องนอนหรือว่าแยกส่วนของห้องน้ำนะคะหรือว่าแยกภาชนะหรือว่าการใส่แมสเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันคนที่ยังไม่เป็นโควิดนะคะที่อยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ที่อาจจะแบบคนญาติเราเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็ต้องมาอาศัยโฮมไอโซเลชันนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการแยกห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ภาชนะแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยค่ะป้องกันไว้แต่ว่าอันเนี้ยในกรณีนี้เนี่ยคือติดโควิดแล้วใช่ก็คืออาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อแล้วอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็คือหลักการ
1: มีคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเช่นแบบส่งอาหารหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็คือการไปรับอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใส่แมสนะคะแล้วก็อยู่ห่างกันอย่างน้อยประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
0: อ๋อก็คือหลักการของการแยกกักตัวแยกห้องนอนห้องน้ำแยกภาชนะก็คือป้องกันไม่ให้เชื้อของเราไปติดคนอื่นไม่ให้เราเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อแต่ถ้าติดทั่วติดทั้งบ้านก็กักตัว10วันพร้อมๆกันเลยละกันใช่ไหมคะ
1: แต่ว่ากักตัวคือว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นที่เขายังไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะคุณทีค่ะอายุ70ปีเป็นเพศชายนะถามมาว่าปัสสาวะขุ่นมากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับอืม
1: คือจากประวัติใช่ไหมคะมีแค่สั้นๆเลยว่าปัสสาวะขุ่นมาก
0: ใช่บอกมาแค่นี้เลยค่ะอาจารย์
1: ค่ะอันนี้อาจจะต้องหาประวัติเพิ่มเติมนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างเช่นมีปัสสาวะแสบขัดไหมนะคะหรือว่ามีปัสสาวะมีเลือดปนไหมนะคะคืออาจจะแบบมีลักษณะที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะคะหรือว่าปัสสาวะไม่ออกแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็คือติดขัดๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นประวัติที่อาจจะต้องได้มาร่วมด้วยก่อนนะคะที่จะในการวินิจฉัยว่าเป็นอะไรในเรื่องของการปัสสาวะขุ่นอย่างเดียวนี่อาจจะบอกยากอะค่ะอาจจะขอคำตอบเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
0: ขออาการเพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าปัสสาวะขุ่นนี่มีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
1: คุณ
0: ทีโทรศัพท์มาบอกอาการเพิ่มเติมหน่อยนะไปที่คุณวรรณานะคะคุณวรรณาอายุ77ปีค่ะน้ำหนัก42สูง150ถามเรื่องปวดหลังเรื่องกระดูกค่ะเมื่อ4เดือนก่อนกระดูก T7 ค่ะ T7 ทรุดแต่ตอนนี้ไม่ปวดหลังแล้วแต่สะบักสองข้างยังปวดเกร็งอยู่มือสองข้างยังใช้ได้ไม่ปกติอยากถามว่าจะรักษายังไงต่ออีกนานไหมจะกลับมาเป็นปกติคะอาจารย์ป่านคะอายุ77ค่ะค่ะ
2: อายุ77ครับก็โดยปกติเวลาที่กระดูกทรุดลงไปเนี่ยกระดูกเรียกว่ากระดูกมันหักนั่นแหละนะครับม
0: ัน
2: ทร
0: ุ
2: ดลงไปเวลาที่กระดูกเขาทรุดเนี่ยจริงๆกว่าที่ร่างกายจะกลับมากระดูกแข็งแรงเหมือนปกติเนี่ยเรียกว่าตีซะใช้เวลาต้องใช้เวลานานนิดนึงอาจจะประมาณ 3-6 เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังกระดูกที่เขาทรุดไปแล้วหลังเราจะทำให้หลังเราดูค่อมนิดๆ นะครับซึ่งการก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการทรุดนะว่าเราทรุดเยอะหรือทรุดน้อยนะครับถ้าทรุดน้อยก็อาจจะหลังสังเกตว่าหลังจะค่อมน้อยถ้าสุดเยอะก็อาจจะสังเกตเห็นชัดขึ้นว่าหลังเราค่อมมากขึ้นนะครับก็ถ้าคุณหมอเขาไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตัดก็คิดว่าอาจจะสุดไม่ใช่ปริมาณเยอะมากนะ
0: ครับ
2: ร่วมกับไม่มีการกดทับของเส้นประสาทนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น T7 เนี่ยเส้นประสาทที่จะโดนกดมักจะเป็นตำแหน่งช่วงตั้งแต่ท้องลงไปจนถึงขาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณมือเลยนะถ้ามือผิดปกติหรือมีอาการชาอย่างอื่นเนี่ยต้องมาระวังที่กระดูกสันหลังส่วนคอนะครับเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอาการปวดเล็กๆน้อยๆจะเริ่มหายไปนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่แนะนำว่าจะต้องไปตรวจเพิ่มก็คือเป็นการตรวจ วนกระดูกนะครับเนื่องจากว่าคนที่อายุ77แล้วกระดูกเริ่มทรุดไป1ข้อเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุมาจากโรคกระดูกพรุนนะครับเวลาที่มีภาวะกระดูกพรุนโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอาจจะเดินกระแทกแรงนิดนึงหรือนั่งเก้าอี้ลงแรงหน่อยหรือบางคนลื่นตกเก้าอี้เนี่ยกระดูกยุบเลยย
0: ุ
2: บก็คือกระดูกหักนั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ตรวจว่าเรามีกระดูกพรุนระดับเท่าไหร่แล้วไม่ได้รับการรักษาภาวะกระดูกพรุนเนี่ย อีกสักพักจะมีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ตามมา
0: ค่ะงั้นแนะนำคุณวรรณาว่าควรจะมาตรวจมวลกระดูกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับตรวจมวลกระดูกแล้วเข้ารับการรักษาเรื่องของกระดูกพรุนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะครับ
0: ค่ะอาจารย์นวลคะคุณทีให้ข้อมูลเพิ่มมาละนะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าอายุ70ปัสสาวะขุ่นมากเนี่ยให้ข้อมูลว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตระยะที่3แล้วค่ะปัสสาวะไม่แสบแล้วก็ไม่ขัดค่ะเป็นเบาหวานโรคไตระยะที่3ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อาจจะมีภาวะที่แบบปัสสาวะขุ่นจากที่เป็นโรคเบาหวานก็ได้เพราะว่าการที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะทำให้การกรองที่ไตเนี่ยแย่ลงอย่างเงี้ยค่ะต้องไปลองเช็คดูก็คืออาจจะไปตรวจค่าปัสสาวะนี่แหละค่ะเอาปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีโปรตีนรั่วหรือเปล่ามีการเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงรั่วอยู่ในปัสสาวะหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่ามันมีพวกเม็ดเลือดขาวเยอะก็อาจจะเป็นการติดเชื้อแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกมีโปรตีนก็แสดงว่ามันมีความภาวะของไตที่เริ่มจะไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลดีกว่าค่ะ
0: ควรจะไปตรวจใช่ไหมคะมัน
1: เอาปัสสาวะไปตรวจค่ะ
0: คือด้วยความว่าเป็นทั้งเบาหวานแล้วก็เป็นไตด้วยเนี่ยมันก็คือมันเกิดได้หลายปัจจัยมากเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะต้องไปดูในเรื่องของค่าที่แบบเขาจะแปลผลมาค่ะในเรื่องของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นนะคะใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะปกติก็ได้นะคะต้องดูที่ค่าที่ออกมาค่ะ
0: ค่ะคุณกนกจันทร์ CPF สวัสดีค่ะคุณนอกคุณข้าวนอกนาสงสัยคุณข้าวนอกนากำลังจะไปให้คีโมนะก็เลยถามมาว่าถ้าให้คีโมจะแพ้กันทุกคนไหมคะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนให้คีโมและหลังให้คีโมจะมีอาการอย่างไรบ้างคะเชิญอาจารย์ป่านค่ะ
2: อ๋อครับยาเคมีบำบัดนะครับก็จะหลักการเขาจะทำลายเซลล์เนื้อลายนะครับเนาะพยายามที่จะรักทำลายเซลล์เนื้อดีน้อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่คิดว่าก็ขึ้นอยู่กับสูตรของเคมีบำบัดว่าจะแพ้เยอะหรือแพ้น้อยนะครับบางคนให้สูตรเบาก็อาจจะอาการแพ้ไม่เยอะหรือบางคนอาจจะน้อยมากถ้าให้สูตรแรงขึ้นคุณหมอให้สูตรแรงขึ้นอาการแพ้ก็จะเยอะขึ้นอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียทานไม่ค่อยได้บางคนอาจจะมีผมร่วงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรที่คุณหมอให้อาจจะต้องถามสูตรคุณหมอว่าสูตรนี้แรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดแรงเนี่ยก็เตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะมีอาการแพ้อ่อนเพลียเกิดขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามคุณหมอก็มักจะมียาที่จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ทั้งฉีดทั้งรับประทานให้ใช้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยก็คงจะแนะนำว่าอาจจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้สบายนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหักโหมมากนักในช่วงที่ก่อนจะไปให้เคมีบำบัดนะครับ
0: โอเคค่ะก็ไม่น่ากังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีเทคโนโลยีแล้วก็มีการดูแลอย่างดีนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์นวลเป็นหมอหูคอจมูกนะใครที่มีอาการเกี่ยวกับหูคอจมูกเจ็บคออะไรเงี้ยถามมาได้เลยค่ะอาจารย์นวลมาทั้งทีแล้วนะคงเห็นอาจารย์ป่านตอบไงส่วนใหญ่ก็คือถามเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเยอะด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณแจ็คพิธีกรอีกท่านนึงของรายการเนี่ยติดโควิดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วตอนนี้หายแล้วแต่ปรากฏว่าเขามีอาการเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นผลข้างเคียงหรือว่ามันเป็นลองโควิดมันเป็นอะไรคะอาจารย์นวลคะ
1: ค่ะก็อาการที่เด่นๆนะคะของการติดเชื้อโควิดในช่วงนี้ค่ะก็คือมีอาการเจ็บคอแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แบบทั่วไปก็คืออาจจะมีไข้ร่วมด้วยมีไข้หนาวสั่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการเป็นเยอะขึ้นก็คือจะแบบมี จ็บคอแล้วก็อาจจะทำให้เสียงแหบร่วมด้วย
0: ก็แสดงว่า
1: อาจจะมีการ

0: กล่องเสียงอักเสบร่วมด้วยนะคะที่ท
1: อ
0: ํา
1: ื
0: ให้ม
1: ม
0: ีอาการเสียงแหบแล้วก็อาจจะหายใจเหนื่อยมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะลงไปที่ปอดแล้วด้วยอันนี้คือแล้วแต่ว่าความรุนแรงของแต่ละคนเป็นแบบไหนนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็คือว่าแล้วก็อาจจะมีพวกน้ํามูกก็ได้บางคนก็แบบเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะมีน้ํามูกเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ํามูกไหลลงคอก็ทําให้มีอาการระคายคอแล้วก็มีการไอระคายขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอาการที่หลังจากที่ติดเชื้อถูกไหมคะแต่
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: ถ้าเป็นพวกลองโควิดอันนี้เดี๋ยวอันนี้แล้วแต่คนอีกนะคะว่าถ้าส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีอาการเยอะนะคะก็อาจจะทําให้เกิดมีอาการของลองโควิดได้เยอะกว่านะคะแบบเทียบกับคนที่อาการน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: อือ
0: าการ
1: ม
0: ลองโควิดก็แล้วแต่เลยนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่ายังมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอยู่นะคะหรือว่ายังบางทีก็คือรู้สึกว่าสมองยังไม่แบบทำงานได้ตามปกติยังรู้สึกว่ามึนๆสับสนอยู่
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: ก็อ่อนเพลียได้ง่ายนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นอาการของลองโควิดแล้วค่ะคือ
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ้องลองดูไประยะหนึ่งก่อนนะคะว่าตอนนี้อาการเราประมาณไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์นวลอธิบายเนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีการเสียงแหบมีเจ็บคอระคายคอคล้ายๆกับอาจารย์อาการเป็นโรคหวัดลงคอเลยเนาะใช่ไหมคะคล้ายกัน
0: ใช
1: ไหม
0: ่ค่ะเพราะว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสซึ่งก็คืออาการเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับไข้หวัดนั่นแหละ
1: อ๋อ
0: นะคะไข้
1: ค่
0: ห
1: ะ
0: วัดได้เลยใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอาการเนี่ยอาจจะมีเด่นในเรื่องของช่วงพวกเจ็บคอหรือว่ามีไข้ได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ในบางคนอาจจะมีในเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ร
1: อ
0: ับ
1: ื
0: รส
1: ม
0: อันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือทําให้ตรงบริเวณของเส้นประสาทที่รับกลิ่นนะคะหรือว่ารับรสเนี่ยเสียไปก็ได้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: เขาต้องมาติดตามว่าเอ้ยคนนี้เป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ดีขึ้นแล้วบางคนก็หายนะคะแต่ว่าบางคนก็เป็นนานกว่านั้นซึ่งอันนี้คือเป็นการต้องติดตามคนไข้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นแค่เพิ่งเริ่มมีวิจัยที่ทํามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะคืออาจจะต้องติดตามไประยะยาวกว่านี้ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการพวกนี้แล้วกลับมาหายเป็นปกติหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะคุณยุพินนะคะคุณยุพินอายุ67ปีค่ะน้ำหนัก54สูง156บอกว่าปวดเข่ามากค่ะอาจารย์ป่านปวดมากจนงอไม่ได้หาหมอและหมอให้ทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรดีคะเพราะว่ากินยาก็ไม่หายค่ะ
2: ขอโทษที่ผมฟังอายุไม่ทัน
1: อาย
2: ุเท่าไหร่นะครับ
1: ปีค่ะ67ปี
2: โอเค
1: ค่ะ
2: ครับก็ถ้าปวดเข่าเยอะได้ผิดปกติแล้วล่ะครับแนะนําว่าจะต้องเข้าไปตรวจกับคุณหมอเพื่อไปเอ็กซเรย์ข้อเข่าว่ามีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกบริเวณข้อหรือเปล่านะครับอีกอันนึงคือลองสังเกตดูว่าตอนที่เราปวดช่วงตอนนี้ที่เราปวดเยอะๆเนี่ยมีอาการบวมแดงนะครับจับที่สัมผัสที่เข่าของตัวเองว่ามีอาการร้อนไห
1: ม
2: นะครับถ้ารู้สึกว่ามันบวมๆตึงๆจับแล้วร้อนกว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้แปลว่าข้อเข่ากำลังอักเสบเฉียบพลันอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งจะทำให้เราปวดเยอะกว่าปกติปวดมากบางคนอาจจะงอเข่าได้ยากอันนี้อาจจะต้องรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับเนื่องจากว่าอันหนึ่งที่คุณหมอกลัวที่สุดก็คือภาวะการติดเชื้อของข้อเข่านะครับอาจจะทําให้มีอาการปวดเจ็บงอเข่าไม่ได้เลยนะครับแล้วพวกนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆหรือรักษาช้าเนี่ยโครงสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อของข้อเข่าก็จะถูกเชื้อโรคทําลายไปหมดซึ่งเราไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับคืนกลับเหมือนเดิมได้นะครับงั้นถ้าปวดเยอะจนงอไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีอาการบวมเจ็บอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องรีบเข้าไปพบคุณหมอเร็วกว่าที่คุณหมอนะครับ
1: ค่ะถ้าปวดเฉียบพลันปวดไม่หายเนี่ยอาจจะมีอาการข้อเข่าอักเสบเฉียบพลันต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
2: ใช่ครับ
1: อาจารย์นวลคะคุณไอแอมปอค่ะอายุ20ปีบอกว่าอยู่บ้านประจำไม่น่าจะมีความเสี่ยงโควิดแต่ว่าตอนนี้มีอาการคันคอไอแล้วก็คัดจมูกด้วยเพิ่งเป็นเมื่อวานครับไม่มีน้ำมูกไม่มีไข้อย่างเงี้ยควรที่จะดูแลตัวเองยังไงคะ
0: เบื้องต้นนะคะก็อยากจะให้ตรวจ ATK ก่อนนะคะ
1: ไม่แน่นะไม่แน่
0: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะตรวจนิดนึงนะคะเพื่อให้สบายใจว่าเอ๊ะมีการติดเชื้อโควิดไหมนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็มีอาการน้อยหรือว่าไม่มีอาการตั้งแต่วันแรกๆอย่างนี้นะคะต่อมาก็

0: ว่าการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไข้หวัดธรรมดานะคะหรือว่าเป็นติดเชื้อโควิดนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออาจจะออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดเท่าที่ทำได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะหายเร็วขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็คือทานอาหารเนี้ยก็ปกติเลยก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่ปกตินะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอย่าไปเครียดนะคะเพื่อที่จะให้หายเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
1: โอเคค่ะมีปัญหาเรื่องจมูกอีกท่านนึงค่ะคุณเลมอนค่ะคุณเลมอนจูสนะคะบอกว่าจมูกฝั่งขวาคดค่ะฝั่งขวาคดนะจะรู้สึกแน่นๆแล้วก็บวมช่วง19นาฬิกาอาการระคายคอไอนิดหน่อยน้ำมูกไม่ค่อยมีค่ะก็เลยถามว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าอาการจมูกคดกับอาการระคายคอไอแต่ไม่มีน้ำมูกนะตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาใดๆเพราะว่าไม่กล้าไปหาหมอเพราะโควิดระบาดอยู่อยากให้อาจารย์นวลช่วยแนะนำยาเบื้องต้นให้ก่อนได้ไหมคะ
0: ค่ะก็ถ้าจากประวัตินะคะมีคนไข้มีจมูกคดนะคะเป็นเอียงไปข้างนึงเนี่ยนะคะอาการที่มาก็คือว่าคนไข้ก็จะมีอาการคัดจมูกข้างเดียวนะคะก็คือข้างที่มีปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้แต่ว่าในเรื่องของอาการน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าอาการทางน้ำมูกหรือว่าไหลลงคอเนี่ยแล้วก็ระคายคอเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอาการของภูมิแพ้และมันก็คือก็จะคนละโรคกันนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นแค่ผนังจมูกคดอย่างเดียวก็คือควรที่จะมีแค่อาการคัดจมูกเป็นแค่ข้างที่มีพยาธิสภาพนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการของน้ำมูกไอจามนะคะคันจมูกคันตาร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะก็ลองสังเกตตัวเองดูก่อนนะคะส่วนการรักษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นผนังจมูกคดเนี่ยถามว่าเราจะแก้ไขได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพยาธิสภาพที่ตรงบริเวณผนังกั้นจมูกซึ่งมันอาจจะเป็นมานานแล้วนะคะ
1: ผ่าตัดได้ไหมผ่าตัดแก้ไขได้ไหมคะผนังจมูกคด
0: ผ่าได้ค่ะคือว่าถ้าในกรณีที่เป็นน้อยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการลองใช้ยาดูก่อนก็คือพวกยาลดคัดจมูกหรือว่าลดอาการเยื่อบุโพรงจมูกบวมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงนะคะแต่ว่าถ้าอาการที่แบบผนังจมูกคดค่อนข้างเยอะทำให้รูจมูกค่อนข้างตีบแคบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หายใจไม่ออกเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนะคะแนะนำว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าค่ะ
1: แล้วถ้า
0: ที่ยาให้เบื้องต้นใช่ไหมคะ
1: ก็แนะนำได้ไหมคะ
0: ถ้าแนะนำเนี่ยก็เป็นในกลุ่มของถ้าเป็นเยอะก็อาจจะเป็นพวกยาลดคัดจมูกนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกอันนี้ก็คือจะสามารถที่จะลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกได้บางส่วนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แก้ที่ผนังจมูกโคตรอะค่ะมันจะเป็นแก้ที่แบบเยื่อบุโพรงจมูกมากกว่าซึ่งมันก็จะช่วยได้บ้างระดับนึงอะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ผนังจมูกมันคดไปแบบมากกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์ป่านพูดถึงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะก็เลยมีคุณผู้ชมถามให้คุณแม่ค่ะคุณแม่อายุ92นะเป็นโรคหัวใจภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็กระดูกพรุนหมอจะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนนะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนแต่ว่ากลัวแม่แพ้ก็เลยยังไม่ให้ฉีดก็เลยอยากทราบว่าถ้ายากันกระดูกพรุนเนี่ยฉีดแล้วจะแพ้ไหมอันตรายไหมสำหรับคุณแม่ที่อายุ92ปีอะค่ะอาจารย์ป่านคะ
2: ครับก็จริงๆยาที่ใช้รักษากระดูกพรุนเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ3กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นยาที่ลดการสลายตัวของกระดูกนะครับเรียกว่าหรือว่า anti resorptive drug คือจะให้กระดูกเนี่ยสลายตัวช้านะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเร่งการสร้างกระดูกนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือออกฤทธิ์ทั้งลดการสลายและเร่งการสร้างกระดูกนะครับยาที่คุณหมอส่วนใหญ่จะใช้กันก่อนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มยาที่ใช้ลดการสลายกระดูกมีทั้งรูปแบบรับประทานและรูปแบบฉีดนะครับถ้าคุณหมอแนะนำฉีดแล้วเนี่ยแสดงว่ากระดูกพุ่นเยอะแล้วนะครับเนื่องจากยารูปแบบฉีดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายารูปแบบรับประทานนะครับทีนี้ ถ้าเป็นยากลุ่มนี้จะมีผลอะไรเจอว่าผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับโดยเฉพาะผลเกี่ยวกับโรคทางโรคหัวใจเนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีเลยนะครับและยากระดูกพรุนทั้งหมดเนี่ยการทดลองส่วนใหญ่นะครับเราก็จะทำในคนสูงอายุทั้งนั้นเพราะว่ามักจะเป็นคนสูงวัยที่มีภาวะกระดูกพรุนอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เจอว่าอาจจะทำให้เกิดการแพ้ยารุนแรงนะครับบางท่านถ้าสมมติเป็นยาฉีดเนี่ยอาจจะมีการรักบางคนอาจจะระคายเคืองบริเวณจุดที่ฉีดเล็กน้อยนะครับส่วนอาการที่รุนแรงนะครับอาการที่รุนแรงก็จะเป็นเรื่องของกรามกระดูกกรามอักเสบนะครับจากการติดเชื้อนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นผลมาจากการทำฟันนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วพวกนี้ส่วนใหญ่ก่อนที่คุณหมอเขาจะให้ยากลุ่มนี้เนี่ยคุณหมออาจจะมีการถามประวัติเรื่องของโรคฟันต่างๆของคนไข้ว่ามีโรคฟันอะไรอยู่ไหมถ้ามีอยู่เนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปรักษาเรื่องฟันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราให้ยาไปก่อนแล้วไปรักษาโรคฟันเนี่ยเราเจอว่ามีอุบัติการณ์บ้างที่จะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังบริเวณกระดูกกรามซึ่งรักษายากนะครับ
1: จ
2: ะยังไงก็อุบัติการเนี่ยจริงๆแล้วน้อยมากน้อยกว่า1ต่อแสนหมายความว่าแสนคนอาจจะเกิดสักคนหนึ่งนะครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคำถามของคุณแดงคุณแดงน่าสนใจนะถามว่าคนนอนกรนแล้วเสียชีวิตเคยมีหรือเปล่าครับผมอายุ64น้ำหนัก70ทุกวันนี้ยังนอนกรนอยู่เลยครับก็เลยกลัวว่านอนกรนแล้วจะเสียชีวิตอ่ะมีไหมคะ
0: ค่ะคือถามว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะ
1: ไม่
0: มีนะคะ
1: ไม่เคยใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ก็คือว่าเราก็จะมารักษาก่อนหรือว่าเราก็จะมาถามคุณหมอก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าอาการของนอนกรนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆก็คือมีหยุดหายใจอันเนี้ยอาจจะมีได้ก็คือเวลาที่แบบนอนไปสักพักนึงนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันคือมันจะเป็นกลไกของร่างกายมากกว่าที่แบบเวลาที่ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดกลไก
1: ลูกตื่นขึ้นม
0: าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าแล้วจะเสียชีวิตไหมคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอาการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่าแบบมีหยุดหายใจด้วยเริ่มด้วยเนี่ยค่ะก็ควรที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าอันนั้นคือเป็นสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าเป็นนอนกรนค่อนข้างหนักแล้วนะคะแล้วก็จะมีผลเสียได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันตามมาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมันก็เหมือนกับว่าเรานอนไม่เต็มที่อ่ะเหมือนนอนกรนก็คือแบบเหมือนนอนหลับไม่สนิทร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเราก็จะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเราก็จะมีอาการความดันขึ้นโรคหัวใจตามมาได้แล้วก็สมองเราก็อาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีง่วงทั้งวันทั้งวัน
1: เลยไม่สดชื่นเลยทั้งวันไม่สดชื่น
0: รู้สึกว่าแบบง่วงตลอดจะต้องการนอนตลอดเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่เพียงพอนอนไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็โรคอ้วนด้วยค่ะก็คือเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้นอนกรนได้ด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ถ้าลดน้ำหนักนะคะก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงที่จะทำให้ลดอาการนอนกรนลงแต่ว่านอกจากนั้นก็คือเดี๋ยวคงต้องมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะมีวิธีทางอื่นๆได้อีกหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการตรวจนะคะในเรื่องของการนอนกรนก็คือ เป็นการตรวจสลิปเทสค่ะเพื่อที่จะดูว่าความรุนแรง
1: ค่ะ
0: ของการนอนกรนของคุณเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะถ้าเกิดรุนแรงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือมีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเป่าลมเข้าไปค่ะเพื่อที่จะถังขยายทางเดินหายใจก็คือเป็นพวกกลุ่มของ CPAP อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมานั่งคุยกันด้วยว่าไอ้คนที่จำเป็นที่จะต้องใช้หรือยังหรือว่าอาจจะแค่ลดน้ำหนักหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการนอนเช่นแบบเปลี่ยนท่านอนจากท่านอนหงายเป็นตะแคงดูก่อน
1: อ
0: ันเงี้ยค่ะดูก่อนว่าเอ๊ะมันหายไหมดีขึ้นไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปใช้อุปกรณ์อะไรก็อาจจะลองอย่างที่บอกไปแล้วก่อนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ป่านตอบคำถามคุณไพลินหน่อยนะคุณไพลินงามขำบอกว่าถ้าฉีดยาที่เข่าจะเจ็บมากไหมคะมียาชาช่วยให้ไม่เจ็บไหมคะโอ้คุณไพลินจะไปฉีดยาที่เข่าเหรออายุ65ปีค่ะสูง155หนัก52ฉีดยาที่เข่าเจ็บมากไหมคะ
2: อ๋อครับก็โดยประสบการณ์โดยตรงนะครับก็ไม่มักจะไม่ค่อยเจ็บเราเรียกว่าเจ็บ

0: คล้ายๆกับฉีดวัคซีนโควิดนะครับ
1: ก็ไม่เจ็บมากค่ะ
0: ไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่มีอาการปวดหลังฉีดมากเท่ากับโควิดด้วยนะครับเพราะนั้นก็อาจจะทำใจให้สบายอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับมันแป๊บเดียวเองเราไม่ได้ทำอะไรเยอะมากแค่ฉีดยาเข้าไปในคอ

0: มากท้องผูกกับร่วมกับท้องอืดด้วยนะเคยตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง2ครั้งปกติดีแต่ทุกวันนี้ต้องทานยาระบายถึงจะถ่ายเป็นมาตั้งแต่สาวๆค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคลำไส้ขี้เกียจลำไส้ขี้เกียจมีโรคนี้ด้วยเหรอนะคะคุณหมอก็เลยสั่งไฟเบอร์ให้ค่ะมีมูซิลินและเซโนคอร์ดอ๋อเป็นไฟเบอร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าดิฉันท้องอืดก็เลยทานอาหารได้ไม่มากก็เลยถามว่าไฟเบอร์เนี่ยจะแบ่งอาหารเป็น5มื้อได้ไหมแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยก็แบ่งกินเป็น5มื้ออาหารได้ไหมคะใครจะตอบดีอาจารย์ป่าอาจารย์นวลเรื่องของลำไส้ขี้เกียจค่ะ
1: อันนี้แนะนำว่าอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให้ดีกว่านะครับบางทีหมออาจตอบไปอาจจะตอบไม่ตรงนะครับ
0: ค่ะคุณทวีเกียรติถามว่าถ้าเป็นลองโควิดแล้วจะมีโอกาสหายไหมคะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์นวลคะลองโควิด
2: คือตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามไปก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันก็ยังมีแค่เป็นช่วงปัจจุบันถูกไหมคะมันยังไม่ได้มีการติดตามระยะยาวเพราะว่าอาจจะมีคนที่โอเคหายก็ได้นะคะหรือมีคนที่แบบเป็นตลอดต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่หายอันนี้คือต้องเก็บข้อมูลต่อไปก่อนนะคะซึ่งก็คือยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะปัจจุบันนะคะต้องรอดูข้อมูลต่อไปค่ะ
0: คือลองโควิดตอนนี้เราคนทั้งโลกเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักมันสักแค่ปี2ปีเนาะเราก็ยังไม่รู้มันมากด้วยนะคุณกนกจันทร์ถามแบบนี้ค่ะอาจารย์ป่านอายุ59นะหนัก53สูง163เคยผ่าตัดกระดูกทรุดทับเส้นมา1ปีแล้วค่ะที่ L4 กับ5 L4 5นะใส่เหล็ก2ข้อค่ะตอนนี้มีอาการชาปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายข้างเดียวกับที่ผ่าตัดชาแต่ไม่ปวดนะสาเหตุเนื่องจากอะไรไม่ได้กลับไปหาคุณหมอที่ผ่าให้เนื่องจากกลัวโควิดค่ะก็เลยอยากให้อาจารย์ป่านช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
1: เป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้านะครับ
0: กระดูกทับเส้น L45 ใส่เหล็ก2ข
1: ้อถ้าผ่าตัดที่หลังเนี่ยจะต้องเริ่มมักจะไปชาที่เท้า
0: กระดูกทรุดทับเส้นน่ะที่ไหนที่หลังหรือเปล่าคะ L
1: น่าจะ L น่าจะเป็นที่หลัง
0: งั้น
1: อนุมานว่าเป็นชาที่นิ้วเท้าแล้วกันนะครับ
0: ไม่ใช่ค่ะชาที่นิ้วชี้ขาซ้ายข้างนิ้วชี้ขาซ้ายอ๋อนิ้วเท้าขอไปค่ะนิ้วเท้า
1: โอเคครับครับ
0: ค่ะ
1: ต้องดูว่าอาการอันที่1อาการเพิ่งเป็นหรือเปล่านะครับถ้าอาการเพิ่งเป็นไม่นานเนี่ยแนะนําว่าเราอาจจะลองสังเกตอาการก่อนได้เนื่องจากเป็นอาการที่ชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้จําเพาะเจาะจงกับเส้นประสาทใหญ่ๆที่บริเวณหลังนะครับลองสังเกตอาการดูสัก1สัปดาห์ว่าอาการดีขึ้นไหมนะครับซึ่งพวกนี้บางทีอาจจะเกิดจากปลายประสาทบริเวณเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ
0: ขออภัยค่ะ
1: ครับ
0: คุณกนกจันทร์ตอบเพิ่มเติมมาฟังเราอยู่พอดีเลยบอกว่าผ่าตัดที่หลังค่ะมีอาการชาที่นิ้วชี้
1: น่าจะเป็นที่หลังนะครับถ้าชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวลองสังเกตอาการก่อนได้สักสัปดาห์หนึ่งว่าอาการดีขึ้นไหมเนื่องจากอาจจะเกิดจากปลายประสาทเฉพาะนิ้วชี้เขาอักเสบแค่ตัวนั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอาการชามันเริ่มชัดเจนขึ้นลงไปชาที่เท้าฝั่งนิ้วโป้งเยอะขึ้นนะครับและยิ่งเดินยิ่งชามากขึ้นอันนี้ต้องระวังแล้วว่าอาจจะเป็นจากกระดูกสันหลังที่ผ่าตัดไปก็ได้นะครับเนื่องจากกระดูกสันหลังเนี่ยมีหลายข้อนะครับเราผ่าตัดไปบางข้อเนี่ยข้ออื่นๆเนี่ยยังเหลือให้ทับเส้นประสาทได้อยู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะอาการจะนานและจะเป็นนานหลายๆสัปดาห์นะครับแล้วค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินนานๆจะชามากขึ้นพอนั่งพักแล้วอาการดีขึ้นนะครับหรือเวลายกของหนักเนี่ยจะเริ่มรู้สึกปวดร้าวชาชามากขึ้นพอพักการยกอาจดีขึ้นนะครับลองสังเกตอาการตัวเองดูเบื้องต้นได้นะครับถ้าเรากลัวโควิดถ้าสักอาทิตย์หนึ่งอุ๊ยอาการมันหายไปเองโอเคอันนั้นค่อนข้างสบายใจว่าอาจจะเป็นเฉพาะที่เส้นประสาทอักเสบเฉพาะที่แต่ว่าถ้าอาการมันแย่ลงนะครับสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆที่หมอบอกไปเนี่ยอาจจะลองเข้าไปตรวจกับคุณหมอเร็วขึ้นนะครับ
0: ถ้าเกิดอยากไปเจออาจารย์ป่านก็ไปที่โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: โอเค

0: อาจารย์นวลคะคุณต้อมอายุ69นะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการคัดจมูกแต่ไม่มีไข้หายใจติดขัดมักจะแสดงอาการตอนเช้าๆพอสายๆก็หายไปอยากทราบว่าอาการแบบนี้ผิดปกติไหมครับจะกินยาลดน้ำมูกได้ไหมครับค่ะคัดจมูกค่ะอาจารย์นวลคะเปิดไมค์หน่อยค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าอาจจะเป็นจากเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบนะคะที่ทำให้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมก็ได้ก็ต้องสังเกตว่าที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นไหมหรือว่ามีอะไรที่กระตุ้นให้เรามีอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝุ่นควันนะคะหรือว่าสารเคมีนะคะหรือบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นจากอากาศเย็นก็ทำให้กระตุ้นให้มีอาการอักเสบได้มากขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการพักผ่อนไม่เพียงพอมันมีอะไรที่เข้ามากระตุ้นร่างกายก็จะทําให้มีอาการกําเริบของเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบได้ค่ะส่วนการรักษานะคะก็สามารถที่จะทานยาแก้แพ้ได้ค่ะเพราะว่าอาการดูไม่ได้หนักมากนะคะก็ลองทานยาแก้แพ้เฉพาะตอนที่มีอาการนะคะก็จะสามารถที่จะควบคุมได้ค่ะ
0: แม่เสียดายจังเลยค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคำถามของคุณวิจิตและคุณพัฒพงษ์นะเราจะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะใช้เอามาถามอาจารย์หมอในจวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะเก็บทุกคำถามไว้คำถามไหนที่ยังไม่ได้ถามเก็บไว้รวมทั้งคำถามที่มาทางโทรศัพท์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์หน้ากลับมาพบกันรัดคิวหมอรามาใหม่ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์ดูรายการด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามค่ะว่าหนูไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
3: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกย์หรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
0: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
1: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
1: ขอบคุณพี่ทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องLama Channelด้วยนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภคครตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพเนี่ยครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
3: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพแล้ว
1: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
3: Perfect.
1: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี
3: ้
1: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
3: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
1: ะ
3: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหน มีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะอาจารย์ขาตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
3: เอาเริ่มจากเตียงก่อนดี
1: เตียงเตียงครับ
3: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า1ครั้ง
1: ครับ
3: ถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะ มันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยกว่าจะลุกขึ้นได
1: ้อันดับแรกเลยความสูงของตัว
3: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
1: อ๋ออยู่ในแนวราบ
3: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้อนของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
1: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
3: แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุด
1: นั่นน่ะสิ
3: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะ
1: คอ
3: ันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
1: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30
3: ดีกว่าเยอะ
1: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ2มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว
3: ่
1: าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราครับ
3: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบหนึ่งคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ค
3: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
3: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์คะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซุปเปอร์แข็งเลยล่ะครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนงายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมง
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
3: ค่ะ
1: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อย คุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
3: ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
3: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
3: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
1: อ
3: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
3: ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไหลฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไหลฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: ครับ
3: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย
1: ์บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอน
3: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สักคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะคะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะคะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
3: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเป๋าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๋ม
3: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะ1ลักษณะของคอค่
1: ะ
3: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรง
1: กับ
3: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
3: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะระยะยาว อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
3: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
3: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะแต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละแต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยไม่อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายสบายเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์ค่ะมากไปกว่านั้นอาจารย์ค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้อาจารย์อึดอัดแล้วก็สามารถที่จะทำให้อาจารย์พาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมนั่นแหละรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
3: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับผมด้วยผมก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขา มเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
3: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะถึงก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์ขาคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
1: ์
3: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้อเพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
3: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค
1: ่
3: ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
3: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
3: ใช่ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมโจทย์เลยครับ
3: ลาเวนเดอร
1: ์
3: ใช่ไหมคะpeppermint eucalyptus ใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองของเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
1: ้
3: อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
3: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้อาจมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
3: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่ใช่เรารู้สึกว่าคนข้างนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้ครับ
3: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันนึงก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์ค่ะอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19 นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนักแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าตัวเราอะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็น ลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะเดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืน
3: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
3: จริงและไม่จริงนะ
1: ยังไงครับ
3: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหา เนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแหละค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
3: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมฮะ
3: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มครับผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มั่งไปกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
1: ้
3: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู่ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในsleeping clinic ของที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็

0: จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะ
1: อ
0: าจ
1: ื
0: ารย
1: ม
0: ์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์บุ๋มพูดถึงผมซะอีกนะฮะ เพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของผมนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกัน วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภคราตรีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการนี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
1: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราคิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
0: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย

ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปเนี้ยใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบเป็นเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยิน